0: เด็กๆนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะมีความตั้งใจกันทุกๆคนเลยในวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานไหมคะคนแรกนะคะขอเชิญเป็นพี่ใบเตยค่ะดูสิว่าวันนี้พี่ใบเตยจะนำเสนอผลงานชิ้นไหนนะมาเลยใบเตยนำเสนอผลงานชิ้นไหนลูก
1: สีน้ำ
0: วาดเป็นยังไงลูก
1: วาดเป็นบ้านสองหลังค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวแล้วมีอะไรอีกคะ
1: แล้วก็มีนกค่ะ
0: มีนกน้องชอบผลงานชิ้นนี้ไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: พี่ใบเตยชอบตรงไหนมากที่สุด
1: ชอบตรงบ้านค่ะ
0: ชอบตรงบ้านเหรอคะเพราะอะไรลูก
1: เพราะว่าน่ารัก
0: เพราะว่าน่ารักใช่ไหมคะขอถามพี่พีคพี่พีคชอบผลงานของเพื่อนไหมลูกน้องชอบตรงไหนมากที่สุดคะชอบทั้งหมดเลยเหรอเพราะอะไรลูกเพราะว่ามันน่ารักหนูอยากให้เพื่อนต่อเติมอะไรเพิ่มไหมอยากให้มีดอกไม้เพิ่มใช่ไหมคะขอบคุณค่ะพี่พีคพี่เตยขอบคุณค่ะคนต่อมาขอเชิญพี่ฟ้าใสค่ะดูสิว่าพี่ฟ้าใสเนี่ยจะทำผลงานชิ้นไหนมาให้เราดูพี่ฟ้าใสคะทำผลงานอะไรเอ่ย
2: เป็นภูเขา
0: อ๋อเป็นวาดภาพสีเทียนวาดเป็นภูเขาใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วมีอะไรอีกคะ
2: แล้วก็มีพระอาทิตย
0: ์พระอาทิตย์ใช่ไหมใช่คุณครูปลายทางนะคะลองสังเกตดูนะผลงานชิ้นนี้นะคะก็คือน้องฟ้าใสเนี่ยระบายจนเต็มพื้นที่เลยถ้าหากว่าคุณครูปลายทางนะคะเจอเด็กๆนะคะที่ระบายเต็มพื้นที่แบบนี้แล้วก็ไม่มีพื้นที่ในการจดบันทึกนะคะไม่ยากเลยค่ะสามารถจดบันทึกนะคะสิ่งที่เด็กๆเล่าเกี่ยวกับผลงานทางด้านหลังได้นะคะเห็นไหมเอ่ยนี่เลยค่ะใช่แล้วผลงานชิ้นนี้น้องชอบไหมลูก
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนมากที่สุดคะ
2: ชอบตรงภูเขาค่ะ
0: ชอบตรงภูเขาเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: ทำไมล่ะคะ
2: เพราะว่ามันสวย
0: อ๋อมันสวยเพื่อนๆชอบไหมลูก
3: ชอบ
0: ครูแพลวขอถามพี่เช่ชอบตรงไหนมากที่สุดลูกชอบตรงดวงอาทิตย์ทำไมล่ะคะเพราะว่ามันสวยใช่ไหมขอถามสโนค่ะคนอื่นเอามือลงสโนจ๋าสโนชอบผลงานชิ้นนี้ตรงไหนมากที่สุดคะ
4: ตรงภูเขา
0: ตรงภูเขาเหรอทำไมอะลูก
4: เพราะว่ามันมีสองสีมีสีม่วงข้างบน
0: มันมีสีสองสีที่มีสีม่วงอยู่ด้วยใช่ไหมใช่ปรบมือให้เพื่อนด้วยขออีกสักหนึ่งคนคุณครูแพลวขอเชิญพี่นิลินค่ะดูซิว่าพี่นิลินจะนำเสนอผลงานชิ้นไหน มาลูกแงบมาเลยค่ะแมงมุมตัวนี้กัดไหมลูก
5: ไม่ก
0: ั
5: ด
0: อ๋อไม่กัดหรออ่ะทำผลงานชิ้นไหนมาคะ
5: กิจกรรมใหม
0: ่กิจกรรมใหม่ใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
0: น้องทำยังไงอะลูก
5: หนูใช้กระดาษติดลงไปแล้วก็ใช้ฝาติดลงไปแล้วก็ใช้ลูกปัด
0: มีอย่างอื่นไหมลูก
5: มีลวดกำมะหยี
0: ่อ๋อลวดกำมะหยี่มาติดเป็นอะไรลูก
5: เป็นขา
0: เป็นขาใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
0: น้องชอบผลงานชิ้นนี้ไหมคะ
5: ชอบค่ะ
0: น้องชอบตรงไหนมากที่สุดลูก
5: หนูชอบตรงตาแปลงมุม
0: ทำไมล่ะคะ
5: เพราะว่ามันสวย
0: เพราะว่ามันสวยใช่ไหมหนูอยากตกแต่งอะไรเพิ่มเติมไหมลูก
5: ไม่
0: ใช่ไหมถามเพื่อนๆบ้างเพื่อนๆชอบผลงานชิ้นนี้ไหมคะ
6: ชอบ
0: ชอบตรงไหนขอถามพี่ภาคินค่ะน้องชอบตรงไหนลูกทำไมอะคะอ๋อมันสวยใช่ไหมน้องอยากให้เพื่อนเพิ่มเติมอะไรไหมไม่แล้วปรบมือให้เพื่อนด้วยขอบคุณค่ะ คุณครูปลายทางนะคะก็สามารถจัดหาพื้นที่นะคะเพื่อให้เด็กๆค่ะได้นำเสนอผลงานของตนเองโดยอาจจะให้เด็กๆนะคะแวะเวียนกันไปรับชมนะคะในช่วงที่มีเวลาว่างก็ได้นะคะและอย่าลืมนะคะช่วยกันดูแลความสะอาดด้วยต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมเกมการศึกษาที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆแต่ก่อนอื่นเลยขอทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ในการที่เรานะคะเล่นเกมการศึกษานะคะน้องเล่นกับใครลูกน้องเล่นกับเพื่อนๆดังนั้นเราจะแย่งเกมกันไหมคะ
1: ไม่
0: ภาคินเราจะแย่งเกมกันไหมลูกไม่ได้เพราะว่าเราควรที่จะหนึ่งเลยคือมันจะขาดสองนะคะเกมมันก็จะพังใช่ไหมเป็นพฤติกรรมที่น่ารักไหมลูก
1: ไม
0: ่น่ารักดังนั้นคุณครูแพลวอยากเห็นเด็กๆนะคะแบ่งปันซึ่งกันและกันรู้จักรอคอยและรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆด้วยนะและเกมการศึกษาในวันนี้ก็คือนี่เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่10ปลอดภัยไว้ก่อนชื่อเกมจัดหมู่ภาพตำแหน่งด้านข้างด้านหน้าด้านหลังยาวใช่ไหมคะเดี๋ยวจะให้มาดูเกมกันก่อนนี่เลย1 2

3ปิ๊งตอนนี้นะคะเกมของคุณครูแพลวเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น3หมวดหมู่นะคะลูกโดยที่จะกลุ่มแรกจะเป็นด้านหน้าขอโทษค่ะเป็นด้านข้างเนี่ยครูแพลวชี้ให้ดูด้านข้างด้านหน้าและด้านหลังจะมีอยู่ทั้งหมด3หมวดหมู่3รูปโดยที่มาดูรูปแรกก่อนรูปแรกเป็นรูปอะไรลูก

0: ถูกต้องเดี๋ยวคุณครูแพลวจะลองกระจายชิ้นส่วนของเกมแล้วลองจัดหมวดหมู่ให้เด็กๆดูสักหนึ่งหมวดหมู่ดีไหมคะเวลาที่หนูกระจายชิ้นส่วนของเกมหนูไม่จำเป็นจะต้องถือไว้ที่ตัวเองนะคะใช่เพราะว่าเราเล่นด้วยกันหนูไม่จำเป็นจะต้องให้ตัวเองเนี่ยถือไว้ทุกชิ้นไม่จำเป็นเลยเพราะว่าเราเล่นกับใครลูกถูกต้องเราเล่นกับเพื่อนๆคุณครูแพลวอยากให้หนูนะคะวางชิ้นส่วนของเกมให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกสัก1ชิ้นขอตัวแทนดีกว่าขอเชิญพี่ข้าวหอมค่ะข้าวหอมมาเลยคุณครูแพลวอยากได้ภาพด้านข้างของอะไรก็ได้ด้านข้างนะคะได้เลยค่ะข้าวหอมเลือกเป็นชิ้นนี้นะคะเป็นด้านข้างของอะไรลูกเตารีดใช่ไหมขอบคุณข้าวหอมปรบมือให้เพื่อนด้วยถูกต้องเลยรู้ไหมว่าทำไมคุณครูแพลวถึงให้ข้าวหอมหยิบภาพด้านข้างใครทราบบ้าง
1: เพราะว่าข้าวหอมนั่งเรียบร้อย
0: หนึ่งข้าวหอมนั่งเรียบร้อยแต่ว่าใจความสำคัญคือเกมนี้ค่ะเขาจะเรียงนะคะภาพเนี่ยจากด้านข้างด้านหน้าและด้านหลังดังนั้นชิ้นแรกที่เด็กๆจะต้องวางเป็นชิ้นแรกเลยนะคะก็คือภาพด้านข้างต่อมาก็จะเป็นภาพด้านหน้าด้านหน้าคุณครูแพลวหยิบเป็นเตารีดภาพนี้ได้ไหม
2: ได
0: ้เพราะอะไรเพราะว่าภาพนี้เนี่ยมันเป็นเตารีดด้านหลังดังนั้นต้องเป็นภาพไหนนะขอเชิญพี่น้ำหวานค่ะดูซิว่าเป็นยังไงนะด้านหน้าของเตารีดภาพไหนคะลูกถูกต้องไหมคะ
2: ถู
0: กต้องจากนั้นเราเอามาจัดหมวดหมู่แล้วทำอย่างไร
2: ช
0: ีทกันอย่างนี้ใช่หรือไม
2: ่
0: ใช่เอาปรบมือให้เพื่อนด้วยหมดหรือยัง
2: ย
0: ัง เหลือภาพอะไรคะ
2: ภาพ
0: ด้านหลังน้องไม่ทำเสียงแปลกถูกต้องไหมคะ
2: ถูกต้อง
0: ภาพอื่นหนูเล่นเองได้ไหมคะ
2: ได้
0: เกมนี้นะคะเหมือนจะไม่ยากแต่ที่สำคัญเลยหนูจะต้องเรียงให้ถูกต้องในการจัดหมวดหมู่ซึ่งชื่อเกมบอกอยู่แล้วว่าเราจะต้องเรียงภาพจากด้านข้างด้านหน้าและด้านหลังเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะลองสังเกตดูซิว่ากลุ่มไหนสามารถเล่นเกมการศึกษาได้ถูกต้องบ้างพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: คุณครูปลายทางก็เช่นกันนะคะคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำเด็กๆได้แล้วอย่าลืมว่าสามารถใช้เกมการศึกษาชุดเดิมหรือชุดที่เคยเล่นมาแล้วเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้นะคะถ้าเราพร้อมแล้วนะคะเราไปเล่นเกมกันเลย

0: เด็กๆนะคะสามารถเตรียมการศึกษาได้เก่งมากๆเลยค่ะและที่สำคัญนะคะคุณครูแพลวสังเกตเห็นว่าเมื่อคุณครูแพลวนะคะให้สัญญาณหมดเวลาเด็กๆช่วยกันนะคะทั้งจัดเก้าอี้และเก็บเกมเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยนะคะน่าชื่นชมมากๆเลยวันนี้เราทำกิจกรรมเยอะไหม
1: เยอะ
0: ใครอยากออกมาสรุปไหมคะวันนี้ครูแพลวขอเชิญเป็นพี่สโนค่ะสโนจ๋าวันนี้หนูได้เรียนกิจกรรมอะไรไปบ้างคะ
1: ศิลปะสร้างสรรค์
0: กิจกรรมใหม่คืออะไรจำได้ไหมลูก
1: แมงมุม
0: เก่งมากๆเลยประดิษฐ์แมงมุมนั่นเองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ชอบไหมลูก
1: ชอบมาก
0: ชอบมากๆเลยเอาปรบมือให้พี่สโนด้วยเก่งมากๆเลยค่ะตั้งแต่กิจกรรมแรกเป็นต้นมานะคะก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะก็สามารถเล่านะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองได้นะคะรวมถึงตั้งใจฟังเพื่อนๆได้เก่งมากๆเลยค่ะต่อมานะคะก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆจำได้ไหมว่าเราเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาอะไรเอ่ยผู้นำผู้ตามเก่งมากๆเลยและกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับคนแปลกหน้าใช่ไหมลูกใช่อย่าลืมนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะและต่อมาค่ะก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะเด็กๆก็ตั้งใจทำผลงานกันทุกๆคนเลยค่ะและสร้างผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยและกิจกรรมสุดท้ายนะคะเราก็ได้เล่นเกมการศึกษานะคะที่เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่ใช่ไหมคะสนุกไหมลู
1: ก
0: แต่น่าเสียดายจังเลยเวลาวันนี้เป็นอย่างไรดังนั้นก่อนที่เราจะลากันไปร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: นับ1 2 3วันนี้

0: หากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่

0: ที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

สวัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาด
ณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นาที

0: ึง 10:40 นาที
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นาทีและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นาทีและในเวลา 18:01 นาทีเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นาทีและ 10:55 นาทีในเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.gh
2: เป้เป็ดน้อย
3: ตอนนักดนตรีน้อย

เพื่อนๆเคยเอาสิ่งของในบ้านมาเล่นเป็นเสียงดนตรีไหมครับวันนี้เจ้าหมูออมสินเพื่อนซีของเปเป้เอาอะไรมาทำให้เกิดเป็นเสียงดนตรีใครทราบบ้างครับเฉลยเจ้าหมูออมสินเอาฝาหม้อมาตีเป็นเสียงดนตรีนั่นเองแล้วเพื่อนๆเคยเอาอะไรมาทำให้เกิดเสียงดนตรีบ้างครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอพวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแรปโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
3: แครอทครับ
2: แรปบี้ล่ะกินอะไร
4: แครอทค่ะ
2: แรปบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามินเอวิตามินเอจ้า
4: ฮะวิตามินเอ
2: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามินเอแล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
4: เบต้า
2: เบต้าแคโรทีน
4: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
2: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
3: วิตามิน A
4: บำรุงสายตา
2: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๊รถไฟ
1: รถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางไงจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยแล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้าง

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไหมเอ่ย
2: กิ้งกือครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งกือกิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรล่ะจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหรอ

0: ได้เหรอจ๊ะ
1: นี่ครับรถไฟรถไฟ
0: อ๋อที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอะใจคิดดีนะฟาฟาแรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
1: ฮ่าปุ๊นปุ๊นปุ๊นปุ๊นปุ๊นปุ๊นปุ๊นปุ๊นปุ๊น
0: อ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ๊นปุ๊น

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 น

0: และช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนเก็บของเล่น

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: คะ
1: ใช่แล้วจ้ะตอนปู่เด็กๆนะปู่ได้ไปเที่ยวที่วัดอรุณกับครอบครัวปู่อะ
0: แม่น้ำแม่แค่นี้ก็ไม่ให้
1: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
0: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะเดี๋ยวเมฆก็เล่นไม่ทันคนอื่น
1: ไม่เอาหน้าเมฆอย่าพูดอย่างนั้นสิที่แม่ก็ทำแบบนั้นเพราะว่ารักและเป็นห่วงเมฆนะไม่อยากให้เสียการเรียนเพราะติดเกมเมฆรู้ไหมขนาดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าประสาททองยังรู้ว่าแม่รักและห่วงมากแค่ไหนและพระองค์ยังทรงแสดงออกถึงความกตัญญูนี้ให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะ
2: พระเจ้าประสาททองเนี่ยอยู่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะพระองค์เป็นผู้มีความกตัญญูมากเมื่อพระราชชนนีหรือแม่ของท่านสิ้นพระชนท่านจึงโปรดให้สร้างวัดชัยวัฒนารามณที่ดินที่พระราชชนนีเคยประทับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้ะ
2: แปลว่าท่านทรงสร้างวัดชัยขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงและอุทิศบุญกุศลให้แม่ของท่านใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องวัดชัยจึงเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาที่ต่อมากลายเป็นต้นแบบของวัดอรุณยังไงล่ะ
2: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะนี่เมฆเราไปดูวัดกันเถอะนะนะ
3: ก็ได้เอานี่ไปทำเองแล้วกัน
4: พุทธศักราช2164รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: ทำไมที่นี่มันคลองแคลงไปมาอย่างกับอยู่บนเรือเลย
3: โอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอ
2: เราไปดูกันเถอะ
5: ยาสมุนไพรจะแม่กินซะหน่อยตามที่หมอเขาว่ามา
6: ข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรร้ายแรงนี
5: ่กินพอมีเรี่ยวแรงยังไงล่ะจ๊ะช่วงที่ข้าไปออกศึกที่กัมพูชาประเทศเนี่ยแม่จะได้ไม่เจ็บป่วย
3: โหยตะวันพี่เขาจะไปออกรบด้วยเจ๋งมากๆเลย
5: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
6: จะไปรบเพื่อบ้านเมืองนั่นก็ถือว่าเป็นการกตัญญูต่อประเทศชาติเจ้าจงทำให้เต็มที่แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

0: หรือว่าแม่ลูกคู่นั้นจะเป็นพระเจ้าปราสาททองเลิมท่าน
1: ใจเย็นลงหรือยังล่ะเมฆ
0: ครับปู่เมฆไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไว้เมฆโทรไปขอโทษแม่นะปู่ว่าแม่คงเข้าใจ
0: แม่ครับเมฆขอโทษที่เอาแต่ใจตัวเองทำให้แม่เสียใจเมฆรักแม่นะครับวันนี้เราพูดไม่ดีกับแม่แต่ยังดีที่แม่ยังอยู่ให้เราขอโทษต่อไปนี้เราจะทำดีกับแม่ให้บ่อยๆให้เหมือนพระเจ้าประสาททองที่ท่านทรงดูแลพระมารดาและทรงสร้างวัดชัยวัฒนารามไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของสมัยอยุธยาเราเป็นเด็กคงสร้างวัดไม่ได้แต่เราบอกรักและเป็นเด็กดีให้แม่ได้ทุกวัน

0: ราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
1: ไปเที่ยวไหนหรออ
0: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
1: ปูนี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้
2: แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่แก้ว

0: กันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูสุธิดาสุทธิประภาหรือคุณครูแพรค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาพบกับเด็กๆทุกคนเด็กๆรู้สึกอย่างไรบ้างคะ
1: ต
0: ื่
1: นเต
0: ้นไหมดีใจไหมคะขอถามเด็กๆปลายทางบ้างดีกว่าเด็กๆปลายทางคะรู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อเจอคุณครูแพรโอ้โหดีใจจังเลยค่ะเด็กๆบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะมาสนทนากันนะคะเราจะมาเตรียมความพร้อมกันก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะให้เด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะทำท่าทางตามคุณครูแพรได้เลยค่ะอ่ะจับไม้พายขึ้นมาร้องเพลงนะคะใครร้องได้ช่วยกันร้องด้วยนะคะ

ระเข้เราก็ร้องว่าเราจะไม่ไหวเพราะว่าถ้าเราไหวจระเข้จะตกใจแล้วก็จะทำยังไงงับอาจจะงับเราเลยใช่ไหมคะอ่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีเรื่องที่น่าสนใจ

0: อายุประมาณเท่าเด็กๆเลยแต่ว่าเด็กคนนี้นะคะก็ไม่ได้แบบไปเล่นเหมือนเด็กคนอื่นแต่ว่าเด็กคนนี้นะคะไปช่วยคุณพ่อกับคุณแม่นะคะขายข้าวค่ะคุณครูแพรนะคะเจอเด็กคนนี้ทุกวันเลยและสิ่งที่คุณครูแพรสังเกตเห็นก็คือเด็กคนนี้นะคะพูดจานะคะมีหางเสียงทุกครั้งเลยเป็นเด็กผู้หญิงด้วยคุณครูแพรสังเกตเห็นทุกวันเลยว่าเอ๊ะเด็กๆคนนี้นะคะก็เวลาที่ขายของเขาจะบอกว่ารับอะไรดีคะแล้วเวลาที่ได้รับตังค์จากคุณครูแพรหรือว่าคนอื่นๆนะคะเขาก็จะขอบคุณค่ะมีมารยาทไหมคะลูกมีมารยาทเวลาผู้ใหญ่เห็นแบบนี้ผู้ใหญ่ก็ชื่นชมแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยเด็กคนนี้น่ารักมากๆเลยไหนใครเป็นแบบนี้บ้างยกมือให้ครูแพรดูหน่อยได้ไหมเป็นเด็กที่มีมารยาทแล้วก็พูดจาไพเราะใช่ไหมคะเอามือลงได้เลยค่ะทีนี้คุณครูแพรอยากจะถามเด็กๆว่าแล้วเวลาที่เด็กๆอยู่ที่บ้านเด็กๆพูดจาไพเราะกับผู้ปกครองอย่างไรบ้างได้ไหมไหนใครอยากจะออกมาเล่าให้คุณครูแพรฟังบ้างคะขอเชิญขวัญเอ๋ยค่ะมาค่ะลูกมาเล่าให้คุณครูแพรฟังหน่อยว่าหนูพูดจาเวลาพูดกับคุณย่าพูดอย่างไรบ้างคะ
1: พูดนี้ค่ะ
0: พูดนี้ค่ะใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เวลาคุณย่าให้ของขวัญเอ๋ยเนี่ยขวัญเอ๋ยทำอย่างไรคะ
1: ขอบคุณ
0: ขอบคุณแล้วพูดค่ะไหมขอบคุณค่ะแบบนี้ไหมคะใช่ค่ะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะขอบคุณค่ะอ่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรขออีกคนไหนใครอยากจะออกมาพูดบ้างอ่ะปังหอมเชิญค่ะปังหอมเวลาอยู่บ้านปังหอมพูดกับคุณย่าอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะ
0: พูดค่ะใช่ไหมคะมีหางเสียงทุกครั้งเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วเวลาปังหอมเนี่ยทำผิดหรือว่าปังหอมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจปังหอมทำอย่างไรคะ
2: ขอโทษ
0: ขอโทษแล้วพูดค่ะไหม
2: ค่ะ
0: ขอโทษค่ะแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะเชิญค่ะแล้วเด็กๆคนไหนคะมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างเอ่ยขอเป็นใบเตยค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะใบเตยมีเรื่องอะไรน่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรเพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆปลายทางและคุณครูปลายทางฟังบ้างคะ
3: ที่บ้านหนูฝนตกค่ะ
0: โอ้โหฝนตกหนักเลยไหมคะ
3: หนักค่ะ
0: แล้วเวลาฝนตกหนักแบบนี้ใบเตยจะออกไปวิ่งเล่นข้างนอกบ้านได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ค่ะ
0: ทำไมล่ะคะ
3: เดี๋ยวเราเปียกแล้วก็ไม่สบายค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเปียกแล้วก็ไม่สบายใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วเวลาที่ฝนตกหนักแบบนี้ใบเตยอยู่ที่บ้านใบเตยทำอะไรคะ
3: ช่วยแม่ทำงานบ้านค่ะ
0: โอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะช่วยคุณแม่ทำงานบ้านด้วยทำอะไรคะงานบ้าน
3: กวาดบ้าน
0: กวาดบ้านโหเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับใบเตยหน่อยขออีกครูแพรอยากฟังอีกไหนใครจะมาเล่าให้ฟังบ้างนะคุณครูแพรขอเป็นฟ้าใสค่ะโอ้โหเดินมาเรียบร้อยน่ารักมากเลยค่ะฟ้าใสคะมีอะไรมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
4: หนูไปงานกาชาด
0: ไปงานกาชาดใช่ไหมคะฟ้าใสเห็นอะไรบ้างคะ
4: เห็นของเล่น
0: เห็นของเล่นใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: ของเล่นแบบไหนคะฟ้าใส
4: ของเล่นเรือลอยน้ำ
0: อ๋อเรือลอยน้ำนอกจากเห็นของเล่นฟ้าใสเห็นอะไรอีกคะ
4: เห็นสไลเดอร์
0: เห็นสไลเดอร์ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: เวลาที่ฟ้าใสไปงานกาชาดเนี่ยฟ้าใสชอบอะไรที่สุดในงานกาชาดคะ
4: ชอบสไลเดอร์ค่ะ
0: ชอบสไลเดอร์ทำไมถึงชอบสไลเดอร์คะ
4: เพราะว่ามันสนุกค่ะ
0: เพราะว่ามันสนุกแล้วเล่นสไลเดอร์อย่างไรให้ปลอดภัยคะ
4: ขึ้นบันได
0: ขึ้นบันไดใช่ไหมคะ
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: แล้วเวลาที่ฟ้าใสเนี่ยสไลด์ลงมาแล้วเนี่ยฟ้าใสไปยืนขวางสไลเดอร์ได้ไหมคะ
4: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
4: เพราะว่าถ้าเพื่อนคนอื่นลงมาเดี๋ยวจะชน
0: ถูกต้องเลยค่ะแสดงว่าเล่นเป็นแล้วก็เล่นได้อย่างถูกต้องเลย

0: เก่งมากค่ะฟ้าใสปรบมือให้กับฟ้าใสหน่อยคุณครูแพรขออีกค่ะคุณครูแพรอยากฟังมากเลยวันนี้มาวันแรกคุณครูแพรเนี่ยอยากฟังเด็กๆหลายคนเลยขอเป็นพี่โอติค่ะเชิญเลยโอ้ยืนมาเดินมาแบบเรียบร้อยเลยพี่โอติมีอะไรมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: ตอนที่หนูหิวข้าวครับหนูกินไข่เจียวทั้งวันเลยครับ
0: หนูกินไข่เจียวทั้งวันเลยเหรอใครทำให้กินคะ
1: คุณย่าครับ
0: คุณย่าใช่ไหมคะแล้วไข่เจียวที่หนูกินหรือว่ารับประทานเนี่ยผสมอะไรหรือเปล่าคะ
1: ครับ
0: เป็นไข่เจียวแบบว่าเปล่าๆเลยใช่ไหมลูก
1: ใช่ครับ
0: แล้วหนูชอบไข่เจียวไหมคะ
1: ชอบครับ
0: ชอบใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วนอกจากไข่เจียวแล้วเนี่ยโอติได้รับประทานอะไรอีกไหมคะ
1: รับประทานไส้กรอกครับ
0: ไส้กรอกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะแล้วโอติเวลารับประทานอาหารต่างๆเนี่ยโอติเนี่ยรับประทานหมดหรือเปล่า
1: หมดครับ
0: หมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: รับประทานเสร็จแล้วช่วยคุณย่าเนี่ยเก็บจานหรือเปล่าคะ
1: ช่วยครับ
0: ช่วยใช่ไหมคะ
1: แล้วผมก็ช่วยเก็บโต๊ะได้ครับ
0: โอ้โหชื่นชมเลยแสดงว่าช่วยคุณย่าเนี่ยเก็บจานเก็บโต๊ะเรียบร้อยเลยเก่งมากๆเลยค่ะโอติปรบมือให้กับโอติหน่อยคุณครูแพรขออีกสักคนนึงไหนดูซิขอเป็นพี่มารีค่ะมารีเชิญเลยค่ะมารีมีอะไรมาเล่าให้กับคุณครูแพรแล้วก็เพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: หนูไปเล่นน้ำมา
0: หนูไปเล่นน้ำที่ไหนคะ
2: ที่ทะเล
0: ที่ทะเลใช่ไหมคะแล้วมารีเจออะไรบ้างที่ทะเลคะ
2: เจอปู
0: เจอปูค่ะ
2: เจอปูค่ะ
0: โอ้โหพอพูดมีหางเสียงนะคะน่ารักขึ้นเยอะมากๆเลยแล้วมารีเอามือไปจับปูได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้ค่ะ
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ทำไมล่ะคะ
2: เพราะว่าเดี๋ยวมันกัด
0: อ๋อเดี๋ยวมันกัดใช่ไหมคะแต่ว่าบางทีนะคะปูนะคะมีกล้ามนะคะเขาจะหนีบใช่ไหม
2: ใช่
0: ใช่ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วนอกจากปูนะคะเด็กๆนะคะเจออะไรอีกเอ่ยมารีเจออะไรคะลูก
2: เจอปลา
0: เจอปลาสีอะไรคะ
2: สีน้ำเงิน
0: สีน้ำเงินนอกจากเจอปลาสีน้ำเงินเจอปลาสีอะไรอีกไหม
2: ปลาสีส้ม
0: ปลาสีส้มมารีชอบไหมคะ
2: ชอบ
0: แล้วนอกจากเจอปลาเจอปูแล้วมารีเจออะไรอีกคะ
2: เจอหอย
0: เจอหอยด้วยแล้วเวลามารีเจอหอยมารีนะคะนำหอยเก็บกลับบ้านได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: ทำไมล่ะคะ
2: เพราะว่ามันต้องหยุดเลยที่ทะเล
0: โอ้ยเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับมารีหน่อยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรนะคะก็อยากฟังนะคะเด็กๆปลายทางออกมาเล่าให้คุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางออกมาเล่าเลยค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กๆและให้เด็กๆนะคะใช้ความคิดของตนเองเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจและคุณครูปลายทางสามารถให้แรงเสริมทางบวกนะคะการชื่นชมเด็กๆนะคะจะทำให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

โอ้โหเรื่องของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจทุกคนเลยค่ะบางคนนะคะบอกคุณครูแพรนะคะและคุณครูปลายทางว่าหนูนะคะได้ไปสวนสัตว์ด้วยค่ะและได้ไปพบเจอสัตว์ต่างๆมากมายเลยและสัตว์ที่หนูชอบมากที่สุดนะคะนั่นก็คือฮิปโปค่ะเด็กๆเคยเห็นฮิปโปไหมคะตอนนี้นะคะฮิปโปนะคะดังมากๆเลยชื่อว่าอะไรนะคะหมูเด้งใช่ไหมคะและนอกจากนี้นะคะมีเด็กๆหลายคนนะคะก็มีการพูดว่าหนูก็เคยไปทะเลเหมือนมารีด้วยค่ะแล้วก็ไปพบเจอนะคะปลากุ้งหอยนะคะโอ้โหสัตว์น้ำเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าหนูก็ไม่เก็บกลับบ้านเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นการอนุรักษ์ทะเลของเรานั่นเองอ่ะดีไหมคะเด็กๆนี่ค่ะต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: กลับเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะก่อนที่เรานะคะจะมาเคลื่อนไหวและจังหวะกันนะคะคุณครูแพรนะคะมาสร้างข้อตกลงกันก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าคุณครูแพรนะคะเคาะจังหวะแบบนี
1: ้
0: ต้องทำยังไงคะเคลื่อนไหวช้าๆตามจังหวะใช่ไหมคะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะแบบนี้ล่ะเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะแบบนี้ให้ทำยังไง
1: หย
0: ุดอยู่ในท่านั้นทันทีใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยแล้วถ้าคุณครูแพรให้เด็กๆหาพื้นที่เด็กๆต้องทำอย่างไรคะ
1: กางแขน
0: ออกแขนนี้ชนกันได้ไหมไม่ได้ถ้างั้นลองทำให้ดูหน่อยทั้งหมดยืนขึ้นดูซิว่าเด็กๆนะคะจะหาพื้นที่และไม่ชนกับเด็กคนอื่นๆได้หรือเปล่าพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: โอ้น่ารักมากๆเลยค่ะเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็หาพื้นที่นะคะตามจังหวะที่คุณครูแพรคอนะพร้อมนะคะ
1: พร้อมแล้ว
0: เชิญใครได้พื้นที่นะคะก็ยืนอยู่กับที่เลยเพื่อนๆจะได้รู้ว่าหนูได้พื้นที่แล้วไหนคุณครูแพรขอดูหน่อยสิคุณครูแพรรู้สึกว่าพี่การ์ตูนใกล้กับพี่พาคินเกินไปคุณครูแพรจะเคาะจังหวะให้เด็กๆ เคลื่อนที่อีก2ครั้งนะคะเด็กๆปลายทางนะคะก็ได้พื้นที่เรียบร้อยแล้วเด็กๆต้นทางก็ได้พื้นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวนะคะตามจังหวะกันดูซิว่าเด็กๆนะคะจะสามารถเคลื่อนไหวตามจังหวะที่คุณครูแพรเคาะได้หรือเปล่าแล้วเวลาเคลื่อนไหวเด็กๆสามารถที่จะไปชนกับสิ่งต่างๆได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราจะบาดเจ็บใช่ไหมคะเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้นะคะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดคลานหรือว่าหมุนตัวก็ได้แต่ที่สำคัญต้องฟัง

เก่งมากเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเคลื่อนไหวกันเลย

0: ใครไม่มาเด็กๆปลายทางมีคนไหนที่ไม่หยุดอยู่กับที่บ้างนะโอ้โหหยุดกันทุกคนเลยนะคะไหนมีใครทำท่าทางน่าสนใจที่แตกต่างจากคนอื่นบ้างนะขวัญเอ่ยทำท่าอะไรคะ
1: ทำท
0: ่
1: าเป
0: ็
1: นง
0: ูทำท่าเป็นงูเหมือนมากๆเลยขอเป็นนิลินทำท่าอะไรคะกระต่ายใช่ไหมคะคุณครูแพรขอดูเด็กๆปลายทางบ้างดีกว่าไหนขอดูหน่อยได้ไหมคุณครูแพรสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆปลายทางนะคะมีคนทำท่าเป็นนกบินได้ค่ะ

0: ขอชื่นชมเด็กๆที่เคลื่อนไหวไม่ชนกับเพื่อนนะคะโอ้โหหลายคนนะคะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะมากๆเลยคุณครูแพรสังเกตเห็นนะคะว่ามีคนนะคะตอนคุณครูแพรเคาะจังหวะที่เร็วขึ้นมีคนไปจับเพื่อนด้วยเอ้าแบบนี้ได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้เพราะว่าอะไรคะ
1: เ
0: ดี๋ยวล้มถูกต้องเลยแต่คุณครูแพรนะคะอะไรนะ
1: เพื่อนวิ่งแล้วเพื่อนมาโดนแล้วเราก็ล้ม
0: ใช่คุณครูแพรนะคะขอชื่นชมเด็กๆที่เวลาที่คุณครูแพรเคาะจังหวะที่เร็วขึ้นแล้วไม่ไปจับเพื่อนเลยแต่ว่าเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะเลยยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ

0: ไหนมีท่าทางไหนน่าสนใจบ้างนะพี่พีคทำท่าอะไรคะอ๋อกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมไหนคุณครูแพรขอดูคนอื่นบ้างสิพี่อานนท์ทำท่าอะไรคะ
1: เล่นดนตรี
0: เล่นดนตรีใช่ไหมลูกโอ้โหเยี่ยมมากเลยไหนขอดูเด็กๆปลายทางบ้างหน่อยมีเด็กๆปลายทางนะคะทำท่าเป็นคนตกปลาด้วยค่ะน่ารักมาก

0: มีใครทำท่าทางที่น่าสนใจพี่เบคอนทำท่าทางอะไรคะ
1: มนุษย์หมาป่าค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมนุษย์หมาป่าเลยใช่ไหมคะเอมีใครอีกนะแสนดีทำท่าอะไรคะ
1: ด
0: ื่มน้ำใช่ไหมคะเยี่ยมมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะทำท่าอะไรเอ่ยโอ้มีเด็กๆปลายทางบอกว่าทำท่าเป็นนางฟ้าแสนสวยด้วยค่ะ

0: ให้เด็กๆนะคะนั่งลงค่ะต่อไปนะคะหันหน้ามาหาคุณครูแพรคุณครูแพรอยู่ทางไหนนะต่อไปค่ะคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวตามคำสั่งค่ะโดยที่คุณครูแพรจะเคาะจังหวะนะคะให้เด็กๆเคลื่อนไหวและเมื่อคุณครูแพรนะคะเคาะจังหวะหยุดแบบนี้คุณครูแพรนะคะก็จะมอบคำสั่งให้กับเด็กๆนะคะ3คำสั่งค่ะแต่ว่าที่สำคัญเลยเด็กๆต้องฟังคำสั่งให้ครบทั้ง3คำสั่งก่อนถึงทำท่าทางทำได้ไหมคะถ้าเด็กๆทำท่าทางเลยโดยที่ฟังคำสั่งไม่ครบเด็กๆจะทำถูกไหมคะ
1: ไม่ถูก
0: นะคะ

0: ี๋ยวคุณครูแพรจะคอยจับตาดูเด็กๆปลายทางได้นะทั้งหมดยืนขึ้นค่ะเก่งมากเลยค่ะอ่ะเคลื่อนไหวตามจังหวะก่อนเลยชนกันไหมนะให้เด็กๆกระโดด2ครั้งเอามือจับไหล่และนั่งลง
1: 1 2
0: 3นั่งลงเก่งมากเลยคุณครูแพรนะคะสังเกตเห็นเด็กๆปลายทางนะคะสามารถทำตามคำสั่งได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่ามีเด็กๆบางคนนะคะอาจจะยังสับสนอยู่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราลองใหม่กันอีกรอบนึงนะคะยืนขึ้นเลยค่ะ

ให้เด็กๆทำท่าหัวใจเอามือจับศีรษะและจับเอวศีรษะและจับเอวโอ้โหรอบนี้ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเคลื่อนไหวชนกันหรือเปล่านะไหนลองใหม่อีกรอบหนึ่งสิ

0: ให้เด็กๆนะคะหมุนเอว2รอบเอามือจับหูและเอามือจับท้องเก่งมากๆเลยค่ะขออีกรอบหนึ่งได้ไหมคะ
1: ได้
0: รอบนี้ดูซิว่าจะถูกทุกคนหรือเปล่าขอชื่นชมนะคะเด็กๆที่เคลื่อนไหวได้ตรงจังหวะและไม่ชนเพื่อนเลยให้เด็กๆนะคะนั่งลงเอามือจับศีรษะและทำท่าเป็นนกนั่งลงเอามือจับศีรษะและทำท่าเป็นนกโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะทีนี้นะคะจะให้เด็กๆนะคะนั่งลงในท่าที่สบายใครใกล้เพื่อนนะคะให้ขยับออกมาหน่อยเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกันค่ะไหนมีใครนะคะใกล้เพื่อนบ้างเอ่ยขวัญเอ่ยคะขวัญเอ่ยขยับไปทางนี้หน่อยค่ะลูกต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะร่วมกันถ้าเป็นผู้หญิงนะคะให้เด็กๆเอากระโปรงไปคุมหัวเข่าเรียบร้อยได้ยังนะคุณครูแพรขอดูหน่อยทั้งหมดนะคะยืดขาออกมา2ข้างแบบนี้เลยและร้องเพลงพร้อมกัน1 2 3นวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาเอ้าทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาเอ้าซับซับซับซับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาต่อไปนะคะคุณครูแพรอยากจะขอเด็กที่น่ารักให้ช่วยคุณครูแพรคิดท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อเอามือลงเดี๋ยวคุณครูแพรเลือกเองขอเป็นน้องน้ำหวานค่ะน้องน้ำหวานนะคะอยากทำท่าทางผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบไหนคะสะบัดมือกี่ครั้งคะ10ครั้งนะคะทำไปพร้อมกันนะคะ1 2 3
1: หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ

0: ต่อไปค่ะคุณครูแพรขอเป็นเอามือลงเอาคนที่เรียบร้อยคุณครูแพรขอเป็นอ่างเปาค่ะอ่างเปาอยากทำท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบไหนคะ
1: หม
0: ุนไหล่ไปด้านหน้าหรือว่าด้านหลังกี่ครั้งคะ
1: 10
0: ครั้งนะคะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะทีนี้นั่งขัดสมาธิค่ะลง

โอ้โหคุณครูแพรนะคะขอชื่นชมทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยค่ะสามารถที่จะนั่งสมาธินะคะได้อย่างเรียบร้อยเลยต่อไปนะคะให้เด็กๆค่อยๆลุกและกลับไปที่นั่งของตนเองค่ะโอ้โหเด็กๆปลายทางนะคะสามารถกลับไปที่นั่งของตนเองได้อย่างเรียบร้อยเลยค่ะข้าวหอมเดินไปนั่งได้เลยค่ะเด็กๆต้นทางนั่งได้ยังนะข้าวหอมได้ที่นั่งเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูแพรนะคะขอชื่นชมทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะนะคะและสามารถเคลื่อนไหวนะคะได้ตามคำสั่งได้อย่างถูกต้องเลยมีบางคนนะคะที่ยังสับสนอยู่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆฝึกกันได้ค่ะต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆนะคะก็ได้เรียนในหน่วยใหม่แล้วเด็กๆลองสังเกตที่ป้ายนิเทศของคุณครูแพรดูได้ไหมคะว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะในหลวงรัชกาลที่เท่าไหร่คะในหลวงรัชกาลที่10นะคะหรือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่าเราเรียนเกี่ยวกับอะไรคะสัปดาห์นี้ในหลวงนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆนะคะอ่านชื่อหน่วยนะคะตามคุณครูแพรได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: หน่
1: วย
0: วันเฉลิม
1: พระชนมพ
0: ร
1: รษาร
0: ัชกาลที่10เก่งมากเลยค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าวันเฉลิมพระชนมพรรษาแปลว่าอะไรหรือเป็นวันอะไรเด็กๆทราบไหมคะทราบไหมบางคนบอกว่าไม่ทราบนะคะเดี๋ยวคุณครูแพรจะบอกให้ว่าวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะก็คือวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพนั่นเองหรือว่าวันคล้ายวันเกิดของในหลวงรัชกาลที่10นั่นเองค่ะเด็กๆและนอกจากนี้นะคะที่ตั้งวันเฉลิมพระชนมพรรษาขึ้นมานะคะก็เพื่อที่จะเฉลิมฉลองนะคะในวันคล้ายพระบรมราชสมภพค่ะแล้วก็เป็นการสํานึกนะคะในพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยช่วยเหลือปวงชนชาวไทยค่ะแล้วก็เป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีนะคะต่อไปนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะตรงกับวันเกิดของในหลวงรัชกาลที่10ด้วยเด็กๆรู้ไหมว่าวันอะไรรู้ไหมรู้ไหมว่าวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรรู้ไหมคะรู้ไหมเด็กๆปลายทางก็บอกว่าไม่รู้แล้วก็ไม่ทราบเลยค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะ

0: จะพาเด็กๆนะคะไปดูในเรื่องของพระราชประวัตินะคะของในหลวงรัชกาลที่10กันเลยค่ะเด็กๆนะคะสังเกตนะคะในสไลด์นี้นะคะจะเป็นพระปรมาภิไธยนะคะหรือว่าชื่อเต็มนะคะของในหลวงรัชกาลที่10ค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรจะอ่านให้ฟังนะคะ
1: พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิตติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
0: เป็นไงคะชื่อยาวไหมคะเด็กๆยาวหรือว่าเด็กๆสามารถเรียกพระองค์ท่านนะคะว่าในหลวงรัชกาลที่10ได้เลยหรือว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้ค่ะต่อมานะคะนอกจากนี้นะคะในหลวงนะคะก็เป็นพระราชโอรสนะคะของใครเอ่ย
2: พ
0: ่อในหลวงคือใครคะรัชกาลที่เท่าไหร่รัชกาลที่9นะคะพ่อของนายหลวงนะคะหรือพระราชบิดานะคะก็คือรัชกาลที่9ค่ะแล้วพระราชมารดาหรือว่าแม่ของนายหลวงคือใครคะทราบไหมคุณครูแพรจะบอกให้นะคะก็คื อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะหรือว่าพระพันปีนั่นเองค่ะต่อมานะคะพระองค์สบรมราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495ค่ะพระบรมราชสมภพนะคะก็คือวันเกิดของพระองค์ท่านนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะ
2: 18
0: เลข2กับเลข8คือ
2: 18
0: 28เดือนอะไรนะคะเดือนอะไรนะโอ้เก่งมากเลยค่ะโอติกรกฎาคมเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วเกิดในวันจันทร์ที่28วันจันทร์เป็นสีอะไรคะ
2: ส
0: ีเหลืองค่ะต่อมานะคะนอกจากนี้นะคะก็มีธงนะคะประจำพระองค์ด้วยธงมีสีอะไรคะเด็ก
2: ๆ
0: มีสีเหลืองแล้วก็มีตราพระปรมาภิไธยนะคะที่มีตัวอักษรนะคะอยู่3ตัวให้เด็กๆสังเกตลองดูอันนี้คือพยัญชนะไทยตัวอะไรคะคุณครูแพรนะคะจะบอกให้ว่าเป็นวอแหวน
2: วอแหวน
0: ตัวนี้เด็กๆอาจจะมองไม่ค่อยอะไรนะคะ
2: ชอช้าง
0: อ๋อคล้ายๆชอช้างแต่ว่าเป็นปอปานะคะเพราะว่าเป็นลายไทยเด็กๆอาจจะสังเกตไม่ชัดใช่ไหมคะลูกแต่ว่าเป็นปอปลาต่อมานะคะตัวนี้ล่ะคะตัวอะไรเอ่ย
2: รอเร
0: ือรอเรือนะคะก็จะมีวอแหวนปอปลารอเรือนะคะเป็นพระปรมาภิไธยย่อนั่นเองซึ่งย่อจากคำว่าวชิราลงกรณ์ปรมาราชาธิราชค่ะเป็นชื่อย่อนะคะของพระองค์ท่านนั่นเองค่ะและนอกจากนี้เด็กๆลองสังเกตอยู่บนตัวอักษรภาษาไทยเลยมีเลขไทยอยู่เลขอะไรคะ
2: เลข
0: 1กับ0คือเลขอะไรคะ10ค่ะโอ้โหเด็กๆปลายทางก็ช่วยคุณครูแพรตอบนะคะว่าเป็นเลข10นั่นเองซึ่งแสดงถึงรัชกาลที่10นั่นเองค่ะภาพต่อมานะคะเด็กๆสังเกตดูหุ้ยคือดอกไม้ดอกไม้สีอะไรคะลูก
2: ส
0: ี
2: เหล
0: ื
2: อง
0: สีเหลืองเป็นช่อๆแล้วก็เป็นสีเหลืองแบบนี้ใช่ไหมคะนี่คือพันไม้ประจำพระองค์นะคะหรือว่าประจำรัชกาลที่10นั่นเองชื่อว่าต้นรวงพึ่ง
2: ต
0: ้
2: นรวงพ
0: ึ่
2: ง
0: ต้นรวงพึ่งจะมีสีเหลืองนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆเหมือนน้ำพึ่งเลยนอกจากนี้นะคะที่ให้เป็นต้นรวงพึ่งเนี่ยเป็นพันไม้ประจำรัชกาลที่10เพราะว่าเป็นสีเหลืองเหมือนวันเกิดหรือว่าวันพระบรมราชสมภพของในหลวงก็คือวันจันทร์วันจันทร์เป็นสีอะไรคะ
2: ส
0: ีเหลืองเหมือนกับต้นอะไรลูก
2: ต
0: ้นรวงพึ่งใช่ไหมคะต้นรวงพึ่งเลยและนอกจากนี้นะคะต้นรวงพึ่งนะคะเด็กๆจะบานใน เดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนเกิดหรือวันพระบรมราชสมภพของใครคะ
2: นายหลวง
0: นายหลวงเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนะคะคุณครูแพรจะขออาสาสมัครมาตอบคำถามคุณครูแพรหน่อยที่คุณครูแพรสอนไปเด็กๆจำได้ไหมนะคุณครูแพรนะคะคำถามนะคะข้อแรกเลยวันเฉลิมพระชนมพรรษาคือวันอะไรขอนิลินค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะวันเฉลิมพระชนมพรรษาคือวันอะไรคะนิลิน
3: 28
0: เดือนอะไรคะ
3: วันจันทร
0: ์เป็นวันจันทร์ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: เพราะว่านิลินนะคะมองว่าเป็นวันเกิดของในหลวงรัชกาลที่10ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: เดือนกรกฎาคมใช่ไหมลูก
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหเก่งมากเลยค่ะวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะตรงกับวันที่28เดือนกรกฎาคมของทุกปีเลยซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่10ใช่ไหมคะต่อไปคำถามต่อไปคือพระราชบิดาหรือว่าพ่อของในหลวงรัชกาลที่10คือใครใครจะตอบยกมือขึ้นขอเป็นการ์ตูนค่ะเชิญค่ะพระราชบิดานะคะหรือว่าพ่อของในหลวงรัชกาลที่10นะคะคือใครคะใครเอ่ย
3: 10
0: ในหลวงรัชกาลที่เท่าไหร่ที่เป็นพ่อที่เป็นพระราชบิดารัชกาลที่เท่าไหร่คะไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูแพรขอเพื่อนมาช่วยหน่อยสิขอเป็นโอตีค่ะไม่เป็นไรนะคะเราช่วยกันได้พ่อของในหลวงรัชกาลที่10หรือพระราชบิดาคือใครคะ
3: ในหลวงครับ
0: รัชกาลที่เท่าไหร่คะ
3: 9ครับ
0: โอ้เก่งมากเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยมือโอ้โหเยี่ยมมากต่อมาคำถามต่อมาแล้วพระราชมารดาหรือว่าแม่ของในหลวงรัชกาลที่10คือใครคะขอเป็นใบบุญค่ะเชิญค่ะใครนะที่เป็นพระราชมารดาหรือว่าเป็นแม่ของในหลวงรัชกาลที่10คือใครคะลูกพระอะไรนะพระพันปีหลวงพูดตามครูแพรพระพันปีหลวง
4: พระพันปีหลวง
0: เด็กๆนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะพูดตามคุณครูแพรด้วยนะคะพระราชมารดาหรือว่าแม่ของรัชกาลที่10แม่รัชกาลที่10คือพระพันปีหลวง
2: พระพันปีหลวง
0: พูดดังๆนะคะพระพันปีหลวง
2: พระพันปีหลวง
0: จำได้ยังจำได้แล้วเก่งมากเลยค่ะเยี่ยมมากเลยปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยต่อมาคำถามต่อมาคือธงประจำพระองค์มีสีอะไรใครจะตอบยกมือขอต้นน้ำค่ะพี่ต้นน้ำค่ะธงประจำพระองค์นะคะมีสีอะไรคะพี่ต้นน้ำ
3: สีเหลือง
0: มีสีเหลืองนะคะที่ตรงกับวันพระบรมราชสมภพของในหลวงใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: ก็คือวันจันทร์ใช่ไหมคะต้นน้ำ
3: ใช่ครับ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยต่อมานะคะคำถามต่อไปพยัญชนะไทยที่เป็นตราพระปรมาภิไธยคือพยัญชนะไทยอะไรบ้างใครจะตอบได้นะขอเป็นฟ้าใสค่ะเชิญเลยค่ะตาพระปรมาภิไธยนะคะฟ้าใสมีพยัญชนะไทยอะไรบ้างคะ
4: ชอช้าง
0: ปอปลาหรือเปล่า
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: ใช่ค่ะมีปอปลาแล้วมีตัวอะไรอีกคะ
4: รอเรือ
0: มีรอเรือเก่งมากเลยอีกตัวหนึ่งตัวอะไรนะวออะไรนะ
4: วอแหวน
0: วอแหวนเก่งมากค่ะเยี่ยมมากเลยปรบมือให้กับฟ้าใสหน่อย ยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะเก่งมากเลยและเด็กๆปลายทางนะคะก็ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะทีนี้คุณครูแพรนะคะอยากจะถามเกี่ยวกับพันไม้ประจำพระองค์ต้นอะไรนะขอขวัญเอ่ยค่ะพันไม้ประจำพระองค์นะคะคือพันไม้อะไรคะหรือว่าต้นอะไรคะต้นอะไรนะ
3: ต้นน้ำผึ้ง
0: อ๋อใกล้เคียงแล้วต้นรวงผึ้ง
3: ต้นรวงผึ้ง
0: ต้นรวงผึ้งมีสีอะไรคะเด็ก
3: ๆเหลือง
0: มีสีเหลืองใช่ไหมคะสีเหมือนกับวันเกิดของใคร
2: น
0: ายหลวงรัชกาลที่10เก่งมากเลยค่ะขวัญเอ๋ยเยี่ยมมากเลยปรบมือให้กับขวัญเอ๋ยหน่อยทีนี้นะคะคุณครูแพรอยากจะถามเกี่ยวกับความรู้สึกนะคะที่มีต่อนายหลวงนะคะรัชกาลที่10ของเราไหนใครอยากจะออกมาพูดความรู้สึกบ้างพี่ปอเช่ค่ะเชิญค่ะพี่ปอเช่นะคะรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับนายหลวงรัชกาลที่10ของเราบ้างคะรู้สึกยังไงคะ
3: ตื่นเต้น
0: ตื่นเต้นนะคะรู้สึกภูมิใจและดีใจไหมคะลูก
3: ดีใจค่ะ
0: ดีใจในหลวงรัชกาลที่10นะคะทรงช่วยเหลือประชาชนชาวไทยนะคะแล้วก็ทรงทำสิ่งต่างๆเพื่อให้ประชาชนชาวไทยนะคะเกิดประโยชน์แล้วก็มีความสุขหนูรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกดีใจไหมคะ
3: ดีใจครับ
0: อ๋อเก่งมากเลยค่ะเยี่ยมมากเลยปรบมือให้กับปอเช่หน่อยคุณครูแพรขอถามอีกคนนึงว่ามีความรู้สึกอย่างไรกับในหลวงรัชกาลที่10บ้างคะใครอยากจะตอบบ้างที่ในหลวงรัชกาลที่10นะคะคอยช่วยเหลือประชาชนชาวไทยและทำสิ่งต่างๆเพื่อประโยชน์สู่แก่ประชาชนชาวไทยหนูรู้สึกอย่างไรบ้างกับในหลวงรัชกาลที่10ค่ะใครอยากตอบยกมือขึ้นขอแสนดีค่ะแสนดีจับไมค์ค่ะหนูรู้สึกอย่างไรคะต่อในหลวงรัชกาลที่10รู้สึกอย่างไรคะลูกรู้สึก
3: ภูมิใจ
0: อ๋อรู้สึกภูมิใจแล้วรู้สึกเป็นอย่างไรอีกคะ
3: ตื่นเต้น
0: ตื่นเต้นใช่ไหมคะรักไหมคะลูก
3: รัก
0: รักในหลวงรัชกาลที่10ไหมคะรักค่ะ
3: ร
0: ัก
3: ค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะเราต้องพูดมีหางเสียงนะคะขออีกคนหนึ่งครูแพรอยากรู้จังเลยว่าหนูรู้สึกอย่างไรที่ในหลวงเนี่ยคอยช่วยเหลือประชาชนชาวไทยของเราใครอยากจอกมายกมือขึ้นพี่พีคเชิญค่ะพีครู้สึกอย่างไรต่อในหลวงรัชกาลที่10คะ
3: ตื่นเต้น
0: ตื่นเต้นแล้วยังไงอีกคะ
3: ร
0: ัก อ๋อมีความรักใช่ไหมคะต่อในหลวงรัชกาลที่10ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: เพราะว่าในหลวงเป็นอย่างไรบ้างคะในหลวงเป็นยังไงคะ
3: ด
0: ีดีแล้วคอยช่วยเหลือใคร
3: ทุกเราทุกคน
0: ช่วยเหลือทุกคนให้ทุกคนเป็นยังไงลูกมีอะไร
3: มีความสุข
0: มีความสุขเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพีคหน่อยเยี่ยมมากๆเลยวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับพระราชประวัตินะคะของในหลวงรัชกาลที่10เด็กๆนะคะได้ทราบเกี่ยวกับพระปรมาภิไธยของในหลวงด้วยใช่ไหมคะใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เก่งเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะเด็กๆก็ได้รู้นะคะเกี่ยวกับสีประจำพระองค์ด้วยใช่ไหมคะสีอะไรคะ
2: ส
0: ี
2: เหลือง
0: ไม่ได้ยินเลยสีอะไรนะ
2: ส
0: ีเหลืองนะคะแล้วตาพระปรมาภิไธยมีพยัญชนะไทยอะไรบ้างคะ
2: ว
0: อแหวนปอปาแล้วก็รอเรือบนพระปรมาภิไธยมีเลขอะไรอยู่คะ
2: 0ก
0: ับ10กับ1หรือว่า1กับ0ใช่ไหมคะใบเตยนั่นก็คือเลขอะไรเอ่ย10นั่นเองหมายถึงรัชกาลที่10นั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะเด็กๆพันไม้ประจำพระองค์คือต้นอะไรคะ
2: ต
0: ้นรวงผึ้งต้นรวงผึ้งมีสีอะไรคะมีสีเหลืองใช่ไหมคะเหมือนกับวันเกิดของใครคะ
2: ในหลวง
0: นายหลวงรัชกาลที่10นั่นเองยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆอ่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อย

ครูแพรนะคะขอชื่นชมนะคะความตั้งใจของเด็กๆนะคะในทั้งต้นทางและปลายทางเลยค่ะวันนี้เด็กๆยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรนะคะก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆนะคะถึง4กิจกรรมเลยเยอะไหมคะเยอะเลยใช่ไหมคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูแพรนะคะขอเตรียมความพร้อมให้กับมือเด็กๆก่อนได้ไหม
1: ได
0: ้ให้เด็กๆชูมือขึ้นมาเลยค่ะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะและทำท่าทางนะคะไปพร้อมๆกับคุณครูแพรค่ะ1 2 3นิ้วหัวแม่มือกระดุกกระดิกนิ้วชี้กระดุกกระดิกนิ้วกลางกระดุกกระดิกนิ้วนางกระดุกกระดิกนิ้วก้อยกระดุกกระดิกนิ้วทั้ง10กระดุกกระดิกโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะอ่ะทีนี้เอามือวางตากไว้เหมือนเดิมกิจกรรมแรกของเราในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมปั้นค่ะ

0: กิจกรรมที่3นะคะก็คือจุดสีโดยใช้สำลีพันก้านค่ะและกิจกรรมที่4นะคะสร้างภาพด้วยการตัดภาพจากนิตยสารค่ะน่าสนใจไหมคะเด็กๆเรามาดูกิจกรรมที่3กันเลยค่ะก็คือจุดสีจากสำลีพันก้านค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะอุปกรณ์แรกนะคะก็คือกระดาษค่ะกระดาษนะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถใช้กระดาษนะคะร้อยปอนด์ได้เลยนะคะนี่แบบนี้เลยจากนั้นนะคะก็มีดินสอค่ะดินสอไว้ทำอะไรนะลูก
1: เข
0: ีย
1: นช
0: ื่อนะคะต่อมานะคะก็คือสีน้ำค่ะแล้วต่อมานะคะก็คือนี่เลยอะไรคะ
1: สำล
0: ีพันก้านนั่นเองค่ะนี่แบบนี้เลยนะคะและสุดท้ายเลยเวลามือเราเปื้อนเราต้องใช้อะไรคะ
1: ผ้าเช
0: ็
1: ดมือ
0: ผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะวิธีการทำนะคะก็คืออันดับแรกเลยเด็กๆจะต้องเขียนชื่อของตนเองก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: คุณครูปลายทางนะคะถ้าเด็กๆนะคะเขียนชื่อยังไม่ได้นะคะคุณครูปลายทางสามารถให้เด็กๆนะคะเขียนเป็นสัญลักษณ์ก่อนก็ได้ค่ะคุณครูแพรนะคะก็จะเขียนเป็นชื่อนะคะ

เมื่อคุณครูแพรนะคะเขียนชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูแพรนะคะก็จะคิดวางแผนแล้วก็ออกแบบก่อนว่าคุณครูแพรนะคะจะจุดสีนะคะเป็นรูปอะไรค่ะโดยคุณครูแพรนะคะจะใช้สำลีพันก้านแบบนี้ค่ะนี่เลยนะคะทีนี้คุณครูแพรนะคะก็จะเลือกสีค่ะคุณครูแพรนะคะจะขอเลือกสีเป็นสีน้ำเงินก่อนเลยคุณครู

0: แล้วก็จะจุ่มสำลีพันก้านเข้าไปที่สีน้ำค่ะจากนั้นนะคะคุณครูแพรก็จะจุดสีแบบนี้ชึบเราจะไม่ลากสำลีพันก้านนะคะในการวาดแต่เราจะใช้การอะไรคะเด็กๆการจุดแบบนี้ชึบชึบชึบชึบชึบชึบไม่รู้สังเกตก่อนนะคุณครูแพรนะคะใช้สำลีพันก้านสีน้ำเงินแล้วแต่ว่าคุณครูแพรเนี่ยจะใช้สีน้ำเงินไปจุ่มสีอื่นได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าอะไรคะเดี๋ยวสีมันจะปนกันใช่ไหมคะคุณครูแพรก็จะวางสำลีพันก้านไว้ตรงนี้และหยิบสำลีอันใหม่มาแล้วก็เลือกสีใหม่มาจุ่มเข้าไปที่สีน้ำจากนั้นคุณครูแพรก็จะจุดสีไปอีกอุ๊ยอะไรนะใช่หรือเปล่านะอะไรนะคะไอติมสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะคุณครูแพรจะสาธิตให้เด็กๆ เท่านี้เด็กๆ เข้าใจไหมคะเราจะใช้สำลีในการลากสีไปเลยได้ไหมคะลูกไม่ได้นะคะเพราะว่ามันคือกิจกรรมจุดสีเราก็ต้องใช้สำลีในการจุดนั่นเองใช่แล้วค่ะต่อมานะคะก็คือกิจกรรมที่4ค่ะเราจะตัดภาพนะคะจากนิตยสารนั่นเองนี่นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ของเราเลยค่ะชึบชึบอุปกรณ์แรกนะคะก็จะเป็นกระดาษค่ะนี่ค่ะเป็นกระดาษ A4 นะคะหรือว่าเป็นกระดาษนะคะที่ใช้ไว้สำหรับในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะค่ะแบบนี้เลยต่อมานะคะก็จะเป็นดินสอค่ะไว้สำหรับในการทำอะไรคะ
1: เข
0: ีย
1: นชื
0: ่อเขียนชื่อนั่นเองค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นกระดาษนะคะนิตยสารค่ะนี่เลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะถ้าไม่มีกระดาษนิตยสารนะคะสามารถใช้กระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ากระดาษนะคะที่เด็กๆไม่ใช้แล้วนำมาทำผลงานได้ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นกรรไกรนั่นเองเอาไว้ทำอะไรคะ
1: ต
0: ัดค่ะแล้วถัดมานะคะก็จะเป็นกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะต่อมานะคะเราไม่ใช่แค่ตัดกระดาษค่ะเด็กๆเราจะมาต่อเติมด้วยดังนั้นเราจะใช้สีเทียนค่ะเมื่อมือเรานะคะเลอะกาวนะคะเราก็จะใช้อะไรคะ
1: ผ้าเช็ดม
0: ือผ้าเช็ดมือค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรจะสาธิตให้เด็กๆ ดูเลยขั้นตอนแรกนะคะคุณครูแพรนะคะก็จะเขียนชื่อก่อนแต่รอบนี้คุณครูแพรขอเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ค่ะคุณครูแพรขอเขียนเป็นสัญลักษณ
1: ์ออ่ะ
0: แบบนี้จากนั้นนะคะคุณครูแพรก็จะเลือกกระดาษนิตยสารค่ะที่คุณครูแพรรู้สึกสนใจตัวนี้น่าสนใจมากๆเลยคุณครูแพรนะคะเลือกเป็นตัวอะไรคะไดโนเสาร์คอยาวใช่ไหมคะคุณครูแพรนะคะก็จะเลือกมาและใช้กรรไกรวิธีการจับกรรไกรทำอย่างไรคะนิ้วหัวแม่มือนะคะสอดเข้าไปทางด้านบนและนิ้วชี้สอดเข้าไปทางด้านล่างจากนั้นใช้นิ้วกลางนะคะในการประคองแบบนี้แบบนี้เลยจากนั้นค่ะคุณครูแพรนะคะก็จะตัดเลยค่ะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าเวลาที่คุณครูแพรตัดนะคะคุณครูแพรจะค่อยๆตัดและระวังอะไรด้วยคะเด็กๆระวังนิ้วมือของตัวเองด้วยเพราะว่าถ้าโดนนิ้วมือไปเจ็บไหมคะ
1: เจ
0: ็บนะคะใช่ด้วยความที่แผ่นใหญ่คุณครูแพรจะขอตัดเขาออกมาก่อนปึ๊บจะทำให้คุณครูแพรนะคะตัดง่ายขึ้นถ้าคุณครูแพรตัด

0: ตัวไดโนเสาร์ออกมาก่อนแบบนี้ฟึบจากนั้นเศษกระดาษนะคะเด็กๆจะต้องเอาไปไว้ที่ไหนไหนๆคะในตะกร้านะคะหรือว่าสามารถนำไปทิ้งที่ถังขยะได้เลยคุณครูแพ้ก็จะค่อยๆตัดไปชึบระวังนิ้วมือของตัวเองด้วยนะคะเศษขยะต่างๆนะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถแนะนำให้เด็กๆนะคะนำไปทิ้งที่ถังขยะได้เลยนะคะเด็กๆนะคะสามารถนะคะเลือกรูปภาพนะคะจากนิตยสารหรือหนังสือที่เด็กๆนะคะไม่ได้ใช้แล้วก็ตัดออกมาแบบนี้ได้เลยค่ะชึบชึบใกล้หรือยังนะใกล้แล้วจะเริ่มเป็นตัวไดโนเสาร์แบบสวยๆแล้วเนี่ยโหเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้คุณครูแพรนะคะก็จะขอเอาขยะวางไว้ทางนี้ก่อนจากนั้นเราจะทำให้ไดโนเสาร์นะคะติดกับกระดาษได้อย่างไรคะทากาวนั่นเองเวลาทากาวเด็กๆทำอย่างไรคะปาดกาวก่อนทำไมเราต้องปาดกาวก่อนด้วยคะลูกเพราะว่าถ้าเยอะเกินไปมันจะเยิ้มแล้วทำให้กระดาษเป็นอย่างไรคะขาดได้นะคะทาไปที่ภาพที่หนูตัดออกมาเลยชึบถ้ามือเปื้อนเราสามารถเช็ดมือได้ไหมคะลูกได้ไม่ต้องกลัวมือเปื้อนเลยนะเวลาทากาวทาไปได้เลยนะคะแบบนี้ฮึบจากนั้นนะคะคุณครูแพรนะคะก็จะปะติดลงไปชึบแบบนี้ทีนี้คุณครูแพรนะคะปะติดลงไปเสร็จแล้วคุณครูแพรก็จะใช้สีเทียนนะคะในการต่อเติมค่ะไดโนเสาร์ต้องเดินอยู่บนไหนคะลูกคุณครูแพรอยากให้ไดโนเสาร์ครูแพรเนี่ยเดินอยู่บนพื้นดินนี่ครูแพรก็วาดพื้นดินไปก่อนเลยนี่แบบนี้ใช่ไดโนเสาร์ตัวนี้นะคะเป็นไดโนเสาร์พันธุ์ที่กินพืชเป็นอาหารนี่เวลาระบายสีพยายามให้ระบายเป็นอย่างไรคะลูกเนียนเนียนและไปทางเดียวกันใช่ไหมคะใช่นี่แบบนี้เลยเห็นไหมเราสามารถลงน้ำหนักของสีได้ตามที่ตนเองชอบเลยแบบนี้ครูแพ้ก็จะวาดต้นไม้ไปเลยฟืบชึบชึบชึบชึบชึบชึบชึบวาดกระบายเป็นไงคะกิจกรรมนี้น่าสนใจไหมคะ
1: น่าสนใจ
0: มากๆเลยคุณครูแพรอยากเห็นเด็กๆจังเลยว่าเด็กๆนะคะจะใช้รูปอะไรในการที่จะมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้คุณครูแพรได้ชมดังนั้นเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะและเมื่อเด็กๆนะคะเลือกทำอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะจะให้เด็กๆนะคะไปเข้ามุมประสบการณ์ค่ะมุมในวันนี้ที่คุณครูแพรจะเปิดนะคะก็คือมุมหนังสือค่ะ

0: นดีเก็บของไว้ให้ถูกทีเก็บดีดีอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดี
1: หลังจากที่เด็กๆนะคะได้ทำผลงานศิลปะค่ะคุณครูแพรนะคะก็ได้สังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆทุกคนนะคะมีความตั้งใจนะคะในการทำผลงานของตนเองมากๆเลยและนอกจากนี้นะคะเด็กๆนะคะยังมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็แบ่งปันนะคะอุปกรณ์ในการทำศิลปะร่วมกันต่อไปนะคะจะมีเด็กคนไหนมานำเสนอผลงานให้คุณครูแพรและเพื่อนๆปลายทางได้ชมกันไหมคะคุณครูแพรขอเชิญเป็นการ์ตูนค่ะมาเลยค่ะเดี๋ยวก็ต้องถือไม่นะคะเดี๋ยวคุณครูแพรช่วยถือผลงานให้วันนี้การ์ตูนนะคะ

0: วัดอะไรมาคะ
1: วาดบ้าน
0: วาดอะไรนะคะ
1: วาดบ้าน
0: วาดบ้านใช่ไหมคะในภาพนี้นะคะเป็นผลงานที่ค่อนข้างมีรายละเอียดใช่ไหมคะการ์ตูนแล้วค่อนข้างที่จะสมจริงมากๆเลยเพราะว่าการ์ตูนนะคะมีการแบ่งนะคะส่วนของผลงานนะคะก็คือด้านบนจะเป็นอะไรคะ
1: ก้อนเมฆ
0: ก้อนเมฆแล้วก็มีอะไรคะ
1: พระอาทิตย
0: ์พระอาทิตย์เป็นในส่วนของท้องฟ้าใช่ไหมคะการ์ตูนและด้านล่างเป็นอะไรคะการ์ตูน
1: ดอกไม้แล้วก็ต้นไม
0: ้ดอกไม้แล้วก็ต้นไม้นะคะแล้วก็มีในส่วนของบ้านด้วยใช่ไหมคะซึ่งสมจริงมากๆเลยค่ะคุณครูแพรนะคะขอชื่นชมเลยค่ะเก่งมากๆเลยการ์ตูนเอาไปเก็บเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้กับการ์ตูนหน่อยอ่ะขออีกหนึ่งคนค่ะใครดีนะอ่ะขอเชิญต้นน้ำค่ะไหนเรามาดูผลงานของพี่ต้นน้ำสิมีค่ะเดี๋ยวคุณครูพาถือให้วันนี้พี่ต้นน้ำจุดสีเป็นรูปอะไรคะ
2: ไอศกรีมแช่เย็น
0: ไอศกรีมแช่เย็นใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นรสชาติอะไรคะ
2: แตงโมค
0: ่
2: ะ
0: แตงโมใช่ไหมคะถ้าพี่ต้นน้ำนะคะอยากจะเพิ่มเติมพี่ต้นน้ำอยากจะเพิ่มเติมส่วนไหนคะ
2: ไม่แล้ว
0: ไม่แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่
2: ค่ะ
0: เด็กๆชอบผลงานของเพื่อนไหมคะ
3: ชอบ
0: เด็กๆชอบส่วนไหนของผลงานเพื่อนคะคุณครูแพรขอถามพี่ภาคินค่ะพี่ภาคินชอบผลงานส่วนไหนของเพื่อนคะชอบตรงไหนคะอ๋อชอบตรงไอศกรีมใช่ไหมโอ้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะต้นน้ำปรบมือให้กับต้นน้ำหน่อยต่อมานะคะขออีกหนึ่งคนค่ะขอเชิญพี่เบคอนค่ะไหนดูซิพี่เบคอนทำอะไรมานะมาเลยค่ะโอ้พี่เบคอนถือไม้ให้คุณครูแพรหน่อยวันนี้พี่เบคอนทำอะไรมาคะ
4: เล่นรถเข่าค่ะ
0: อ๋อเป็นกิจกรรมใหม่ใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: พี่เบคอนทำอย่างไรบ้างคะ
4: ระบายสีให้เนียน
0: ๆอ๋อระบายสีให้เนียนๆแล้วก่อนระบายสีพี่เบคอนทำอย่างไรกับรูปไดโนเสาร์คะ
4: ตัด
0: ออกมาใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: พี่เบคอนชอบผลงานของตัวเองไหมครับ
4: ชอบครับ
0: เด็กๆชอบผลงานของเบคอนไหมคะ
3: ชอบ
0: เด็กๆชอบส่วนไหนของผลงานของเบคอนคะขอเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะพี่ขวัญเอ๋ยชอบส่วนไหนของผลงานเบคอนคะชอบไดโนเสาร์ใช่ไหมคะทำไมถึงชอบไดโนเสาร์คะอ๋อเพราะว่ามันเหมือนจริงใช่ไหมคะอ่ะใครอีกนะพี่ปังหอมพี่ปังหอมชอบส่วนไหนของผลงานเบคอนคะชอบตรงต้นไม้สองต้นใช่ไหมคะทำไมถึงชอบคะอ๋อเพราะว่ามันเข้ากับไดโนเสาร์ยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วพี่เบคอนคะถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่เบคอนอยากจะต่อเติมอะไรคะที่ผลงานตัวเองหนูอยากจะต่อเติมอะไรอีกไหมคะ
4: ไม่แล้วครับ
0: ไม่แล้วใช่ไหมคะแสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะ
4: ใช่คร
0: ับ เก่งมากเลยปรบมือให้กับเบคอนหน่อยค่ะคุณครูแพรนะคะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะที่มีความตั้งใจในการทำผลงานค่ะแต่ต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยมือเด็กๆเปื้อนไหมคะเปื้อนใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆไปเข้าห้องน้ำนะคะล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรนะคะมีเกมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทบทวนข้อตกลงกันก่อนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้
1: ค่ะ
0: เด็กๆคะเด็กๆเล่นเกมร่วมกันกับใครคะ
1: เพ
0: ื่อนเพื่อนดังนั้นนะคะเด็กๆแย่งกันได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เราจะต้องทำอย่างไรคะ
1: แบ
0: ่งปันกันใช่ไหมคะเอาละค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรนะคะมีเกมก็คือนี่เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่11วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10ชื่อเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์ตัวเลขอาราบิก 3-7 ค่ะซึ่งเกมของเรานะคะก็มีดังนี้เลยค่ะนี่เลยจะมีนะคะเป็นภาพหลักนะคะแล้วก็ชิ้นส่วนของเกมค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูภาพหลักกันเลยค่ะเด็กๆภาพหลักของคุณครูแพรนะคะก็จะมีนี่ค่ะยึบชิบจะเป็นภาพนะคะแล้วก็มีเดี๋ยวขอขยับนิดนึงเด็กๆจะได้เห็นชัดๆนะคะคุณครูแพรนะคะก็จะมีภาพหลักดังนี้เลยค่ะภาพหลักของเรานะคะก็จะมีรูปภาพนะคะแล้วก็มีตัวเลขด้วยคุณครูแพรอยากให้เด็กๆนะคะมาช่วยคุณครูแพรนับหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่ะนับไปพร้อมกันนะคะ1 2 3 1 2 3เป็นเท่าไหร่คะ
1: 3
0: มีตุ๊กตาอยู่3ตัวต่อมาค่ะ1 2 3 4มีรถอยู่กี่คันคะ
1: 4
0: คันมีหุ่นยนต์อยู่กี่ตัวนะนับสิ1 2 3 4 5มีหุ่นยนต์อยู่กี่ตัวคะ
1: 5
0: ตัวต่อไปมีจรวดอยู่กี่ลำ1 2 3 4 56มีจรวดอยู่กี่ลำคะ7หรือเปล่าไม่ใช่มีกี่ลำเอ่ย
1: 6
0: ลำต่อไปมีลูกบอลอยู่กี่ลูก1 2 3 4 5 6 7มีลูกบอลอยู่กี่ลูกคะ7ลูกเกมนี้นะคะจะให้เด็กๆนะคะจัดหมวดหมู่ค่ะโดยการนำชิ้นส่วนเกมนะคะมาวางเรียงนะคะให้ถูกหมวดหมู่นั่นเองเดี๋ยวคุณครูแพรจะวางชิ้นส่วนเกมไว้ก่อนเลยนะคะนี่เลยค่ะชึบชึบชิ้นส่วนเกมของคุณครูแพรนะคะก็จะเป็นนะคะในส่วนของตัวเลขนะคะเดี๋ยวจะขอนะคะอาสาสมัครให้เด็กๆมาช่วยคุณครูแพรหน่อยสิไหนใครนะเรียบร้อยขอเชิญวันนี้ขอเชิญข้าวหอมค่ะนั่นเลยค่ะมาทางนี้เลยค่ะข้าวหอมคะภาพแรกนะคะเป็นภาพหลักของเรานะคะข้าวหอมทีนี้คุณครูแพรจะให้หนูนำชิ้นส่วนเกมเนี่ยมาวางที่ภาพหลักให้ถูกต้องเรามาเลือกสิข้าวหอมหยิบเลยค่ะเมื่อได้ภาพแล้วให้เด็กๆทำอย่างไรคะ
1: ชี
0: ทกันต่อมาค่ะมี3ตัวเดียวหรือเปล่านะมีอีกตัวนึงถูกต้องไหมคะเด็กๆขออีกคนนึงค่ะขอเชิญปริมค่ะปีมานี่เลยภาพหลักของเราคือเลขอะไรคะเลข4ดังนั้นชิ้นส่วนเกมเด็กๆจะต้องหาเลขอะไรคะเลข4พี่ปิมเลือกเลยวางชิ้นเลยค่ะถ้าได้แล้ววางชิ้นได้เลยชิ้นได้เลยมีเลข4กี่ตัวนะ
2: 2
0: ตัววางได้เลยค่ะเก่งมากเลยค่ะถูกต้องไหมคะโอ้เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปิมหน่อยค่ะเอาล่ะค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถนำเกมการศึกษาชุดเดิมนะคะมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้เล่นได้ค่ะเด็กๆนะคะพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะ

ันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของไว้ให้ทุกทีเก็บดีดีอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่า

0: วันนี้นะคะเด็กๆ เก่งกันทุกคนเลยค่ะเด็กๆนะคะตั้งใจในการทำกิจกรรมทุกกิจกรรมเลยคุณครูแพรนะคะขออาสาสมัครเด็ก1คนมาสรุปให้คุณครูแพรฟังหน่อยได้ไหมวันนี้คุณครูแพรขอเป็นน้องขอเป็นฟ้าใสค่ะฟ้าใสมาสรุปให้คุณครูแพรฟังหน่อยค่ะวันนี้ฟ้าใสทำกิจกรรมอะไรไปแล้วบ้างคะ
1: ดินน้ำมันค่ะ
0: ปั้นดินน้ำมันทำอะไรอีกคะ
1: สีน้ำค่ะ
0: ทำน้ำสีน้ำฟ้าใสใช้อะไรในการทำงานสีน้ำคะ
1: สำลีค
0: ่
1: ะ
0: สำลีพันก้านใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับฟ้าใสหน่อยยอดเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำนะคะตั้งแต่กิจกรรมแรกเลยก็คือสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะคุณครูแพรสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆมีความมั่นใจและมีความกล้าแสดงออกมากๆเลยค่ะกิจกรรมที่2นะคะเป็นการเคลื่อนไหวตามคำสั่งค่ะเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวตามคำสั่งได้อย่างถูกต้องค่ะและสามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะที่คุณครูแพรเคาะเลยและกิจกรรมที่3นะคะเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัตินะคะแล้วก็สีประจำพระองค์ตาพระปรมาภิไธยนะคะแล้วก็พันไม้ประจำราชการที่10ด้วยค่ะเด็กๆนะคะสามารถตอบคำถามได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะต่อมานะคะเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆสามารถทำผลงานศิลปะนะคะ

0: ได้อย่างมีความสร้างสรรค์และก็มีจินตนาการมากๆเลยนะคะเด็กๆนะคะสามารถนำกระดาษนิตยสารนะคะออกมาตัดเป็นภาพและสร้างสรรค์ผลงานได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายค่ะก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานะคะเด็กๆนะคะได้เล่นเกมจัดมวลหมู่ภาพกับสัญลักษณ์นะคะตัวเลขอาราบิก 3-7 ค่ะเด็กๆนะคะมีการแบ่งปันเกมแล้วก็สามารถที่จะนับเลขได้อย่างถูกต้องเลยยอดเยี่ยมมากๆค่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยเยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะเวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วดังนั้นเด็กๆช่วยคุณครูแพรร้องเพลงหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: 1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอ

0: วัสดีแรปเปอร์
1: อืมสวัสดี
2: อ้าวเป็นอะไรไปหรือจ้าแรปเปอร์ทำไมทำท่าเซ็งๆอย่างนั้นล่ะทำไมเหรอจ๊ะอาหารที่กินอยู่มันเป็นยังไงเหรอจ๊ะแรปโป
1: ้จืดครับ
2: อ๋อที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองแล้วแรปโป้อยากได้รสชาติแบบไหนล่ะจ๊ะ
1: เค็มครับ
2: ถ้าอย่างนั้นฟาฟาช่วยแรปโป้หน่อยดีไหมจ๊ะ
0: เอ
2: ๊ฟาฟาช่วยไปหาเครื่องปรุงที่มีรสเค็มมาให้แรปโป้หน่อยได้ไหม
0: ได้ครับ
2: นั่นไงจ๊ะขวดเครื่องปรุงไหนมีอะไรบ้างนะเกลือน้ำตาลพริก
0: รสเค็ม
2: มีทั้ง3ขวดแบบนี้แล้วฟาฟารู้ไหมจ๊ะว่าขวดไหนเป็นรสเค็ม
0: ไม่รู้ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีนะแน่ใจนะฟาฟา

0: ท่าทางจะไม่ใช่แล้วล่ะฟาฟาดูสิแรปโบ้เขาเผ็ดใหญ่เลยอ่ะแสดงว่าพริกน่ะมีรสเผ็ด
1: พริกเผ็ด
0: สงสัยฟาฟาต้องไปเอามาให้แรปโบ้ใหม่แล้วล่ะมั้งเอาละจ้าฟาฟาคราวนี้เอาขวดไหนดีนะ

่ใจแล้วเหรอจ๊ะฟาฟานี่มันน้ำตาลนะ

0: หวานครับ
1: สงสัยจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาน้ำตาลมีรสหวานนะจ๊ะ
2: น้ำตาลหวาน
1: ใช่แล้วล่ะเหลืออีกแค่ขวดเดียวแล้วนะงั้นเราลองมาดูขวดสุดท้ายกันเถอะเอาเถอะนะแรปโป้ลองเชื่อฟาฟาเขาอีกครั้งหนึ่งนะ
0: อ้า
1: เป็นไงจ้าแรปโป้รสชาติดีขึ้นไหมใช่รสที่ต้องการหรือเปล่า
0: อืมรสเค็มครับ
1: ฮ่าใช่แล้วจ้าฟาฟาเกลือน่ะมีรสเค็มนะฟาฟาน่ะเลือกถูกแล้วจ้า
2: เย้ฮ่าฮ่า
0: ขอบใจนะฟาฟา
1: ในที่สุดฟาฟาก็สามารถหาเครื่องปรุงที่แรปโป้ต้องการมาได้แล้วจำไว้ให้ดีนะจ๊ะฟาฟาเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
3: ครับเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
1: ถูกต้องแล้วจ้าอ้อคุณหนูๆก็อย่าลืมเหมือนกันนะจ๊ะว่าเกลือเค็มพริกเผ็ดแล้วก็น้ำตาลหวานจ้ะจะได้เอาไปปรุงอาหารให้รสชาติถูกใจนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า
3: บ๊ายบาย

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เป็ดน้อย
3: ตอนเมฆน้อย

เรือใบเครื่องบินกระต่ายน้อยเพื่อนๆเห็นก้อนเมฆเป็นรูปอะไรกันบ้างครับ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการ

0: มาติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: วันนี้เสนอตอนนี่เหรอเครื่องดนตรี

ำลังทำอะไรกันอยู่หรือจ๊ะอ๋อทั้งคู่กำลังเล่นเปียโนให้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ฟังอยู่นี่เองเอ๊แล้วเสียงเปียโนเนี่ยมีอะไรบ้างนะแรบโบ้แรบบี้

0: เก่งทั้งคู่เลยนะจ๊ะเอ๊ะนั่นใครมาน่ะอ้าวนั่นฟาฟากับแคทโต้นี่นา
1: สวัสดีแรบบี
2: ้สวัสดีแรบบ
1: อสวัสดีจ้าน
0: ี่แรบโบ้กับแรบบี้เขากำลังเล่นเปียโนกันอยู่นะจ๊ะ

0: เพราะมากจ้าเพราะมาก
1: อยากฟังเครื่องดนตรีอย่างอื่นด้วยจังเลย
0: นั่นสิฟาฟากับแคทโต้มีเครื่องดนตรีอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าแล้วทำยังไงกันดีนะ

วนี่นาแคทโต้จะเอามาทำอะไรนะเนี่ยจังหวะเหมือนตีกลองนี่เองท่าทางสนุกจังเลย

0: ล้วเสียงนั่นมาจากไหนกันแน่นั้นเนี่ย
1: ไอ้ป้าแมงโก้
0: โอ้แค่ใบไม้ธรรมดาก็เอามาเป่าเป็นเพลงได้ด้วยนะเนี่ยลองอีกทีนะลองฝึกดูก่อน
1: ครับ
0: มีเสียงแล้วล่ะฟาฟา
2: เย้
0: แบบนี้ก็มีเครื่องดนตรีกันครบทุกคนแล้วนะสิถ้าอย่างนั้นพวกเราก็สนุกกันได้เต็มที่แล้วใช่ไหม
1: เย้
0: นอกจากใบไม้และกะลามะพร้าวแล้วยังมีอีกหลาย

รอบๆตัวเลยนะที่เอามาเคาะจังหวะและเกิดเสียงดนตรีได้เด็กๆลองไปทดลองกันดูนะคะเผื่อจะได้เครื่องดนตรีใหม่ๆไว้เล่นกันวันนี้เวลาหมดแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ

0: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนพลังมด
3: อ

ของเปเป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เดี๋ยวก่อนฟาฟานั่นน่ะไม่ใช่ลูกบอลหรอกนะทำแบบนั้นไม่ได้นะจ๊ะ
1: เ
0: อ๊ะแล้วเนี่ยฟาฟารู้หรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: เจ้าเนี่ยก็คือไข่ไงล่ะจ๊ะไข
1: ่ไข
0: ่ใช่แล้วฟาฟารู้หรือเปล่าพวกลูกๆสัตว์ทั้งหลายก็ออกมาจากไข่แบบนี้แหละจ้ะ
1: ฮ่า
0: ใช่แล้วฟาฟารู้ไหมว่าไข่เนี่ยเป็นไข่ของตัวอะไรถ้างั้นเราลองไปตามหาเจ้าของไข่ใบนี้กันดูดีกว่าดีไหมฟาฟา
1: ดีครับ

0: ไม่ใช่ของเรา
1: ทั้งแมวและกระต่ายก็ออกลูกเป็นตัวนะจ๊ะฟาฟาสัตว์บางชนิดก็ออกลูกมาเป็นตัวเลยบางชนิดก็ออกมาเป็นไข่ก่อนแล้วจึงค่อยฟักเป็นตัวจ้า

่วนของฟาฟาน่ะสีขาวนะแหมอย่าเพิ่งเศร้าสิจ้าฟาฟาฟาฟาไม่อยากรู้แล้วหรือว่าตกลงมันเป็นไข่ของใครกันแน่เชื่อเลยไข่มันกำลังจะฟักออกมาแล้วล่ะจ้า

0: ก็ลูกเป็ดน้อยนี่เองเราก็รู้สักทีนะว่าเป็นไข่ของใครแต่เอ๊ะฟ้าฟ้า
1: แล้วแม่เป็ดล่ะแม่เป็ดอยู่ที่ไหน
0: ฮ่าจริงด้วย
1: นั่นไงแม่เป็ดแม่เป็ด
0: โอ้เก่งมากจ้ะฟ้าฟ้าแม่เป็ดอยู่ที่นั่นจริงๆด้วย
2: เวลาซะแล้วแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะ
1: โอ้มาพอดีเลยปู่กำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
0: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะ
1: โอ้
0: คุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตให้สนุกสิ
1: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเท่าอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
0: ดีเลยค่ะดีเลยค่ะหนูอยากฟัง
1: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาวตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
0: หนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเขาชื่ออะไรนะ
1: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย็นยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ทรงราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ส่งราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวโคราชสงขลา
2: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
0: ไปเที่ยวไหนหรออ
2: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับปู
1: ่ได้สิแต่อย่ากลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
2: ครับ
3: และที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมด
0: นี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นไงออกยาวิชาเย็น
4: ฮาชูฮาชูฮาชู
5: ท่านรัชทูตแพ้ขนแมวในพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
6: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
2: แย่แล้วจะมาส่องแสงอะไรตอนนี้แก่นแก้ว
6: เอ๊เห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
1: เด็กๆกลับมาพอดีเลยปู่เปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14
0: ว้าวเท่จังคุณปู่คะสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
1: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา2ภาษาไหมลูก
2: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
1: ่ very good
2: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: ู้ชม
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู
2: ่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คแม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
0: beautiful
3: beautiful

0: สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีนะคะเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที
2: ่
1: 3กับคุณครูสุทธิดาสุทธิประภาหรือคุณครูแพรค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรนะคะสังเกตเห็นเด็กๆทุกคนเลยมีความกระตือรือร้นนะคะที่อยากจะมาเรียนมากๆเลยแต่ว่ามีบางคนยังงัวเงียแล้วก็ดูง่วงนอนอยู่เลยทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยดังนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนได้ไหมคะ
2: ได
1: ้ดังนั้นให้เด็กๆนำมือขึ้นมาเลยแบบนี้เลยค่ะแล้วทำท่าทางนะคะไปตามคุณครูแพรนะคะ1 2 3มีนก2ตัวเกาะอยู่บนกำแพงตัว1สีแดงอีกตัว1สีฟ้าครามสีแดงก็บินไปสีฟ้าครามก็บินตามกลับมาแล้วเจ้าฟ้าครามตามมาด้วยสี
2: แดง
1: เก่งมากเลยบินกับลังกรชิบเยี่ยมมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรก็สังเกตเห็นนะคะว่าเวลาที่คุณครูแพรนะคะเดินเข้ามาในโรงเรียนเนี่ยมีเด็กคนนะคะยกมือไหว้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นพฤติกรรมที่น่ารักไหมคะแบบนี
2: ้
1: น่ารักมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเวลาเข้ามาในโรงเรียนเด็กๆยกมือไหว้คุณครูหรือเปล่าโอ้โหเด็กๆปลายทางนะคะก็บอกว่ายกมือไหว้ครับยกมือไหว้ค่ะแล้ววันนี้เด็กๆเดินเข้ามาในโรงเรียนสังเกตสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ร
1: ้อนใช่ไหมคะแล้วก้อนเมฆเราเป็นอย่างไรบ้างเคยสังเกตดูไหมเป็นยังไงนะคะการ์ตูนเหมือนจะดำใช่ไหมคะเป็นครึ้มๆใช่ไหมคะอะไรนะคะเดี๋ยวคุณครูแพรขอถามเด็กๆปลายทางบ้างว่าเด็กๆได้สังเกตสภาพอากาศไหมคะว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเด็กๆปลายทางนะคะก็บอกว่าวันนี้นะคะที่โรงเรียนหนูนะคะเวลาที่เดินเข้ามาในโรงเรียนนะคะสังเกตที่ท้องฟ้านะคะก็ค่อนข้างครึ้มบางโรงเรียนนะคะเด็กๆเพื่อนบอกว่าฝนตกหนักมากๆเลยดังนั้นนะคะไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเด็กๆคุณครูแพรมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยอยากฟังไหมคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพค่ะย้อนไปเมื่อปีที่แล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณครูแพรเองนะคุณครูแพรเนี่ยเป็นคนที่ป่วยบ่อยมากไม่สบายบ่อยมากและที่สำคัญเลยคุณครูแพรเป็นโรคภูมิแพ้ด้วยรู้จักโรคภูมิแพ้ไหมคะ
3: แพ้ก็คือแบบว่าไม่ชอบก
1: ิน
3: อาหาร
1: เป็นโรคภูมิแพ้ก็คือเราจะมีอาการที่จามหรือว่าน้ำมูกไหลน้ำตาไหลเวลาที่เจออากาศที่เปลี่ยนแปลงหรือว่าเจอฝุ่นเยอะๆใครเคยเป็นแบบนี้บ้างโอ้ฟ้าใสเคยเป็นใช่ไหมคะไหนฟ้าใสลองออกมาเล่าให้คุณครูแพรฟังหน่อยได้ไหมว่าฟ้าใสเนี่ยมีอาการเป็นอย่างไรบ้าง
4: หนูไม่สบาย
1: อ๋อหนูไม่สบายอาการหนูเป็นอย่างไรบ้างคะ
4: ไอ
1: มีอาการไอด้วยใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะ
4: น้ำมูกไหล
1: มีน้ำมูกไหลเหมือนคุณครูแพรเมื่อก่อนเลยขอบคุณค่ะฟ้าใสถ้าปรบมือให้กับฟ้าใสด้วยเยี่ยมมากๆเลยค่ะเนี่ยแหละค่ะคุณครูแพรนะคะเมื่อก่อนเนี่ยมีอาการป่วยง่ายไม่สบายจามมีน้ำมูกแล้วก็มีน้ำตาไหลด้วยเวลาที่เจอฝุ่นหรือว่ามีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนั่นเองแต่ทีเนี้ยคุณครูแพรนะเมื่อปีที่แล้วคุณครูแพรได้ไปตรวจสุขภาพมาให้ทายว่าสุขภาพครูแพรเป็นอย่างไรบ้างดีหรอดีไหมไม่ดีสุขภาพครูแพรไม่ดีเลยแล้วรู้ไหมว่าเมื่อก่อนครูแพรใช้ชีวิตยังไงคุณครูแพรนะกินทุกอย่างที่ขวางหน้าใช่ครูแพรกินทุกอย่างที่ขวางหน้ากินในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เลยหรือว่าประโยชน์น้อยมากๆเช่นน้ำอัดลมครูแพรกินทุกวันเลยอุ้ยกินน้ำอัดลมทุกวันเป็นยังไงอะคะ
5: ปวดท
1: ้องปวดท้องใช่ครูแพรมีอาการปวดท้องข้อที่2ครูแพรไม่ชอบกินผักเรื่องจริงครูแพรไม่ชอบกินผักเมื่อก่อนนะครูแพรไม่ชอบกินผักเลยแล้วครูแพรไม่ชอบกินผลไม้ครูแพรเอาผลไม้มาให้ครูแพรกินครูแพรบอกว่า ไม่ชอบกินเลยแล้วทีเนี้ยเมื่อก่อนทีเนี้ยพ่อครูแพรไปตรวจสุขภาพมาปรากฏว่าผลตรวจสุขภาพครูแพรเนี่ยแย่มากๆไม่ว่าจะเป็นค่าเลือดครูแพรน้ำตาลในเลือดไขมันทุกอย่างแย่หมดเลยครูแพรก็แบบเฮ้ยทำยังไงดีทีนี้สุขภาพเราแย่ขนาดนี้เราต้องทำยังไงดีนะครูแพรก็ไปนั่งคิดกับตัวเองต่อมาครูแพรเริ่มเปลี่ยนไม่ได้แล้วถ้าปล่อยไว้แบบนี้โรคต่างๆจะตามมาใช่ไหมคะใช่แล้วสุขภาพครูแพรก็จะแย่ร่างกายครูแพรจะแข็งแรงไห
6: ม
1: ไม่แข็งแรงเมื่อก่อนครูแพรไม่ใช่คนออกกำลังกายเลยขี้เกียจมากเหนื่อยออกกำลังกายเนี่ยเหนื่อยมากๆเลยไม่อยากออกไม่ออกแล้วก็ไม่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เลยพอผลตรวจสุขภาพมามันแย่ครูแพรก็เริ่มเปลี่ยนชีวิตตัวเองเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะจากที่ครูแพรไม่ชอบกินผักครูแพรต้องฝึกกินผักครูแพรฝึกกินผักฝึกรับประทานผักฝึกรับประทานผลไม้ใช่แล้วครูแพรพยายามดื่มน้ำเปล่าเยอะๆแทนน้ำอัดลมเด็กๆสังเกตไหมว่าครูแพรแทบไม่ดื่มน้ำอัดลมเลยสังเกตเห็นไหมคะใช่ไหมคะครูแพรจะพกน้ำเปล่ามาดื่มทุกวันเลยแล้วคุณครูแพรก็บอกเด็กๆเสมอว่าให้ดื่มน้ำเปล่าเป็นยังไงลูกให้เพียงพอในเด็กปลายทางด้วยนะคะเด็กๆปลายทางก็อย่าลืมดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอด้วยนะคะและคุณครูแพรนะพอปรับพฤติกรรมการกินทุกอย่างแล้วครูแพรก็เพิ่มการออกกำลังกายอุ๊ยร่างกายครูแพรนะเปลี่ยนไปเลยเด็กๆร่างกายครูแพรแข็งแรงขึ้นครูแพรแทบจะไม่จามไม่มีน้ำมูกแทบจะไม่น้ำตาไหลเวลาเจอฝุ่นโรคภูมิแพ้ที่ครูแพรเคยมีมันอาการมันลดลงคือมันจะไม่เกิดขึ้นไม่เห็นเลยเด็กๆเคยเห็นครูแพจามไหมลูกไม่ค่อยเห็นใช่ไหมเคยเห็นครูแพมีน้ำมูกไหมคะเพราะว่าครูแพทำอย่างไรขอถามสโนค่ะเชิญค่ะลูกทำไมอาการครูแพถึงดีขึ้นเพราะว่าครูแพทำอย่างไรคะ
7: ออกกำลังกายเยอะๆ
1: ออกกำลังกายเยอะๆแล้วทำอย่างไรอีกคะ
7: กินผลไม้
1: กินผลไม้เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับสโนน้อยนอกจากออกกำลังกายเยอะๆกินผลไม้หรือรับประทานผลไม้รับประทานผักแล้วครูแพรบอกว่าที่สำคัญอีกอย่างนึงคืออะไรนะการดื่มอะไรนะถูกต้องเลยการดื่มน้ำเปล่าเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆนะคะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยนะคะใช่แล้ววันนี้มีเด็กๆคนไหนอยากออกมาเล่าเรื่องราวให้คุณครูแพรฟังบ้างนะวันนี้คุณครูแพรขอเป็นน้องภาคินค่ะเชิญเลยครับภาคินมีเรื่องอะไรมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
4: เมื่อวานหนูโดนหม้ออบ
1: ห
4: นูโดนหม้ออบ
1: โดนหม้ออ

0: บเหรอคะลูกโดนตรงไหนเอ่ย
1: ตรงที่มันเป็นเหล็ก
0: อ๋อโดนตรงที่มันเป็นเหล็กแล้วทำไมหนูไปโดนมันล่ะคะลูก
1: หนูอยากกินไก่
0: อ๋อหนูอยากกินไก่ทีนี้เวลาที่ผู้ปกครองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หนูทำกับข้าวอยู่เวลาที่มีหม้อร้อนๆหรือกระทะร้อนๆหนูไปใกล้ได้ไหมลูกเดี๋ยวจะโดนแล้วเป็นแผลใช่ไหมคะแล้วพาคินได้รับการทำแผลหรือยังคะได้ทายายังคะใครทาให้คะ
1: แม่ทาเองครับ
0: อ๋อคุณแม่ทาให้ใช่ไหมคะพาคินอย่าลืมนะว่าเราจะต้องระวังเวลาที่เราไปเจอภาชนะที่มันร้อนอยู่พาคินไม่ควรจะเอามือหรือว่าเอาร่างกายตัวเองเนี่ยไปสัมผัสมันเพราะว่ามันจะรูป
1: ร้อน
0: ร้อนใช่ไหมระวังด้วยนะค่ะขอบคุณนะคะพาคินเก่งมากเลยอ่ะขออีกค่ะขอเป็นวันนี้ขอเป็นใบบุญค่ะเชิญทางนี้เลยน้องใบบุญมีเรื่องอะไรมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: หนูเคยไปน้ำตก
0: อ๋อหนูเคยไปน้ำตกใช่ไหมคะหนูชอบไหมคะ
1: ชอบค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเวลาไปน้ำตกเนี่ยหนูลงไปเล่นน้ำคนเดียวได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
1: เดี๋ยวมันจะจมน้ำ
0: เดี๋ยวมันจะจมน้ำเก่งมากๆเลยค่ะใบบุญอ่ะปรบมือให้กับใบบุญหน่อยคุณครูแพรนะคะก็อยากทราบเหมือนกันว่าเด็กๆปลายทางนะคะมีเรื่องที่น่าสนใจอะไรมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างดังนั้นจะให้เด็กๆปลายทางคุณครูปลายทางนะคะไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์จากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กๆและให้เด็กๆนะคะใช้ความคิดของตนเองเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจและคุณครูปลายทางสามารถให้แรงเสริมทางบวกนะคะการชื่นชมเด็กๆนะคะจะทำให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

เรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะมีบางคนนะคะบอกคุณครูแพรว่าเมื่อวันหยุดที่แล้วนะคะได้ไปเก็บขยะนะคะที่ชายทะเลกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยโอ้โหเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากๆเลยแล้วก็เป็นการช่วยเหลือสังคมนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลย

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะมาเคลื่อนไหวและจังหวะกันคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ถ้าคุณครูแพรนะคะขอจังหวะแบบนี้นะคะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอย่างไรนะช้าช้าตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรขอจังหวะแบบนี้ล่ะคะถูกต้องเลยให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรขอแบบนี้ให้หยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเก่งมากเลยค่ะนอกจากนี้คุณครูแพรนะคะอยากให้เด็กๆสังเกตบริเวณนะคะรอบๆห้องของเราเด็กๆเห็นอะไรบ้างคะอ่ะพี่ยังเปาเห็นอะไรลูกเห็นทีวีใครอีกนะพี่ขวัญเอ่ยเห็นอะไรบ้างคะ
2: เห
0: ็
2: นม
0: ุมใครนะน้ำหวานเห็นอะไรบ้างคะ
3: เห
0: ็
3: นโต
0: ๊ะเห็นโต๊ะนิลินเห็นอะไรคะ
4: เก
0: ้
4: าอี
0: ้เห็นเก้าอี้แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะที่รอบๆห้องของหนูเห็นอะไรบ้างเอ่ยในเด็กปลายทางนะคะบอกคุณครูแพรว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็มีโต๊ะมีเก้าอี้แล้วก็มีมุมประสบการณ์นั่นเองดังนั้นเวลาเราเคลื่อนไหวเราไปเคลื่อนไหวชนสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้อ่ะก่อนที่เราจะเคลื่อนไหวคุณครูแพรจะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองยืนขึ้นเลยจากนั้นการหาพื้นที่ของเราจะต้องทำอย่างไรคะ
1: กางแขน
0: แขนของเราชนเพื่อนหรือสิ่งต่างๆได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วหาพื้นที่ได้เลยค่ะไหนดูซิมีใครได้พื้นที่แล้วบ้าง

0: ผู้แพร่ขอดูหน่อยโอ้โหขอน้องข้าวหอมขยับทางนี้นิดนึงนะคะคุณครูแพรสังเกตนะคะเห็นเด็กๆปลายทางบางคนนะคะยังยืนชิดกันอยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรจะเคาะ2จังหวะให้เด็กๆนะคะขยับค่ะเด็กๆปลายทางนะเราเป็นเด็กๆต้นทางใช่ไหมคะต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันค่ะเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดคลานหมุนตัวได้แต่ต้องฟัง
1: จังหวะ
0: ถูกต้องเลยคุณครูแพรจะคอยสังเกตมองว่ามีใครเคลื่อนไหวไม่ตรงจังหวะหรือเปล่าพร้อมนะคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมยังไงนะ
1: พร้อมแล้ว
0: น่ารักมากๆเลยพร้อมนะคะไปเลย

าอะไรคะทำท่าปลาใครอีกนะปริมทำท่าอะไรคะนกแก้วน่ารักมากเลยค่ะ

คุณครูแพรขอเลือกคนที่ไม่ชิดเพื่อนแล้วก็ทำท่าทางที่แตกต่างน้องปังหอมทำท่าทางอะไรคะโอ้น่ารักมากเลยค่ะปังหอมต่อไปอนุทำท่าอะไรคะนกจิบจิบแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะทำท่าอะไรบ้างไหนครูแพรขอดูหน่อยสิอ๋อมีเด็กๆบางคนนะคะทำท่าเป็นเรือด้วยค่ะ

0: เด็กๆปลายทางหยุดหรือยังนะเด็กๆปลายทางหยุดหรือยังเอ่ยโอ้หยุดแล้วทุกคนเลยคุณครูแพรนะคะขอถามน้องนิลินค่ะนิลินทำท่าเป็นอะไรคะ
1: พายเร
0: ือพายเรือใช่ไหมคะต่อมาขวัญเอ่ยทำท่าเป็นอะไรคะ
2: ทำท่าเป็นนกเพนกว
0: ินอ๋อนกเพนกวินแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะคุณครูแพรขอเดินหน่อยสิโอ้โหมีคนทำท่าเป็นนางรำด้วยอ่า

0: ให้เด็กๆนะคะนั่งลงค่ะเอ๊นั่งลงมีเสียงไหมนะไม่มีอ่ะออมซ่าผ่านหน้ามาหาครูแพรค่ะลูกต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆเคลื่อนไหวตามคำบรรยายคุณครูแพรนะคะจะพูดคำบรรยายและให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวตามคำบรรยายที่คุณครูแพรได้พูดได้เลยแต่ว่าในขณะที่คุณครูแพรนะคะได้พูดคำบรรยายอยู่นั้นเด็กๆคุยกันเสียงดังได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้ทำไมคะถูกต้องเดี๋ยวรบกวนเพื่อนๆแล้วการที่เด็กๆพูดกันในขณะที่คุณครูแพรบรรยายเพื่อนๆอาจจะไม่ได้ยินว่าคุณครูแพรพูดว่าอะไรและทำท่าทางได้ไม่ตรงตามคำบรรยายใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่แล้วเดี๋ยวเพื่อนจะงงด้วยใช่ไหมโอเคถ้าเด็กๆพร้อมแล้วยืนขึ้นได้เลยเช้าวันสดใสเด็กๆ เตรียมตัวที่จะไปผจญภัยในป่าโดยที่เด็กๆจะเตรียมของใส่กระเป๋าก่อนเด็กๆ เดินหากระเป๋าของตัวเองอุ๊ยเด็กๆ เจอกระเป๋าแล้วจากนั้นเด็กๆ ก็หยิบขวดน้ำใส่ในกระเป๋าขวดที่1ขวดที่2ขวดที่3ลองยกดูซิหนักหรือเปล่าหนักไหมนะฮึบอุ๊ยไม่หนักแสดงว่าโอเคแล้วเราพร้อมที่จะเดินเข้าป่าและถ้าเราเหนื่อยเราอาจจะเอาน้ำมาดื่มได้จากนั้นเด็กๆ ก็เดินเดินเดินเดินเดินเดินเข้าไปในป่าแต่ระหว่างเดินเด็กๆสังเกตเห็นกิ่งไม้ที่ขวางทางอยู่เด็กๆ เลยค่อยๆก้มค่อยๆก้มค่อยๆก้มและค่อยๆลอดค่อยๆลอดลอดกิ่งไม้นั้นไปเฮ้ยลอดเรียบร้อยแล้วเด็กๆ ก็เดินต่อเดินเดินเดินเดินเดินจากนั้นเด็กๆมองตรงไปข้างหน้าหันมองทางซ้ายหันมองทางขวาเด็กๆสังเกตเห็นมีผลไม้ที่ตนเองอยากกินนั่นก็คือต้นแอปเปิ้ลนั่นเองอุ๊ยชอบจังเลยเด็กๆ ก็เลยใช้มือค่อยๆเอื้อมยืดขึ้นไปอุ๊ยลูกอยู่สูงจังยืดขึ้นไปยืดขึ้นไปแล้วก็ยืดขึ้นไปสุดแขนเพื่อจิกมาอุ๊ยได้ลูกแอปเปิ้ลแล้ว1ลูกลองชิมหน่อยดีกว่าง่ำง่ำง่ำจากนั้นเด็กๆก็อุ๊ยอร่อยจังเลยงั้นขออีกลูกนึงเพื่อเก็บกลับบ้านไปฝากคุณแม่แล้วกันเอื้อมยิบเอื้อมยิบยืดให้สูงอีกสูงอีกเด็กๆก็หยิบลูกแอปเปิ้ลมาได้แล้วก็เอาใส่ในกระเป๋าของตัวเองฟึบจากนั้นเด็กๆก็เดินไปเดินไปเดินเดินเดินเดินอุ๊ยทันใดนั้นเอง

0: างข้างหน้าที่เด็กๆจะเดินไปเด็กๆสังเกตเห็นแม่น้ำแม่น้ำผ่านไหลผ่านไปเด็กๆก็เลยก้มมองดูอุ๊ยในแม่น้ำเนี่ยมีปลากี่ตัวลองนับสิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหมีปลาตั้ง10ตัวโอ้โหปลาเยอะมากๆเลยแต่ว่าเด็กๆจะเดินผ่านไปได้ยังไงนะเด็กๆไปเจอไม้กระดานไม้กระดานยาวๆเด็กๆหยิบขึ้นมาปึ๊บแล้วเอาพาดไปที่แม่น้ำปึ๊บจากนั้นเด็กๆค่อยๆเดินเดินอย่าให้ตกน้ำเด็กๆพยายามทรงตัวของตัวเองค่อยๆเดินเดินเดินทันใดนั้นเด็กๆก็เดินข้ามผ่านแม่น้ำลำธารได้เรียบร้อยแล้วและเด็กๆก็เดินไปอุ๊ยแต่เมื่อขณะที่เด็กๆเดินเด็กๆได้ยินเสียงสัตว์ป่าแต่ว่าเด็กๆจะไม่ส่งเสียงดังเพราะว่าถ้าส่งเสียงดังสัตว์ป่านั้นอาจจะได้ยินเด็กๆเลยค่อยๆก้มต่ำลงเรื่อยๆและเงียบเสียงย่องเบาๆให้เดินผ่านป่านั้นไปให้ได้ฮึบเบาที่สุดย่องเบาที่สุดแต่ว่าเด็กนะคะเด็กๆปลายทางไม่ชนกับเพื่อนเลยเก่งมากๆเลยค่ะนะค่อยๆเดินค่อยๆย่องจากนั้นเด็กๆก็ผ่านป่านนั้นไปได้และเดินกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยอุ้ยขอโทษค่ะเดินกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยต่อไปนะคะเก่งมากเก่งทุกคนเลยหาพื้นที่ของตนเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยค่ะจับหัวจับไหล่ชิดกันเกินไปหรือเปล่าถ้าชิดกันเกินไปเด็กๆอาจจะทำท่าทางแพ้นะคะได้พื้นที่แล้วเด็กๆก็ได้พื้นที่แล้วเด็กๆปลายทางก็ได้พื้นที่เรียบร้อยแล้วต่อมานะคะเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกันค่ะให้เด็กๆร้องเพลงพร้อมกัน1 2 3
1: นวดนวดนวด

0: เอ้าทุกทุกเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาเอ้าสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาเก่งมากแต่รอบนี้คุณครูแพรขอคิดท่าให้ก่อน1ท่ารอบนี้คุณครูแพรอยากได้เป็นท่าหมุนหัวไหล่แต่ว่าหมุนหัวไหล่ไปทางด้านหลัง10ครั้งทำได้ไหมคะ
1: ทำได้
0: เอามือแตะที่ไหล่ตัวเองนะคะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะจากนั้นหมุน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อมาคุณครูแพรขออ่ะใบเตยค่ะเราจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อท่าอะไรดีคะ
2: นวดแขน
0: นวดแขนกี่ครั้งดีคะ10ครั้งอ่ะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อมาคุณครูแพรขอถามเด็กๆปลายทางบ้างเด็กๆปลายทางคะอยากจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อท่าอะไรดีคะเด็กๆปลายทางบอกว่าอยากจะสะบัดมือสะบัดมือกี่ครั้งดีคะเด็กๆปลายทาง10ครั้งค่ะอ่ะพร้อมนะคะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากจากนั้นให้เด็กๆนั่งคัสมาร์ทเอามือวางตักหลับตาเด็กๆปลายทางด้วยนะคะโอ้ตอนนี้นะคะเด็กๆต้นทางของเรานะคะมีสมาธิมากๆเลยทุกคนหลับตาเอามือวางตักนิ่งและหลังตรงทุกคนเลยเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันทุกคนมีสมาธิมากๆเลยคุณครูแพรนะคะขอชื่นชมเลยโอ้โหหลายคนนะคะสามารถหลับตาแล้วเอามือวางตักไม่มีใครคุยกันเลยเยี่ยมจังจากนั้นให้เด็กๆนะคะค่อยๆลุกขึ้นและนั่งที่ของตนเองค่ะนั่งได้เลยค่ะที่ว่างตรงไหนนั่งได้เลยไม่เป็นไรค่ะพี่บีเอ็มนั่งได้เลยค่ะภาคินนั่งได้เลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเก่งมากเลยค่ะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะวันนี้เราได้เคลื่อนไหวแบบไหนไปคะตามอะไรตามคำบรรยายคุณครูแพรนะคะสังเกตเห็นว่าเด็กๆทุกคนนะคะสามารถเคลื่อนไหวตามคำบรรยายได้นะคะมีความคิดสร้างสรรค์มากๆเลยแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าสัปดาห์นี้เราเรียนกันในหน่วยอะไรคะ
1: ว
0: ัน
1: เฉล
0: ิ
1: ม
0: วันเฉลิมเก่งมากเลยค่ะหน่วยวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะรัชกาลที่10นั่นเองวันเฉลิมคือวันอะไรนะคะ
1: ว
0: ันเกิดหรือว่าวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพใช่ไหมคะของในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งตรงกับวันที่เท่าไหร่นะ
1: 28
0: เดือนอะไรนะคะเก่งมากเลยเดือนกรกฎาคมนั่นเองแล้ววันนี้นะคะเรื่องที่คุณครูแพรนะคะจะสอนเด็กๆนะคะก็คือเรื่องพระผู้ทรงเป็นต้นแบบของความวิริยะอุตสาหะนั่นเองค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าความวิริยะอุตสาหะแปลว่าอะไรทราบไหมไม่ทราบใช่ไหมคะความวิริยะอุตสาหะก็คือความเพียรความพยายามหรือว่าความตั้งใจที่จะทำสิ่งนั้นเนี่ยให้ประสบความสำเร็จได้ตัวอย่างเช่นคุณครูแพรเมื่อก่อนที่คุณครูแพรเรียนอยู่คุณครูแพรอยากจะเป็นครูมากเลยตอนนั้นยังไม่ได้เป็นครูนะยกตัวอย่างนะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นครูแล้วคุณครูแพรเนี่ยอยากเป็นครูมากๆเลยคุณครูแพรนะคะก็มีความวิริยะอุตสาหะความเพียรพยายามในการตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจฝึกซ้อมในการที่จะมาสอนแล้วคุณครูแพรก็ไปสอบแล้วคุณครูแพรก็สอบได้แสดงว่าคุณครูแพรมีความพยายามมากพอไหมคะลูกมากพอความวิริยะอุตสาหะก็คือความพยายามหรือความตั้งใจที่เราจะทำสิ่งนั้นเนี่ยใหเกิดผลสำเร็จนั่นเองสมมุติว่าเอาใครดีนะสมมุติว่าน้องการ์ตูนสมมุติว่าการ์ตูนนะการ์ตูนเนี่ยอยากเป็นคนที่วาดรูปสีเทียนเก่งๆการ์ตูนมัวแต่ไปเล่นอยู่การ์ตูนจะวาดรูปสีเทียนเก่งไหมคะไม่การ์ตูนต้องทำยังไงคะการ์ตูนต้องฝึกบ่อยๆใช่ไหมคะการที่เราอยากจะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จคือเราจะต้องมีความพยายามความตั้งใจและฝึกฝนบ่อยๆเราถึงจะทำสิ่งนั้นสำเร็จได้ใช่ไหมคะเด็กๆใช่ไหมคะใช่เลยสมมุติอีกกรณีหนึ่งสมมุติว่าฟ้าใสอยากจะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีเหมือนพี่ลิซ่าแบ็คพิงค์แบบนี้แล้วทีนี้ฟ้าใสเนี่ยโอ้โหฝึกฝนในการเต้นอย่างหนักเลยชอบมากอยากเป็นเหมือนพี่ลิซ่าแบล็คพิงค์เลยก็เลยฝึกฝนในการเต้นฝึกทุกวันทุกวันมีความวิริยะอุตสาหะมีความเพียรพยายามและฝึกฝนอย่างหนักเลยวันหนึ่งเกิดมีทางค่ายของ

เกาหลีมาคัดตัวน้องฟ้าใสไปสมัครแล้วก็ไปทดสอบการเต้นแล้วฟ้าใสด้วยความมีวิริยะอุตสาหะมีความเพียรพยายามฝึกฝนอยู่ทุกวันฟ้าใสก็ได้ไปทดสอบและฟ้าใสก็ผ่านได้เดบิวต์เป็นเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลี

0: บรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่10ครูแพรจะขอพูดคำว่าภาพเพื่อให้เด็กๆ เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะรอบนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่แม็กค่ะพี่แม็กสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะ
1: เครื่องบิน
0: มีเครื่องบินใช่ไหมคะแล้วก็มีใครคะ
1: ในหลวง
0: รัชกาลที่10ใช่ไหมคะอ๋อทรงยืนคู่กับเครื่องบินใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่แม็กหน่อยในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะคะทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้านการบินแต่ก่อนที่พระองค์จะขับเครื่องบินได้เนี่ยพระองค์ต้องทำยังไงคะเด็กอะไรนะคะฝึกฝนเด็กๆคิดว่าพระองค์สามารถขับเครื่องบินได้เลยโดยที่ไม่ต้องฝึกไหม
2: ไม่ได้
0: ทุกคนนะคะจะทำอะไรก็ต้องฝึกฝนก่อนนะคะแล้วถึงจะทำสิ่งนั้นได้พระองค์ก็เช่นเดียวกันค่ะพระองค์ก็ฝึกฝนนะคะจนชำนาญหรือจนเชี่ยวชาญนะคะแล้วก็มาเป็นนักบินได้ด้วยเก่งไหมคะ
2: เก่ง
0: เรามาดูภาพต่อไปกันเลยอุ๊ยภาพนี้เอาใครมาสังเกตดีนะขอเป็นรอบนี้ขอเป็นน้องปริมค่ะเชิญค่ะเด็กๆปลายทางร่วมกันสังเกตไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเด็กๆปลายทางสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างพี่ปริมเห็นอะไรคะ
1: เห็นในหลวง
0: ในหลวงกำลังทำอะไรคะ
1: ขับเครื่องบิน
0: ขับเครื่องบินใช่ไหมคะแล้วปริมอยากขับเครื่องบินได้ไหมคะ
1: ไม่
0: หรอโอ้เพราะว่าบางทีก็อันตรายใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะปรบมือให้กับปริมหน่อยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะเด็กๆปลายทางบอกว่าก็เห็นนะคะในหลวงนะคะรัชกาลที่10ขับเครื่องบินเด็กๆปลายทางบางคนนะคะบอกว่าโอ้โหหนูอยากเป็นนักบินเหมือนกับในหลวงรัชกาลที่10เลยค่ะสามารถเป็นได้ทุกคนเลยนะคะเด็กๆแต่ว่าที่สำคัญเลยเราจะต้องทำอย่างไรคะฝึกฝนการฝึกฝนนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเด็กๆอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรเราก็แค่มีความวิริยะอุตสาหะหรือความเพียรพยายามนะคะในการฝึกฝนสิ่งนั้นแล้วก็จะสามารถทำสิ่งนั้นได้ค่ะเดี๋ยวเราไปสังเกตภาพต่อไปกันเลยนะคะภาพนี้เด็กๆสังเกตเห็นอะไรคะเดี๋ยวจะให้ใครมาตอบดีนะขอเป็นรอบนี้ขอเป็นพี่ BM ค่ะพี่ BM คะพี่ BM สังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะ
3: เห็นหนังสือ
0: เห็นหนังสือพระองค์กำลังทำอะไรคะ
3: อ
0: ่
3: านหนังสืออ
0: ่านหนังสือนี่ก็เป็นภาพที่พระองค์นะคะได้มีการอ่านหนังสือและฝึกฝนนะคะในการที่จะขับเครื่องบินก่อนที่เราจะฝึกฝนเราก็ต้องดูตำราหรือว่าหนังสือก่อนใช่ไหมคะเด็กๆขอบคุณนะคะพี่ BM ปรบมือให้กับ BM หน่อยก่อนที่คุณครูแพรนะคะจะมาสอบเป็นครูคุณครูแพรก็ต้องอ่านหนังสือก่อนเราต้องอ่านหนังสือเพื่อที่จะได้รู้นะคะว่าเนื้อหาของการทำสิ่งนั้นเนี่ยคืออะไรแล้วคุณครูแพรก็ค่อยไปฝึกฝนแล้วก็ไปทดลองสอนแล้วก็มาสอบเป็นครูแล้วก็เจอเด็กๆเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะทีนี้คุณครูแพรมีภาพอีกภาพหนึ่งให้เด็กๆสังเกตด้วยเรามาดูกันเลยภาพนี้คือภาพอะไรนะสังเกตเห็นอะไรบ้างเอาใครดีนะรอบนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่นิลินค่ะพี่นิลินสังเกตเห็นภาพอะไรคะ
4: เห็นคน
0: เห็นคนกำลังทำอะไรคะ
4: ยื่นของ
0: ยื่นของใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: ยื่นของดีดินคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์นี้บ้างคะ
4: น้ำท่วม
0: แล้วก็มีคนที่มาช่วยเหลือใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะนิลินปรบมือให้กับนิลินหน่อยเด็กๆคิดว่าภาพนี้เป็นภาพของใครที่มาช่วยเหลือคะ

0: เป็นภาพของทหารนะคะที่มีความวิริยะอุตสาหะในการลุยน้ำโอ้โหไม่ว่าหมู่บ้านนี้จะไกลแค่ไหนทหารนะคะก็มีความวิริยะอุตสาหะในการเพียรพยายามลุยน้ำเพื่อเข้าไปช่วยเหลือคนที่ประสบภัยนะคะน้ำท่วมนั่นเองเขาเอาอะไรไปให้บ้างคะเด็กๆมีข้าวแล้วก็มีน้ำดื่มนะคะถ้าคนที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้วเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะออกมาเพื่อหาน้ำหาอาหารไปรับประทานได้เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาคะถ้าเขาไม่มีน้ำดื่มกับอาหารที่จะมารับประทานเด็กๆคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาคะหิวแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกอาจจะไม่สบายตัวใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะเป็นขาดน้ำแล้วเป็นลมไปเลยได้ใช่ไหมคะลูกอันตรายไหมคะอันตรายดังนั้นนะคะทหารก็เลยช่วยกันนะคะนำน้ำนำอาหารนะคะไปให้กับผู้ประสบภัยนั่นเองคุณครูแพรอยากถามความรู้สึกจังเลยว่าถ้าเด็กๆเห็นภาพนี้เด็กๆปลายทางด้วยนะคะเมื่อเด็กๆ เห็นภาพนี้เด็กๆรู้สึกอย่างไรบ้างคะเด็กๆปลายทางนะคะบอกว่ารู้สึกดีใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหทหารนะคะมีความวิริยะอุตสาหะมีความพยายามมากๆเลยที่จะนำน้ำและอาหารไปให้กับผู้ประสบภัยแล้วเด็กๆต้นทางของเราล่ะคะรู้สึกอย่างไรบ้างใครจะมาตอบยกมือขึ้นขวัญเอ๋ยค่ะพี่ขวัญเอ๋ยเชิญทางนี้เลยค่ะพี่ขวัญเอ๋ยรู้สึกอย่างไรบ้างคะ
1: รัก
0: รู้สึกรักใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอเห็นทหารมาช่วยประชาชนแบบนี้พี่ขวัญเอ๋ยรู้สึกแบบไหนคะ
1: รู้สึกรักทุกคน
0: อ๋อรู้สึกรักทุกคนแล้วก็ดีใจไหมคะ
1: ดีใจ
0: โอ้โหเก่งมากเลยค่ะขวัญเอ๋ยปรบมือให้กับขวัญเอ๋ยหน่อยค่ะคุณครูแพรขออีกสักหนึ่งคนมาบอกความรู้สึกหน่อยว่าวิเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างอ่ะพี่โอติค่ะเชิญนี่ค่ะพี่โอติรู้สึกอย่างไรบ้างครับลูก
2: อยากเป็นขึ้นมาเลยครับ
0: อยากเป็นขึ้นมาเลยใช่ไหมคะอยากเป็นอะไรคะ
2: ทหารครับ
0: อ๋ออยากเป็นทหารทำไมหนูถึงอยากเป็นทหารคะ
2: เพราะเขามีการช่วยเหลือคนครับ
0: โอ้เพราะมีการช่วยเหลือคนใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: โอ้โหแล้วนอกจากนี้ที่โอติหันเพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่าเขาเท่ครับแล้วก็ซ้อมหนักเลยครับ
0: โอ้เพราะว่าเท่ด้วยใช่ไหมคะโอ้เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับโอติหน่อยค่ะคุณครูแพรนะคะอยากจะบอกว่าเด็กๆทุกคนนะคะสามารถเป็นได้ทุกอย่างที่อยากเป็นแต่อาชีพนั้นจะต้องไม่เดือดร้อนคนอื่นอะไรนะคะเก่งมากเลยค่ะพี่การ์ตูนแต่ที่สำคัญเลยเราต้องมีการฝึกฝนหรือว่ามีความวิริยะอุตสาหะความพยายามใช่ไหมคะใช่เราถึงจะสามารถเป็นสิ่งต่างๆที่อยากจะเป็นได้อยากจะถามจังเลยว่าเด็กๆอยากเป็นอะไรกันบ้างใครดีนะอุ๊ยพี่อั่งเปายกมือคนแรกเลยขอพี่อั่งเปาค่ะคุณครูแพรขอถามว่าโตขึ้นพี่อั่งเปาอยากจะเป็นอะไรคะ
1: คุณหมออ
0: ยากจะเป็นคุณหมอทำไมพี่อั่งเปาถึงอยากเป็นคุณหมอคะ
1: อยากช่วยคนไข้อ
0: ยากช่วยคนไข้แล้วพี่อั่งเปามีวิธีการไหนที่จะทำให้ตนเองได้เป็นคุณหมอคะ
1: ฝึกฝน
0: ฝึกฝนแล้วเวลาที่เราเรียนเนี่ยถ้าเราดื้อเนี่ยเราจะสามารถเป็นคุณหมอได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เราต้องทำอย่างไรคะ
1: ฝึกฝน
0: ฝึกฝนตั้งใจเรียนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะเก่งมากปรบมือให้กับพี่อั่งเปาหน่อยขอถามอีกว่ามีใครอยากจะเป็นอาชีพอะไรบ้างเอาที่ไม่ซ้ำกับคนเอาที่ไม่ซ้ำกับอ่างเปานะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถที่จะถามเด็กๆนะคะได้ว่าเด็กๆนะคะอยากเป็นอะไรและเพราะว่าอะไรและเด็กๆมีวิธีการไหนที่จะทำให้เป็นอาชีพนั้นได้คุณครูปลายทางสามารถทำได้นะขอเป็นข้าวหอมค่ะข้าวหอมเชิญค่ะมาเลยค่ะข้าวหอมบอกคุณครูแพรหน่อยว่าข้าวหอมนะคะอยากจะเป็นอะไรคะ
3: เป็นนักร้องเพลง
0: เป็นนักร้องเพลงแล้วข้าวหอมจะทำอย่างไรถึงจะได้เป็นนักร้องเพลงคะหรือว่านักร้อง
3: ต้องฝึกร้อง
0: ต้องฝึกร้องเพลงบ่อยๆใช่ไหมคะเก่งมากเลยแสดงว่าข้าวหอมเนี่ยต้องมีความพยายามมากๆเลยใช่ไหม แล้วถ้าข้าวหอมไม่ฝึกร้องเพลงบ่อยๆแล้วข้าวหอมจะเป็นนักร้องเพลงได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะรอติดตามฟังอัลบั้มของข้าวหอมในอนาคตที่ข้าวหอมโตขึ้นโอเคไหมคะโอเคค่ะปรบมือให้กับข้าวหอมหน่อยต่อมาใครอีกนะขอเป็นออมทรัพย์ค่ะอยากรู้จังเลยว่าเด็กๆอยากจะทำอาชีพอะไรบ้างเอาที่แตกต่างกันนะพี่ออมทรัพย์อยากเป็นอะไรคะโตขึ้น
3: อยากเป็นตำรวจ
0: อยากเป็นตำรวจทำไมพี่ออมทรัพย์อยากเป็นตำรวจคะ
3: จะได้จับโจร
0: จะได้จับโจรแล้วพี่ออมทรัพย์มีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้ตัวเองได้เป็นตำรวจในอนาคตคะ
3: โต
0: ขึ้นแล้วพี่ออมทรัพย์จะทำอย่างไรได้บ้างคะ
3: ใส่เสื้อตำรวจ
0: ใส่เสื้อตำรวจใช่ไหมคะพี่ออมทรัพย์จะตั้งใจเรียนไหม
3: ต
0: ั้งใจเรียนพี่ออมทรัพย์ถ้าพี่ออมทรัพย์ตั้งใจเรียนโตขึ้นพี่ออมทรัพย์ก็สามารถสอบแล้วเป็นตำรวจได้ใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: คุณครูแพรเป็นกำลังใจให้นะคะปรบมือให้กับออมทรัพย์หน่อยค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้นะคะความวิริยะอุตสาหะนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปแล้วนะคะเด็กๆนะคะจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรคุณครูแพรอยากจะถามจังเลยเด็กๆจะทำอย่างไรนะขอเชิญพี่ปั้นค่ะเชิญค่ะทางนี้ค่ะพี่ปั้นพี่ปั้นนะคะจะนำรู้ที่คุณครูแพรสอนวันนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรคะ
3: ตั้งใจเรียนแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าที่จะทำได
0: ้เก่งมากเลยค่ะพี่ปั้นปรบมือให้กับพี่ปั้นหน่อยค่ะแสดงว่าพี่ปั้นนะคะมีความวิริยะอุตสาหะและข้อความเพียรพยายามอย่างมากเลยนะคะแล้วคุณครูแพรก็เชื่อว่าเด็กๆปลายทางทุกคนนะคะก็สามารถนำความรู้ที่คุณครูแพรให้ในวันนี้นะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นกันค่ะต่อไปนะคะเด็กๆก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีกิจกรรมนะคะมาฝากเด็กๆเยอะแยะมากมายเลยแต่ก่อนอื่นนะคะคุณครูแพรนะคะอยากจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะดังนั้นให้เด็กๆนำมือขึ้นมาเลยทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะนิ้วหัวแม่มือแตะแตะแตะนิ้วชี้แตะแตะแตะนิ้วกลางแตะแตะแตะนิ้วนางแตะแตะแตะนิ้วก้อยแตะแตะแตะนิ้วทั้ง10แตะแตะแตะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะและกิจกรรมในวันนี้นะคะกิจกรรมแรกค่ะปั้นค่ะ

0: กิจกรรมที่4นะคะประดิษฐ์เครื่องบินจากเศษวัสดุค่ะว้าวน่าสนใจไหมคะ
1: น่าสนใจค่ะ
0: เรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะเด็กๆอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีนี่เลยค่ะแกนกระดาษชำระนะคะนี่เลย
2: หรือว่าแกนกระดาษท
0: ิ
2: ช
0: ชู่ใช่ค่ะเป็นแกนกระดาษชำระแบบนี้เลยนะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถจัดเตรียมให้กับเด็กๆได้นะคะหรือว่าให้เด็กๆนำมาจากที่บ้านได้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกระดาษสีค่ะนี่เลยค่ะกระดาษสีนะคะแบบนี้เลยค่ะถ้าคุณครูปลายทางไม่มีนะคะสามารถใช้กระดาษอื่นนะคะทดแทนได้ค่ะเช่นกระดาษนิตยสารหรือว่ากระดาษหนังสือพิมพ์ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นเศษวัสดุค่ะนี่เลยเศษวัสดุนะคะที่คุณครูแพรนะคะได้เตรียมมาให้กับเด็กๆค่ะก็จะมีไม้ไอศกรีมแล้วก็ฝาขวดน้ำค่ะถ้าคุณครูปลายทางไม่มีนะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถใช้เศษวัสดุอื่นๆนะคะจัดเตรียมให้เด็กๆเพิ่มเติมได้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกาวนะคะและไม้สำหรับทากาวค่ะถัดมานะคะถ้ามือเราเปื้อนเราต้องใช้
1: ผ้าเช็ดมือ
0: ผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูแพรนะคะจะสาธิตให้เด็กๆได้รับชมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะคุณครูแพรนะคะก็จะนำแกนกระดาษทิชชู่มาและคุณครูแพรนะคะก็จะใช้กระดาษสีค่ะเราจะออกแบบกันก่อนนะคะว่าเครื่องบินนะคะที่เด็กๆอยากจะทำนะคะเด็กๆจะทำสีอะไรเครื่องบินจำเป็นต้องทำเป็นสีเดียวกันหมดได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะเป็นสีใสรุ้งก็ได
0: ้ได้หมดเลยนะคะจะสามารถทำเป็นสีเดียวกันหรือว่าคละสีก็ได้ค่ะตามที่เด็กๆจินตนาการหรือมีความคิดสร้างสรรค์ได้เลยค่ะคุณครูแพรนะคะก็จะฉีกกระดาษแบบนี้ค่ะเราจะฉีกกระดาษไว้ก่อนแบบนี้เลยคุณครูแพรจะไม่ฉีกชิ้นใหญ่จนเกินไปเพราะว่าอะไรคะเด็กๆ
2: จะไม่สวย
0: เด็กๆบอกว่ามันจะไม่สวยแต่ว่าคุณครูแพรคิดว่าถ้าฉีกชิ้นใหญ่จนเกินไปเวลาทากาวจะทำให้กระดาษนะคะมันจะเผยขึ้นมาใช่ไหมคะมันจะไม่เรียบค่ะนี่แบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะคุณครูแพรนะคะก็จะทากาวไปที่แกนกระดาษชำระค่ะเวลาทากาวเราจะต้องทำอย่างไรคะเด็กๆ
1: ปาด
0: ใช่วันนี้นะคะคุณครูแพรนะคะจะสังเกตทั้งเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางเลยว่าทุกคนนะคะใช้กาวโดยการทาแบบนี้แล้วปาดหรือเปล่าถ้ากาวมันเยอะจนเกินไปมันอาจจะทำให้ผลงานที่หนูทำมันเยิ้มได้ใช่ไหมคะเด็กๆกาวมันจะเยอะเกินไปแล้วอาจจะทำให้ผลงานเสียหายได้ค่ะทาแบบนี้ฟึบจากนั้นนะคะคุณครูแพรก็จะใช้กระดาษนะคะปะติดลงไปค่ะชิบชิบนี่คุณครูแพรก็จะปะติดลงไปแบบนี้เลยแต่คุณครูแพรนะคะจะไม่ทำให้เสร็จค่ะเพราะว่าถ้าคุณครูแพรทำเสร็จเด็กๆจะมีเวลาทำไหมคะ
1: ไม่มี
0: สมมติว่าคุณครูแพรนะคะได้ปะติดกระดาษนะคะครบหมดทั้งแกนกระดาษทิชชู่แล้วคุณครูแพรนะคะก็จะใช้เศษวัสดุนะคะที่คุณครูแพรเตรียมมาเพื่อทำเป็นเครื่องบินค่ะคุณครูแพรนะคะก็จะใช้เป็นไม้ไอศกรีมนะคะ2แท่งแบบนี้เลยจากนั้นคุณครูแพรก็ทากาวลงไปที่แกนกระดาษทิชชู่หรือว่าแกนกระดาษชำระนะคะแบบนี้แล้วคุณแพรก็จะติดแบบนี้เลย2อันแบบนี้เลยจากนั้นนะคะคุณครูแพรนะคะมีผลงานสำเร็จให้เด็กๆนะคะได้ชมเป็นแบบอย่างเด็กๆอยากชมหรือเปล่าคะ
1: อยาก
0: ถ้าอยากชมนะคะให้เด็กๆปิดตาไว้ฟึบทุกคนเลยนะคะปิดตาทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเอามือเปิดออกมาเลยเปิด

0: ตัวเองออกมาเลยว้าวสวยไหมคะ
1: สวย
0: เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าคุณครูแพรนะคะจะใช้ไม้ไอศกรีมนะคะทำเป็นปีกของเครื่องบินแบบนี้ค่ะและใช้เศษวัสดุอื่นๆนะคะในการตกแต่งค่ะเครื่องบินของคุณครูแพรนะคะจะใช้เป็นฝาขวดน้ำนะคะในการตกแต่งปีกเครื่องบินอีกทีหนึ่งเป็นยังไงคะกิจกรรมน่าสนใจไหมคะ
1: น่าสนใจ
0: น่าสนใจมากๆเลยคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆนะคะทำกิจกรรมนะคะอย่างน้อย2กิจกรรมจากนั้นเมื่อทำเสร็จแล้วจะให้เด็กๆนะคะเข้ามุมประสบการณ์ได้ค่ะซึ่งมุมประสบการณ์ที่คุณครูแพรจะเปิดให้ก็คือมุมหนังสือค่ะ

0: วันนี้นะคะจากที่คุณครูแพรสังเกตนะคะเด็กๆทำผลงานนะคะได้น่าชื่นชมมากๆเลยค่ะหลายๆคนนะคะมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีจินตนาการมากๆเลยค่ะวันนี้มีใครอยากนำเสนอผลงานไหมคะขอเชิญตั้งหอมค่ะไหนลองดูซิว่าวันนี้ปังหอมนะคะจะมานำเสนอผลงานอะไรนะทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวครูแพทย์ถือผลงานให้หนูถือไม้นะคะวันนี้ปังหอมนะคะจะมานำเสนอผลงานอะไร
1: หนูทำเป็นโรงเรียน
0: หนูใช้อะไรทำคะ
1: สีน้ำค่ะ
0: สีน้ำนอกจากทำเป็นโรงเรียนแล้วมีอะไรคะแล้วมีอะไรอีกไหมคะ
1: มีดอกไม้ค่ะ
0: มีดอกไม้ถ้าปังหอมนะคะได้เพิ่มเติมปังหอมอยากเพิ่มเติมอะไรคะ
1: ไม่อยากเพิ่มเติมแล้วค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะแล้วเด็กๆคนไหนชอบผลงานของเพื่อนบ้างพี่อ่างเปาพี่อ่างเปาชอบผลงานของเพื่อนเพราะว่าอะไรคะมันสวยไหนใครอีกนะพี่ปอเช่พี่ปอเช่ชอบส่วนไหนของผลงานเพื่อนคะ
2: ชอบตรงโรงเรียน
0: ชอบตรงโรงเรียนเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับปังหอมหน่อยค่ะมีใครอีกบ้างนะต่อไปคุณครูแพรขอเป็นน้องสโนค่ะเชิญค่ะมาเลยค่ะถือไม้เลยค่ะวันนี้สโนทำอะไรมาคะ
1: หนูทำคนกำลังดูสวนสัตว์ค่ะ
0: อ๋อคนกำลังดูสวนสัตว์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณครูปลายทางนะคะสามารถที่จะสังเกตผลงานเด็กๆและให้เด็กๆนะคะบอกเล่าเกี่ยวกับผลงานของตนเองและเขียนนะคะประกอบการที่เด็กๆบอกเล่าผลงานได้ค่ะแล้วสโนชอบตรงไหนของผลงานตัวเองมากที่สุดคะ
1: หนูชอบตรงกระต่ายค่ะ
0: ตรงกระต่ายเพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่ามันดูน่ารัก
0: เพราะว่ามันดูน่ารักใช่ไหมคะแล้วเด็กๆชอบผลงานของเพื่อนไหมคะ
3: ชอบ
0: ขอถามใครดีนะใบเตยใบเตยชอบส่วนไหนของผลงานเพื่อนคะ
4: ท
0: ั้งหมดเลยใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเอ่ย
4: เพราะว
0: ่
4: าน
0: ่
4: าร
0: ักเพราะว่าน่ารักค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะขออีกสักคนหนึ่งขอเชิญใบบุญค่ะไหนดูซิวันนี้ใบบุญทำอะไรมาบ้างมาเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพาถือให้ค่ะวันนี้ใบบุญทำอะไรมาคะ
1: ทำเป็นคนกำลังดูทีวีค่ะ
0: เป็นคนนะคะกำลังดูทีวีโอ้โหแล้วเป็นกิจกรรมอะไรคะเนี่ย
1: กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน
0: กิจกรรมปั้นดินน้ำมันเด็กๆชอบผลงานเพื่อนไหมคะ
3: ชอบ
0: ไหนขอถามสิพี่ปั้นชอบส่วนไหนของผลงานเพื่อนครับชอบทุกส่วนเลยใช่ไหมคะแล้วขวัญเอ๋ยชอบผลงานเพื่อนตรงไหนคะ
5: ตรงห
0: ั
5: วใจ
0: ตรงหัวใจใช่ไหมแล้วหนูถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมหนูอยากจะเพิ่มเติมอะไรคะ
1: ไม่แล้วค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆนะคะเก่งกันทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมปั้นวาดภาพด้วยสีเทียนวาดภาพด้วยสีน้ำหรือว่ากิจกรรมใหม่นั่นเองแต่ว่ากิจกรรมใหม่ในวันนี้ที่ไม่ได้นำมาโชว์นะคะเพราะว่ากิจกรรมใหม่ของเราทำทั้งหมด2วันเพราะว่าเป็นงานประดิษฐ์นั่นเองค่ะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะอาจจะยังทำไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็ไปทำต่อในวันอื่นได้ใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่ค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมอื่นนะคะที่เด็กอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะพาเด็กๆนะคะไปล้างมือเข้าห้องน้ำนะคะดื่มน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะแต่ก่อนที่เด็กๆนะคะจะมาเล่นเกมกันนะคะคุณครูแพรนะคะขอทบทวนข้อตกลงในการเล่นเกมกันก่อนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้
1: ค่ะ
0: เด็กๆเล่นเกมกับใครคะ
1: เพื
0: ่อนเพื่อนใช่ไหมคะคุณครูแพรนะคะอยากเห็นเด็กๆนะคะแบ่งปันเกมและรู้จักรอคอยนอกจากนี้นะคะอยากเห็นเด็กๆนะคะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเด็กๆทำได้ไหมคะ
2: ทำได
0: ้ครับถ้าทำได้เรามาดูเกมในวันนี้เลยเกมวันนี้ของเรานะคะก็คือเกมการศึกษาหน่วยที่11วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10ชื่อเกมจัดหมวดหมู่บนล่างน่าสนใจไหมคะเด็กๆน่าสนใจใช่ไหมเรามาดูตัวเกมกันเลยค่ะเกมของเรานะคะก็จะมีในส่วนของภาพหลักค่ะแล้วก็มีในส่วนของชิ้นส่วนเกมคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆสังเกตภาพหลักก่อนนะคะภาพหลักของเรานะคะจะมีอยู่2ภาพค่ะให้เด็กๆดูทีละภาพนะคะภาพหลักภาพแรกนะคะเด็กๆลองดูค่ะเป็นภาพอุปกรณ์ต่างๆนะคะหรือของใช้ต่างๆที่อยู่ตรงไหนตรงไหนเอ่ย
2: ด
0: ้
2: านบน
0: ด้านบนบนอะไรคะบนโต๊ะบนโต๊ะนั่นเองมีอะไรบ้างนะมีตาหลิวมีอะไรอีกลูก
2: ม
0: ี
2: ขวดน
0: ้
2: ำ
0: มีกระบอกน้ำมีอะไรอีกคะ

0: ้วยนะคะแล้วก็มีกาน้ำ
1: แล้วก็หม้อหุงข้าว
0: มีหม้อด้วยเป็นหม้อต้มหรือเปล่าคะการ์ตูนใช่ไหมหม้อต้มแล้วก็มีกระทะใช่ไหมคะจากนั้นเรามาดูอีกภาพหนึ่งค่ะเป็นภาพที่มีของเล่นต่างๆแล้วก็มี
1: ใต้โต๊ะ
0: มีแมวอยู่ที่ตรงไหนคะ
1: ใ
0: ต้โต๊ะด้วยทีนี้นะคะเราจะมาจัดหมวดหมู่กันซึ่งชิ้นส่วนเกมของคุณครูแพรนะคะเดี๋ยวคุณครูแพรจะวางให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนชึบนี่ค่ะตรงนี้เลยชึบฟึบประมาณนี้ก่อนนะคะทีนี้เด็กๆลองดูนะคะเราจะจัดหมวดหมู่เพิ่มไปอีกสักหนึ่งตัวชิ้นส่วนเกมเราจะมาจัดหมวดหมู่กันค่ะเด็กๆซึ่งภาพแรกนะคะเราจะลองมาจัดหมวดหมู่สิ่งของที่อยู่ด้านบนกันก่อนให้ใครมาช่วยคุณครูแพรดีคุณครูแพรขอเป็นน้องต้นน้ำค่ะต้นน้ำคะลองช่วยคุณครูแพรสังเกตภาพหลักก่อนว่าภาพหลักมีสิ่งของอะไรบ้างต้นน้ำเลือกมาเป็น
1: กระทะ
0: กระทะถูกต้องเลยค่ะถูกไหมคะเพื่อน
1: ๆ
0: ถูกต้องเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับต้นน้ำหน่อยจากนั้นนะคะครูแพรขออีกเพราะว่าจัดหมวดหมู่นะเราจะมีหลายๆภาพในหนึ่งหมวดหมู่ขอเป็นน้องน้ำหวานค่ะเชิญเลยน้ำหวานลองสังเกตดูสิคะว่าภาพหลักนะคะที่เป็นสิ่งของที่อยู่ด้านบนโต๊ะมีภาพอะไรอีกคะจับมาเลยค่ะแล้วก็มาวางจัดหมวดหมู่เลยค่ะถ้าเราได้แล้วเราต้องทำอย่างไร
1: ฉ
0: ีดการเก่งมากค่ะปรบมือให้กับน้ำหวานหน่อยคุณครูแพรนะคะจะสาธิตนะคะให้เด็กๆ ดูเพียงเท่านี้เพราะว่าถ้าคุณครูแพรสาธิตหมดเลยเด็กๆ ก็จะไม่ได้คิดเองเลยใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่แต่คุณครูแพรเชื่อว่าใช่คุณครูแพรเชื่อว่าเด็กๆต้นทางและปลายทางนะคะสามารถทำได้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้คำแนะนำเด็กๆได้นะคะและสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเกมนะคะที่เคยเล่นมาแล้วหรือว่าเกมเดิมนะคะให้เด็กๆได้เล่นได้นะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังเอ่ย
2: พร้อม
0: ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะไปเล่นเกมกันเลยแปลว่าเด็กๆเล่นเป็นแล้วแหละเดี๋ยวจะมาตรวจแล้วกัน

0: โหคุณครูแพรนะคะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถเล่นเกมกันได้แล้วก็สามารถที่จะแบ่งปันเกมนะคะให้กับเพื่อนๆได้เล่นด้วยกันได้ด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมนะคะมาเยอะแยะมากมายเลยคุณครูแพรนะคะขอคนมาช่วยคุณครูแพรสรุป1คนสิใครดีนะคุณครูแพรขอเป็นขวัญเอ๋ยค่ะเชิญค่ะขออนุญาตนะคะขวัญเอ๋ยวันนี้เราทำอะไรกันไปบ้างคะลูก
1: ทำศิลปะสร้างสรรค
0: ์หนูทำอะไรไปคะ
1: วาดรูปสีเทียน
0: วาดรูปสีเทียนแล้วกิจกรรมใหม่ของเราคืออะไรคะ
1: เครื่องบิน
0: ประดิษฐ์เครื่องบินใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: จากอะไรเอ๋ย
1: แกนกระดาษทิชชู
0: ่แกนกระดาษทิชชู่นะคะแล้วก็เศษวัสดุต่างๆด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่

0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับขวัญเอ๋ยหน่อยวันนี้นะคะเราก็ได้ทำกิจกรรมนะคะไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งแต่กิจกรรมแรกนะคะสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเด็กๆนะคะก็มีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยนอกจากนี้นะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวตามคำบรรยายของคุณครูแพรนะคะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดท่าทางตามคำบรรยายได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะต่อมานะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะเด็กๆนะคะก็ได้เห็นนะคะรัชกาลที่10นะคะหรือว่าในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะคะได้เป็นต้นแบบของความวิริยะอุตสาหะซึ่งความวิริยะอุตสาหะคืออะไรนะคะความพยายามนะคะและความตั้งใจนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยต่อมาค่ะเด็กๆได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมไปค่ะเด็กๆนะคะก็ได้มีการประดิษฐ์นะคะเครื่องบินจากเศษวัสดุค่ะซึ่งเด็กๆนะคะอาจจะยังทำไม่เสร็จนะคะเราสามารถทำกันต่อได้ค่ะต่อไปนะคะกิจกรรมสุดท้ายค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเป็นเกมจัดหมวดหมู่บนล่างนะคะคุณครูแพรนะคะก็ขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะที่มีความตั้งใจในการเล่นเกมค่ะแต่ว่าตอนนี้เวลาของเราเป็นยังไงเอ่ย
1: หมดลงแล้ว
0: หมดลงแล้วนะคะดังนั้นเรามาร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: หนึ่งสองสามวัน

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ แล้วเจอกันนะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: 在过去当医学技术尚未发达时，人类治疗滋生的疾病主要依靠的是巫术信仰和世代相传的传统医学智慧，例如使用草药、运用冷热疗法以及按摩等。随着医学技术的发展，人们开始倾向于使用现代方法治疗疾病，并使用含有化学成分可能对长期健康造成危害的药物，因此掀起了一股将传统医学这种自然疗法加以融合并与现代医学共同应用的趋势，形成了替代医学。而泰式按摩正是这种传统疗法之一，它重新获得了普及并得到了官方认可。无论是在泰国还是在国外，泰式按摩治理是健康护理的科学术，它旨在纠正人体内四种元素的失衡，即地、水、风、火，特别是通过各种方法来解决经脉中血液和气的阻塞，包括按压、揉捏、挤压、捶打、热敷，或根据发展和传承下来的其他方法，由过去的泰式按摩大师们一直传承至今。
4: แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
5: ค่ะ
4: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
5: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
4: ่ครับ
5: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
4: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
5: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
4: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
5: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
4: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
5: ใช่
4: คือการความลึก
5: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
3: 泰式按摩被认为起源于吉瓦嘎古玛拉巴嘎是佛陀的寓意他为通过树木进行治疗的理念奠定了基础这种树木充满了知识慈悲和对人体的理解 最终演变成了按摩这门学科。此后这门按摩学科在寺庙、宫廷和乡村得以传播，它融合了文化和本土知识，成为了一种通过口述传承也身体实践，并也心灵和信仰相连的智慧。因为按摩师除了必须具备按摩治疗的能力之外，还必须遵守佛教原则的道德原理，并尊重传授技艺的师父。
6: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
7: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
4: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
3: 泰式按摩不仅是为了放松经络或治疗身体酸痛，它更是一种智慧，将身体、心灵和生命能量连接为一体。
4: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ตอนเพื่อนใหม่ที่ตลาดน้ำวันนี้แพทย์ไทยและไมโทมาเที่ยวตลาดน้ำที่ตลาดน้ำแห่งนี้มีชาวต่างชาติมาเที่ยวกันอย่างมากมายแต่มีชาวต่างชาติคนหนึ่งที่กำลังคุยอยู่กับแม่ค้าดูจากสถานการณ์แล้วเหมือนพวกเขาจะพูดคุยไม่รู้แพทย์ไทยและไมโทจึงมีความกล้าขออาสาช่วยเหลือชาวต่างชาติคนนั้น
1: สวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยเหลือไหมครับ
2: โอ้สวัสดีครับผมชื่อโจเที่ยวผมตลาดน้ำ
0: โจเป็นชาวต่างชาติที่กำลังเรียนภาษาไทยแต่เนื่องจากเขายังเรียนภาษาไทยได้ไม่คล่องนักโจจึงยังไม่สามารถพูดภาษาไทยออกมาเป็นประโยคที่ถูกต้องได้จึงทำให้คนอื่นๆไม่เข้าใจในสิ่งที่โจพูดประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไร
3: แทนไทยไมโทและเด็กๆพวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะ
4: เด็กๆหันซ้ายขวาชวนเพื่อนมาทำภารกิจด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกัน
3: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
5: 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
2: พายเรือแม่ค้า
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: แม่ค้าพายเรืออ๋อประโยคที่ถูกต้องคือค้าพายเรือ
6: โอ้โหดูสิในเรือมีแต่ของน่ากินน่ากิน
2: คุณตามะพร้าวชอบ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำเป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: คุณตาชอบมะพร้าวอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือคุณตาชอบมะพร้าว
6: โอ้ยน้ำมะพร้าวกระเด็นมาโดนไม่โทรเลย
2: ซื้อทุเรียนผม
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: ผมซื้อทุเรียนอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมซื้อทุเรียน
2: อืมอร่อยจังเลย
6: โอ้โหโจกินทุเรียนเก่งมาก
2: ถ่ายรูปผมตลาดน้ำ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: ผมถ่ายตลาดน้ำอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมถ่ายรูปตลาดน้ำ
6: แทนไทยและเพื่อนๆ เก่งที่สุด
2: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเพื่อนๆที่สอนผมให้พูดประโยคในภาษาไทยที่ถูกต้อง
1: โอ้โจพูดไทยเก่งขึ้นเยอะเลยยินดีมากครับผม
6: โจเป็นเพื่อนแทนไทยโจเป็นเพื่อนไมโทเย้
0: หลังจากวันนั้นแทนไทยไมโทและโจพวกเขาก็ได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

การที่จะเลี้ยงปลาให้มีสุขภาพดีได้นั้นน้ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งอะค่ะที่มีผลต่อสุขภาพปลาเราลองมาเดากันดูไหมคะว่าถ้วยเบอร์1เบอร์2เบอร์3ถ้วยไหนจะเป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาเริ่มต้นจากการเทน้ำก่อนนะคะใส่ลงไปในถ้วยแบ่งโดยที่วันนี้ที่เราจะดูก็คือค่าหลักๆก็คือเป็นเรื่องของคลอรีนที่อยู่ในน้ำซึ่งคลอรีนมีความเป็นพิษสำหรับตัวปลานะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจสอบ1หยดแล้วก็เขย่านะคะอันนี้เป็นแถบสีนะคะสำหรับการเทียบปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนเรามาเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะสีเข้มที่สุดก็จะเป็นมีความเป็นคลอรีนที่ค่อนข้างสูงถ้าจากในน้ำถ้วยเบอร์3เนี่ยค่ะที่เราเห็นประมาณ6ใช่ไหมคะในขณะที่น้ำที่เป็นถ้วยเบอร์2เนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ2ส่วนน้ำของถ้วยเบอร์1ที่เราดูกันก็ประมาณ0ที่ใสๆแบบนี้เนี่ยค่ะแสดงว่ามันไม่มีคลอรีนที่อยู่ในน้ำเลยน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็คือน้ำของถ้วยเบอร์1นะคะขอเฉลยเลยแล้วกันนะคะว่าน้ำเนี่ยค่ะมาจากแหล่งไหนบ้างอันนี้กรองของตู้กรองน้ำอะค่ะในขณะที่อันนี้เนี่ยค่ะถ้วยเบอร์2ก็จะเป็นน้ำประปาซึ่งความเข้มข้นของคลอรีนก็จะมีการแปรเปลี่ยนไปตามแต่ละพื้นที่ของประเทศอะค่ะถ้วยเบอร์3เนี่ยเป็นน้ำที่เราเติมคลอรีนเข้าไปเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความแตกต่างของสีคลอรีนได้มากขึ้นทีนี้เราจะพูดถึงสารเคมีค่ะตัวนึงซึ่งมีขายกันอยู่ตามท้องตลาดอยู่แล้วก็คือยาฆ่าคลอรีนเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราหยดสารเคมีตัวนี้ลงไปในน้ำที่มันมีคลอรีนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเขย่าเล็กน้อยสีที่เราตรวจเจอก็จะหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำก็จะใสแล้วก็ไม่มีคลอรีนเกิดขึ้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ยาฆ่าคลอรีนในปริมาณความเข้มข้นที่สูงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นเป็นตะกอนเกิดขึ้นนะคะดังนั้นการใช้สารเคมีมันมีทั้งคุณและโทษนะคะถ้าเราไม่รู้ความเข้มข้นจริงๆแล้วเราใช้ในปริมาณที่สูงจนเกินไปมันก็จะทำให้เกิดการตกค้างที่อยู่ในตู้ปลาได้นะคะสารเคมีอีกตัวนึงที่จะต้องพูดถึงกันก็คือเรื่องของยาน้ำใสจะนิยมใช้กันมากลักษณะสีที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นสีแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันมีสีฟ้าค่อนข้างจะเป็นสีเข้มที่ข้างฉลากขวดเขาก็จะบอกว่าเติมเท่าไหร่เวลาที่เราหยดลงไปในตู้ในทางความเป็นจริงอะค่ะคุณประโยชน์ของยาตัวนี้ก็คือว่าช่วยทำให้น้ำมันใสขึ้นมาดูมีสีสันที่สวยงดงามก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดความเป็นพิษหรือมลภาวะที่เกิดขึ้นสำหรับปลาได้นะคะในกรณีที่บ้านเราไม่ได้มีตัวเทสคลอรีนนี้ไม่สามารถที่จะรู้ความเข้มข้นของคลอรีนได้สิ่งที่จะทำได้เลยสำหรับการเลี้ยงปลาสวยงามก็คือแค่ลองน้ำใส่ตู้ปลาค่ะแบบนี้ถ้าเกิดเราจะทำให้คลอรีนหมดไปเร็วๆสิ่งที่ทำได้ก็คือเรื่องของการเติมหัวทรายหรือว่าออกซิเจนลงไปในน้ำอะค่ะถ้าลองน้ำทิ้งไว้ค้างคืนนะคะแล้วก็เติมออกซิเจนลงไปในน้ำแบบนี้อะค่ะมันจะทำให้เกิดการออกซิไดซ์ของคลอรีนที่จะทำให้เกิดการระเหยออกไปได้อะค่ะวันรุ่งขึ้นก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วอะค่ะในตู้เลี้ยงปลาขนาดนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจในเรื่องของการคงค้างอยู่ของคลอรีนที่อยู่ในน้ำอะค่ะลองทิ้งไว้2คืนรับประกันเลยค่ะว่าจะไม่มีคลอรีนอยู่ในน้ำเลยแล้วก็เป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาไม่จำเป็นต้องเติมสารเคมีพวกนี้ลงไปในน้ำบ้านของปลาก็คือน้ำการที่น้ำมีคุณภาพดีเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีตามไปด้วยนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงสร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับไม่แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
3: สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้ในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นี่ที่เพชรแคร์วันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของนกนะครับสิ่งแรกที่อยากจะพูดสำหรับวันนี้ก็คือเรื่องของการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงของเรานะครับซึ่งวัตถุประสงค์เราอาจจะมีได้หลายอย่างนะครับอย่างแรกได้แก่การเลี้ยงเป็นเพื่อนบางคนอาจจะอยากเลี้ยงสัตว์แต่ไม่สามารถเลี้ยงสุนัขแมวได้เพราะแพ้ขนสุนัขแมวหรืออาจจะชอบนกโดยตรงก็ได้นะครับให้เขาอยู่กับเราให้เขาใกล้ชิดกับเรามีการเล่นด้วยการพูดคุยกันซึ่งแต่ละวัตถุประสงค์นั้นชนิดพันธุ์จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นของการเลี้ยงเป็นเพื่อนนะครับที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับเขาเราต้องการการพูดคุยแล้วการเล่นกับเขาให้ได้เนี่ยอาจจะต้องเป็นชนิดนกที่มีขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ที่เขามีสมองพัฒนาแล้วสามารถจดจำสิ่งที่เราสอนได้พูดเรียนเสียงคนได้นะครับเช่นนกกระตั้วนะครับนกแก้วนกมาคอแล้วจะเป็นนกแก้วขนาดกลางเช่นนกแก้วอีเล็กตัสนะครับนกแก้วอเมซอนนะครับขนาดนี้ขึ้นไปเขาถึงจะเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับเราได้สนุกหน่อยนะครับ
1: นกครับ
2: หิวแล้วเหรอหิวอะไรเพลงจะกินอะไร
1: ยังไม่หมด
2: นะยังไม่หมดอีกเหร
1: อโอ้ยไม่หมดเลยเฮ้ยกินข้าวนะเฮ้ย
2: ไปไหน
1: วุ้น
0: แต่การเลี้ยงนกแก้วขนาดใหญ่สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของอายุไขนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นนกที่อายุไขเยอะมากอย่างนกกระตั้วได้ถึง 60-70 ปีได้นะครับหรือนกมาคอก็เช่นกันบางครั้งเนี่ยช่วงนี้ของชีวิตเราต้องการเพื่อนเราก็เป็นเพื่อนกับนกได้แต่บางครั้งชีวิตของเราเปลี่ยนแผนเช่นเราแต่งงานนะครับหรือเรามีลูกเราให้เวลากับลูกกับครอบครัวมากขึ้นก็อาจจะเป็นปัญหากับนกได้นะครับนี่เป็นข้อคำนึงเพราะว่านกเขาอาจจะต้องการเวลาต้องการความรักความใส่ใจของเราอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะนกเขาจะไม่คิดว่าเขาเป็นนกถ้าเราเล่นใกล้ชิดกับเขามากๆเนี่ยถ้าเราไม่สามารถให้เวลากับเขาได้สิ่งที่ตามมาก็คือนกอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตใจนะครับเรื่องของพฤติกรรมต่างๆเช่นการดึงขนตัวเองการร้องตลอดเวลานะครับการดื้อไม่ยอมฟังนะครับหรือการไม่กินอาหารจนเกิดผลต่อสุขภาพก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในส่วนของวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้นะครับชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ของเด็กๆนั้นน่าจะเป็นชนิดพันธุ์ขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีจำนวนเยอะสักนิดหนึ่งนะครับให้เด็กๆ เขาได้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มฝูงนะครับให้เขาได้มีความรับผิดชอบในการเลี้ยงนกนะครับก็จะให้เขาเห็นธรรมชาติของการขยายพันธุ์นะครับมีตัวพ่อตัวแม่นะครับมีการออกไข่มีการกกไข่มีการเลี้ยงลูกนะครับอาจจะเป็นชนิดพันธุ์ที่ขนาดเล็กได้แก่นกหงส์หยกนกคอกคาทิลนะครับหรือเป็นนกเลิฟเบิร์ดนะครับนกแก้วพอฟัสขนาดเล็กเลี้ยงง่ายนะครับน่าจะเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อให้การศึกษาสำหรับน้องๆครับชนิดนกที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงเพื่อให้เกิดบรรยากาศนะครับก็จะได้แก่นกแก้วขนาดเล็กที่อยู่รวมกันเป็นฝูงเช่นนกหงส์หยกหรือว่านกเลิฟเบิร์ดนะครับเพราะว่านกเหล่านี้เมื่อเขาอยู่กันเป็นฝูงแล้วเขาจะส่งเสียงจิ๊บจับจิ๊บจับคุยกันตลอดเวลานะครับการส่งเสียงเนี่ยบรรยากาศให้เหมือนกับว่าเราอยู่ในธรรมชาติเป็นการสร้างความรื่นรมแล้วก็สร้างความสุขให้กับผู้อยู่อาศัยในบ้านได้ครับตรงนี้ก็มาถึงคำถามที่ว่าเราควรจะเลี้ยงนกกี่ตัวดีเมื่อเราตัดสินใจตามวัตถุประสงค์เราได้แล้วนะครับอย่างเช่นการเลี้ยงเป็นเพื่อนเนี่ยบางครั้งอาจจะเริ่มที่ตัวเดียวก็ได้นะครับถ้าเรามั่นใจว่าเราสามารถใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับเขาได้ตลอดเวลาเท่าอายุขัยของเขาเนี่ยก็สามารถเลี้ยงตัวเดียวได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นั้นนะครับอาจจะเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์หรือเราจะไม่มั่นใจในเรื่องของเวลาที่จะให้กับเขาได้อาจจะต้องเลี้ยงนกมากกว่า1ตัวนะครับให้เขาได้อยู่เป็นเพื่อนกันแทนที่เขาจะมาคอยและคาดหวังเวลาจากเราที่เป็นคนเลี้ยงอย่างเดียวนะครับ

หรือการเลี้ยงเป็นกลุ่มนะครับเพื่อวัตถุประสงค์ของการทําให้เกิดเสียงที่เป็นบรรยากาศแวดล้อมก็ควรจะเลี้ยงเป็นกลุ่มเพราะถ้าเลี้ยงแค่ตัว2ตัวก็เสียงก็อาจจะเงียบไปบ้างนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงอยู่กันเป็นกลุ่มฝูงเนี่ยเราก็จะได้เสียงที่เขาคุยกันอยู่ตลอดเวลาเป็นเสียงที่เติมเต็มบรรยากาศนะครับให้ได้ความรื่นรมย์ของผู้เลี้ยงนะครับ

0: ตอนนิทานเรื่องขนมหวานบ้านตะวันขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานแห่งจินตนาการในวันนี้พี่มีนิทานเรื่องโปรดสุดพิเศษอยากจะมาเล่าให้แทนไทยไมโทและเด็กๆได้ฟังกันนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าขนมหวานบ้านตะวันไหนใครอยากฟังนิทานเรื่องนี้กันบ้างชูมือขึ้นหน่อยจ้ะ
1: ผมอยากฟังครับ
2: ผมอยากฟังด้วยครับ
0: แต่มีข้อแม้อยู่ว่าหลังจากฟังเล่านิทานเรื่องนี้จบแล้วแทนไทยไมโทและเด็กๆต้องช่วยกันทำภารกิจตอบคำถามจากนิทานให้ครบถ้วนแทนไทยไมโทและเด็กๆพร้อมจะทำภารกิจนี้ไหมจ๊ะ
1: พร้อมครับ
2: สบายมากเลยครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจ

0: กิจกันเลย
1: มีร้านขายขนมหวานเก่าแก่อยู่ร้านหนึ่งชื่อว่าขนมหวานบ้านตะวันทุกเช้าตะวันจะช่วยคุณตาขายขนมหวานก่อนไปโรงเรียน
2: สวัสดีค่ะรับขนมอะไรดีคะ
1: อยู่มาวันหนึ่งโจคนต่างถิ่นได้มาเปิดร้านขนมหวานร้านใหม่ติดกับร้านของตะวันทุกคนต่างไปซื้อขนมหวานที่ร้านของโจเพราะขนมมีราคาถูกมาก
3: รับขนมหวานไหมครับราคาถูกๆเลยนะครับ
1: ตะวันนั่งกอดแมวอยู่บนเก้าอี้รอลูกค้ารอแล้วรออีกแต่ไม่มีลูกค้าสักคนระหว่างนั้นตะวันนึกได้ว่ามีหนังสือสูตรลับการทำขนมหวานแสนอร่อยของคุณยาย
2: นึกออกแล้วคุณยายเคยบันทึกสูตรขนมไว้นี่นา
1: เมื่อตะวันเปิดหนังสืออ่านพบว่าคุณยายใช้ผลไม้มหัศจรรย์มาทำขนมหวาน
2: ว้าว
1: ในเช้าวันหยุดตะวันรีบสะพายเป้ออกเดินทางตามหาสวนผลไม้มหัศจรรย์ตะวันเดินทางผ่านภูเขาและท้องนาที่แสนไกลจนมาพบกับสวนไม้มหัศจรรย
2: ์เย่เรามาถึงสวนผลไม้มหัศจรรย์กันแล้ว
1: พี่เต่าพี่กระต่ายและพี่แกะผู้คอยดูแลสวนแห่งนี้ได้แบ่งปันผลไม้ให้แก่ตะวัน
2: ขอบคุณพี่เต่าพี่กระต่ายและพี่แกะมากๆเลยนะคะ
1: ตะวันหอบแตงโมมะพร้าวและทุเรียนกลับบ้านเพื่อมาทำขนมหวานสูตรคุณยายแต่เคล็ดลับสำคัญที่สุดคุณยายบันทึกไว้คือความใส่ใจในการทำขนมทุกขั้นตอน
2: คุณยายคะตะวันจะตั้งใจทำขนมให้ดีที่สุดเลยค่ะ
1: เช้าวันใหม่คุณตาและตะวันเปิดร้านขายขนมหวานสูตรคุณยายอย่างภาคภูมิใจ
2: ขนมหวานจากสูตรของคุณยายของตะวันเองค่ะรับอะไรดีคะ
1: ในขณะที่ร้านของโจกำลังมีปัญหาเพราะลูกค้าเจอขนอีกาในขนม
4: หานี่มันขนอีกานี่นา
1: ทำให้ลูกค้าไม่กล้ากลับมาซื้อขนมหวานที่ร้านของโจอีกขนมหวานที่ร้านของตะวันจึงได้รับความสนใจจนกลับมามีลูกค้าอีกครั้งแต่ตะวันยังคอยให้ความช่วยเหลือร้านขนมของโจจนสามารถกลับมาเปิดร้านได
3: ้ขอบคุณตะวันที่คอยช่วยเหลือผมนะครับ
2: ยินดีมากๆเลยค่ะ
1: หลังจากนั้นตะวันกับโจก็เปิดร้านขนมข้างกันและเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันตลอดไปนิทานเรื่องขนมหวานบ้านตะวันก็จบสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วจ้ะและก็ถึงเวลาทำภารกิจตอบคำถามจากนิทานกันแล้วคำถามข้อแรกตะวันตามหาผลไม้วิเศษจากที่ไหนระหว่าง 1. โรงเรียนในฝันหรือ 2. สวนผลไม้มหัศจรรย์
2: คำตอบคือข้อ2ครับสวนผลไม้มหัศจรรย
1: ์ถูกต้องเลยจ้ะไหนใครอยากไปสวนผลไม้มหัศจรรย์แบบตะวันบ้างยกมือหน่อย
2: ผมครับ
5: ผมด้วยครับ
1: คำถามข้อต่อมาคือทำไมลูกค้าถึงไม่กล้ามาซื้อขนมที่ร้านของโจอีกระหว่าง 1. โจขายขนมในราคาแพงหรือ 2. ลูกค้าเจอขนอีกาในขนมของโจ
5: คำตอบคือข้อ2ครับลูกค้าเจอขนอีกาในขนมของโจ
1: ถูกต้องจ้ะเก่งมากเลยแสดงว่าตั้งใจฟังนิทานอย่างดีเลยนะเนี่ยคำถามข้อสุดท้ายแล้วตั้งใจฟังคำถามให้ดีนะจ๊ะคำถามคือทำไมโจถึงสามารถกลับมาเปิดร้านขนมหวานได้อีกครั้งระหว่าง 1. โจได้รับความช่วยเหลือจากตะวันและตั้งใจทำขนมจนลูกค้าไว้วางใจอีกครั้งหรือ 2. โจขายขนมในราคาที่ถูกและแถมขนมให้ลูกค้าอีกมากมาย
2: คำตอบคือข้อ1ครับโจได้รับความช่วยเหลือจากตะวันและตั้งใจทำขนมจนลูกค้าไว้วางใจอีกครั้งครับ
1: ถูกต้องเลยจ้ะหากเราทำผิดพลาดไปก็สามารถแก้ไขตัวเองได้เสมอเหมือนกับโจเลยนะขอบคุณแทนไทยไมโครและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ถ้าจะให้ภูมิใจก็คือภูมิใจว่าเมื่อเราเป็นอะไรแล้วเนี่ยเราทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ไม่ว่าเราจะเป็นนักเขียนเป็นครูเป็นนักแสดงหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นอาชีพของเราเนี่ยคือทำให้มันสุดๆเท่านั้นเองที่เป็นความภูมิใจไม่ได้ภูมิใจเพราะว่าเป็นนักเขียนแต่ภูมิใจที่เราทำงานเต็มที
1: ่ถ้าจะเอ่ยถึงวรรณกรรมนวนิยายที่เข้าถึงอารมณ์และจิตใจของผู้อ่าน

จนได้รับความนิยมสูงสุดคงจะต้องมีผลงานของโบตั๋นอยู่ในลำดับต้นๆเสมอโบตั๋นเป็นนักเขียนที่สร้างผลงานจนได้รับรางวัลวรรณกรรมดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2512จากองค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2542สุภาสิริสิงห์เจ้าของนามปากกาโบตั๋นจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ใน Young Forever จุดไฟเติมฝัน

0: ดิฉันเริ่มเขียนเรื่องตั้งแต่อยู่มัธยมปลายเขียนส่งพวกนิตยสารสำหรับเด็กอย่างพวกชัยพฤกษ์ดารุณสารอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ลงมั่งไม่ได้ลงมั่งแต่มาเริ่มเขียนจริงจังตอนอยู่มหาลัยปี3ก็ทีแรกก็เขียนพวกเรื่องสั้นบทกวีอะไรนิดๆหน่อยๆตามสมัยนิยมเพราะว่ายุคนั้นคนยังอ่านกวีนิพนธ์กันแล้วก็มาเริ่มเขียนเรื่องยาวปลายปี2507ได้ตีพิมพ์ในนิตยสารสตรีสารแล้วตอนหลังประมาณสัก2510ก็มาทำงานหนังสือเด็กก็เข้าไปทำชัยพฤกษ์ที่ตัวเองเคยเขียนเรื่องส่งยุคก่อนนะคะก็เข้าไปเป็นกองบรรณาธิการแล้วก็อยู่ในวงการหนังสือตลอดมาจนมาทำสำนักพิมพ์ของตัวเองในปี2517ชิ้นแรกจริงๆเป็นเรื่องสั้นชื่อเรื่องไอ้ดำลงนิตยสารขวัญจิตแต่ว่า เรื่องที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นนวนิยายประมาณ10ตอนจบเรื่องแรกเลยเนี่ยคือเรื่องน้ำใจก็ประสบความสำเร็จพอสมควรจนปี2511ก็เริ่มเขียนจดหมายจากเมืองไทยเรื่องนี้ประสบความสำเร็จมากเพราะว่าอยู่ๆเขาก็คัดเข้าไปให้ได้รางวัลทั้งได้วรรณศิลป์ขององค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าซีโต้ตัวเองก็ค่อนข้างภูมิใจนะเพราะตอนนั้นอายุนิดเดียวแล้วก็บ้าดีเดือดมากบอกว่าถ้าไม่ดังก็ดับเพราะเขียนนิยายมาตั้ง7ปีแล้วมันไม่สุดขีดอ่ะทำละครเรื่องแรกก็จดหมายจากเมืองไทยนั่นแหละแต่มันไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่เพราะเรื่องมันค่อนข้างเรียกอะไรเครียดอ่ะมันเป็นเรื่องความคิดเรื่องจดหมายจากลูกชายเขียนถึงแม่ปัญหาในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
1: เขาขยันทำมาหากินแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญก็คือเขารักลูกจริง
2: ก็จะรักลูกได้ยังไงนี่เมื่อเขายังไม่เคยเห็นหน้าลูกยังไม่เคยพูดกันสักคำด้วยซ้ำไป
0: มาปี21เนี่ยทำเรื่องผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดก็ประสบความสำเร็จมากมากมากมากแบบทองเนื้อก้าวยุคนี้มายุรายอมตัวซะดำปีเชียวจนบัดนี้เธออาจจะนึกภาพไม่ออกแล้วว่าตัวเองเมื่อสมัยนั้นเป็นยังไงเพราะมันตั้งแต่ปี21เรื่องมันแหวกขนบนะคะนางเอกไม่สวยพระเอกก็ไม่หล่อแก่นอกจากไม่สวยแล้วนางเอกยังไม่ใช่สาวบริสุทธิ์ด้วยแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ไม่ได้อ่อนหวานไม่ยอมใครด้วยไม่มีบุคลิกของความเป็นนางเอกเลย
3: ก็จริงๆแล้วเล่นของโบตันในหลายเรื่องนะคะเพราะว่าโบตันก็จะมีบทประพันธ์ที่ดีๆมาทำละครเยอะมากเลยนะคะแต่เท่าที่เราได้เล่นมาแล้วเป็นนางเอกที่เด่นๆ นี่ก็จะมีผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดแล้วก็จะมีบ้านสอยดาวบ้านสอยดาวเนี่ยได้มีโอกาสเล่นกับคุณเบิร์ดทองชัยตอนนั้นเบิร์ดทองชัยก็เพิ่งเริ่มที่จะเข้าสู่วงการแต่ก็ยังไม่ได้ดังมากตอนนั้นก็มาดังด้วยกันเรื่องนี้นะคะ
4: จะทำไมจ้าจะไม่บอกเธอจริงๆจะเล่นอะไรกับเจ้าหรือที่เหมาะสมกับผม
5: นี่แกทำอะไรฉันนะแกไม่ได้รู้พ่อแม่ทิ้งไง
4: ไม่ใช
5: ่
0: แต่เรื่องที่คนทั่วไปรู้จักมากๆเนี่ยก็คงจะเป็นทองเนื้อก้าวกับกว่าจะรู้เดียงสาเพราะว่าทำหนังทำละครหลายครั้งมาก
6: มีต้นมันก็สวยอยู่แล้วนี่ไม่ทำลายธรรมชาติด้วย

0: ให้พ้นสิจะต้องโทรกลับมาทำไมอีกกล้าขาแข็งถึงขนาดนี้ไปมีผัวเองได้ก็ไม่ต้องมานึกถึงฉัน
1: ขอแล้วครับยอม

0: เรื่องของตัวเองเนี่ยได้เป็นละครเยอะเป็นละครของช่อง7สักประมาณสัก30เรื่องได้นะแล้วตอนหลังนี่ก็มีของช่อง3มีช่อง5บ้างมีอยู่พักนึงมันมากถึงขั้น7วันโบตันหมด7วัน
1: เพชรรู้ตัวไหมว่าตัวเองกำลังจะเอ็นไปตามแรงเป่าของคุณเสกแล้วนะคุณเสกเขาทำถูกที่สุดแล้วนะแล้วเพชรเนี่ยก็เห็นด้วยกับเขาคนเรานะก็ต้องดิ้นรนหาสิ่งที่ดีที่สุดน่ะสิจะมาให้เขานั่งรอรับสมบูรณ์จากคุณท่านเหรอซึ่งแม้แต่สมบัติโบราณชิ้นน้อยนิดน่ะท่านก็ห่วงเอาเป็นเอาตายหรือเธอว่าไง
2: เราจะทำยังไงกับผู้ชายคนนี้ดี
3: ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นปล่อยเป็นหน้าที่ของตำรวจให้เขาจัดการ
2: แล้วเมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่ที่เขาจะได้รับผลกรรมที่เขาก่อไว้อะ
3: ไม่ช้าก็เร็วเชื่อนะโป๊ะเถอะบาปกรรมมันมีจริงถึงโทษทันจะตามเขาไม่ทันแต่บาปในใจเขาจะคอยติดตามไปทำร้ายเขาอยู่ตลอด
1: ลูกมีพ่อได้คนเดียวมีแม่ได้คนเดียวในใจก็ต้องรักพ่อกับแม่มากที่สุดอยู่แล้วการที่พ่อแม่จะมาแบ่งว่าลูกคนนั้นคนโกรธลูกคนนี้ไม่โกรธคนนั้นลูกรักคนนี้ลูกชังมันยุติธรรมดีแล้วเหรอแต่พ่อแม่คิดแบบนั้นก็ถือว่าใจร้ายมากเลยนะคะเพราะเขากำลังทำร้ายจิตใจของเด็กที่เขาเลี้ยงมากับมือ
4: คนเราลืมรากเหง้าตัวเองเนรคุณบุพการีชาตินี้ไม่มีวันจะเลิศหรอกนะเฮีย
1: กินข้าวรับเงินบ้านอ้วนไม่เอาเรื่องของบ้านอ้วนไปขายกินอีกต่อหรือไม่เคยมีความจริงใจของอ้วนเลย
5: โอ้ยมันต้องให้ได้อย่างนี้สิวะลูกพ่อโลนักเรียนดีเด่นของโรงเรียน
6: เพราะฉันกับยายพินก็อายเหมือนกัน
7: จะอายอะไรวะ
6: ก็อายที่มีพี่เรียนดีแต่จิตใจต่ำเหมือนแกงอ่ะ
7: หัวไอ้ทุเรศเลย
8: คิดไปได้นะว่าตัวเองเป็นนางฟ้า
9: ทำไม
8: ได้เจอเทพบุตรจะได้นั่งกินนอนกิน
9: พ่อแม่เป็นยังไงลูกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ
10: ถ้ากูรู้ว่ามันโตแล้วเป็นอย่างเงี้ยกูก็เอาขี้เถ้ายัดปากให้มันตายไปตั้งแต่เล็กๆแล้ว
11: ทองต่อให้ตกกองไฟยังไงมันก็เป็นทองมันยังค่ำไม่มีวันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปได้
12: ก็บทเห็นเยอะแยะเลยว่าโอ้โหยายแลต้องใช้เสียงใช้พลังใช้ทุกอย่างเราอ่านเนื้อเรื่องแล้วเร็วต้องแลกมาเลยเร็วเร็วเร็วขโมยของทุกสิ่งอย่างและเป็นตัวที่มีตลอดจนจบเรามีความรู้สึกโอ้ตัวดีนะตัวดีแต่แรงชอบตรงที่ว่ามันมีแบบมันไม่ปล่อยตัวเองเลยอ่ะหยิบเล็กหยิบนั่นหยิบนี่ทุกอย่างคือตัวนี้ต้องเพลียวไปหมดด่ายนี่จับมินนั่นจับมินนั่นด่ายนี่อุ้มมินนู่นด่ายนี่แต่รักคนเดียวคือรักลำยอง

0: ตลอดระยะเวลากว่า50ปีที่โบตั๋นได้สร้างให้ตัวละครมีชีวิตผ่านปลายปากกาของเธอในวันนี้นักเขียนวัยใกล้70ท่านนี้ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์งานเขียนที่เธอรักและเป็นงานเดียวที่เธอไม่เคยคิดจะหยุดหรือเลิกทำ
1: ก็ยังเขียนนิยายอยู่แต่ว่าไม่มากลงลายปัดขวัญเรือนก็เว้นบ้างเขียนบ้างนิดแต่ก็ยังทำเป็นประจำอะค่ะแต่วันธรรมดายังบริหารสำนักพิมพ์อยู่แต่ว่าดูแลเกี่ยวกับการติดต่อร้านเพจกับโรงพิมพ์ด้วยเพราะว่าสั่งเพจเองทำกระดาษเองสั่งกระดาษเองก็ถึงจะส่งไปให้โรงพิมพ์เขาพิมพ์

0: ปัจจุบันเนี่ยเขียนอยู่เรื่องเดียวความยาวอาจจะสัก30หรือ35ชื่อสุดทางฝันวันฟ้าใสปกติเขียนนิยายวันเสาร์หรือไม่ก็ค่ำๆอาจจะวันอาทิตย์บ้างแล้วจะเขียนเรื่องออกแนวเรียลลิสติกบางเรื่องถึงขั้นมีคนบอกว่าน่ากลัวอย่างเรื่องเหยื่อกับเรื่องโฉดเนี่ยมีหลายคนที่บอกว่าน่ากลัวมากหรือกว่าจะรู้เดียงสานี่ก็ค่อนข้างน่ากลัวแม้แต่ทองเนื้อก้าวนี่ก็ถ้าใครอ่านหนังสือจะรู้ว่ามันไม่ได้สนุกเลยนะเครียดมากหนังสืออะตอนเป็นนิยายลงในวารสารนะไม่เคยคิดเลยว่ามันทำละครแล้วมันจะดังได้อะ
1: ใครแม็กของเรื่องจริงๆมันไปอยู่ที่ธรรมะนะซึ่งเด็กคนหนึ่งเนี่ยได้เห็นการกระทำของแม่นะในขณะเดียวกันพ่อซึ่งเป็นพระเอกเนี่ยเขาก็ไปมีเมียใหม่โอ้นะก็ไม่ใช่ว่าเป็นพระเอกที่เลอเลิศทั้งอะไรที่สุดก็ไม่ใช่นะเพราะนั้นเรื่องมันก็จะไปเน้นอยู่ที่ว่าเด็กคนนี้คิดอย่างไรกับเหตุการณ์ที่อยู่รอบตัวของเขาแล้วมันก็สร้างความงดงามให้กับตัวเอกก็คือตัววันเฉลิม
0: เขาบอกว่านวนิยายนี่ที่เห็นมีเยอะๆ60กว่าเรื่องในไซส์ไลน์นะคะงานจริงๆเนี่ยคือดูแลสำนักพิมพ์ที่ทำหนังสือเด็กเล็กเป็นงานหลักเราก็คิดว่าการที่เราจะสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาให้เป็นคนที่มีความหมายต่อสังคมในอนาคตเนี่ยมันต้องสร้างตั้งแต่เด็กเล็กๆเราทำหนังสือประเภทนี้ก็คิดว่าเรารับใช้สังคมได้พอสมควรแล้วมากกว่านี้เราก็ทำไม่ไหวแล้วสิ่งที่เราทำนี่ก็คิดว่ามันมีความหมายอยู่แล้วในการที่เด็ก3ขวบ5ขวบได้อ่านหนังสือของเราเรียกได้ว่าทั่วประเทศอย่างเงี้ยเราก็พอใจแล้วกับงานของเราตรงนี้

0: จากประสบการณ์และความสำเร็จในอดีตจนถึงปัจจุบันของสุภาสิริสิงห์เจ้าของนามปากกาโบตั๋นที่สร้างสรรค์นวนิยายให้มีชีวิตและสะท้อนชีวิตผู้คนในสังคมในวันนี้เธอได้ให้เกียรติมาบอกเล่าประสบการณ์และแบ่งปันเทคนิควิธีคิดวิธีเขียนและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจในเรื่องของการเขียนณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแห่งนี
1: ้สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากนักเขียนนวนิยายนะคะที่สร้างสรรค์ผลงานให้เราได้อ่านแล้วก็ได้นำไปใช้ค่ะแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับนักเขียนรุ่นหลังหลายๆคนขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณอาสุภาสิริสิงห์เจ้าของนามปากกาโบตั๋นค่ะ
2: สวัสดีค่ะทุกๆคนดิฉันนางสุภาสิริสิงห์นามปากกาโบตั๋นก็มาวันนี้ตามที่ได้รับเชิญมาให้มาคุยกับน้องๆเกี่ยวกับการเขียนใครมีคำถามอะไรก็ถามได้ค่ะโดยว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรบ้างให้ทางผู้ฟังเป็นผู้เริ่มต้นว่าอยากรู้เรื่องอะไรเชิญเลยค่ะ
3: คุณอามีวิธีหาข้อมูลในการเขียนยังไงบ้างครับคุณอา
2: ปกตินักเขียนทุกคนก็จะเริ่มต้นจากการอ่านคือเป็นคนชอบอ่านแล้วเมื่อชอบอ่านก็จะเริ่มอยากเขียนเพื่อเป็นการ ระบายออกถึงความคิดของเราว่าเราคิดอะไรอยากทำอะไรอะไรทำนองนี้ค่ะนี่เวลาเราจะเริ่มต้นเขียนเรื่องเนี่ยเราก็ต้องดูตัวเราเองก่อนด้วยว่าเราอายุเท่าไหร่เรารู้เรื่องอะไรบ้างรอบๆตัวเราเขียนจากเรื่องใกล้ตัวก่อน
4: นักเขียนที่คุณอาชื่นชอบหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณอานี่มีใครบ้างคะ
2: ก็มีหลายท่านนะฮะ9ขวบฉันอ่านหญิงคนชั่วจบแล้วตอนแรกเนี่ยจะอ่านเรื่องแปลก่อนเพราะเขาไม่ให้เอานิยายรักเข้าสมัยก่อนเขาเห็นว่าเป็นเรื่องประโลมโลกไม่ให้เด็กอ่านดิฉันอ่านเรื่องแปลเรื่องแรกๆน่ะของเซอร์เอชไรเดอร์แฮกการ์ดอย่างสมบัติพระสุรีนางพญา 2,000 ปีอะไรพวกนั้นอะแล้วก็ขยับมาอ่านนิยายธรรมะของอาจารย์วสินทร์อินทศักดิ์ของสุชีพบุญญานุภาพค่อนข้างสนุก

0: นะคะเรื่องนี้พระพุทธองค์เสด็จลุ่มน้ำนำมาทานนาทีที่เดี๋ยวนี้เขาให้เด็กอ่านเป็นหนังสือนอกเวลาก็เพลิดเพลินเจริญใจดีแล้วพอโตอีกหน่อยก็เริ่มอ่านอาจารย์คึกฤทธิ์นักเขียนใครดังมาก็อ่านหมดน่ะส่วนของผู้หญิงนี่ดิฉันชอบสีฟ้าแล้วก็คุณกฤษณาอโศกสินอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับแล้วเคยมีนิยายเรื่องไหนที่เขียนมาแล้วมีปัญหาคิดไม่ออกประสบปัญหาหรือว่าเขียนไม่จบอย่างนี้มีบ้างไหมครับ
0: เขียนเสร็จทุกเรื่องอ่ะแต่ว่าถามว่ามีปัญหาไหมมีปกติเราจะวางพล็อตเรื่องไว้ก่อน ว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงคือกว้างๆแล้วก็อาจจะมีโน้ตถึงลักษณะของตัวละครแต่ละตัวแต่ละครอบครัวเหมือนทำ Family Tree อ่ะไม่งั้นเดี๋ยวบางทีหลงใช่ไหมฮะบางทีเราทำงานประจำเยอะทำงานทั้งวันใช่ไหมพอกลับมาเขียนเรื่องวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะลืมตัวละครโดยเฉพาะยิ่งตัวละครประกอบตัวประกอบมันจะลืมได้ง่ายเราต้องจดกระทั่งว่าคนใช้บ้านนี้ชื่ออะไรลูกหลานบ้านนี้ชื่ออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวหลงเคยมีเรื่องบ้านสายดาวอ่ะเดิมมันชื่อเรื่องสุดสายลุงตอนที่เขียนเรื่องนั้นน่ะอีช่วงก่อนที่ลูกบุญธรรมจะทรยศเราต้องวางแผนให้ดีว่าทำไมเขาถึงได้เห็นว่าคนที่เลี้ยงเขามาเนี่ยไม่ดีแล้วเขาพยายามจะทำร้ายจิตใจอะไรทำนองเนี้ยทำไมเขาถึงได้ทำอย่างนั้นมันเป็นเรื่องปกติฮะที่เราจะคิดไม่ออกมันเป็นไปได้บางเรื่องที่เราไม่มีความรู้เราก็ต้องถามคนที่เขารู
2: ้คุณอามีวิธีการเขียนนวนิยายยังไงคะให้คนติดตามอ่านตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องอะค่ะ
0: เวลาเราเขียนเรื่องแต่ละตอนเนี่ยเราต้องพยายามทิ้งท้ายให้คนสนใจที่จะตามตอนต่อไปเหมือนหนังอ่ะเหมือนละครอ่ะพอถึงฉากนี้เราอยากจะรู้ว่าผลที่มันออกมาจะเป็นยังไงต้องพยายามทิ้งไว้ให้ได้ทุกตอนถ้าเราไม่ทิ้งท้ายไว้ให้คนสนใจใคร่รู้ต่อเนี่ยเขาก็ไม่อ่านคนก็ต้องอยากรู้เนี่ยพระเอกเข้าใจผิดนางเอกจะแก้ตัวยังไงแล้วจะแก้ปัญหาได้ยังไงจะมีหลักฐานอะไรที่จะมาแก้ไขปัญหาอะไรอย่างเนี้ยมันก็ต้องทิ้งท้ายไว้ให้พยายามทิ้งให้ได้ทุกบทเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคนเบื่อก็แล้วแต่เราจะทิ้งแบบไหนมันก็แล้วแต่นักเขียนแต่ละคน
3: ค่ะนิยายเรื่องไหนคะที่ใช้ระยะเวลาที่เขียนนานที่สุดแล้วก็ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่คะ
0: ไผ่ต้องลมมั้งเพราะมันยาวมากมันต้อง90กว่าตอนมันลงรายอาทิตย์อ่ะถ้าเราเขียนไปลงไปเนี่ยวารสารอ่ะถ้าอย่างทองเนื้อ9เนี่ยมัน55ตอนมันก็55อาทิตย์ก็ปีกว่าปีเสร็จๆใช่มั้ยแต่ถ้าเดี๋ยวนี้มันเป็นรายปักคือ15วันออกครั้งนึงอย่างขวัญเรือนอย่างเงี้ยแต่ก่อนที่เราจะเอาไปลงอ่ะเราจะพยายามรวบรวมเขียนให้ได้ก่อนสัก10ตอนเพื่อว่าจะได้ไม่คืออะไรไม่ไฟลนก้นอ่ะเผื่อเราคิดอะไรไม่ออกหรือว่าเรามีธุระหรือว่าเจ็บป่วยอะไรเงี้ยมันจะได้มีเวลาพัก
4: อย่างเวลาถ้าเราวางพล็อตเรื่องผูกปมเรื่องค่ะมีบ้างไหมคะที่แบบว่าเรื่องมันจะหลุดจากปมที่เราผูกหรือว่าเลยเพลินเลยเถิดไปจากปมจากพล็อตที่เราวางไว้อ่ะค่ะแล้วมีวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าวกกลับมาในเรื่องเดิมยังไงอะคะ
0: เราวางพล็อตเอาไว้แล้วอะมันก็จะไม่ค่อยหลุดอะแต่มีอยู่เรื่องนึงปลายฝนต้นหนาวมันทำท่าจะหลุดแต่ในที่สุดเราก็แก้ปัญหาของเราได้อะคือมันสลับคู่กับที่ตั้งใจไว้แต่แรกแต่สลับคู่แล้วกลับดีนะเพราะรู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลกว่าก็ตอนนั้นทำละครกับมนชนกเล่นกับสรัญญูอะไรเนี่ยพอสลับคู่แล้วรู้สึกว่ามันต้องเป็นอย่างเงี้ยนางเอกคนนี้มันไม่ควรจะได้กับพระเอกคนนี้หรอกจะอยู่กันรอดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องสลับกับคนน้องขึ้นมาคู่กับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็หลุดไปเลยแหละแต่คนอ่านเขาไม่รู้หรอกว่าเราหลุดแต่เราหลุดโดยเจตนาด้วยคือเขียนไปแล้วมีความรู้สึกว่าตายแล้วว่ะทำไมเราวางให้นางเอกคนนี้ห้าวขนาดนี้แล้วห้าวๆอย่างเงี้ยจะไปคู่กับพี่ชายใหญ่ซึ่งเป็นผู้ดูแลครอบครัวเนี่ยเขาจะทนได้เหรอผู้ชายออกเผด็จการอ่ะแล้วก็ดูแลครอบครัวใหญ่ แก้ปัญหาให้น้องให้คนนู้นคนนี้เยอะแยะไปหมด ขาคงไม่ทนผู้หญิงที่ลุกขึ้นซ่อมรถเองอ่ะก็เลยสลับเอาคนน้องสาวก็ไปแทน
5: คุณอามีวิธีคิดชื่อเรื่องยังไงบ้างครับการตั้งชื่อเรื่องนะครับ
0: บางทีก็เปลี่ยนหลายรอบอยู่นะกว่าจะลงตัวทองเนื้อก้าวนี่ก็เปลี่ยนทั้งหลายรอบแต่บางทีชื่อเรื่องมันก็ผุบขึ้นในหัวสมองโดยบังเอิญอย่างกว่าจะรู้เดียงสาเนี่ยอยู่ๆมันก็นึกขึ้นมาได้โดยที่ไม่ได้มีเรื่องอะนะแล้วเราก็ผูกเรื่องให้มันเข้ากับชื่อเรื่องแต่ว่าเวลาเขียนไปแล้วมันอาจจะมีหลุดอาจจะมีเปลี่ยนแต่ว่าไอ้พล็อตตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันต้องมีคร่าวๆแล้วก็ต้องมีเรียกว่าตัวละครว่ามีใครบ้างบุคลิกเป็นยังไงเราต้องไม่ให้มันพลาดอ
6: ่
0: ะ
6: ในบรรดาผลงานทั้งหมดของคุณอาค่ะคุณอาประทับใจเรื่องไหนมากที่สุดคะเพราะอะไร
0: ความสมหวังของแก้วสั้นนิดเดียวประมาณสัก12 13ตอนเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงที่อยากมีห้องส่วนตัวมันเป็นความต้องการของคนที่ขาดแคลนแล้วตอนหลังแกก็สมหวังนะมีห้องส่วนตัวแล้วแต่ว่าเสียสามีไปเลยเศร้ามากชอบสั้นๆกระชับได้ใจความเป็นเรื่องที่แฟนโบตันมักจะได้อ่านเป็นเรื่องแรกเนื่องจากว่ามันเป็นหนังสือประกอบวิชาการเขียนไทยของเด็กมัธยมภูมิใจด้วยเพราะว่ามีนักเขียนคนที่อยู่ในวงการหนังสือหลายคนบอกว่าอ่านนิยายเล่มแรกในชีวิตคือความสมหวังของแก้วหลายคนเลย
3: ก็ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าติดตามผลงานของคุณอามานานแล้วค่ะแล้วก็เคยได้อ่านหลายๆเรื่องเหมือนกันค่ะก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆสามารถเอาไปใช้เขียนบทของการเรียนแล้วก็สามารถนำไปใช้ปรับใช้ในอนาคตได้ค่ะ
7: ก็อย่างที่คุณอามาพูดเนี่ยก็ถือว่าได้เยอะนะคะเพราะว่าอย่างหนูเนี่ยเรียนภาพยนตร์มันก็จะต้องมีวิชาที่เรียนเกี่ยวกับการเขียนบทอะไรเงี้ยค่ะแล้วซึ่งการเขียนบทเนี้ยก็จะเจอปัญหาที่คุณอาพูดมาทั้งหมดเลยแล้วก็สามารถเอาปัญหาที่คุณอาบอกเนี้ยมาใช้แก้ไขตอนที่เราเรียนหรือว่าเราจบไปทำงานเกี่ยวกับเขียนบทเนี้ยเราก็สามารถเอาข้อคิดที่คุณอาให้มาเนี้ยไปแก้ไขให้ประสบผลสำเร็จที่เราตั้งเอาไว้ค่ะ
8: กว่าครึ่งศตวรรษในวงการนักเขียนผลงานมากมายจากปลายปากกาของโบตั๋นได้สร้างทั้งความบันเทิงและแฝงไปด้วยข้อคิดเตือนสติผู้คนในทุกยุคทุกสมัยเป็นงานเขียนที่ไม่มีวันล้าหลังไม่มีวันตายและจะคงความงามไม่เสื่อมคลายสมดังนามราชินีของดอกไม้โบตั๋น

0: ตอนปลูกผักผลไม้รอบบ้านน่ากินน่าอร่อยสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนช่วงปิดเทอมแบบนี้เรามาหากิจกรรมสนุกสนุกทำกันดีกว่าเราไปปลูกผักรอบๆ บ้านดีไหม
1: ก็ดีเหมือนกันนะไม่โทรจะได้ไปเก็บผักและผลไม้รอบๆ บ้านที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้มากินกันด้วย
0: เรามาชวนเพื่อนๆไปทำกิจกรรมสนุกสนุกกับพวกเราดีกว่าไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มด้วยการปลูกผักกันก่อนเลยดีกว่า
1: ได้เลยเดี๋ยวไม่โทรเตรียมเมล็ดผักไว้ให้นะเอาเป็นผักบุ้งแล้วกันปลูกง่ายดี
0: ดีเลยงั้นแทนไทยขุดหลุมเตรียมดินไว้นะ
2: ปลูกแทนไทยผักบุ้ง
0: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกเลยเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยปลูกผักบุ้ง
0: เจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเยี่ยมมากทุกคน
1: นี่แทนไทยเอาเมล็ดผักบุ้งใส่ลงไปในหลุมแล้วเอาดินกลบได้เลย
0: เท่านี้ก็เรียบร้อย
1: แทนไทยปลูกผักบุ้งแล้วเดี๋ยวไม่โทรช่วยรดน้ำให้นะ
0: ได้เลย
2: ต้นไม้ไม้เธอรดน้ำ
1: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องอีกแล้วเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องหน่อยนะ
2: นายเธอรดน้ำต้นไม
1: ้โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเก่งมากทุกคนนี่ก็ใกล้เวลาอาหารเย็นแล้วแทนไทยเรามาช่วยกันเก็บผักไปให้แม่ทำกับข้าวกันดีกว่า
0: ดีเลยวันนี้แทนไทยอยากกินผัดกะเพราเราเก็บกะเพรากันดีกว่า
2: แทนไทยตะกร้าใส่กะเพราเด็ด
0: เจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกอีกแล้วนะเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยเด็ดกะเพราใส่ตะกร้า
0: โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วสุดยอดมากทุกคนวันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ปลูกผักกันด้วย
1: ไม่โทรก็มีความสุขที่ได้เก็บผักและผลไม้รอบๆบ้านมากินกันและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยให้เจ้านกขุนทองหัดพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
0: แทนไทยกับไม่โทรจึงมีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดล Kids ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและสอนเมนูการทำอาหารเพื่อสุขภาพยังไงมาติดตามรับชมกันนะคะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.สิทธิชัยขุนทองแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงการดูแลปัญหาสุขภาพทางช่องปากของผู้สูงอายุกันถ้าพูดถึงฟันผุเนี่ยคือเด็กๆยังไงก็ทุกวัยมีโอกาสที่จะเกิดฟันผุได้อยู่แล้วถ้ารักษาแล้วก็ดูแลฟันไม่ดีถูกต้องไหมคะแต่ว่าในผู้สูงอายุเนี่ยโรคฟันผุเนี่ยก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นใช่ไหมคะ
1: พออายุมากขึ้นเนี่ยนะฮะเหงือกร่นนะฮะก็จะเห็นตัวรากฟันรากฟันเนี่ยก็คือก็จะโดนอาหารอีกคราวนี้ก็จะผุที่ทั้งตัวฟันและรากฟัน
0: ค่ะ
1: อันนี้คือเพราะฉะนั้นวัยรุ่นเนี่ยจะผุที่ตัวฟัน
0: แต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะผุไปถึงรากฟันด้วย
1: รากฟันรากฟันอันนี้ซึ่งก็ทำให้เกิดการรักษายากมากเพราะว่าวัสดุอุดฟันเนี่ยอุดที่ตัวฟันได้ดีรากฟันไม่ค่อยดีแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุก็มักจะแปรงฟันผิดวิธีแล้วก็มักจะแปรงรุนแรงแล้วอุดไปก็จะมีปัญหามากแล้วก็ที่ตามมาที่ชัดเจนคือเมื่อเหงือกร่นรากฟันโผล่เนี่ยฮะคอฟันสึกเนี่ยก็จะเกิดการเสียวฟันซึ่งเห็นมาในทีวีพยายามโฆษณายาที่ฟันป้องก
0: ัน
1: เสียวฟันทานไอศครีมไม่ได้อะไรแบบนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดกับผู้สูงอายุเนี่ยมากกว่าวัยรุ่นมากกว่าเด็กจะไม่มีฟันร่นนะ
0: คร
1: ับแต่ว่าวัยรุ่นก็ไม่ค่อยแต่ผู้สูงอายุนี่มีมากสูงเพราะว่าฟันเนี่ยสึกเนื่องจากการแปรงฟันที่ผิดวิธี
0: ทีนี้มาพูดถึงปัญหาที่เกิดจากช่องปากในผู้สูงอายุเนี่ยมันมีต้องเรียกว่าเป็นโรคอะเนาะมีอะไรบ้างอะคะ
1: คือจริงๆมันสัมพันธ์กันนะฮ
0: ะ
1: โรคในช่องปากกับโรคทั่วไปเพราะคนบอกว่าปากคือประตูสุขภาพ
0: ค่ะ
1: นะยกอย่างเช่นว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าสุขภาพช่องปากไม่ดีฟันไม่ดีเนี่ยจะทานอาหารได้ไม่ดีใช่ไหมเราแม้กระทั่งว่าคนสูงอายุเนี่ยไม่ต้องการโปรตีนสูงเท่ากับตอนที่เป็นวัยทำงานนะฮ
0: ะ
1: แต่ก็ต้องการโปรตีนเนี่ยไปซ่อมแซมมาซ่อมแซมร่างกายซึ่งตรงกันข้ามว่าถ้าเขาเกิดว่าฟันเขาเกิดฟันผุเนี่ยเคี้ยวอาหารไม่ได
0: ้
1: ฟันโยกนะฮะเขาก็จะทานอาหารได้ไม่ดีก็จะเลือกทานอาหารที่พูดง่ายคือมันไม่ต้องเคี้ยวอะไรฮะส
0: ่
1: วนไปเป็นพวกแป้งน้ำตาลซึ่งก็ทำไม่ได้ขาดโปรตีนน้อยนะอันนี้ก็เป็นปัญหาก็จะเป็นวงจรเลยครับว่าเพราะว่าเขาฟันไม่ดีก็มีปัญหาสุขภาพทั่วไปไม่ดีเพราะว่าภูมิต้านทานก็จะน้อยลงน
0: ี่
1: เป็นประเด็นที่เราจะพบบ่อย
0: เป็นความสัมพันธ
1: ์คราวนี้ถ้าเกิดว่าแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เราจะเจอเป็นธรรมชาติเนี่ยนะฮะก็คือว่าคนที่สูงอายุเนี่ยบางทีก็จะมีโรคอื่นเนี่ยประกอบด้วยแล้วโรคบางโรคเนี่ยก็จะมีผลกับสุขภาพช่องปากเช่นยกตัวอย่างเช่นเป็นโรคภูมิแพ้นะฮะต้องทานยาที่รักษาภูมิแพ้เป็นโรคความดันต้องทานยาสองความดันโรคเหล่านี้นะฮะบางทีเนี่ยยาที่รักษาเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: มันไปมีผลข้างเคียงก็คือว่ามันไปหยุดยั้งการทำงานของต่อมน้ำลายทำให้ต่อมน้ำลายเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มที
0: ่
1: ก็คือทำไมถึงจะเกี่ยวข้องไงพอน้ำลายทำงานต่อมน้ำลายทำงานไม่เต็มที่เนี่ยน้ำลายก็จะหลั่งออกมาในช่องปากเนี่ยน้อยลงปกติเราจะสังเกตว่าเวลาเราทานอาหารเนี่ยฮะเราจะทานอาหารได้อร่อยเนี่ยเพราะว่ามีน้ำลายน้ำลายจะทำให้อาหารเป็นก้อนแล้วก็ปากเราชุ่มชื้นถ้าเราปากแห้งเนี่ยนะฮะเราจะทานอาหารไม่อร่อยเลยเพราะงั้นเนี่ยคนพิสูจน์อายุเนี่ยพอมีปัญหาเรื่องน้ำลายเนี่ยเขาจะทานอาหารไม่อร่อยถูกไหมฮะแล้วก็จะไม่ค่อยอยากทานอาหารอันนี้เป็นประเด็นนะแล้วก็สิ่งที่พบก็คือว่าบางทีไอ้อะไรฮะเนื้อเยื่อช่องปากเนี่ยนะฮะมันก็จะแห้งก็จะเกิดการปวดแสบปวดร้อนบ้างเพราะงั้นเนี่ยน้ำในปากเนี่ยมันจะน้ำลายถ้าเป็นการชุ่มชื้นพอระคายความชุ่มชื้นเนี่ยการกินอาหารก็จะไม่นั่นอันนี้เป็นปกตินะฮะเป็นปกติที่ว่าคนมีอายุสูงอายุเนี่ยน้ำลายจะหลั่งน้อยแต่ว่าไม่มีผลเท่ากับว่าผลข้างเคียงจากการที่เขาได้รับยาเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะมีวิธีการดูแลเขาเช่นให้คนไข้เนี่ยจิบน้ำบ่อยขึ้นนะครับบ่อยขึ้นทานน้ำบ่อยขึ้น รือถ้ารุนแรงเนี่ยเราก็จะมีน้ำลายเทียมน้ำลายเทียมทำลายเทียมให้เขาเนี่ยแบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหรืออย่างกรณีถ้าเกิดที่อันตรายมากคือผู้สูงอายุแล้วเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งช่องปากต้องฉายแสงฉายแสงเนี่ยบริเวณใบหน้าเนี่ยก็จะเตือนถึงแม้จะมีเขาเรียกว่าอะไรชิวอ่ะคือที่ป้องกันต่อมน้ำลายแล้วก็ตามแต่ว่าผลกระทบจากรังสีเนี่ยมันหรือว่าการใช้เคมีบำบัดเนี่ยจะทำให้ต่อมน้ำลายทำงานได้น้อยลงนะแล้วก็จะเกิดการอักเสบแต่มันจะคืนกลับนะฮะมันจะคืนกลับแต่ช่วงที่ฉายรังสีอ่ะมันจะลดลงเพราะฉะนั้นช่วงนั้นอ่ะทันตแพทย์ต้องดูแลพวกนี้อย่างดีว่าน้ำลายเขาจะแห้งแล้วก็มีเชื้อแบคทีเรียเพิ่มขึ้นภูมิต้านทานจะน้อยลงโอกาสเกิดโรคในช่องปากเนี่ยก็จะสูงขึ้นอ
0: ัน
1: นี้ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษ
0: มะเร็งในช่องปากไม่ค่อยได้ยินเลยคนไทยเป็นกันมากไหมคะโรคนี
1: ้มะเร็งในช่องปากคนไทยเป็นพอๆกับต่างประเทศฮะก็ในท็อป10ใน10มะเร็งที่เป็นนะฮะทั่วโลกเนี่ยฮะรวมทั้งคนไทยด้วยเนี่ยมะเร็งช่องปากเนี่ยอยู่อันดับ5อันดับ6
0: ถือว่าเป็นอันดับต้นๆอยู่เหมือนกัน
1: เพราะว่าปัจจัยเสี่ยงเป็นผู้ชายเป็นเยอ
0: ะ
1: ปัจจัยเสี่ยงคือกินเหล้าสูบบุหรี่
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงสูงเพราะงั้นก็ถ้าคนกินเหล้าก็สูงสูบบุหรี่ก็สูงถ้า2อย่างนี้2เด้งเพราะงั้นก็จะ 75% เนี่ยกินเหล้าสูบบุหรี่จะทำให้เกิดมะเร็งช่องปากซึ่งเป็นหมดนะฮะเมืองนอกก็เป็นหมดปัญหาเมืองไทยยังรุนแรงอยู่มะเร็งช่องปาก
0: เหรอคะ
1: แล้วพบในผู้สูงอายุเยอ
0: ะ
1: เพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยประมาณ 5-60 เนี่ยโอกาสจะเกิดเป็นมะเร็งได้หลายอย่างนะ
0: ครับ
1: มะเร็งช่องปากก็เช่นเดียวกันจะถึงกันก็จะเกิดได้สูง
0: โอกาสที่พบก็จะสูงข
1: ึ้
0: น
1: สูงฮะสูงแล้วก็มะเร็งช่องปากเป็นปัญหาของประเทศเพราะว่าปกติเนี่ยคนไข้จะดูแลตัวเองลำบากถ้าเป็นมะเร็งที่อื่นนะฮะอย่างเช่นมะเร็งเต้านมมันก็จะมีการสอนใช่ไหมฮะในการคลำเต้านมแต่ว่ามะเร็งช่องปากเนี่ยที่มันเป็นเนี่ยมันอย่างคนเช่นสูงอายุนะฮะกินเหล้าสูบบุหรี่เนี่ยเราจะพบว่าเป็นมากคือที่ใต้ลิ้นซึ่งดูยากมากเพราะคนไข้เนี่ยไม่ได้กระดกลิ้นดูนะฮ
0: ะ
1: เวลาหมอดูเนี่ยต้องจับลิ้นออกมาแล้วดูตรงขนลิ้นแต่นั้นเป็นจะเป็นบ่อยๆมากหรือไม่ก็ตรงเป็นที่พื้นของปากน
0: ะ
1: ตรงที่เลยจากขนลิ้นมาเนี่ยคนไข้จะรู้สึกเป็นมะเร็งช่องปากต่อเมื่อคนไข้รู้สึกว่ากินอาหารไม่ได้มาคือก้อนโตแล้วคนไข้รู้สึกจะเจ็บที่ปกติแรกๆไม่เจ็บเพราะงั้นเวลาปกติเนี่ยมาก็จะรุนแรงแล้วก็บางทีเป็นมะเร็งช่องปากหาใครหาแพทย์ที่ทันตแพทย์ไม่รู
0: ้แต
1: ่ว่าทันตแพทย์ก็ดูฟันดูเหงือกบางทีลืมดูหมอก็บางทีก็ไม่ได้ดูใช่ไหมเวลาดูโรคไข้หวัดอย่างเงี้ยเพราะงั้นมะเร็งช่องปากเนี่ยอัตรารอด5ปีเนี่ยยังสูงยังน้อยโทษทีเพราะว่ามันมาคนไข้มาเนี่ยมาในช่วงระยะที่มันรุนแรงแล้ว
0: ค่ะคือตอนที่มีอาการ
1: มีต้นนั่นคือปัญหาจริงรักษาไม่ยากแต่ว่ามา
0: ระยะปลาย
1: ซึ่งก็เป็นปัญหาของคนสูงอายุนะฮะมะเร็งช่องปากเนี่ยอัตราก็ที่ผมเรียนให้ฟังคือว่าอันดับ5อันดับ6นะของมะเร็งทั้งหมดในทั่วโลกในประเทศไทย
0: แล้วสูงอยู่นอกเหนือจากมะเร็งโรคที่ไม่ต้องแจ็คพอตใหญ่ถึงขนาดมะเร็งเนี่ยผู้สูงอายุมีโอกาสเป็นเกี่ยวกับช่องปากเนี่ยทำให้เกิดโรคอะไรได้บ้าง
1: ก
0: ็
1: ที่ตามมาเลยนะฮะก็คือโรคปริทันอักเสบบางทีคนไข้อาจจะไม่รู้สึกว่าเอ๊ะนี่โรคเรียกว่าอะไร
0: ค่ะไม่เคย
1: โรคปริทันเนี่ยนะฮะโดยทั่วไปเนี่ยคือฟันเนี่ยมันจะอยู่ในจะไม่ใช่ไทรอยด์อยู่ฟันจะอยู่ในมีเหงือกล้อมรอบ
0: ค่ะ
1: มีกระดูกล้อมรอบมีผนังมีเนื้อเยื่อล้อมรอบ
0: ค่ะ
1: เนื้อเยื่อทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าปริทันเพราะว่าถ้าเราภาษาไทยจะตั้งชื่อดีปริแปลว่ารอบรอบ
0: ค่ะ
1: ปริทันเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยโรคปริทันเนี่ยคือว่าโรคที่เกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่รอบฟันเช่นอันที่เราจะพบมากเช่นอยู่ดีเลือดออกตามไรฟันอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเหงือกอักเสบเพราะเหงือกคนปกติจะไม่มีเลือดออกเพราะไม่มีการเสพเลือดออกนี่เลือดออกตามไรฟันใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นได้ในวัยรุ่นก็เป็นโรคเหงือกอักเสบแต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะเป็นโรคเหงือกอักเสบแล้วก็ไม่รักษาเนี่ยรุนแรงเนี่ยมันก็จะลุกลามไปกลายเป็นโรคปริทันอักเสบหมายถึงว่าจากเหงือกเนี่ยฮะก็จะไปทำที่กระดูกแล้วกระดูกก็จะถูกละลายแล้วก็ทำให้เกิดฟันโยกซึ่งบางทีคนไม่เข้าใจว่าทำไมฟันมันยาวขึ้น
0: ความ
1: จริงฟันไม่ได้ยาวขึ้นฮะเหงือกมันลดลงแล้วก็เลยดูตัวฟันยาวแล้วฟันจะเห็นว่าโยกเพราะงั้นเนี่ยโรคเนี้ยเป็นโรคที่ผู้สูงอายุเนี่ยเจออันดับต้นๆทั่วโลกนะฮ
0: ะ
1: จะเจอผู้สูงอายุเนี่ยนะซึ่งก็เป็นรุนแรงแล้วแต่วัยแล้วแต่นั้นอันนี้ก็เป็นที่พบอันนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้เป็นโรคที่เจอบ่อยโรคที่สองที่ผมเรียนแล้วคือว่าฟันผุที่รากฟันรากฟ
0: ัน
1: นี่นะรากฟ
0: ัน
1: น
0: ี่
1: นะ โรคที่3เนี่ยที่เจอบ่อยเนี่ยก็คือว่าโรคที่เกี่ยวกับเขานอนกัดฟัน
0: ค่ะ
1: ฟันเนี่ยจะสึกนะฟันจะสึกเนี่ยฟันจะสั้นลงกว่าเดิมฟันสั้นลงกว่าเดิมเนี่ยจะมีปัญหาคือว่าหน้าฟันหน้ารูปหน้าจะสวยน้อยลงเพราะหน้าจะสั้นถูกไหมรูปจะเพราะว่าฟันเนี่ยมันเป็นตัวสบกันพอฟันมันสั้นลงเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้รูปหน้าเนี่ยสั้นแล้วก็การเคี้ยวอาหารก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าฟันสั้นลงเนี่ยมันโฟกัสไม่ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้ที่สั้นลงเนี่ยพอดีคุณพ่อนอนกัดฟันทุกคืนเลยคือการที่กัดฟันเนี่ยคือมันเหมือนการเสียดสีกันกระทบกันอย่างนี้
1: บดตลอด
0: ทำให้ฟันมันสั้นลง
1: ฮะมันบดเพราะตรงเฉพาะด้านบดเคี้ยวเนี่ยสั้นมากนะฮะ
0: อันนี้
1: จะบดตลอดเลยเหมือนเราบดหินนะฮะบดทุกวันนะฮ
0: ะ
1: เสียมันบดทุกวันเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ต้องไปอันนี้เป็นเยอะมากในผู้สูงอายุ
0: ค่ะ
1: นะผู้สูงเพราะว่ามันจะเป็นที่เกิดขึ้นนะฮะคือบดฟันนอนกรนเพราะว่ากล้ามเนื้อหย่อน
0: ค่ะ
1: นะครับอันนี้ก็จะเจอบ่อยหรือว่าฟันกร่อนนี่เกิดจากเราทานอาหารที่มีความเป็นกรดอันนี้ก็ฟันก็จะกร่อนนะฮะ
0: อ
1: ันนี้ก็จะแต่ว่าที่เจอบ่อยมากคือบริเวณคอฟันสึก
0: คอฟันคือส่วนไหน
1: คือคอฟันคือสมมติฟันเนี่ยนะฮะมันอยู่บนเหงือกใช่ไหมฮ
0: ะ
1: ตรงที่ติดเหงือกเนี่ยฮะเราเรียกคอฟันส่วนคอฟันตรงนั้นเนี่ยเวลาเรานึกเนี่ยนะฮะท่านพิธีกรคงนึกออกว่าเวลาแปรงฟันเนี่ยปกติเนี่ยเราจะแปรงฟันเนี่ยตามซี่ฟันลายฟันแต่ว่าถ้าเคยคนแปรงผิดเนี่ยนะฮะจะแปรงขวางเหมือนกับว่าเราแค่เขาว่าเดี๋ยววันนี้เป็นฟันวันนี้ต้องแปรงตามซี่ฟันถ้าเราแปรงขวางเนี่ยเหมือนเราไปเลื่อยฟันเพราะงั้นเนี่ยตรงบริเวณที่ปกติเนี่ยฟันปกติเนี่ยจะมีเหงือกคลุมอยู
0: ่
1: แต่พอผู้สูงอายุเนี่ยเหงือกร่นลงไปก็จะเจอรากฟันจากคอฟันครับเพราะงั้นเวลาแปรงฟันตรงนั้นอ่อนแอว่ะตรงตัวฟันมันก็จะไอผิวด้านนอกจะหลุดลอกไปง่ายคราวนี้ฟันเนี่ยมันไม่ได้เป็นของที่มีชีวิตนะฮ
0: ะ
1: ด้านในเนี่ยมันจะประกอบด้วยอะไรฮะเส้นเลือดเส้นประสาทเพราะงั้นก็จะมีพอบางๆเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นให้เกิดการเสียวฟันอันนี้ก็เป็นปัญหาของผู้สูงอายุมากวิธีกรรมก็คือว่าวิธีทำก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าต้องหลีกเลี่ยงใช้แปรงสีฟันที่ทำถูกวิธีอันที่สองก็คือว่าให้ทันตแพทย์เนี่ยทำการบูรณะฟันที่มันสึกไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพบอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผู้สูงอายุบางคนเนี่ยก็จะต้องใช้ฟันเทียมชาวบ้านเรียกฟันปลอมนะจริ งๆเรียกฟันเทียมมันขาเทียมการมีฟันเทียมเนี่ยก็คือว่าฟันเทียมมีหลายแบบนะฮะแบบที่มีปัญหามากกับผู้สูงอายุเนี่ยคือฟันเทียมที่ถอดเข้าถอดออกนะฮะหรือว่าถอดทั้งหมดเพราะสูงอายุเสียไปเนี่ยปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้ผู้ใส่ฟันเทียมเนี่ยเหมือนเราใส่รองเท้านะฮะเราไม่ใส่ทั้งวันเราก็ต้องพักหมายถึงว่าตอนคืนเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็จะให้ถอดพัก
0: ค
1: ราวนี้บางคนก็บอกเพื่อความสวยงามมันไม่อยากถอด
0: ก็
1: คือว่าต้องถอดพักบ้างเพราะว่าให้ร่างกายมันนะเนื้อเยื่อมันได้ไปพักผ่อนนะครับอันที่สองคือถ้าทำความสะอาดไม่ดีไม่ถูกต้องมีน้ำยาเนี่ยฟันปลอมนั้นก็หรือฟันเทียมนั้นก็จะมีการติดเชื้อ
0: ค่ะ
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือติดเชื้อราซึ่งนี่เรียกคานิด้าอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะเจอบ่อยมากว่าฟันสกปรกแล้วก็ติดเชื้อแล้วก็ทำให้เพดานปากเนี่ยติ ดเชื้อหมดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเจอครับเพราะงั้นวิธีนี้แนะนำเนี่ยเราก็แนะนำให้คนไข้เนี่ยใส่ฟันเทียมให้ถูกวิธีนะฮะไปหาหมอฟันบ่อยๆว่ามันดีไม่ดีมันฟิตไหมมันเหมาะสมไหมมันเป็นแผลเปล่าแล้วก็สะอาดไหมอะไรต่างเหล่านี้อันนี้เราจะเจอบ่อยจะเจอบ่อยเป็นผู้สูงอายุ
0: ถือว่าช่องปากเนี่ยทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับฟันแล้วก็ช่องปากได้หลายโรคเลยทีเดียวนะคะ
1: อ
0: ัน
1: แรกที่เราจะพูดต่อไปคืออันแรกคือจะเกิดกลิ่นปากกลิ่นปากคนก็ไม่อยากค
0: ุ
1: ยมันในทีวีไหมที่มันพูดมันยังโรคทันตแพทย์ก็จะเป็นผู้ดูแลประตูสุขภาพอันแรกเลยเคี้ยวอาหารไม่ดีคนไข้ก็จะหงุดหงิดใช่ไหมสุขภาพก็ไม่ดีกลิ่นปากไม่ดีเข้าสังคมไม่ได
0: ้
1: ปวดฟันหรือว่าวันนี้ไม่ไปทำงานคุณภาพชีวิตก็เสียหมด
0: อ
1: ันนี้เป็นสิ่งที่มันเป็นโรคที
0: ่
1: บางอย่างไม่ตายแต่ว่ามันมีกระทบกับคุณภาพชีวิตยกเว้นมะเร็งนะฮ
0: ะ
1: มะเร็งนี่มะเร็งถ้ารักษาไม่ทันท่วงทีก็จะอันตรายถึงชีวิต
0: ทีนี้ถ้าเราจะไม่อยากที่จะต้องพบกับโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับฟันแล้วก็ช่องปากโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องมีวิธีดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพของช่องปากเป็นยังไงคะ
1: สุขภาพช่องปากเนี่ยอันที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะฮะก็คือการกำจัดหรือลดการเกิดคราบจุลินทรีย์ในปากซึ่งเราจะรู้กันว่า คราบจุลินทรีย์หรือบางคนเนี่ยเรียกทันสมัยมากเรียกไบโอฟิล์ม
0: ค่ะ
1: ก็คือว่าคราบจุลินทรีย์เนี่ยจะมีผลเกิดโรค2โรคใหญ่ในปาก
0: ค่ะ
1: โรคฟันผุนะครับกับโรคปริทันนะฮะโรคปริทันหมายว่าคราบจุลินทรีย์มีผลกับเนื้อเยื่อปริทันหมดแต่ว่าถ้าโรคฟันผุขึ้นมีเฉพาะตัวฟันเพราะงั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือว่า1เราจะต้องแปรงฟันให้ถูกวิธีนะฮะการแปรงฟันก็ใช้มือได้เกิดว่าถ้าผู้สูงอายุเนี่ยไม่สามารถแปรงฟันด้วยมือเนี่ยก็ใช้แปรงไฟฟ้า
0: ค่ะ
1: นะหรือถ้าเกิดว่าทำได้ไม่ดีเนี่ยเราจะให้ใช้น้ำยาบ้วนปาก
0: ค่ะ
1: ที่สามารถกำจัดแบคทีเรียได้นะฮ
0: ะ
1: ซึ่งอันนี้ทันตแพทย์จะเป็นคนบอกนะใช้ระยะหนึ่งเพื่อลดจำนวนแบคทีเรียอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะป้องกันได้ดีนะฮะอันนี้อันที่สองเนี่ยถ้าท่านใส่ฟันเทียมท่านต้องหมั่นดูแลสุขภาพนะของท่านในต้องปากท่านต้องมาดูแลความสะอาดท่านต้องไปให้พบทันตแพทย์ไปเช็คว่าฟันเทียมท่านเนี่ยยังอยู่สภาพที่ใช้งานได้หรือเปล่าอะไรต่างๆนี่เป็นต้นถ้ายิ่งใส่ฟันเทียมเนี่ยต้องดูแลสุขภาพช่องปากมากเพราะว่าฟันเทียมจะไม่กระจัดคราบจุลินทรีย์ได้ยากกว่าที่ฟันนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพบกันนะหรืออันที่3เนี่ยก็คือว่าที่เรามักจะเจอคือว่าการแปรงฟันถูกวิธีไม่งั้นท่านก็จะเกิดแต่มาที่ผมเล่าให้ฟังว่า
0: ค
1: อฟันสึกเสียวฟันอันสุดท้ายเลยที่ไม่ค่อยได้ดูเนี่ยนะฮะท่านต้องหมั่นสำรวจคืออ้าปากกระดกลิ้นนะฮะดูใต้ลิ้นของท่านว่าท่านมีขอบมีรอยฝ้าขาวไหมมีอะไรฮะรอยแผลแล้วไม่หายแผลปกติเนี่ยมันควรจะหายในทิศหนึ่งถ้าท่านไม่หายเรื้อรังเนี่ยนะฮะท่านควรจะไปหาทันตแพทย์หรือแพทย์ดูว่าท่านมีโอกาสจะเป็นรอยโรคก่อนมะเร็งหรือหลอดมะเร็งอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะทำ
0: ค่ะหลายๆคนในปัจจุบันนี้อาจที่จะลืมใส่ใจในสุขภาพฟันที่ดีของคุณว่าอย่างเช่นการแปรงฟันที่ดีนะคะจะต้องแปรงยังไงก็ฟังแล้วบางทีทำอยู่ไม่กี่วัน2วันก็ไปแปรงแบบผิดวิธีอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะว่าการที่เราจะต้องใส่ใจในสุขภาพฟันเนี่ยมันมีความสำคัญขนาดไหนคะ
1: คืออย่างที่ผมเรียนให้ทราบคือฟันเนี่ยมันเป็นหลายอย่างนะฮะมันเป็นเรื่องของสุขภาพบุคลิกความสวยงามนะฮะเพราะงั้นเนี่ยอันแรกคือท่านต้องแปรงฟันให้ถูกวิธีแล้วแปรงฟันที่ดีเนี่ยก็ต้องแปรงฟันด้วยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์นะ
0: ค่ะ
1: เพราะจะป้องกันฟันผุแล้วก็จัดการคราบจุลินทรีย์แล้วต้องแปรงเนี่ยทั่วในปากอย่างน้อย2นาทีฮะปกติคนเนี่ยแปรงไม่ถึง2นาทีโดยเฉลี่ยแล้วคนแปรงประมาณนาทีนึง
0: ค่ะ
1: นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ท่านก็หมั่นไปดูแลช่องปากท่านแล้วก็ไปพบทันตแพทย์ทุกๆ6เดือนนะฮะซึ่งทันตแพทย์ก็ยินดีทำผมคิดว่าไม่มีคลินิกไหนคิดค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลไหนค่าใช้จ่ายท่านไปตรวจเนี่ยท่านก็จะมีความสุขว่าท่านมั่นใจนะครับสุขภาพของท่านดีจะได้ไม่กลัวหมอฟัน
0: ฮะไปก็เพื่อยิ้มที่สดใสในทุกวันนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องหมั่นดูแลรักษาสุขภาพนะคะในช่องปากของคุณผู้ชมนะคะเพื่อที่จะให้ยิ้มของคุณสวยในทุกวันแล้วก็ไม่เกิดโรคต่างๆในช่องปากขึ้นด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.สิทธิชัยขุนทองแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อลดอาการบวมบริเวณแขนและมือกันค่ะในผู้ป่วยบางรายนะคะหรือผู้สูงอายุที่มีการไหลเวียนของเลือดหรือว่าน้ำเหลืองผิดปกติค่ะอาจจะทำให้มีอาการบวมของแขนแล้วก็มือได้ค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็คือหมอนลักษณะสูง 2-3 ใบนะคะเริ่มต้นจากท่านอนหงายนะคะนอนหงายตัวตรงนะคะใช้หมอนนะคะ2ใบวางรองที่แขนข้างที่บวมนะคะเพื่อยกให้สูงขึ้นกว่าระดับหัวใจแบบนี้ค่ะจากนั้นให้เรากำแบมือในลักษณะนี้ด้วยความเร็วนะคะทำประมาณ 50-100 ครั้งค่ะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเลยนะคะกำแบแบบนี้นะคะเพื่อช่วยการไหลเวียนของเลือดหรือว่าน้ำเหลืองให้เพิ่มขึ้นและไหลกลับเข้าสู่จุดเริ่มต้นกำแบในลักษณะนี้นะคะ ถ้าท่านใดมีอาการบวมที่บริเวณมือทั้งสองข้างเราก็สามารถทำสองข้างไปพร้อมกันได้เลยนะคะวันหนึ่งเราจะทำประมาณ 50-100 ครั้งค่ะทำได้วันละหลายๆรอบนะคะ

0: สำหรับการออกกำลังกายวิธีนี้นะคะจะต้องทำด้วยความเร็วค่ะเราจะทำวันหนึ่งประมาณ 50-100 ครั้งนะคะทำได้วันละหลายๆรอบค่ะเพื่อลดอาการบวมของแขนและข้อมือค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะก็คือเป็นเมนูข้าวต้มปลาทูน่าเรามา

นี้เราก็จะเริ่มจากการใช้น้ำซุปนะคะน้ำซุปเราก็ใช้3ถ้วยนะคะน้ำซุปนี่เวลาเราเตรียมเราสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้ประมาณ3วันนะคะอย่างเช่นน้ำซุปต้มกระดูกหรือน้ำซุปต้มกระดูกไก่กระดูกหมูเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ได้นะคะสังเกตดูว่าน้ำซุปจะค่อนข้างใสนะคะว่าเทคนิคในการทำน้ำซุปเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะคะต้องระวังเรื่องของการใช้ไฟถ้าเกิดใช้ไฟอ่อนไปเนี่ยน้ำซุปเราก็อาจจะขุ่นนะคะเพราะนั้นวันนี้เราจะใช้เป็นน้ำซุปที่ตอนแรกก็ใช้ไฟแรงก่อนนะพอมันเดือดเสร็จแล้วเราก็ใช้ไฟหลีลงนะเราใส่น้ำซุปเสร็จแล้วก็ตามด้วยข้าวเราก็เริ่มจากการใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ใส่ลงไปก่อนก็ตามด้วยข้าวสารนะคะข้าวสารคนให้เข้ากันเราก็จะใช้วิธีการต้มแบบนี้นะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะปล่อยให้เขาสุกสักพักหนึ่งนะคะค่ะหลังจากที่เราต้มไว้ประมาณ 15-20 นาทีแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะของข้าวที่ค่อนข้างจะข้นขึ้นนะคะสังเกตดูข้าวจะข้นขึ้นนะคะเพราะว่าข้าวเราใช้ข้าวใหม่นะคะพอเดือดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเติมผักนะคะใส่แครอทลงไปแล้วก็ใส่ฟักทองนะคะอันนี้เราอาจจะใส่ผักอะไรก็ได้นะคะที่มีวิตามินมีคุณค่าทางโภชนาการนะคะนะคะสังเกตดูข้าวข้าวจะเริ่มสุกบานแล้วก็ผักเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะอันนี้เราก็ใส่ปลาทูน่าลงไปนะคะปลาทูน่าเนี่ยเวลาซื้อมันจะมีที่เป็นที่เขายีเป็นเนื้อละเอียดสำหรับทำแซนด์วิชแล้วนะคะให้เราซื้อเป็นที่เป็นก้อนๆ อยู่นะคะพอเวลาเราใส่อาหารทานทำเป็นข้าวต้มมันจะได้ไม่เละนะคะเราก็ปรุงรสนะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าเราปรุงรสเนี่ยเราไม่ต้องใช้น้ำตาลหรือใช้น้ำปลาอะไรเลยนะคะเราก็ใช้แค่ซีอิ๊วขาวอย่างเดียวนะคะถ้าใครต้องการที่จะให้เมนูนี้เป็นเมนูที่โลโซเดียมเราก็ใช้ซีอิ๊วขาวที่โลโซเดียมก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้เขาก็มีขายตามท้องตลาดแล้วนะเราจะใส่ไปสัก2-3 ช้อนนะคะถ้าไม่ต้องไปใส่เค็มแต่ต้นนะเพราะว่าถ้าเกิดไปเสิร์ฟที่โต๊ะเนี่ยชอบทานอยากให้รสเข้มข้นกว่านี้นิดนึงเราก็อาจจะวางซีอิ๊วขาวไว้ที่โต๊ะให้เขาทานก็ได้นะคะเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าใช้ได้แล้วนะคะพอดูลักษณะของข้าวมันเริ่มข้นแล้วก็ผักสุกแล้วนะคะเราก็ปิดไฟนะจะได้ลักษณะของข้าวแบบนี้นะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเสิร์ฟยังไงให้ดูน่าทานนะคะก็เริ่มจากเราเอาใส่ชามที่เป็นลักษณะชามของข้าวต้มนะคะก็คือต้องเป็นชามที่สามารถที่จะใส่ปริมาณของน้ำได้ด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เขาจะนิยมเป็นชามซุปที่กลมๆแล้วก็ตื้นๆหน่อยนะคะจะเป็นลักษณะนั้นอย่างนั้นเนี่ยมันจะใส่ปริมาณข้าวได้น้อยไปนะคะอันนั้นเหมาะสำหรับเสิร์ฟข้าวที่เป็นเสิร์ฟซุปที่มันมีเนื้อแล้วก็มีน้ำซุปนะคะแต่ตัวนี้เราจะต้องการให้ทานเนื้อข้าวด้วยนะคะแล้วก็จะเสิร์ฟในชามที่ลึกนิดนึงเดี๋ยวเราจะตกแต่งเพิ่มนิดนึงนะคะให้ดูน่าทานขึ้นแล้วเราก็ใช้ขึ้นช่ายนะคะ

0: เพิ่มขึ้นช่ายแล้วก็ผักกีดต้นหอมเพิ่มไปนิดนึงนะคะแล้วก็ซอยเพิ่มตกแต่งด้วยนี้แล้วก็กระเทียมเจียวนิดนึงนะคะกระเทียมเจียวเนี่ยเราก็มีวิธีการเตรียมกระเทียมเจียวเหมือนกันนะคะก็คือเราอาจจะใช้กระเทียมปอกเปลือกนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปพร้อมกระเทียมในกระทะเลยแล้วก็ค่อยๆตั้งไฟไปเรื่อยๆนะคนจนกระทั่งกระเทียมมันเริ่มสุกแล้วพอมันเริ่มออกเป็นสีเหลืองๆทองๆเนี่ยให้รีบเอาออกจากเตาเลยนะคะหรือไม่ตักกระเทียมขึ้นมาเลยเพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้ในน้ํามันไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะทำให้กระเทียมไหม้นะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการโดยการใส่ไข่ลวกลงไป1ฟองนะคะข้าวต้มปลาทูน่าจานนี้ก็จะมีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างสูงนะคะโดยเราจะได้สารต้านอนุมูลอิสระจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ซึ่งจะเป็นตัวช่วยชะลอความแก่นะคะช่วยทำให้เราเนี่ยลดอัตราการเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้นะถ้าเราทานข้าวเหล่านี้ทุกวันนะจะทำให้เราเนี่ยไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีโปรตีนที่ได้จากเนื้อปลาทูน่าแล้วก็ไข่ลวกนะคะสำหรับข้างหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นเนี่ยผู้ชมก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันตามได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มปุพพานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ือเล่นใหม่ๆเนี่ยบางทีมันเครียดแล้วว่าไอ้ไพ่เนี่ยมันก็จะลอยเวลานอนเนี่ยไพ่ที่เราเล่นเนี่ยมันก็จะลอยมาก็เขามีการพูดว่าอายุเยอะแล้วความจำเสื่อมเนี่ยควรจะหาอะไรทำเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเริ่มเฉื่อยลงมันก็บอกตรงๆว่าคือแก่เร็วขึ้น

0: หลักการเล่นคือการใช้ความจำความจำเนี่ยสำคัญที่สุดไพ่เนี่ยทั้งหมดมี52ใบตัวใหญ่กินตัวเล็กเล่นกันแต่ละรอบรอบละ4ใบก็ทั้งหมดก็13รอบสมมุติว่าเราเล่นไปแล้ว7รอบไพ่ที่หายมา7รอบ28ใบเนี่ยพอเล่นเสร็จก็ต้องปิดไพ่พอปิดไพ่เนี่ยเราต้องจำได้ว่าไพ่อะไรออกไปบ้างโพดำเหลือกี่ใบแจ็คโพดำเราใหญ่แล้วยังอย่างเงี้ยควรจะจำได้การวางแผนนี่สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราเล่นเนี่ยถ้าสมมติเราเป็นคนเล่นเนี่ย เราก็ต้องวางแผนว่าเราจะเล่นยังไงถ้าไม่วางแผนมันก็เล่นไปทีละตัวสองตัวมันก็ไม่เก่งต้องเล่นแล้วมีการวางแผนแล้วอย่างการประมูลไพ่ก็ต้องมีการวิเคราะห์ analyze ไพ่วิเคราะห์ไพ่ว่าไพ่น่าจะเป็นยังไงอย่างเงี้ย
1: กีฬาบริดจ์เนี่ยต้องยอมรับอย่างนึงว่าทีมงานเราเนี่ยไปนั่งดูอยู่เป็นวันก็ยังไม่เข้าใจเป็นกีฬาที่ใช้ไพ่แล้วก็ต้องใช้ความจำและการวางแผนรวมถึงเป็นกีฬาที่ต้องใช้จิตวิทยาเยอะมากคือใช้สมองและความคิดเยอะมากๆโฟกัสไปที่กีฬาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความจำโดยมีการวางแผนมีจิตวิทยาเข้าไปด้วยเนี่ยมีผลอย่างไรต่อผู้สูงวัยครับอาจารย
2: ์ในผู้สูงอายุเนี่ยค่ะสมองของท่านจะเริ่มเสื่อมไปตามวัยเวลาที่มีกีฬาหรือว่ากิจกรรมที่กระตุ้นความสามารถสมองของท่านเนี่ยก็จะช่วยได้นะคะจริงๆความสามารถของสมองมีทั้งหมด6ด้านก
1: ็
2: คือจะมีเรื่องของความจำแล้วก็การวางแผน2 อย่างนี้ก็คืออยู่ใน6ด้านแล้วก็จะมีอีก4ด้านที่จะได้ร่วมกันไปด้วยเช่นการรับรู้ทางมิติสัมผัสภาพเป็นยังไงการวางภาพเป็นยังไง
1: ถ้าอย่างของคุณตาพันจรูนเนี่ยก็จะเห็นไพ
2: ่ใช่ๆ
1: ที่เล่นเห็นว่าของตัวเองเป็นอย่างไรของคู่แข่งเป็นอย่างไร
2: ใช่ๆค่ะมันก็เชื่อมโยงการวางไพ่อะไรต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ภาษาที่จะสื่อสารพูดสื่อโต้ตอบกันนะคะจะมีอีกอันนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของความใส่ใจ
1: ความใส่ใจ
2: ใช่ค่ะที่จะเป็นการที่เราจะทำให้เกิดความจำอะไรต่อจริงเหมือนฝึกสมาธิแบบนึงเนี่ยค่ะความใส่ใจเหมือนเราทำอะไรต่อเนื่องจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าท่านก็จะได้ฝึกสมองหลายๆด้านเลยนะคะ
1: จริงๆเลยครับอาจารย์ราชภูเพราะว่ากีฬาประเภทนี้เนี่ยต้องจดจ่อต้องอยู่ตรงนั้นจริงๆไม่เฉพาะดูของตัวเองต้องดูของคู่แข่งขันเราด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: ผมก็เพิ่งทราบตรงนี้เองว่าหน้าที่ของสมองนั้นอย่างน้อยมีอยู่6อย่างทีเดียว
2: ใช่ค่ะเป็นความสามารถของสมอง
1: ความสามารถของสมองที่สามารถที่จะเป็นความสามารถของคนคนเราทุกคนได้
2: ใช่ค่ะ
1: ใน6อย่างนี้
0: จริงๆเมื่อก่อนตาก็ไม่ได้ชอบหรอกเล่นก็เล่นดัมมี่ของพวกบริดจ์เนี่ยเขาเรียกเล่นจับหมูจับหมูก็คือเล่นเหมือนบริดจ์นี่แหละแต่ว่ามันสนุกเพื่อนที่มหาลัยเนี่ยเขารีทายพวกนักบริดจ์นี่นะเขารีทายเขาก็เห็นตาเล่นจับหมูดีก็เรียกเข้ามาเล่นบริดจ์ก็เลยต้องเข้ามาโต๊ะไหนล้าง
3: โต๊ะหนึ่งค่ะ
0: โต๊ะหนึ่งก็พอเรารักที่จะเล่นเนี่ยเขาก็มีจัดแข่งทุกเสาร์อาทิตย์สมมติว่าเสาร์นี้ก็สโมสรนี้เสาร์นี้สโมสรเนี่ยมันก็เวียนไปเดือนนึงก็มีก็8สโมสรก็จบมาแล้วก็ออกมาเล่นเนี่ยแล้วก็ไปเล่นก็มีการคัดตัวคัดทีมชาติเมื่อก่อนบริดจ์นี่การแพร่หลายมันน้อยกว่าการคนเล่นเนี่ยน้อยเขาเล่นเขาก็เห็นมือนี้เล่นดีเขาก็เอาเข้ามาอยู่ในทีมมาคัดทีมชาติเอามาอยู่ในทีมเพื่อจะคัดทีมชาติคือเราเล่นเนี่ยจะเล่นกับคนอายุ20เด็กอายุ10กว่า20อะไรเราก็เล่นได้ไม่เกี่ยวถ้าสมองเรายังดีนะเมืองนอกที่แข่งนะจัดแข่งเนี่ยเขาจะมีพวกเลดี้ในส่วนเฉพาะทีมหญิงทีมผสมแล้วก็ทีมชายทั่วไปแล้วก็ยังมีซีเนียร์ทีมอาวุโสอายุตั้งแต่เมื่อก่อนก็50 55เดี๋ยวนี้60ต้องไม่ต่ำกว่า60ถึงจะแข่งได้คือตาแข่งระดับประเทศบ่อยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ค่อยรู้สึกมันก็เหมือนกับแข่งทั่วไปเพราะว่าบริดจ์เนี่ยมันมีแข่งหลายรายการมากกระทั่งโอลิมเปียดก็มีนะเขาเรียกโอลิมเปียด 30-40 ประเทศมาแข่งเลยโอลิมปิกเขาก็เรียกโอลิมเปียดก็มือดีๆทั้งนั้น

0: มือพวกอันดับหนึ่งของโลกอะไรพวกนี้มาแข่ง
1: คนสูงวัยนั้นเวลาที่เราจะร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นกีฬาหรือร่วมกิจกรรมอื่นๆกับคนต่างวัยเนี่ยต้องมีการปรับตัว

0: ษะหรือว่ามีความชอบอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็มักจะรู้ว่าจะต้องคุยกับคนยังไงรู้ว่าจะต้องทำยังไงให้เข้าใจคนหรืออยู่กับคนได้โดยที่ไม่เกิดปัญหาแต่ถ้าบางท่านเกิดเหตุจำเป็นแล้วท่านรู้สึกว่าปกติเป็นคนชอบอยู่กับตัวเองอาจจะต้องปรับตัวมากขึ้นในการที่ใจให้กับคนอื่นด้วยว่าคนอื่นเขาก็อยากจะมารู้จักท่านบางทีการพูดคุยกันเปิดใจแล้วก็เหมือนกับได้ลองสัมผัสดูว่าคนนี้เขาก็เจตนาดีนะเขาก็อยากจะมาพูดคุยทำให้ท่านสามารถได้สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได
1: ้แสดงว่าก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับโลกยุคใหม่คนยุคใหม่ด้วยแล้วก็ดูว่าสังคมที่ผู้สูงวัยนั้นไปอยู่นั้นเป็นสังคมแบบไหนคราวนี้เรามาอยู่ในมุมคนต่างวัยบ้างถ้าคนต่างวัยจะต้องร่วมกิจกรรมกับคนสูงวัยทั้งการปรับตัวการสื่อสารควรจะอย่างไรดี
0: อันดับแรกก็ควรจะเข้าใจข้อจำกัดของผู้สูงอายุนะคะที่ต่างกับคนอายุวัยอื่นก็คืออันดับแรกก็คือเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะท่านอาจจะมีโรคประจำตัวหรือมีปัญหาการรับรู้ที่เจอบ่อยเช่นตาเห็นชัดไหมหูได้ยินชัดหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการสื่อสารจะต้องดูว่าท่านรับรู้ได้ชัดเจนแค่ไหนนะคะ
1: ต้องช้าลงแล้วก็ชัดชัด
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ท่านเข้าใจง่าย
0: ใช่ค่ะโดยใช้คำต่างๆที่เหมาะสมกับวัยท่านหรือว่าถ้าภาษาวัยรุ่นมากท่านอาจจะไม่ทันก็อาจจะต้องเหมือนปรับให้
1: จุงเบอร์นี้ก็ไม่ได้นะครับอาจารย
0: ์อาจจะยังไม่รู้เลย
1: รวมถึงอาจารย์จะรวมถึงกิจกรรมที่เราจะเลือกทำกับผู้สูงวัยด้วยไหมครับ
0: ใช่เลยค่ะที่อาจจะต้องดูว่าร่างกายท่านไหวไหมบางทีอยากจะชวนท่านไปออกไปข้างนอกใช่ไหมคะแต่ว่าผู้สูงอายุท่านอาจจะมีข้อจำกัดในการเดินทางเช่นการเดินหรืออะไรจะช้าหน่อยอาจจะต้องหากิจกรรมที่ท่านสามารถเดินในจังหวะของท่านได
1: ้
0: ถ้าจะต้องไปอะไรที่โลดโผนหน่อยต้องปีนต้องอะไรท่านคงไม่ไหวอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ต้องดูให้เหมาะกับร่างกายแล้วก็ดูที่ท่านเองก็มีความสนใจด้วยเพราะว่าบางทีต่างวัยเองก็อาจจะสนใจต่างกันแต่ผู้สูงอายุก็ถือว่าท่านเป็นผู้ใหญ่เธอต้องให้ความเคารพเลือกกิจกรรมที่ท่านชอบแล้วเหมือนคล้ายๆค่อยๆจูนความต้องการตรงกันก็ทำให้ได้เหมือนกับได้เข้าใจแล้วก็มีจุดร่วมกันทั้งสองฝ่าย
1: หาจุดร่วมให้สองวัยมาเจอกันตรงกลางได้
0: ใช่ค่ะ
2: ไม่มีอ่ะเพราะว่าเราจะแข่งจนชินแล้วไงหลักสำคัญคือร่างกายจริงๆแล้วการออกกำลังกายเนี่ยดีที่สุดนะถ้าร่างกายเราสุขภาพดีแล้วก็สมองก็ดีไปด้วยมันก็จากโรคธรรมดาความดันเนี้ยเราก็ทานยาของเราทำปกติโรคหอบหืดอะไรถ้าทานยาตามปกติแต่ว่าสำคัญที่สุดคือต้องออกกำลังกายอ่ะธรรมดานี่ก็เดินช้าตอนเช้าสักชั่วโมงหนึ่งให้มาทักทายเนี่ยทักบิดอันนี้เยาวชนเนี่ยคือโต๊ะแข่งขันโต๊ะแข่งขันโต๊ะหนึ่งจะมี4คนฝั่งตรงข้ามจะเป็นคู่กันคู่นี้พวกเดียวกันคู่นี้พวกเดียวกันก็จะมีถ้าเป็นทีม2-4คนเนี่ยก็2โต๊ะก็หมายความว่าถ้าทีมสมมติทีมตาเนี่ยนั่งทางนี้นะนั่งเหนือกับใต้นั่งเหนือกับใต้เพราะฉะนั้นทีมของตาเนี่ยอีกโต๊ะนึงอ่ะต้องไปนั่งอีสต์กับเวสต์มันก็ต้องคุยกันคุยเกี่ยวกับเรื่องระบบเรื่องอะไรเนี่ยหรือต้องออกให้กินแจ็คดำด้วย

0: วิดแก๊กเดียม2ใบก็ออกมาเพราะพี่อ่านป้ายออกมาแล้วไอ้รักเอดำเราไม่มี
1: ชนะผม
0: ชนะแล้วของชนะ4

0: กดดันไหมก็แล้วแต่คู่ต่อสู้เก่งไม่เก่ง
1: เชิญครับอาจารย์
0: ถ้าคู่ต่อสู้เก่งถ้าคู่ต่อสู้เก่งเนี่ยก็จะกดดันเราได้เราแข่งระดับชาติเนี่ยเราจะต้องมีเนี่ยระบบเนี่ยจะต้องมีระบบให้คู่ต่อสู้ดูว่าเราประมวลอย่างนี้เป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้เชิญครับนักกีฬาเชิญครับเดี๋ยวผมจะเริ่ม
0: ทุกคู่ต้องมีตัวนี้เวลาแข่งระดับชาติเนี่ยก็จะมีตัวนี้ว่าโอเคเขาประมวลอย่างนี้คืออย่างนี้แต่ถ้าเล่นสนุกเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรไอ้เช่นเกมนี่ก็จะเครียดกว่า
1: แข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับเข้าโต๊ะเลยนะครับ
2: ก็พันเนอร์ชิพก็ดีกว่าคนอื่นเพราะว่าเล่นกันบ่อยกว่าคนอื่นอายุมีผลไหมอายุน้อยก็ประสบการณ์น้อยมันมีผลตามแค่ประสบการณ์เพราะว่ามันเล่นได้ตั้งแต่ปฐมเลยจนยังจำความได้เพราะว่ามันทำให้เราไม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วย90ก็ยังเล่นกันอยู่ตอนนี้ระดับของคนนั้นมันก็จะเก่าไปเรื่อยๆหน้าระดับของเขาถูกไหมแต่ถ้าเขาเก่งเขาก็เก่งขึ้นถ้าเก่งน้อยก็เก่งมากถ้าเรามีข้อสงสัยหรืออะไรอ่ะเขาจะอธิบายเราได้มากกว่าเพราะประสบการณ์เขาจะสูงกว่าเราเคล็ดลับมันก็มีบ้างบางทีเราต้องอ่านพันเนอร์ชิพอะอย่างที่พี่บอกอะพันเนอร์ชิพมันจะสำคัญมากถ้าไปเล่นกับคนอื่นเวลาบิดดิ้งอย่างเงี้ยมันจะเข้าใจเกมผิดพลาดแต่ถ้าเราพันเนอร์ชิพดีแล้วตกลงคือเวลาเล่นมันก็ต้องตกลงระบบไปเรื่อยๆถ้ามันเจอเหตุการณ์ที่เรายังไม่เคยเจอก็ต้องมานั่งคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหาอันนี้ยังไงถ้ามันเจอในครั้งต่อไป

0: านก็ยังคงเล่นกีฬาบิดของท่านออกเล่นกีฬาบิดของท่านเจอสังคมเจอผู้คนได้ทําสิ่งที่ชอบอยู่เนี่ยมันมีผลต่อการที่ทําให้ผู้สูงวัยนั้นรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ารู้สึกว่าชีวิตยังคงมีเป้าหมายอย่างนั้นมั้ยครับ
1: ใช่เลยค่ะจริงได้คุยกับผู้สูงอายุหลายท่านเนาะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตหลายอย่างอย่างเช่นพอเกษียณแล้วไม่ได้ทํางานจริงๆสิ่งที่ยังคงคุณค่าท่านก็คือเป็นกิจกรรมหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ทําให้ท่านรู้สึกว่าการที่ท่านอยู่ในครอบครัวเนี่ยมันส่งผลกับคนอื่นในครอบครัวด้วยเป็นขวัญกําลังใจของคนในครอบครัวมีความสุขในการที่อยู่กับตัวเองด้วยกับคนในครอบครัวด้วยนะคะจริงการที่ท่านมีแรงจูงใจตรงนี้เช่นรู้ว่าความสามารถของตัวเองยังมีอยู
0: ่
1: เพราะจริงๆอาจจะแค่ร่างกายที่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าสมองท่านเองหลายๆท่านอย่างคุณตาจรูนถือว่าเป็นท่านนึงซึ่งมีความสามารถสูงมาก ใช่มั้ยคะอันนี้ค่ะท่านเห็นตัวเองแล้วว่ายังมีความสามารถตรงนี้อยู่เลยได้ยังใช้ประโยชน์ตรงนี้ทําชื่อเสียงให้กับประเทศชาติด้วยตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่ดีมากนะคะที่ทําให้ท่านเองก็ได้เห็นมีความใจในตัวเองแล้วส่งผลกับภายนอกด้วยนะคะ
0: กลายเป็นอีกหนึ่งผู้สูงวัยที่กลายเป็นแรงบันดาลใจ
1: ใช่เลย
0: ให้กับหลายๆคนได้เลยหมอจะพูดถูกเลยมันทําให้รู้สึกภูมิใจลูกหลานก็รู้สึกภูมิใจด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
2: การอยู่บ้านมันทําให้เราเหงาอ่ะเราไม่รู้จะทําอะไรแล้วอยู่บ้านมันคือง่วงมันเหงามันไม่ทําอะไรมันก็เบื่อก็เหมือนเค้ามีการพูดว่าอายุเยอะแล้วความจําเสื่อมเงี้ยอย่างสําหรับตานี่ไม่มีบางทีเล่นกับพวกมือธรรมดาเงี้ยเค้าก็สู้เราไม่ได้เพราะว่าอย่างเช่นการวิเคราะห์นะการวางแผนบริดจ์เนี่ยมันทําให้การทําอะไรต้องวางแผนเพราะเวลาไปทํางานเนี่ยต้องวางแผนจะเริ่มต้นทําอะไรก่อนเงี้ยต้องวางแผนบริดจ์นี่มันต้องวางแผนอย่างดีไม่เป็นอุปสรรคเลยอาจจะเรียกว่าถ้าจะดรอปก็ดรอปนิดนึงเนื่องจากสภาพร่างกายนะแต่ถ้าหากเราออกกําลังกายเนี่ยประจําเนี่ยร่างกายดีสุขภาพดีก็ไม่มีปัญหาควรจะหาอะไรทําเพราะถ้าไม่ทําเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเริ่มเฉยลงมันก็บอกตรงๆก็คือแก่เร็วขึ้นควรจะทําอะไรที่มันอย่างน้อยแล้วก็ออกกําลังก็ได้สัก10นาที15นาทีให้ร่างกายมันดีสมาคมบิดเนี่ยก็จะสอนตั้งแต่เด็กๆให้เริ่มหัดเล่นใหม่ๆเนี่ยก็ยังไม่ใช่สอนบิดอย่างนี้นะสอนให้รู้จักว่าเป็นการประมูลไพ่การประมูลกินกี่ใบยังไม่ให้จำอะไรมากก็เริ่มตั้งแต่สเต็ปแรก

ริ่มจากบิกินเนอร์ก่อนบิกินนิ่งมาแอฟเรจนะจากแอฟเรจก็มาพวกแอดวานซ์อินเตอร์มีเดียตพวกเนี้ยอย่างเงี้ยโอเคถ้าพวกแอดวานซ์เนี้ยถ้าเขาจะให้ตาไปสอนก็สอนได้พวกคิงนั่นคิงดำอ่ะคิงเอดำดิไปดักดำทำไมอ่ะคิงเอดำจะออกแดงออกเหลี่ยม

0: อันนี้อยากให้คุณหมอดาวชมพูได้ช่วยบอกข้อควรระวังของผู้สูงวัยในการที่จะออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านมีข้อควรระวังยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็คงจะสอดคล้องกับเมื่อสักครู่เรื่องสุขภาพของท่านที่ท่านอาจจะต้องดูเรื่องของตัวการเคลื่อนไหวว่ามีโอกาสพลัดตกหกล้มมั้ยเวลาที่เดินท่านมั่นคงดีมั้ยนะคะอาจจะต้องดูรายละเอียดตรงนี้ก่อนเพราะว่าเรื่องการพลัดตกหกล้มอาจจะนําไปสู่การเจ็บป่วยที่มีปัญหาต่อเนื่องได้นะคะแล้วก็เรื่องของการรับรู้ทางด้านประสาทสัมผัสเช่นตามองเห็นชัดไหมหูได้ยินชัดเจนไหมรับสัมผัสต่างๆบางคนชาตามจุดต่างๆเวลาไปเจออะไรก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุง่ายเช่นเท้าชาก็อาจจะไปเหยียบอะไรได้ง่ายๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เรื่องของสมองนะคะดูว่าท่านความจำยังดีไหมบางทีเห็นท่านนิ่งๆไปหรือท่านถามซ้ำบางทีท่านอาจจะมีประเด็นเรื่องของความจำเพราะฉะนั้นการที่เหมือนกับเข้าใจข้อจำกัดหรืออะไรตรงนี้ค่ะก็จะได้ช่วยทำให้ดูว่าอะไรที่จะเหมาะสมกับท่านตั้งแต่ที่ว่าดูกิจกรรมที่เหมาะกับท่านไม่ได้ไปทำให้ท่านรู้สึกออกไปแล้วตายละรู้สึกไม่ดีเลยเลยไม่กล้าออกอะไรเงี้ยนะคะทำให้ท่านรู้สึกประทับใจค่ะจุดที่ท่านรู้สึกดีได้
0: ครับอาจารย์ดาวชมพูครับอย่างผมก็เป็นเหมือนกันเราก็ไม่ค่อยอยากจะให้ออกไปข้างนอกผมเชื่อว่าหลายครอบครัวหลายบ้านลูกหลานจะเป็นอย่างนี้กลัวว่าเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวไปหกล้มอย่างที่อาจารย์ดาวชมพูบอกพอความเป็นห่วงเป็นใยแบบนี้เกิดขึ้นบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นเกินขีดเกินไปทําให้ผู้สูงวัยในหลายๆท่านเนี่ยไม่มีโอกาสได้ออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านช่วยให้คําแนะนําหน่อยครับว่าตรงจุดที่เหมาะสมของเรื่องนี้เป็นอย่างไร
1: สมมติว่าดูแล้วสภาพร่างกายท่านพร้อมเนี่ยจริงๆไม่ได้มีข้อจํากัดสภาพร่างกายก็สามารถออกไปทํากิจกรรมร่วมกับในครอบครัวได้ตามปกติแต่เมื่อไหร่ท่านมีสภาพร่างกายที่อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษบางทีการใช้อุปกรณ์ช่วยก็จะทําให้ท่านมั่นใจขึ้นเช่นบางคนอาจจะเดินไม่มั่นคงการใช้ไม้เท้าหรือการที่ญาติเตรียมเป็นรถเข็นให้ท่านสะดวกสบายขึ้นท่านก็ยังได้ออกไปทํากิจกรรมโดยที่ก็สามารถดูแลในข้อจํากัดของตัวเองได้หูมีเครื่องช่วยฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตามข้อจํากัดของแต่ละท่านก็จะช่วยทําให้ท่านก็สามารถออกไปทํากิจกรรมได้เช่นกันโดยทําให้ท่านมั่นใจขึ้น
0: แล้วโดยเฉพาะถ้าลูกหลานไปอยู่ด้วยเนาะจะได้ครูเนาะย
1: ิ่
0: งไปร่วมทํากิจกรรมร่วมกันได้ทั้งความปลอดภัยและความอบอุ่นด้วย
1: นะครับ
0: อันนี้ก็ถือว่าอาจารย์ก็แนะนําว่าที่จริงแล้วออกไปทํากิจกรรมได้เลยแต่ว่าให้อยู่ในความเหมาะสมว่าด้วยสภาพร่างกายสภาพจิตใจหรือโรคประจําตัวของผู้สูงวัยแต่ละท่านเป็นอย่างไรเท่านั้นเอง
1: ใช่ค่ะ

0: ุณคุณอัญจุนจักรยานประเทศครับคุณวรรณาอมรเมฆวรินทร์คุณสงวนลิ้มเจริญชาติและคุณวิรัชชินันท์ครับ
1: อีก2ท่านนะครับคุณอัญจรูนนะครับและคุณวรรณาก็ได้รับเหรียญทองแดงนะครับกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งล่าสุดนะครับผมปี2022นะครับ

ก็ต้องดูสภาพก่อนถ้าพร้อมก็โอเคก็มันก็ต้องคัดตัวนะต้องคัดตัวเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าคู่ของตาจะดีกว่าเขาก็ต้องหลายๆคู่มาก็คัดเอาคู่ที่ดีไปมันไม่ได้อยู่ตาคนเดียวเพราะตารักเล่นบิดจนกว่าจะเล่นไม่ไหวอ่ะจนกว่าจะเล่นไม่ไหว

0: เซฟตี้คิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยก็หนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม
2: ่หิวน้ำ
1: น้ำจังเลยกินน้ำดีกว่า
2: ช้อนก่อนค่ะแม่ค่ะ
1: อันหนึ่งอันสองต่อไปเอาอะไร

0: ไรขึ้น
1: ก็หนูซักผ้าค่ะ
2: ใช่ค่ะหนูซักชุดตุ๊กตาค่ะเพราะมันเลอะน้ำแดงเวลาที่หนูเล่นคืนนั้นนะคะ
0: โอ้โหแล้วใช้น้ำยาพวกนี้ได้ยังไงคะลูกมันเป็นสารเคมีอันตรายมาเลยค่ะมาคุณแม่เดี๋ยวล้างให้เดี๋ยวคุณแม่ล้างให
1: ้ทั้งแสบตาทั้งคัน
0: โอ้ยก็แน่นอนนะคะเนี่ยสารเคมีเนี่ยพวกนี้มันเป็นสารเคมีอันตรายไม่ว่าจะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มผงซักฟอกไหนล้างให้สะอาดสิล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
2: ค่ะ
0: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูกนะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ทานเจตบุตรก็บอกหนทางที่จะไปเขาคีรีวงกตให้อย่างละเอียดว่าภูเขาต้นทางชื่อว่าเขาคันธมาศมีไม้หอมนานาชนิดขึ้นปกคลุมเขาซึ่งจะมีกลิ่นหอมฟุ้งตลอดเวลาถัดไปตรงไปยังภูเขาที่มีสีเขียวครามเรียกว่าเขาอันชันจากนั้นก็ถึงป่ามะม่วงป่าตาลป่ามะพร้าวและป่าไม้ดอกส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลอยู่ทั่วป่าให้เดินทางต่อไปจนถึงทางเดินเล็กๆที่เดินได้เฉพาะคนเดียวเป็นทางเดินข้ามเขาซึ่งจะตรงไปถึงอาสมของพระอจุตะฤาษีแล้วบอกลักษณะของพระอจุตะฤาษีให้จูชกฟังอย่างละเอียดว่าแล้วก็ให้ถามอจุตะฤาษีท่านจะบอกหนทางไปยังเขาวงกตให้ก่อนที่จะแยกทางกับพานเจตบุตรไปหาพระฤาษีชูชกก็ทำประทักษิณ3รอบแก่พานเจตบุตรเสร็จแล้วก็เดินทางต่อไป

ใจพร้อมพันละนาแนแนวพันนัดลำเนาเขาและมายให้แก่ท่านชีชูชกชราจารย์อันจะไปสู่อาสมมสถานที่สถิตแห่งบรมบพิตรเพศยันดอนดวงกษัตริย์พรามก็สมนาฏเปรมปีจึงกล่าวสุนทรวทีทางปฏิสันทานว่าดูกระเจตบุตรผู้เป็นหลานสันเล็กดงสัตว์พัดต่างข้าวสัตว์พงสัตว์ก้อนกวนด้วยน้ำพึ่งวิเศษหวานอันนมิตรดาเยาวมานผู้มีผักพองใสแกล้งประเจียดจัดประจงให้เป็นสำเบียงเลี้ยงทองที่เถื่อนทางตาจะแบ่งให้เจ้าบางบริโภคเล่นลากลางตามภาษาญาติ

จงเอาไปกินในอรัญญวิถีไปเถิดณตรงนี้ต้องเมื่อ

ทรงพยักจำมาพรลายละเลื่อมกับสีเล็บเที่ยวถือขอถือขอเที่ยวเก็บกินผลไม้กระทำอัคคีวันธนาบูชาไปเป็นเนืองนิด

รอันอยู่ในพระอาสมมะสิงคอนนั้นแลยังอันพังอันว่าอัดนั้นได้ยังมิได้แจ้งปรากฏ

อัจจุตโตอันวาพระอัจจุตะฤาษีผู้ทรงพระ

จนละวันนานานิธิตาพระดับด้วยพระคาถา35พระคาถาเอวังก็มีด้วยประการฉะ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startup คุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครนะคะก็รับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ความไม่ซื่อตรงไม่ดีท่านแต่ความเพราะอะไรเพราะมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเราได้กล่าวไปที่ใดบางคนเขาบอกเลิกไปก่อนนะเอานะแล้วที่ความไม่ซื่อตรงเนี่ยมันก็ยุกันให้ไม่ซื่อตรงตลอดไปท่านตัวเองไม่ซื่อตรงยังไปยุคนอื่นให้ไม่ซื่อตรงนะที่บอกข้าราชการเหมือนกันนะหรือคนมีอาชีพเนี่ยดูสิ่งที่เรามีบอกที่มาให้ได้บอกที่มาไม่ได้เนี่ยไม่ได้ท่านเขาจับทุจริตผิดกฎหมายได้ผิดศีลธรรมได้ทุกคนจึงต้องมีอาชีพบอกข้าราชการต้องมีอาชีพที่สอดสำรองชีวิตแต่ว่าไม่ได้ตังค์เอาจากไหนท่านมันก็ต้องมีอาชีพและสิ่งที่ได้มานั้นต้องบอกเขาได้ว่าพระองค์นี้เอามาจากไหนที่ไปเรียกว่าเจ้าคุณพิพิธมีเงินเป็นร้อยร้อยล้านถ้าพิสูจน์ได้แล้วก็อาตมาจะให้หมดเลยท่านถ้าร้อยล้านนะเอาสักนะถ้าไม่ใช่เงินสารกุศลนะท่านนะที่โยมเขาทำบุญมาแล้วยังเงินยังไม่ออกไปนะถ้าเป็นบัญชีส่วนตัวนะฮะถ้ามี5ล้าน10ล้านเนี่ยเอาไปได้เลยท่านอาตมาให้ให้จริงๆ เราต้องซื่อตรงโยมบางคนก็เป็นห่วงท่านเอาสตังค์ไว้เดี๋ยวโยมถวายก็จะเล่าถึงความซื่อตรงของเราสักหน่อยเราก็ต้องพาดพิงถึงโยมแม่ถึงแก่กรรมไปแล้วบอกไม่ได้หรอกโยมอาตมากำลังก่อสร้างอยู่ถ้าโยมเอาเงินมาให้อาตมา1ล้านด้วยความเมตตาซึ่งเงินโยมทำบุญไปแล้วโผล่มาในบัญชี1ล้านเนี่ยชื่อใครล่ะจะให้อาตมาเอาไปให้น้องน้องมันไม่ถามหลวงพี่เอามาจากใครแล้วจะไปเราไปให้แล้วเนี่ยน้องอาตมาเนี่ยไว้ใจได้แต่คนอื่นมันไว้ใจได้ไหมบอกขอไม่รับรับแล้วเดี๋ยวมีการตรวจสอบจะกลายไปว่าอาตมาโกงศรัทธาโยมมาหลายๆคนเอามาเบียดบังบัญชีนี้แล้วโยมให้เป็นเช็คเงินสดขอคืนเช็คโยมต่อมาท่านก็บอกว่ามาพบอีกท่านชื่อหม่อมราชวงศ์พรพันธ์ทวีวงศ์ทวยศักดิ์เป็นท่านผู้หญิงต่อมาท่านก็มาพบด้วยความเมตตาตอนนี้ท่านถึงแก่กรรมไปแล้ว

ถ้าก็เอารูปให้ดูเนี่ยดูสิลูกชายคนโตเป็นเจ้าอาวาสท่านเป็นเจ้าคุณมีชื่อเสียงให้ยมแม่อยู่กลางทุ่งอย่างนี้เหรอบ้านบังกะโลเก่าๆสังกะสีแดงฝาบ้านก็ยังมีสังกะสีแปะอยู่ให้แม่อยู่ได้ยังไงเดี๋ยวเอาบ้านหลังนี้อาตมาตัดสินใจไม่สึกนะ

เดี๋ยวนี้มันก็ยังอยู่ไปแถวๆบางปะหันไปเรื่องทองไปเลือกมาสักหลังหนึ่งบ้านทรงไทยเอาสักราคา1.5 ล้านให้เสร็จภายในเดือนหนึ่งโยมขอปรึกษาแม่ก่อนได้ไหมก็ไปหาโยมแม่โยมแม่ก็นั่งที่ถุนบ้านกินหมากเป็ดกระเดินแต๊ดแต๊ดแต๊ดแต๊ดสาวบ้านเขามีแต่มะพร้าวพันกันเต็มไปหมดมาทำไมอ่ะตอนเดินลงไปที่ถุนไปคุยกับเขานะเพราะเขาเป็นแม่ท่านเป็นแม่มาทำไมอ่ะก็เล่าเรื่องให้ท่านฟังคำแรกที่โยมแม่อาตมาถามว่าไปเอาของท่านมาทำไมอ้าวก็ท่านบอกว่าแม่ท่านจุกุลทั้งหลายก็อยู่บ้านทรงไทยกันหมดแล้วอยู่บ้านตึกกันหมดแล้วนี่ท่านสั่งให้คนมาถ่ายรูปเองท่านไปสืบมาจากไหนอาตมาไม่ทราบหรือพระครูอปรัตน์สวัฒนดิลกคุณตอนนั้นเป็นมหาสุภาพเป็นเลขาธรรมาอาจจะเกรงใจว่าไปถ่ายรูปมาให้ก็ได้แม่จะได้อยู่นะบ้านทรงไทยและหน้าบ้านเขามีอะไรมีอะไรมีที่นั่งหน้าบ่ายคราวนี้ก็นั่งเป็นนางกวักนั่งกินหมากแจ๊บๆๆจ๊บอาตมาว่างั้นท่านเมื่อเรามาอยู่ตรงนี้เมื่อท่านมาอยู่ตรงนี้ซึ่งท่านไม่ได้เกิดตรงนี้ที่ตรงนี้เป็นที่ของลุงกับป้าเรามาอาศัยอยู่ทุกคนก็เห็นว่าเราเป็นผู้อาศัยลุงกับป้าท่านต่อมาเราก็มาสร้างบ้านเป็นบ้านไม้ไผ่ทั้งหลังหลังคามุงด้วยสังข้าวขนับด้วยสังข้าวต่อมาก็เปลี่ยนเป็นจากมุงด้วยจากขนับด้วยจากพื้นกับพื้นขี้ฝากต่อมาก็มีไม้จริงเริ่มสะสมทีละ2-3 แผ่นไปซื้อไม้เก่าเข้ามาแล้วบ้านหลังนี้ท่านก็สร้างไว้ให้ฉันอยู่ดีๆมีบ้านทรงไทยมาเนี่ยฉันจะอยู่ได้อย่างไรเอ้าก็อยู่ได้ก็ไม่รู้บ้านทรงไทยก็ขึ้นบันไดเหมือนกันไม่ใช่เขาจะถามว่าก็ใช่นะสิคนลูกชายคนหนึ่งเป็นเจ้าอาวาสลูกชายคนหนึ่งเป็นเจ้าคุณอยู่วัดสุทัศน์ฉันก็จะตะลุนข้อหาอยู่บ้านเงินโกงแล้วฉันจะมีความสุขไหมท่านเพราะบ้านเนี่ยมันบอกใครไม่ได้เนี่ยมันไม่มีชื่อผู้บริจาคและไอ้คนที่มาทีหลังไอ้คนที่รู้ก็รู้ไอ้คนปองร้ายประสงค์ร้ายมันก็นินทาเอาอย่าไปเอาของเขามาฉันไม่อยากได้ไอ้บ้านหลังละ1.5 ล้านเนี่ยไม่อยากแล้วท่านแต่เงินเดือนเนี่ยออกให้มันตรงเดือนหน่อยไอ้3,000ของท่านเนี่ยนะต้นเดือนค่อยมันมาถึงเถอะฉันจะได้บริหารเงินถูกอาตมาก็เลยต้องเพิ่มเงินเดือนให้แม่แล้วก็มาบอกท่านผู้หญิงพรพันธ์ทวีวงศ์ทวีศักดิ์เพราะอะไรท่านเพราะแม่เขาเป็นคนอย่างนั้นถ้าเราไปเอาแล้วท่านแม่ก็บอกถ้าเอาจะนอนเป็นสุขไหมท่านแล้วสองเราอยู่กันอย่างนี้แบบชาวบ้านถ้ามีบ้านทรงไทยเราอยู่บนบ้านทรงไทยฉันจะไปคุยกับใครอ่ะใครมันจะมาบ้านฉันหรอคนมันฐานหน้าต่างกันไม่เข้านะท่านนะถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยท่านก็คุยกับใครก็ได้แต่คนแก่อยู่บ้านนอกเนี่ยไม่มีเพื่อนคุยเนี่ยมันเหงานะท่านนะขาแข้งเข้าไปเนี่ยไม่ได้แล้วใครๆผ่านมาก็มุดแต่ถุนบ้านมานั่งคุยกันก็เท่านั้นเองท่านนี่คืออะไรนี่คืออาตมาเห็นความซื่อตรงของแม่ของโยมแม่ว่าท่านก็เป็นคนซื่อตรงดีเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่มีต้องบอกที่ที่มาให้ได้ถ้าบอกไม่ได้แปลว่าเรามีอะไรที่ไม่ซื่อตรงและอย่างที่กล่าวไว้แล้วว่าไอ้กินอะไรการพายเรือทวนน้ำเนี่ยมันยากคือคนสร้างธุรกิจสร้างตัวสร้างธุรกิจมันยากมันเหนื่อยแต่มีคำพูดคำว่ากินตามน้ำแบบไอ้เข้ไล่งับปลาอย่างเงี้ยหรือปลาใหญ่ไล่งับปลาเล็กถ้าทวนงับไปงับมันเหนื่อยแปลว่าพวกอะไรไปว่าผู้ประกอบอาชีพสุจริตแต่ถ้าปลามันมานะฮะไอ้เข้อยู่เหนือน้ำไล่งับปลา

ที่อยู่ใต้น้ำมันสบายเขาจะบอกกินตามน้ำและไอ้กินตามน้ำจะนึกว่าใครเขาเมนูเดี๋ยวนี้เตือนคนที่ทุจริตทุกระดับท่านหนีไม่พ้นหรอกท่านเพราะคนที่เขาให้ท่านเนี่ยเขามีเครื่องบันทึกเสียงมีเครื่องบันทึกภาพหมดแล้วเขาจะบอกคนอื่นหมดอย่าว่าแต่อย่างงี้เลยท่านผู้ชมแม้แต่เงินใส่ซองพระเงินใส่ซองพระก็ยังคุยกันเลยว่าพระรูปนี้คุณถวายเท่าไหร่พระรูปคุณถวายเท่าไหร่อาตมาเนี่ยวันหนึ่งก็ไปเทศที่นู่นท่านวัดบันไดทองเพชรบุรีคุณโยมวินัยคุณโยมนุญาสังทองตระกูลสังทองกฐิตมาดีคลานเข้ามาหาเชียวไปติดต่อรัฐเจริญกับชัยการช่างแหมมีอะไรท่านมีทูบเทียนแพมานะท่านนะฮะมาอย่างแบบโบราณเลยอาตมานั่งอยู่ในติมีเด็กมาพามาราชเจริญชัยก็โทรมาลุงอาโยมก็จะเป็นนิมนต์เขาเป็นแขกเขาเป็นอะไรลูกค้าประจำที่ร้านลุงอาต้อนรับเลยนะจะเป็นนิมนต์เรื่องอะไรผมไม่ทราบก็มากัน3คนจำได้ก็เอาพี่มีธุระอะไรล่ะเขาก็จัดแจงเปิดกลวยบนยุคก่อนยุคก่อนยุคก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดกลวยคนคุณทำผิดอะไรล่ะไปทำผิดอะไรมันถึงมาขอขมาพระเปิดกลวยเนี่ยหรือถวายสักการะเรื่องอะไรจะมาปรึกษาในมนท่านว่าหลวงพ่อวัดบันไดทองท่านมรณภาพไปแล้วหลวงพ่อก่อนองค์นี้มีประการคุณต่อพ่อปัญญาผมพ่อปัญญาสมัยนั้นจนจะบทพระไม่มีสตังค์หลวงพ่อองค์เก่าก็เป็นเจ้าภาพให้ดูแลให้จากนั้นมาลูกตาเขาไปทำมาหากินไก่กระจัดกระจายกันไปแต่ไม่เคยรู้บุญคุณหลวงพ่อรูปต่อมาที่มรณภาพนี้ท่านก็เมตตาต่อครอบครัวเมื่อพวกผมตั้งตัวกันได้โดยเพราะอย่างนี้ตระกูลของพัญญาทั้งคนองค์ยาวซึ่งมีพี่น้องเยอะก็กลับไปตอบแทนคุณหลวงพ่ออุปการะวัดมีธุรกิจในเรื่องปลาและบริจาคเงินและหลวงพ่อท่านก็นะมาเยี่ยมสม่ำเสมอเจ็บป่วยแล้วก็มาเยี่ยมสม่ำเสมอพ่อแม่ผมเจ็บป่วยมาเยี่ยมสม่ำเสมอเมื่อท่านมรณภาพลงอยากให้ท่านจุกุลไปเทศเอ้าก็ไปเทศได้งานศพพระก็ถือโอกาสได้ไปกราบอยู่นะไม่ได้กราบกันก็ไปเทศได้อาตมารับก็แล้วกันแต่ขอเทศยาวหน่อยนะอาตมาเป็นพระเทศนานงานศพนี่เทศนานยิ่งงานพระอย่าให้ต่ำกว่าชั่วโมงเพราะเป็นงานพระและอาตมายังไม่เห็นวัดนะยิ่งพระมีกิตติคุณมากก็ต้องเทศยาวขอดูประวัติหน่อยประวัติที่ยังไม่เขาก็เอาประวัติมาถูกตอนได้ฉลองสมณศักดิ์อาตมาก็เลยว่ากุฎิว่าบันไดทองไม่ใช่กุฎิทองบันไดทองเนี่ยสะอาดสะอ้านติดริมน้ำฝากกระนุนปลูกชมพู่โอ้สะอาดสะอ้านเราเป็นวัดเพชรบุรีแบบโบราณท่านก็ไปเทศไปกราบหลวงพ่อศพหลวงพ่อเทศจบแล้วเจ้าภาพก็จัดของเยอะเชิญถวายเขาก็เอาปัจจัยมาถวายไอ้ที่อยู่ในพานเนี่ยท่านพานบ่ร่มชนะโยมฟังเยอะพอเทศจบเขาก็จัดแจงใกล้ๆจะจบเขาก็จะเอาพานออกไปไปนับปัจจัยใส่ซองแยกกันระหว่างซองเจ้าภาพกับซองรวมก็ใส่พานประเคนอาตมาก็เดี๋ยวของเนี่ยมันจะเยอะไปไหมเนี่ยไปเสื้อนี่มาทำไมล่ะข้อชมพู่อยู่หน้าวัดเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับวัดทำไมไปซื้อมาเล่าปลาเค็มก็มีทำไมไม่เอามาถวายพระติดกันเทศไปซื้อมาทำไมเนี่ยไมโครโฟนอยู่ตรงปากญาติโยมก็เหมือนกันก็บอกโยมไปซื้อมาทำไมโยมปลูกผักก็ถวายผักโยมเลี้ยงควายไม่ต้องถวายควายอาตมาเอาไปไม่ได้นะเลี้ยงตะเข้ไม่ต้องถวายตะเข้กินไม่เป็นแต่ซองนี่เดี๋ยวคุยกันก่อนเพราะรู้สึกมันมีสองซองมันหนาถามว่ารวมแล้ว

เนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ตอบดังๆสิ130,000 บาทครับมาจากกรุงเทพมาถึงวัดบันไดทองเพชรบุรีเลยตัวเมืองไปหน่อยมัน130,000ตรงไหนอาตมาถามโยมหน่อยนั่นคือ130,000ล่ะในเมื่อไปกลับเนี่ยค่าน้ำมันด้วยค่าตัวเด็กด้วยอะไรด้วยท่านค่าสึกหรอด้วยนะยังไงก็ประมาณสัก3,500อาตมาเหลือ1,500ก็ถือว่าคุ้มนั่งอยู่วัดเฉยๆจะนั่งทำไมล่ะได้มากราบศพพระได้มาสวดสุปฏิปันโนต่อหน้าศพบูชาสังฆคุณท่านพอกลับมาเด็กนินทากับท่านรู้สึกว่าอาตมามี 3-4 คนเขานินทาอาตมาหลวงพี่ไม่เอาตังค์อีกแล้วเขาก็นินทากันในคณะเนี่ยอาตมานั่งฟังอยู่เห็นงานไหนงานไหนก็ไม่ค่อยเอาตังค์เขาแล้วจะเอาที่ไหนใช้เงินต้องเป็นแสนคืนเจ้าภาพไปได้เออไม่เอาเอามาให้มาแบ่งให้พวกเรานะเฉลี่ยเฉลี่ยเท่าๆกันก็ดีอาตมาก็เลยโผล่ไปเฮ้ยไอ้ที่เพื่อแกจะได้มันก็ได้ปกติอยู่แล้วแล้วแกได้โดยที่แกไม่ได้ใช้ความรู้อะไรเงินได้มาโดยไม่ใช้ความรู้เนี่ยนะฮะแกก็จะไม่มีความรู้แต่บอกโยมนั้นไปว่าเสียชื่ออาตมานะเสียชื่อว่าอีกหน่อยคนจนนิมนต์เขาจะทำยังไงบอกโอ้โหนิมนต์ท่านเจ้าคุณพิพิธวสุทัศน์ต้องมีเงิน10,000, 20,000, 30,000, 40,000เป็นแสนความดีที่สั่งสมมามันไม่เหลือเลยท่านเพราะฉะนั้นต่อหลังอย่าทำก็บอกคุณมินัยคุณองค์ยาวได้ญาติโยมมาแล้วอย่าทำแล้วท่านจะนิมนต์อาตมามาเทศอีกนะก็จะมาให้มันก็พิสูจน์เป็นพิสูจน์ตัวเราท่านรายอื่นก็เหมือนกันกลับไปคืนตั้งเยอะท่านบางทีมาเปิดซองนึกว่าแบงค์ร้อยท่านกลายเป็นแบงค์พันนะที่เอาไปคืนท่านถ้าเราไม่ซื่อตรงซะแล้วเนี่ยถามว่าเราจะเอาเข้ามาทำไมว่าเกิดเราเป็นพระเลยตามเลยไม่ใช่บอกพระเสมอไปเทศน์เนี่ยนะงานต่างๆเนี่ยถ้าเขาต้องการเงินเข้าวัดเอาเฉพาะในซองที่เจ้าวาดถวายตกลงกันก่อนก็ได้อาตมาจะสั่งเลยไอ้นั่นไม่เอาไอ้นี่ไม่เอานะถวายเท่านี้ถามเขาถวายเท่าไหร่บอกเยอะไปเสียชื่อผมเพราะก่อนที่ท่านจะคุยกับผมเนี่ยท่านต้องคุยกับโยมแล้วเพราะฉะนั้นไม่ถูกต้องท่านต้องไปแก้ข่าวให้แล้วเวลาถวายแล้วนะต้องประกาศในที่ชุมนุมว่าท่านถวายผมเท่าไหร่เพราะสิ่งที่ท่านคุยกับโยมกับพระด้วยกันแล้วนะถึงผมไม่ได้ยินผมก็รู้เสียชื่อผมที่ผมไม่ประกาศก็กันว่าท่านไปโกงไงว่าถวายผมแล้วนะจำนวนท่านนั้นท่านนี้แต่ท่านไม่ได้ประกาศเงินเศษที่เหลือเงินที่เหลือท่านเอาไปไหนไม่ได้แล้วผมต้องประกันตัวผมด้วยไม่ประกาศผมไม่ยอมผมไม่ยอมเอาแล้วงานบางงานอาตมาก็ฉีกซองเลยประเทศที่บุรีรัมย์แหมวัดไกลสิท่านเขาอุตส่าห์นิมนต์4-5ปีมาเนี่ยประเทศงานฝังรุ่นนิมิตเนี่ยแค่2วัดเท่านั้นเอง1วัดฝางวิเศษชัยอ่างทอง2วัดที่บุรีรัมย์ติดกับสุรินทร์เชียวเดินทางไป6 ชั่วโมงครึ่งท่านเหยียบไปนั้นท่านนะ120เผลอๆไม่มีใครกัน140ไปดูโยมพระโถอุตส่าห์สร้างโบสถ์มา10ปีกว่าโบสถ์หลังเล็กๆจะเสร็จสวยงามกว่าพระจะมีที่ทำสังฆกรรมกว่าจะมีพุทธรูปมาประดิษฐานจัดงานกันแล้วเศรษฐกิจอย่างนี้จะเอาเงินที่ไหนมาโยมนั่งมารอสวดนพเคราะห์ในพิธีพุทธภิในพิธีก่อนวันตัดลุนิมิตก็มีแต่คนบ้านนอกทางนั้นท่านมีแต่คนบ้านนอกทางนั้นก็สั่งสมภารไปแล้วพอถวายซองมาบอกเดี๋ยวในขันเอาคืนวัดไปเจ้าอาวาสยืนอยู่ก่อนท่านต้องยืนอยู่ก่อนผมทำบุญไป 5,000 ฉีกซองเดี๋ยวนี้เอาซองมานี่ผมจะฉีกผมจะนับต่อหน้าโยมละ

ก็ยงคนับแผบแผบถวาย20,000อาตมาก็เลยบอกเจ้าวาดบอกโยม20,000เนี่ยนะเงินบ้านนอกเงินบ้านนอกหายากไม่ได้ดูถูกว่าเงินบ้านนอกรอโยมเนี่ยแต่เงินบ้านนอกหายากถวายคืนส่วนค่ารถอีก6,000-7,000อาตมาก็ออกเองเพราะพอดีมีโยมเขาทำบุญมามันก็เป็นการประกันความซื่อตรงของเราแต่ไอ้กินตามน้ำมันมีเรื่องเล่าว่าในพงศวดารจีนมีคุณนามท่านหนึ่งเป็นที่เริ่มสายประชาชนจะจัดงานแซยี่วันเกิดก็หาโต๊ะจีนมาเชิญคนมาเยอะแล้วก็ในโต๊ะจีนนั้นต้องมีปลาตัวชนิดหนึ่งเรียกปลามงคลแต่พอใกล้ถึงงานปรากฏว่ามรสุมเข้าไม่มีปลาชนิดนี้คุณนางจินทนิษฐ์ท่านก็เกิดความกังวลว่าชะตาเราไม่ดีบอกโต๊ะจีนไปว่าแม้แต่ตัวเดียวก็เอามันไม่มีทุกโต๊ะเอาตัวเดียวก็เอาถึงเวลางานจริงท่านปรากฏว่าไม่มีปลาชนิดนี้อยู่กลางโต๊ะคนที่เขาถือโชคถือหลางเขาก็นึกอำนาจวาสนาแล้วยากจนแล้วน้ำกับปลามาคู่กันนะณขณะที่งานจัดงานไปด้วยความที่ไม่สบายใจของท่านคุณนางจีนคนนี้ปรากฏว่ากลางงานมีชาวประมงคนหนึ่งใส่เสื้อเปียกๆในมืออุ้มปลาชนิดนี้มาตัวใหญ่เชิงขอพบคุณนางจีนคนนี้โอ้โหท่านอัศจรรย์ฮือฮากันทั้งงานนี่บารมีตัวจริงมรสุมเข้าขนาดนี้แล้วนะฮะยังได้ปลามาทันจัดงานวันเกิดคุณนาจีนผู้นี้ก็ถามเลยว่าถามว่าจะเอาราคาปลานี้เท่าไหร่ชาวประมงคนนี้บอกว่าถ้าท่านจะกรุณาผมเป็นค่าปลาตัวนี้ผมขอให้ท่านเคี่ยนหลังผม100 ทีครับหึเดี๋ยวท่านต้องเคี่ยนเองด้วยคนในงานบอกโอ้โหเอ็งนี่มันบ้าถ้าท่านไม่เคี่ยนเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ให้จัดแจงนอนความคุณนาจีนก็เอาแส้หนังมาหดเต็มที่ท่านหดให้เต็มที่นะเลือดอาบแล้วท่านพอเคี่ยนได้50 ทีชาวประมงนี่ลุกขึ้นท่านครับปลาตัวนี้มีส่วนแบ่งอยู่2 คนเพราะฉะนั้น50 ทีเป็นของผม50 ทีต้องเป็นของไอ้คนคนนั้นคุณนาจินท่านก็อุทานใครวะโลกใบนี้มันมีคนโง่2 คนเฉลยที่ได้ปลามายอมให้เคี่ยนหลังไปเอาไอ้คนโง่คนที่2มาดูสิใครคนเฝ้าประตูหน้าบ้านท่านผมกับชาวบ้านพยายามหาปลานี้มาเพราะท่านทำคุณประโยชน์ผมรู้ความทุกข์ใจของท่านชาวบ้านก็รู้ความทุกข์ใจเพราะท่านสร้างสรรค์ประโยชน์ประเทศให้สังคมนี้เราจึงนัดหมายกันว่าขอให้ได้ปลาภายในเวลาจัดงานแล้วเราก็ออกหาปลากันหามรุ่งหามค่ำแต่เมื่อได้ปลามาแล้วผมขอเข้าพบท่านคนเฝ้าประตูบ้านท่านบอกไม่ได้ถ้าได้ราคาปลาตัวนี้เท่าไหร่ขอให้แบ่งคนละครึ่งเพราะฉะนั้น50 ทีเป็นของผม50 ทีต้องเป็นของมันคุณนางจีนโกรธมากไปลากตัวมันเคี่ยนยับเลยท่านแล้วข้าราชการผู้ใหญ่ที่มาในงานเป็นร้อยโต๊ะก็เห็นถามว่าได้ไอ้คนคนนี้มันจะไปอยู่ที่ไหนท่านนี่คือข้อแรกถ้าไอ้คนคนนี้มันอยู่ในยุคสังคมโซเชียลมันจะไปอยู่ที่ไหนประการต่อมาอย่าคิดว่าใครเขาโง่กว่าเราอย่าคิดว่าไอ้ที่เราไปเอาของเขาเนี่ยเขาโง่กว่าไม่ใช่ท่านเขามีหลักฐานอาตมาจึงยกตัวอย่างแม้แต่การใส่ซองพระเพราะฉะนั้นจึงขอฝากท่านผู้ชมทั้งหลายไว้ว่าถ้าเรามีความซื่อตรงแล้วดำรงมั่นแล้วเราก็จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นตัวเองเป็นสันติภาพแก่ประชาชนทั้งหลายรัตนตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นแก่นสารยึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านยนต์มรรคผลนิพพานหรือพบพระสิอาชาตินานโน้นเถินอัตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามา

0: บัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมมุติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้คุณผู้ชมคะการดำรงตนให้อยู่ในความซื่อตรงดำรงมั่นในศีลและไม่หมกมุ่นในอบายมุขก็คือการปฏิบัติตนให้เจริญอยู่ในธรรมนำมาซึ่งการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุขนั่นเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์ต้องลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันเทศนาธรรมได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ทำงานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนหนึ่งเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่สองนะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างแล้วเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับ

ช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนเนี้ยเราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือ2ที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับและเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9kola9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะ

0: ได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอิน Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddyเลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมล ให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของกลต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่าน Crowdfunding สำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่า Line หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พอดีแม่หนูก็ส่งรูปหนูมาให้ยายดูดูไหมเห็นไหมตอนหนูเล็กๆอ่ะน่ารักขนาดไหนเออแม่หนูอ่ะเขารักหนูมากนะลูกเขาส่งเสียให้หนูเรียนหนังสือเนี่ยเรียนโรงเรียนดีๆนะหนูอ่ะมีโอกาสดีกว่าเด็กคนอื่นอีกนะเขาถามว่ายายดูอะไรหัวเราะใกล้ๆยายบอกก็ดูรูปหนูไงแม่หนูก็ส่งมาให้ยายดูตอนหนูเล็ก
1: ๆตอนเด็กๆหนูซนมากเลยค่ะและหนูก็ชอบเล่นพิเรนอันนี้เอาความเป็นจริงค่ะหนูชอบเล่นพิเรนมากและก็หกล้มบ่อยมากเลยค่ะ
0: ว่าจะพาเข้าไปศูนย์เรียนรู้ของเด็กๆที่ด้อยโอกาสที่ไม่มีโอกาสได้ใช้ของหรือได้ใช้หนังสือเรียนดีๆก็จะให้เขาเตรียมของของเขาไปแล้วก็ใช้แรงของตัวเองไปช่วยกันทำกิจกรรมในโรงเรียน
1: รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าไม่เคยไปช่วยแบบว่าถึงขนาดนี้มาก่อนถ้าหนูอยากช่วยโรงเรียนอื่นจะต้องทำยังไงเหรอคะในเมื่อหนูไม่มีเงินนะคะ
0: ไม่เป็นไรเรื่องเงินไม่ต้องเรามีแรงเราใช้แรงนี่แหละช่วย
1: ก็คือไม่เคยรู้เลยค่ะว่าไม่มีเงินก็สามารถช่วยได
0: ้ก็เดี๋ยวหนูเก็บแรงไว้เยอะๆเดี๋ยวยายจะพาไปเอง
1: โอเคค่ะ
0: ไป
2: แหมสงสัยแล้วสิครับว่าวันนี้สองสาวคู่ซี้ต่างวัยจะพาไปออกแรงออกกำลังใจกันที่ไหนจะถึงกับเสียเหงื่อจะหมดแรงกลับบ้านกันเลยหรือเปล่าในที่สุดทั้งสองก็เดินทางมาถึงสถานที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือชุมชนแออัดย่านคลองเตยภาพของบ้านที่เอาไม้อัดสังกะสีมาประติดประต่อกันเป็นพื้นที่ส่วนตัวเรียงรายกันไม่ค่อยเป็นระเบียบเป็นภาพที่ปรากฏให้เห็นจนชินตาเหมือนเนิ่นนานถ้าจะพูดถึงชุมชนแออัดในกรุงคลองเตยคงต้องถือว่าเป็นชุมชนแออัดที่ใหญ่โตเก่าแก่และคลาสสิกที่สุดซึ่งนั่นก็ตามมาด้วยปัญหายาเสพติดและปัญหาความยากจนผู้คนส่วนใหญ่หาเช้ากินค่ำมีรายได้ไม่มากนักที่นี่มีโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งคนแถวนี้เรียกโรงเรียนนี้ว่าโรงเรียนกระโปรงแดงหรือโรงเรียนเล้าไก่ซึ่งที่นี่แหละเป็นสถานที่ที่จะมาออกกำลังใจของเราในวันนี
0: ้ให้ดูสิหนูเห็นไหมล่ะ
1: คุณยายพาหนูมาที่นี่ทำไมหรอคะ
0: ยายพามาดูโรงเรียนเดี๋ยวเห็นไหมมันทรุดโทรมไปขนาดไหนเราจะมาทำกิจกรรมที่นี่แต่เดี๋ยวยายจะพาหนูไปเจอคนที่เขาจะมาอธิบายให้หนูฟังว่าเรามาทำอะไรที่นี่โอเค
1: โอเคค่ะ
0: แล้วเราไปกันเลย

0: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์เหม็งผู้นำกลุ่มจิตอาสาที่รวบรวมผู้คนมาทำกิจกรรมในวันนี้นั่นเองครับ
1: มาแล้ว
2: สวัสดีค่ะ
3: นี่ไงเทรนเนอร์เหม็งที่เขาจะมาอธิบายให้เราฟังว่าวันนี้เรามาทำอะไรที่นี่
1: เดี๋ยววันนี้เรามาช่วยกันทาสีให้กับโรงเรียนน้องๆนะครับน้องๆที่นี่เนี่ยเขาสีเก่ามากเลยเนาะแล้วก็โรงเรียนก็ไม่ได้มีงบประมาณมาทำให้สวยๆเดี๋ยวพวกเรามาช่วยๆกันคนละไม้คนละมือทาสีกันให้มันสวยๆนะพร้อมไหม
2: พร้อมนะคะ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ
2: ไป
4: ผมค้าขายอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็มีลูกค้าแล้วก็ตัวเองอ่ะเป็นคนชอบหากิจกรรมอะไรทำไม่ชอบอยู่เฉยๆอยู่บ้านเฉยๆเบื่อครับก็เลยชวนลูกค้าไปทำอะไรนู่นนี่นั่นที่ทำแล้วดีกับชุมชนแล้วสนุกบางทีก็ไปช่วยที่ลูกค้าเขาทำงานอยู่แล้วเขาต้องการความช่วยเหลือเงี้ยอ่ะแล้วก็เฮกันไปพอทำไปบ่อยๆเข้าเนี่ยเราโพสต์ลงโซเชียลเพื่อนๆข้างนอกเขาก็ทักเขาก็อยากมาร่วมด้วยเราก็เลยเริ่มเปิดให้กับคนภายนอกเข้ามาแจมด้วยครับเมื่อก่อนผมทำกิจกรรมอาสามาตั้งแต่สมัยเรียนนะครับแล้วก็ช่วงที่เราไม่มีกิจกรรมอาสาเนี่ยเราก็ทำอย่างอื่นแต่ว่าพอเราทำงานไปสักระยะนึงอ่ะความรู้สึกนั้นมันเหมือนกลับมาใหม่เราอยากจะทำอีกเราอยากจะทำอีกแล้วก็ยิ่งทำยิ่งสนุกแล้วเรามีความรู้สึกว่ามีหลายคนน่ะเขาอยากทำนะแต่ว่าเขาไม่รู้จะเริ่มยังไงไหนๆเราก็เคยทำแล้วเราก็เลยเริ่มก่อนเลยก็เลยตั้งชื่อว่าอยากลองเลยไม่ต้องคิดอะไรมากเดี๋ยวพาทำจริงๆผมอยากให้ทุกคนที่สนใจหรือว่าในชุมชนของเขาอยู่แล้วต้องการความช่วยเหลืออะไรให้แจ้งมาเลยฮะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะดูความเหมาะสมแล้วก็ลงไปช่วยให้แต่ถ้าเกิดว่าสนใจว่าอยากจะมาร่วมแจมเป็นกิจกรรมที่เรามีอยู่แล้วเงี้ยคือติดต่อมาทางเพจก็ได้นะครับ
5: แล้วก็ขอบคุณมากที่มีโอกาสมาช่วยเราเพราะว่าที่นี่เราไม่มีคนงานไม่มีพะโลไม่มีแม่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นรกๆทุกอย่างเลยเพราะว่าเราไม่มีพะโลเวลาเราต้องการที่ทำงานหนักๆเราขอให้คนแถวนี้มาช่วย
6: ก็การเจอสีหรือว่าสารระเหยต่างๆนะคะที่ผู้สูงอายุอาจจะไปทำกิจกรรมร่วมกับคนต่างวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณลูกหรือคุณหลานก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องตระหนักเอาไว้อยู่เสมอก็คือผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของสภาพผิวนะคะผิวเนี่ยจะทำให้เกิดการแห้งได้ง่ายรวมไปถึงระคายเคืองต่อสารเคมีสารระเหยต่างๆได้ง่ายนะคะการที่เราจะต้องไปโดนแดดจัดๆในเวลานานๆเนี่ยค่ะก็จะทำให้ผิวของผู้สูงอายุเนี่ยเกิดการไหม้ได้ง่ายด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอันแรกถ้าเป็นการทาสีกลางแจ้งก็ควรจะต้องทายากันแดดที่เหมาะสมนะคะแล้วก็หลังจากที่ตากแดดนานๆนะคะหลังอาบน้ำก็ควรจะต้องทาพวกครีมบำรุงหรือว่าสารให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยสำหรับสารระเหยหรือว่าสารที่ปนเปื้อนมาในสีที่ใช้ทาเนี่ยค่ะก็ต้องระวังไม่ให้สัมผัสถูกบริเวณร่างกายโดยตรงนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองได้ง่ายนอกจากนี้เนี่ยการระเหยของสารเคมีต่างๆอาจจะไปที่ตาหรือว่าที่จมูกได้นะคะผู้สูงอายุก็ควรจะต้องใส่เครื่องป้องกันที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งเหล่านี้ค่ะ

ดูเหมือนทุกคนจะพร้อมแล้วโดยเฉพาะสองสาวที่เตรียมแรงมาเป็นอย่างดีจากที่บ้านงั้นเรามาเริ่มออกกำลังใจกันดีกว่าโดยกิจกรรมแรกของเราในวันนี้ก็คือการทาสีใหม่ให้กับโรงเรียนแห่งนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะออกมาสวยถูกใจน้องๆกันหรือเปล่า

0: นที่เราจะทากันนะครับก็ขูดสนิมเก่าๆออกให้หมดก่อนเพราะเวลาเราทามันสวยๆดีไหม
1: ดีค่ะ
0: ต้องขูดแล้วเดี๋ยวปัดเศษขี้ฝุ่นออกให้หมดเลยนะครับ

0: ทำไมเราสองคนถึงเลือกมาช่วยงานวันนี้ล่ะครับเนี่ย
1: ก็เพราะหลานนะฮะเขาอยากจะมาเป็นจิตอาสาเราก็เลยสองคนช่วยกันมาเพื่อจะมาทำกิจกรรมที่นี
0: ่ดีมากเลยสนุกไหมครับ
2: สนุกค่ะ
1: หลานเราก็จะได้เรียนรู้ไปในตัวด้วยในการช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสหรือผู้ที่ไม่มีโอกาสในสิ่งที่เขาอยากได
0: ้ดีเนาะดีจังเลยครับให้มาทำช่วยกันตั้งแต่เด็กเลย
1: ใช่ค่ะเขาจะได้เรียนรู้ไว้เลยค่ะ
0: ดีครับ

0: ไหมครับตรงนี้หน่อยนึง
1: ค่ะค่ะค่ะนั้นคุณเม้งคะอย่างเงี้ยเราไปหาอุปกรณ์พวกทาสีพวกจักรยานหรือแปรงเปิงนี่มาจากไหนล่ะคะ
0: อ๋อก็รวบรวมทุนเอาครับแล้วก็ประกาศของบจากเพื่อนๆบ้างครับเพื่อนที่เรารู้จักโพสต์ลงโซเชียลบ้างให้แชร์บ้างหรือเวลาเรามีเพื่อนๆกลุ่มเพื่อนหลายๆกลุ่มเนี่ยเราก็บอกเขาไปเลยว่าเอ้ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทํางานอาสานะขอใครมีจักรยานเก่าหรือว่าใครอยากสมทบทุนค่าสีค่าแปรงเนี่ยครับก็รวมๆกัน
1: โอ้ดีค่ะโหนะ
0: แล้วก็ให้ทางอาสาสมัครที่เขามาร่วมด้วยเนี่ยให
1: ้
0: เขาสมทบได้ด้วยโซเชียลนี่มันก็ดีนะมันสามารถที่จะแบบทำให้คนได้เห็นเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มันแชร์ได้ด้วยมันเราสามารถเอารูปเอาอะไรอย่างเงี้ยได้เขาเห็นว่าอุ๊ยตรงนี้เป็นแบบนี้ที่นี่วันนี้เหรออย่างเงี้ยเขาสนใจเขาก
1: ็
0: มาติดต่อขอสอบถามเราได้แจมได
1: ้เหรอคะ
0: ใช่ฮะ
1: ก็ดีเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวนี้ผมใช้โซเชียลในการหาระดมทุนเนี่ยเยอะแล้วแต่ก่อนผมไม่มีผมต้องไปยืนเขาเรียกอะไรอ่ะเปิดหมวกเขาเรียกเปิดหมวกไปดีดกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยตามสะพานลอยเคยเห็นไหม
1: เห็นใครเห็นอยู่
0: บางทีเราก็ไม่ให้ตั้งอะไรเงี้ยแต่ตอนน
1: ี้
0: เรามันมีอินเทอร์เน็ตมีโซเชียลมันง่ายขึ้นเยอะเลยครับเราไม่เหนื่อย
1: โอ้โหดีใจมากเลยค่ะเราได้มาช่วยศูนย์เด็กๆที่ไม่ได้รับความดูแล
2: สนุกมากเลยค่ะและก็ตื่นเต้นแล้วก็สนุกสุดๆเลยค่ะเพราะปกติไม่เคยทาสี
1: สนุกชอบเราได้ทาสีแต่เราอาจจะไม่เก่งถ้าไปทำมาอาจจะเลอะเลอะ

0: ็คือความจริงอ่ะสนใจงานอาสามานานแล้วค่ะแต่ว่าพอดีแบบเรียนกับทำงานค่อนข้างหนักก็เลยแบบไม่ได้มาทำสักทีเลยก็เลยแบบพอดีกิจกรรมนี้มันตรงกับวันที่ว่างพอดีก็เลยมา
1: คือสิ่งที่คิดนะคะก็เป็นประโยชน์แก่เด็กๆแล้วก็คนในโรงเรียนด้วยสำหรับตัวดิฉันเองก็เราได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆกับการทำจิตอาสาและการน้ำใจและความมีเมตตาค่ะแล้วก็ความเสียสละต่อเวลาที่เราต้องมาทำที่นี
2: ่ในฐานะคนรับเขาก็คงรู้สึกดีไม่มากก็น้อยกับสิ่งที่เราพยายามทำให้เขาค่ะหมายว่าเขาขาดเราพอมีเราก็ช่วยๆกันแบ่งไม่มีทุนก็แบ่งแรงมา
3: อะไรเงี้ยค่ะมันดีกว่าการที่เราเสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวเดินเล่นกินหนังอ่ะพี่ว่ามันดีกว่าเยอะกับการที่มารวมกลุ่มกันแล้วก็มาทำประโยชน์ให้สังคมนั่นแหละค่ะ
4: พอทำได้เนาะทาค่อยๆทาไปนะ
5: ค่ะ
4: ระวังเลอะนะคะ

0: รู้สึกดีมากครับก็เหมือนกับอยากให้เด็กๆซึมซับตั้งแต่เด็กเลยนะว่ามีอะไรช่วยกันได้ก็ให้ช่วยกันไม่จำเป็นว่าต้องใช้เงินก็คือช่วยได้เหมือนกันจริงๆผมว่าอายุไม่น่าเกี่ยวเพราะว่าทุกๆคนอยากจะทำทั้งนั้นแต่บางทีถ้าเป็นเด็กอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ไม่มีคนพามาต้องมีคนคอยดูแลคอยแนะนำซึ่งก็อาจจะมีข้อจำกัดอยู่ก็ถ้ามีผู้ใหญ่คอยแนะนำแบบนี้ได้อู้ดีมากเลยครับ
1: หลานเหรอคะโอ้เขาสนุกเพลิดเพลินเขาทำได้ดีมากค่ะอาจจะเลอะนิดๆหน่อย
2: ๆสวยค่ะมันก็เหมือนกับอย่างอื่นนี่แหละค่ะมันก็สวยอยู่แล้วดีใจค่ะแล้วก็มีความสุขค่ะที่ได้ช่วยคนอื่นค่ะคุณยายก็เก่งมากเลยค่ะทาสีเร็วมากเลยแล้วคุณยายก็ยิ้มแย้มริมแย้มร่าเริงค่ะ
1: ดีมากค่ะเราได้เรียนรู้ได้ทักษะหลายอย่างแล้วก็ได้สอนหลานอีกด้วยว่ามาในศูนย์นี้ศูนย์ที่ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่ไม่ได้รับโอกาสได้ภูมิใจและได้มีแรงบันดาลใจที่เขาอยากจะได้ทำอะไรเพื่อสังคมในโลกนี้ได้อีกค่ะ

0: จากภาพโรงเรียนที่ดูสุดโทรมสีสันไม่ชวนมองกลับกลายเป็นโรงเรียนที่สวยงามนี่เป็นผลงานที่มาจากการร่วมแรงร่วมใจของเหล่าผู้คนที่มีจิตอาสาเมื่อช่วยกันทาสีให้กับโรงเรียนน้องนั่นเองครับ
1: ก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่ได้มีส่วนแบบทำประโยชน์ให้โรงเรียนที่เขายากไร้นะคะ
2: ก็รู้สึกดีใจแทนน้องๆค่ะเพราะคิดว่าจากที่ตอนเปิดเทอมเขาเห็นสภาพโรงเรียนที่แบบดูเก่าๆโทรมๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอเปิดเทอมมาปุ๊บเขาเห็นเครื่องเล่นของเล่นอะไรของเขาแบบมีสีสันสดใสขึ้นก็รู้สึกเหมือนกันเป็นการต้อนรับเปิดเทอมของน้องได้ดี
3: พอเรามาทาสีแล้วเนี่ยนะรู้สึกว่ามันสวยขึ้นใหม่ขึ้นเราก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วเราคิดว่าเด็กๆ เปิดเทอมแล้วเนี่ยมาเห็นก็คงจะมีความสุขเหมือนเราอะเนาะก็คงจะดีใจแล้วคงอยากจะเล่นเหมือนอย่างที่เขาเคยเล่นน่ะนะ
4: ก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มันดีขึ้นก็คิดว่าน้องๆเขาคงแบบดีใจค่ะเพราะว่าตอนที่เขาไม่อยู่อะค่ะก็ไม่ได้มีคนทิ้งไปแต่ว่ามีคนมาดูแลเอาใจใส่ใ

ก็สนุกดีครับเหมือนกับเขามีความสัมพันธ์ช่วยกันด้วยอ่ะแล้วก็เหมือนกับสอนหลานด้วยว่ามีคือการทำแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเขาก็รักกันเหมือนส่งเสริมเรื่องครอบครัวด้วยครับผมมองอย่างนั้นด้วย

หลังจากช่วยกันร่วมแรงร่วมใจทาสีโรงเรียนให้น้องก็ถึงเวลาที่จะอิ่มท้องไปกับอาหารกลางวันที่ผู้คนในพื้นที่ทำขึ้นมาเพื่อเลี้ยงขอบคุณเหล่าบรรดาจิตอาสาที่มาช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับชุมชนของพวกเขาด้วยใจบริสุทธิ์เมื่อเติมพลังกายด้วยอาหารทำให้อิ่มท้องแล้วเรี่ยวแรงก็กลับมาแม้ภารกิจหลักในวันนี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้แต่ยังมีกิจกรรมดีๆที่อยากส่งต่อให้กับโรงเรียน

0: เรียนเพื่อนำไปสร้างให้เกิดรายได้เข้ามาพัฒนาโรงเรียนในอนาคตซึ่งนั่นก็คือกิจกรรมการร้อยลูกปัดเป็นเครื่องประดับนั่นเองครับ
1: ห้องนี้เป็นห้องที่ส่งเสริมงานอาชีพสำหรับแม่บ้านถ้าเกิดแม่บ้านเวลาเอาลูกมาโรงเรียนไม่มีตังค์ไม่มีตังค์มาโรงเรียนใช่ไหมคะหรือว่าไม่มีตังค์ซื้ออาหารก็แม่ที่ไม่มีงานทำก็มาฝึกงานเป็นร้อยลูกปัดเนี้ยแล้วก็ได้ตังค์ได้ทำงานส่งปุ๊บก็ได้ตังค์เลยก็ได้ตังค์ค่าอาหารให้ลูกค่าตังค์ได้ตังค์ไปโรงเรียน
2: แล้วหนูเป็นเด็กแบบนี้ค่ะแล้วหนูจะทำอะไรได้บ้างอะคะ
1: ก็ถ้าเกิดเป็นเด็กถ้าเกิดอยู่ในครอบครัวของคนที่เอาไปเนี่ยเขาก็จะช่วยเลือกเม็ดเลือกเม็ดเหมือนแบบว่าเลี้ยงว่าเม็ดใหญ่แล้วก็มาเม็ดเล็กมีเม็ดอะไรเงี้ยเลี้ยงให้กับพ่อแม่ได้แล้วก็พ่อแม่เป็นคนมัดแต่ถ้าเด็กๆทำกิจกรรมก็ร้อยเท่าที่หนูทำได้ก็ถ้าในโรงเรียนของเราก็จะมีร้อยลูกปัดแบบนี้ร้อยเสร็จแล้วก็ใส่ข้อมือตัวเองเสร็จใครร้อยได้ก็ให้กลับบ้านอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราทำให้กับนักเรียนด้วยอันนี้ลองร้อยดูก่อนใส่ลงไปได้ไหมคะแล้วลองวัดมือหนูนะคะนะวัดมือหนูโอเคคราวนี้หนึ่งรอบคราวนี้ต้องสมรวมนะคะอยากได้กี่เส้นคะ
2: 3ค่ะ
1: โอเคถ้า3เส้นก็ประมาณนี้แล้วก็ถ้า3เส้นประมาณนี้ก็ต้องเผื่อโอเคค่ะส่วนใหญ่งานที่นี่ก็จะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าเหมือนแบบว่าถ้าเป็นง่ายๆที่อื่นก็จะมีอะค่ะถ้าเกิดว่างานยากก็เหมือนแบบมีที่เราที่เดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานใช้เวลาให้รู้สึกแบบว่าไม่ใช่แค่แบบหยิบมาแล้วทำได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็ให้รู้สึกว่าพิเศษ
2: แสดงว่าอันที่คุณครูกำลังทำอยู่ก็คือเป็นสิ่งที่คุณครูคิดเองใช่ไหมคะ
1: ค่ะบางอันก็คิดเองบางอันก็ดูจากคนอื่นเขาบางอันก็เหมือนแบบเป็นที่นิยมบางอันที่เป็นที่นิยมเราก็จะทำตามที่คนอื่นนิยมกันแต่ว่าบางอันเราก็ทำเป็นเสนอว่าถ้าทำแบบนี้เป็นแบบนี้นะสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีคนสนใจเราก็เอาชิ้นงานของเราไปขายได้ดีน่าจะช่วยกันสองยายหลานได้ยายทำได้ค่ะต้องใช้เวลาเพราะว่างานบางอันถ้าทำบ่อยๆความบ่อยก็จะทำให้เก่งขึ้นถนัดขึ้นแล้วก็ใส่กลับไปข้างหนึ่งให้ทะลุเป็นลูกกระดุมอันนี้ใส่รูเดียวกันใส่รูเดียวกันแล้วก็กลับมาอีกข้างหนึ่งเอาลงไปข้างหนึ่งได้ไหมคะทำเหมือนกระดุม
3: ดึงขึ้นมาอีกหน่อยก็ได้ลูกมันจะได้ขึ้นลงไปได
1: ้อันนี้ครูเดินจะต้องช่วยใช่ไหมคะอันนี้ถ้าเกิดเทที่ทำเป็นก็จะต้องมัดกันค่ะอันนี้ครูเดินจะช่วยมัดให
4: ้ได้มาทำกิจกรรมร้อยพวกลูกปัดกำไรแล้วก็พวกกระดิ่งสำหรับใส่ใช้เสื้อหรือว่าต้มหูอะไรแบบนี้ค่ะสนุกมากค่ะแล้วได้สอนหลานด้วยหลานเขาก็ได้ทำกำไรเขาอันนึงสวยจังเลยอ่ะ
2: รู้สึกมีความสุขค่ะแต่ก็เหนื่อยนิดค่ะ
4: ดีใจมากค่ะแล้วก็ภูมิใจที่เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งในโรงเรียนที่ไม่มีใครมาช่วยเหลือแล้วเราก็ได้มาช่วยตรงนี้ค่ะ
5: การทำจิตอาสาสำหรับผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่ดีนะคะผู้สูงอายุเนี่ยจะทำให้รู้ตัวเองรู้สึกมีคุณค่านะคะได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคมรวมไปถึงสามารถใช้ประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยค่ะมาแนะนำให้กับคนที่วัยน้อยกว่านะคะรวมไปถึงผู้สูงอายุเองก็อาจจะเกิดการเรียนรู้กับประสบการณ์แปลกใหม่ที่ตัวเองไม่เคยทำเมื่อตอนที่อายุยังน้อยด้วยค่ะการทำจิตอาสานี้ยังเป็นการกระตุ้นนะคะให้ผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ในสังคมได้นานๆ นะคะไม่เกิดภาวะติดบ้านติดเตียงติดเก้าอี้รถเข็นเพราะว่าการที่เขาออกมาสู่สังคมได้เนี่ย

0: ก็ถือว่าเขาค่อนข้างที่จะแข็งแรงในระดับนึงเลยค่ะผู้สูงอายุควรจะต้องเตรียมร่างกายให้แข็งแรงนะคะรับประทานอาหารที่ถูกหลักอนามัยครบ5หมู่นะคะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่าลืมเตรียมน้ำดื่มไปดื่มด้วยในระหว่างที่ทำกิจกรรมจิตอาสานะคะก็จะเป็นการดูแลเบื้องต้นหลีกเลี่ยงแสงแดดที่ร้อนจัดๆแล้วก็อย่าลืมนำยาประจำตัวติดตัวไปด้วยค่ะ
1: ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานแสนสนจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่ทุกสัปดาห์กับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับ

จริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME ข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามไปยังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

การบริหารการจัดการสำนักปฏิบัติธรรมให้มีศักยภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำนักปฏิบัติธรรมนั้นที่ตั้งขึ้นมามีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเผยแผ่พระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่ทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์เพื่อให้เข้าถึงหลักพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ผู้ที่มารับรู้รับทราบรับปฏิบัติตามที่สำนักปฏิบัติธรรมนั้นๆทำหน้าที่การเผยแผ่นำพระสัทธรรมไปดำเนินใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้รับความสงบสุขเป็นเฉพาะบุคคลเฉพาะครอบครัวเฉพาะสังคมหมู่บ้านตำบลอำเภอหรือประเทศชาติแต่ว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีศักยภาพสามารถที่ประสบผลสำเร็จได้นั้นผู้เป็นประธานเผยแผ่พุทธศาสนานั้นจะต้องวางหลักนโยบายการบริหารการจัดการในสำนักปฏิบัติธรรมนั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญมากก็คือบุคลากรบุคลากรในที่นี้หมายถึงบุคลากรซึ่งเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมนี้เป็นคนสำคัญประการที่หนึ่งเพราะว่าสำนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่จัดตั้งขึ้นจะดำเนินไปสู่ผลสำเร็จได้ก็ขึ้นอยู่กับผู้เป็นประธานหรือสำนักปฏิบัติธรรมถ้าผู้เป็นประธานและเป็นเจ้า

แล้วปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีศักยภาพไม่มีประสิทธิภาพพองานการเผยแผ่พุทธศาสนาของสำนักปฏิบัติธรรมนั้นก็ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะฉะนั้นประเด็นแรกบุคลากรคือเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมความพร้อมในที่นี้หมายถึงว่าประการแรกถ้าตนเองยังมีกำลังวังชาที่แข็งแข็งทั้งทางกายทางจิตใจต้องเข้าฝึกอบรมความรู้ในด้านการเผยแผ่ทั้งในด้านหลักปริยัติและหลักปฏิบัติเพื่อให้หลักการเผยแผ่นั้นมีความสมบูรณ์มีความทั้งสมบูรณ์ทั้งด้านปริยัติคือด้านวิชาการและด้านปฏิบัติด้วยไม่ใช่จะเก่งด้านวิชาการอย่างเดียวแต่ต้องเก่งปฏิบัติด้วยเพราะปริยัติกับปฏิบัตินั้นคู่กันปฏิบัติขาดปริยัติไม่ได้ปริยัติก็ขาดปฏิบัติไม่ได้ท่านผลปริยัติเป็นเหตุปฏิบัติเป็นผลเพราะฉะนั้นจะสืบเนื่องกันอย่างนี้สำนักปฏิบัติธรรมต่างๆนั้นบางแห่งอาจจะกล่าวว่าไม่เคยเรียนปริยัติเลยแต่จริงๆเรียนเพราะถ้าไม่เรียนจะไปปฏิบัติได้อย่างไรแต่การเรียนนั้นมันอาจจะไม่เกิดจากหลักสูตรแต่เกิดจากครูอาจารย์นะเกิดจากครูอาจารย์ที่สอนการปฏิบัติแต่ครูอาจารย์ที่สอนการปฏิบัตินั่นแหละคือการเรียนปริยัตินี่แต่การเรียนปริยัตินั้นก็ต้องได้ครูบาอาจารย์ที่มีภูมิความรู้สามารถอ้างอิงหลักวิชาการได้นะอ้างอิงหลักจากคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาต้องอ้างได้ถ้าการสอนการปฏิบัติไม่ตรงกันไม่สงกันกับคัมภีร์พระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกามันก็เป็นสัทธรรมปฏิรูปเพราะนั้นประเด็นสำคัญบุคลากรคือเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมต้องมีภูมิความรู้ทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติตรงนี้ศูนย์เผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้ตั้งปณิธานไว้ว่าจะพยายามสร้างสถาบันการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรคือเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักปฏิบัติธรรมเช่นครูสอนกรรมฐานหรือวิปัสสนาจารย์ซึ่งในระเบียบก็จะมีระบุไว้ว่าสำนักปฏิบัติธรรมทุกแห่งจะต้องมีพระวิปัสสนากรรมฐานหรืออาจารย์บอกกรรมฐานนะเพราะเจ้าสำนักจะเป็นพระวิปัสสนาจารย์เองก็ได้หรือมอบหมายให้พระรูปอื่นที่มีความรู้ความสามารถเป็นพระวิปัสสนาจารย์บอกกรรมฐานให้ก็ได้แต่ตรงนี้ที่พูดไว้ว่า
ศูนย์เผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยจะทำหน้าที่ตัวนี้เพื่อผลิตบุคลากรประจำสำนักปฏิบัติธรรมให้ส่งเสริมให้สำนักปฏิบัติธรรมนั้นได้มีบุคลากรที่มีความรู้ซึ่งที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาประมาณ5ปีนะจำไม่ผิดเนี่ยผมในฐานะทำหน้าที่เผยแผ่เป็นประธานเผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่การฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศปีละประมาณ1,000รูปนะโดยกำหนดเวลาฝึกอบรมนี้แบ่งเป็นภาคละ60รูปการฝึกอบรมใช้เวลา45วันในคณะสงฆ์หนกลางของเราเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้ากรุงเทพเจ้าคณะกรุงเทพมหานครได้ฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์โดยอาศัยข้อตกลงระหว่างเจ้าคณะภาคว่าพระสังฆาธิการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ในเขตหนกลางนี้จะต้องเข้าฝึกอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา45วันและพระอุปัชฌาย์ที่รับแต่งตั้งใหม่เป็นเวลา15วันก็เท่ากับว่าได้ช่วยสร้างบุคลากรทางด้านวิปัสสนาจารย์หรือผู้บอกกรรมฐานให้แก่พระสังฆาธิการทั้งหลายแล้วเพราะนั้นตรงนี้ในการประชุมครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่จะได้ชี้แจงอธิบายให้ท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งหลายในฐานะเป็นประธานเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดและเลขานุการของประจำจังหวัดนั้นๆเนี่ยได้ทราบถึงวิธีและหลักการต่างๆในการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมก็ดีในการดำเนินการของสำนักปฏิบัติธรรมในเขตจังหวัดของตนนั้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่มหาเถระสมาคมได้จัดไว้ได้วางระเบียบไว้สิ่งสำคัญที่สุดนั้นความดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนานี้ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราทั้งหลายนี่แหละในฐานะทำหน้าที่เป็นศาสนทายาทและทุกท่านก็มีตำแหน่งความรับผิดชอบในการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่แล้วเราไม่ใช่มารับตำแหน่งเพื่อเป็นเกียรติประวัติเป็นเกียรติแก่ชีวิตของตนเองแต่เรานะหมายถึงพวกเราทั้งหลายเข้ามารับตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดก็ตามเพื่อมารับใช้งานของพระพุทธศาสนาทำหน้าที่เป็นผู้ทำหน้าที่เป็นศาสนทูตนะศาสนทูตคือนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกไปประกาศไปเผยแผ่ให้แก่ประชาชนทั้งหลายได้ทราบว่า
คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะดี

เลิศประเสริฐอย่างนี้เมื่อผู้ใดนำไปประพฤติปฏิบัติก็จะนำประโยชน์สุขมาให้แก่ตนเองเป็นการนำเอาคุณของพระศาสนาไปประกาศให้ชาวโลกได้รู้ดังนั้นการทำหน้าที่นี้เป็นเรื่องสำคัญในหน้าที่ของเราท่านทั้งหลายการทำงานแน่นอนว่าจะต้องมีการลงทุนหรือมีงบประมาณในการทำงานแต่ขอให้ท่านทั้งหลายได้นึกถึงการทำงานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทำงานโดยไม่มีต้นทุนไม่มีงบประมาณในการดำเนินการแต่พระองค์ทำงานโดยการลงทุนเพียงลำพังพระองค์เดียวต้นทุนในการทำงานของพระองค์นั้นคือการเสียสละการเสียสละประโยชน์สุขส่วนพระองค์มุ่งทำงานเพื่อประโยชน์สุขให้แก่มวลชาวโลกทั้งหลายโดยไม่คำนึงถึงความยากความลำบากแล้วก็ไม่คำนึงถึงผลตอบแทนที่จะพึงมีพึงได้ด้วยการทำงานอย่างเสียสละนี้แหละจึงทำให้คำสอนของพระองค์นั้นเป็นที่ยอมรับของสังคมโลกเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายเมื่อรับหน้าที่ในฐานะเป็นพุทธสาวกมีส่วนรับผิดชอบในการเผยแผ่คำสอนของพระองค์ซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราจึงต้องเน้นเรื่องการเสียสละเบื้องต้นเสียสละอะไรเบื้องต้นก็เสียสละศึกษาฝึกปฏิบัติให้เกิดผลประจักษ์กับตนเองอย่างแท้จริงแล้วประการต่อมาก็เสียสละนำเอาผลที่เกิดจากการศึกษาการปฏิบัติที่ได้รับมานั้นไปเผยแผ่ให้แก่ประชาชนสังคมทั้งหลายโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ทางคณะสงฆ์กับรัฐบาลมีความร่วมมือกันในการที่จะสร้างสังคมให้เกิดสันติสุขในประเทศชาติจึงมีความร่วมมือกันในการที่จะสร้างประชารัฐให้เกิดความสงบสุขฝ่ายศาสนาจักรของเราคือฝ่ายทางพระพุทธศาสนานี้ก็มีก็ต้องถือโอกาสอันสำคัญนี้หรือหยิบฉวยโอกาสอันสำคัญนี้เสนอตนเองเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบในการสร้างความสงบให้แก่สังคมและประเทศชาติท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งหลายในฐานะที่เป็นประธานเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดและมีอำนาจหน้าที่ในทางปกครองเนี่ย

0: สามารถมีอุบายวิธีที่จะให้ผู้ใต้ปกครองไม่ว่าจะเป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลหรือเจ้าอาวาสนำหลักการเผยแผ่คือหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปช่วยให้สังคมนี้เกิดความสงบและอยู่เย็นเป็นสุขอย่างเช่นโครงการหมู่บ้านศีล5ก็ดีโครงการตั้งสำนักปฏิบัติธรรมก็ดีถ้าหากว่าวัดหรือตำบลหมายถึงเจ้าคณะตำบลอำเภอเจ้าคณะอำเภอสามารถร่วมมือกับตำบลขอโทษวัดกับบ้านตำบลกับตำบลอำเภอกับอำเภอร่วมสร้างสันติสุขให้เกิดมีขึ้นระหว่างวัดกับบ้านระหว่างตำบลกับอำบลระหว่างอำเภอกับอำเภอหมายถึงความปกครองให้ใช้หลักธรรมในทางพุทธศาสนาเข้าไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขขจัดสิ่งเลวร้ายทั้งหลายไม่ให้เกิดขึ้นในสังคมระดับบ้านในสังคมระดับตำบลในสังคมระดับอำเภอหรือในสังคมระดับจังหวัดท่านลองคิดดูสิว่าผลจะเกิดความอยู่เย็นเป็นสุขอย่างไรนะแต่การดำเนินการในปัจจุบันนี้เนี่ยยังประสานกันไม่ค่อยติดเพราะวัดก็ทางบ้านก็ทางตำบลก็ทางอำเภอก็ทางหนึ่งทำให้เป็นเส้นขนานนะไม่เข้าแก่ไม่เข้าขากันแต่ถ้าหากว่าท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งหลายสามารถมีอุบายวิธีให้เจ้าอาวาสกับบ้านคือหมายถึงบ้านที่ขึ้นกับวัดนั้นนั้นประสานงานจะใช้หลักหมู่บ้านศีล5ก็ได้จะใช้หลักสำนักปฏิบัติธรรมเข้ามาเป็นหลักก็ได้ให้ท่านเหล่านั้นได้ปฏิบัติธรรมหมายถึงการปฏิบัติธรรมนี่หมายถึงการรักษาศีลด้วยหมายถึงการปฏิบัติเจริญสมถะกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานก็ได้นะเรื่องร้ายๆต่างๆก็จะไม่เกิดมีขึ้นในสังคมขอให้ผมเคยยังนึกว่าเท่าที่มีประสบการณ์ในฐานะเป็นคนบ้านนอกเรกันเนี่ยก็ยอมจะรู้กันดีว่าในหมู่บ้านนั้นในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านน่ะใครดีใครชั่วใครเลวใครไม่เลวใครเป็นหัวขโมยนะใครเป็นนักเกรงเรารู้กันหมดเลยแต่จะทำอย่างไรล่ะจึงจะให้สิ่งเลวๆร้ายๆหรือคนร้ายๆนั้นมันหมดไปก็ต้องอาศัยวัดกับบ้านเนี่ยร่วมมือกันเพราะนั้นโครงการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมเนี้ยมีวัตถุประสงค์นะเพื่อต้องการให้สำนักปฏิบัติธรรมนำ หลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไปฝึกไปสอนให้ประชาชนทั้งหลายได้เข้าถึงแก่นของคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเขาจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติในการครองชีวิตในเพศคฤหัสถ์ให้เกิดความสงบสุขผมหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้ทราบถึงระเบียบหลักการวิธีการการเผยแผ่พุทธศาสนาตามที่มหาเถรสมาคมได้วางไว้เพื่อท่านทั้งหลายจะได้ไปดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของท่านที่รับผิดชอบในงานส่วนนี้อยู่ที่สุดนี้ผมขอบใจท่านทั้งหลายที่ได้ให้ความร่วมมือได้มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ทุกท่านและทุกคนที่สุดนี้ก็ขออนุภาพในคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานให้ท่านทั้งหลายจงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านเทอญ
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเว้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปมันกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
2: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
2: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: พยัคฆ์ร้าย001หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายไวท

0: บริเวณนี้ห้ามทิ้งขยะนะครับ
1: ไม่ทิ้งครับไม่มีใครทิ้ง
0: อย่าให้ผมเห็นนะอย่านะขนมไหมครับ
1: เอ้าก็ขนมขายเองยังไม่รู้เหรอครับว่าเป็นขนม
0: ซื้อหน่อยครับ3ห่อ100เองครับถูกๆครับ
1: ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาขายใหม่นะวันนี้ขออ่านหนังสือก่อนกำลังสนุกเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะ
0: ไม่ซื้อหรอครับนวดนวดไหมนวดนะมานวดนะเดี๋ยวนวดมาเมื่อยอยู่ไม่ใช่เหรอ
1: ไม่เมื่อย
0: เดี๋ยวจะได้หายเมื่อยแล้วสบายมาผ่อนคลาย
1: นอนไม่พอ
0: นวดมา
1: โอ้ยอะไรกันเนี่ย
0: จำผมไม่ได้เหรอพยัคฆ์ร้าย008
1: ฮะ
0: ผมเนี่ยพยัคฆ์ร้าย9942ไง
1: เอ้าสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองแขกรับเชิญวันนี้คุณอารัชตะสิงห์จันทร์ทราบมาว่านอกจากงานแสดงแล้วเนี่ยคุณอาก็ยังชอบออกกำลังกายชอบทำนู่นทำนี่อยู่เรื่อยๆเสมอๆเลยถามตรงๆว่าไม่เมื่อยบ้างหรือครับ
0: ไม่เมื่อยเมื่อยก็ไปนวดสบายๆ อยู่แล้วเออว่าแต่ว่าวันนี้008มีภารกิจอะไรให้ผมปฏิบัติเนี่ย
1: แน่นอนครับมาเจอผมต้องมีภารกิจภารกิจอยู่นี่เลยครับ
2: คุมเรือใบและทิศทางให้ได้ตามเกณฑ์ที่ครูฝึกผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำหนดจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์อย่างนี้ผมชอบ
1: เอ้าไม่กลัวหรอครับ
0: ไม่กลัวภารกิจอย่างนี้ตื่นเต้นท้าทายดีพยัคฆ์ร้าย9942ชอบ
1: แต่อย่างนั้นน่ะวางไว้เลยครับเดี๋ยวเปียกน้ำแล้วตามผมไปพบผู้เชี่ยวชาญเลยครับ
0: ไปเลยครับได้เลยครับชอบเลย
3: พยัคฆ์ร้าย9942คนนี้นับว่าไม่ธรรมดาเลยครับแม้ว่าอายุอนามและรูปร่างจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่ก็สังเกตเห็นได้ว่ามีความกระฉับกระเฉงกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอมิสเตอร์อาร์จึงอยากให้เขาได้ทำภารกิจที่ท้าทายวัยทองที่คนมักจะมองข้ามไปว่าผู้สูงอายุก็ทำได
1: ้เชิญทางด้านนี้เลยต้องเจอตัวจริงเสียงจริงผู้เชี่ยวชาญของเรานี่ก็คือน้องสายฉิมสวัสดิ์ครับสวัสดีครับน้องครับ
0: สวัสดีครับ
1: วันนี้จะรบกวนสอบถามเกี่ยวกับการเล่นเรือใบเนี่ยฮะว่ามีเทคนิคหรือว่าวิธีการเล่นอย่างไรบ้างให้สนุกและถูกต้องครับ
4: นั่นสิครับ
5: รู้ไหมคะว่าเรือใบเล่นได้ยังไง
4: ไม่รู้ครับ
5: เรือใบเราเล่นได้นะคะก็คือว่าเราต้องใช้ลมนะคะถ้าไม่มีลมเรือใบเล่นได้ไหมคะ
4: ไม่
5: ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องจะต้องใช้ลมนะคะ
1: ครับ
5: เราต้องสังเกตทิศทางลมให้เป็นนะคะว่าลมเป็นทิศทางไหน
1: ดูยังไง
5: นะคะเวลาเราสังเกตนะคะเราก็สังเกตจากการเคลื่อนที่ของน้ําดูจากธงก็ได้ค่ะว่าลมมาจากทิศทางไหนหรือว่าดูจากสังเกตจากตัวเราก็ได้
1: ครับ
5: พอเรารู้จักลมนะคะก็เรือใบเนี่ยนะคะสามารถเล่นได้ทั้งหมด3ทิศทางนะคะ
4: ก็มีสามทิศทางเลยเหรอฮะ
5: ใช่ค่ะมีวิ่งขวางลมทวนลมแล้วก็ตามลม
1: ขวางทวนตาม
5: ใช่ถ้าเราเล่นได้ทั้ง3แบบก็ถือว่าเล่นเป็นแต่ถ้าเราเล่นได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็คือว่าเพิ่งได้เล่น
1: ครับผม
4: สามทิศทางนี่โอ้ผมจะเล่นได้หรือครับ
5: แต่วันนี้เราเล่นแค่อย่างเดียวนะคะก็คือการเล่นแบบขวางลม
0: โอ้
1: เบสิกเบสิกไปก่อน
5: ใช่ค่ะเบสิกก
1: ่
5: อน
1: แล้วทีนี้อยากจะทราบว่าการเล่นนะฮะกีฬาชนิดเนี้ยอายุมากสุดเนี่ยต้องไม่เกินเท่าไหร่
4: นั่นเลยสิครับ
5: ความจริงแล้วนะคะเรือใบก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของเราอะค่ะขึ้นอยู่กับสุขภาพของเรานะ
4: แสดงว่าอย่างผมก็เล่นได้สิครับ
1: โอ้ย
4: ได
1: ้ค่ะถ้าขนาดนี้
5: ใช่ เพราะว่าเรายังมีความคล่องตัวอยู่เราก็เล่นได้ค่ะถ้าเกิดบางคนยังไม่แบบเคลื่อนตัวช้าไม่ไหวอันนี้ก็ไม่เหมาะ
1: นะจะไหวไหมครับเนี่ยขนาดนี
0: ้โอ้ยสบายอยู่แล้วครับพยัคฆ์ร้าย9942
1: ย่า
0: สบายอยู่แล้วครับ
1: ครับผมถ้าอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาดูกันว่าภารกิจของพยัคฆ์ร้ายจะสำเร็จหรือไม่ช่วงหน้าครับดูแล้วทักษะนี่ถูกต้องทุกประการไหมฮะ
5: ค่ะถูกต้องเลยค่ะ
1: เดี๋ยวเรารอเช็คอีกทีตอนที่ยูเทิร์นมือจะหลุดออกจากหางเสือหรือเปล่า

0: ช่วงแท็กทีมไวทองและนี่ก็คือช่วงแท็กทีมไวทองนะครับ
1: เดี๋ยวศูนย์ศูนย์เป็ดคุณจะพาผมไปทำภารกิจอะไรเนี่ยผมไม่ว่าอะไรเลยนะแต่ถ้าเกิดผมเมื่อยแล้วพาผมไปนวดเพื่อน
0: นวด
1: ใช่ผม
0: นวด
1: น
0: ะครับคือผมได้ยินมาเยอะหนาหูมากกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยมันจะหักมันจะ
1: มันไม่เป็นไรเลยนวดแล้วมันจะผ่อนคลายสบาย
0: บางคนเดินกลับบ้านไม่ได้
1: โอ้ยเดี๋ยวผมจะพาคุณไปลองดู
0: เดี๋ยวเรื่องนวดไว้ค่อยว่าเอาเรื่องเรือใบก่อนอยากทราบว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
2: อุปกรณ์เรือใบนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นหางเสือนะคะมีหน้าที่บังคับทิศทางเรือค่ะ
0: ครับผม
2: ต่อไปก็จะเป็นเด็กเกอร์บอร์ดนะคะ
0: เด็กเกอร์บอร์ด
2: ค่ะมีด้านบางมีด้านหนามี2ด้านนะคะมีหน้าที่กันเรือเซข้างค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อฮะ
2: เราจะใส่ช่องกลางเนี้ยค่ะแต่เสียบเข้าไปให้ถึงขอบสีดำเนี้ยค่ะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นบูมนะคะ
0: บูม
2: มีหน้าที่ล้างใบให้ใบกลางออกแค่นั้นเอง
1: ครับ
2: ต่อไปก็จะเป็นเชือกปรับแต่งใบนะคะหรือว่าเมนชีทนะคะไว้สำหรับปรับแต่งใบนะคะถ้าอย่างเช่นเรือใบวิ่งได้ก็คือว่าใบต้องทำไมคะใบต้องรับลม
1: ต้องรับลม
2: ใช่ถ้าใบไม่รับลมสะบัดอย่างเงี้ยค่ะเร
0: ือ
2: ก็จะไม่แล่นนะคะแล้ว

0: ทคนิควิธีการเล่นเรือใบเนี่ยมีอะไรบ้าง
1: อันดับแรกเลยนะคะแล้วก็ขึ้นเรือไปก่อนนะคะ
0: ครับ
1: เสร็จปุ๊บแล้วก็นั่งฝั่งตรงข้ามใบนะคะ
0: อ่า
1: สมมติว่าใบอยู่ฝั่งนี้นะค
0: ะ
1: เราก็จะนั่งฝั่งนี้นั่งฝั่งตรงข้ามใบเสมอ
0: ครับผม
1: มือที่อยู่ด้านท้ายแล้วก็จับหางเสือนะคะมือที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็จับเชือกเมนชีสต่อไปก็จะเป็นวิธีการบังคับหางเสือถ้าเราผลักหางเสือออกจากตัวนะคะ
0: ครับ
1: โหนเรือก็จะหมุนเข้าหาลมก็คือหมุน
2: ครับ
1: นะคะลมมาข้างหลังเรา
2: เป็นการบังคับทิศทาง
1: ใช่ถ้าเราดึงเข้าหาตัวก็ตรงกันข้ามก็ไปด้านนี
0: ้
1: หางเสือตรงนะคะเรือก็จะแล่นตรงไปด้านหน้าต่อไปก็จะเป็นการเลี้ยวนะคะหรือว่ากลับใบเรือนะคะสมมติเราวิ่งไปด้านนู้นนะคะเราต้องการจะกลับมาอีกด้านนึงตรงกันข้ามนะคะการกลับใบเรือของเรือใบนะคะมี2แบบนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะฝึกแค่แบบเดียวก่อนดูนะคะเริ่มต้นนะคะเวลาเราแท็กนะคะหนึ่งผลักหางเสือออกจากตัวค่ะค้างไว
2: ้ครับเสือไป
1: เมื่อเราผลักหางเสือออกนะคะผลที่เกิดขึ้นก็คือหัวเรือก็จะเริ่มหมุนนะคะ
0: เริ่มเลี้ยวใช่ไหม
1: ใช่ก็จะเริ่มเลี้ยวเพราะหัวเรือเริ่มหมุนนะคะเปลี่ยนทิศทางลมก็จะพัดใบตัวนี้ค่ะย้ายเองอัตโนมัติ
0: ช่วงนี้เป็นช่วงต้องก้ม
1: เราก็ก้มรอค่ะรอให้ใบอะคะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก่อน
2: ข้าม
1: ใช่เมื่อใบข้ามไปฝั่งนี้เสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็คืนหางเสือไว้ตรงกลาง
0: มาแล้วมาแล้ว
1: เพื่อให้หัวเรือวิ่งตรงไปด้านน
2: ี้
1: พอจังหวะนี้ปุ๊บเราก็ต้องย้ายตัวค่ะนะคะจังหวะที่เราลุกนะคะให้มือที่จับเชือกดันตัวขึ้นปึ๊บหันหน้าไปทางหัวเรือหันหลังให้ท้ายเรือมือที่จับเชือกอ้อมมารับหางเสือข้างหลัง
2: คือเราต้องหันหน้าไปทางหัวเรือเสมอใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็มือนึงว่างก็ค่อยๆนั่งลงแล้วก็กลับมาจับอุปกรณ์คว่ำมือเหมือนเดิม
3: แล้วก็ถึงที่ของพยัคฆ์ร้าย9942กันบ้างครับเริ่มการฝึกแบบเรือบกกันก่อนนะครับด้วยความตั้งใจครับสามารถทำได้ดีเลยทีเดียวลีลาท่าทางก็ทำมัดทำแมงใช้ได้เลยครับครั้งที่2ก็ยังดีอยู่ครับแหมทำตามหลักที่ครูฝึกสอนอย่างตั้งใจเลยทีเดียวครับมาถึงที่ของพยัคฆ์ร้าย008กันบ้างครับพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มของเราท่าทางยังดูเก๊ๆกังๆอยู่นะครับแต่ก็สามารถเริ่มทำได้ครับเริ่มคล่องกันเลยทีเดียวแล้วก็ถึงการลงน้ำจริงกันครับเริ่มต้นที่พยัคฆ์ร้าย008กันก่อนครับการเลี้ยวครั้งแรกในน้ำนะครับสำหรับเรือใบไม่ได้ง่ายเลยทีเดียวแต่008ก็ยังทำใช้ได้ครับก็ยังคอนโทรลเรือได้เป็นอย่างดีครับแหมทำตามคำแนะนำของครูฝึกอย่างตั้งใจเลยทีเดียวครับตามด้วยพยัคฆ์ร้าย9942กันบ้างครับการเลี้ยวครั้งแรกในน้ำทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสามารถควบคุมทิศทางของเรือใบได้อ้าวครับซ้ำกันอีกรอบนึงครับเพื่อความมั่นใจครูฝึกค่อยๆขยับให้นะครับแหมผ่านไปได้ด้วยดีครับท่าทางวันนี้ภารกิจของเราจะง่ายซะแล้วครับ
0: และภารกิจครั้งนี้ของเราก็คือ
1: วิ่งไปที่เกาะนะคะแล้วก็วิ่งกลับมาที่โป๊ะนะคะหนึ่งรอบนะคะโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือค่ะแค่นี้ก็ผ่านค่ะ
0: พร้อมไหมครับ
4: พร้อมครับพยัคฆ์ร้าย9942พร้อมครับ
0: พร้อมแล้วลุยเลย
3: แล้วก็เริ่มต้นปฏิบัติภารกิจกันเลยนะครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสลมก็ไม่แรงมากนะครับ
0: ดูแล้วทักษะนี่ถูกต้องทุกประการไหมฮะ
1: ค่ะถูกต้องเลยค่ะ
0: เดี๋ยวเรารอเช็คอีกทีตอนที่ยูเทิร์นมือจะหลุดออกจากหางเสือหรือเปล่า
3: ระยะที่เราใช้ปฏิบัติภารกิจนะครับก็ประมาณ30เมตรครับตอนนี้ใกล้จะถึงจุดกลับหัวเรือแล้วนะครับไปลุ้นกันว่าจะทำได้หรือไม่
0: ยูเทิร์นแล้วถูก
1: นะคะอันนี้ขั้นที่1ค่ะผลักหางเสือออกถูกต้อง
0: ตามสเต็ปเลย
1: ใช่เดี๋ยวดูขั้นที่2รอใบข้ามค่ะ
0: คาดซิมือจะหลุดจากเชือกจะหลุดจากหางเสือหรือไม
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: ก้มหัวรอแล้วใบข้ามมาแล้ว
1: โอเคขั้นที่3ก็คือหางเสือ เปลี่ยนมือค่ะ
3: แล้วตอนนี้ก็สามารถกลับหัวเรือได้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กำลังมุ่งหน้ากลับฝั่งแล้วครับ
0: เดี๋ยวดูตอนจอดอันนี้พร้อมจอดหรือเปล่าครับเนี่ย
1: พร้อมจอดค่ะ
0: พร้อมจอดต้องให้พร้อมจอดด้วยนะลองดูซิว่าตอนจอดจะสมูทแอสซิฟหรือเปล่า
1: ใช
0: ่โอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยระวังหัวเนี่ยเดี๋ยวผม
1: ไป
0: อ้าวครับตอนนี้ภารกิจเสร็จแล้วสรุปภารกิจพี่เข้าเป็นไงบ้าง
1: สำหรับวันนี้นะคะวันแรกนะคะแล้วก็เล่นได้ขนาดนี้นะคะถือว่าผ่านค่ะ
0: เย้
4: ครับก็ต้องยอมรับ

0: ครับว่าภารกิจนี้ตื่นเต้นท้าทายอย่างมากเลยครับแต่อย่างไรก็ตามไม่พ้นความสามารถของพยัคฆ์ร้าย9942ไม่ได้หรอกครับ
1: ยังไงก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูทรายฉิมสวัสดิ์มากมากเลยครับ
2: ขอบค
1: ุณมากครับแล้วช่วงหน้าครับห้องวิจัยไวทอง
3: เราเกิดปวดเมื่อยขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีลูกหลานเนี่ยเราจะให้ลูกหลานมาเหยียบให้เราให้นวดให้เรามันจะมีผลอันตรายอย่างไรบ้าง
4: อันนี้อันตรายสักหน่อยนะคะเพราะว่าค่ะเด็กๆเนี่ยยังไม่มีทักษะในเรื่องของการนวดที่ดีพอนะคะ
1: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองเอาละครับและตอนนี้เราก็กำลังอยู่ในห้องวิจัยไวทองนะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพยัคฆ์ร้าย001นะคะและคุณพยัคฆ์ร้าย9942ค่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงภารกิจที่ได้ทำในวันนี้นะคะมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากพวกคุณทั้งคู่เช่นเคยค่ะ
5: พยัคฆ์ร้าย9942ภารกิจของคุณในวันนี้ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมมากผมรู้มาว่าคุณชอบไปนวดแผนโบราณการแล่นเรือใบในวันนี้ก็อาจทำให้คุณกลับไปนวดอย่างที่คุณเคยชินแต่ผมอยากให้คุณได้ปรึกษากับคุณหมอสิก่อนจะดีกว่า
1: ครับนี่เลยครับผมมีเรื่องมาฟ้องเจอหน้าไม่ได้เจอหน้าชวนผมไปนวด
0: ครับ
1: โอ้บอกว่าสรรพคุณอย่างนู้นอย่างนี้ผมก็กลัวนะเพราะยังยินข่าวมาว่าบางคนก็กระดูกกระเดี่ยวหักไปก็มีกลัวครับผม
4: ฟังดูแล้วเหมือนกับว่าวันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การปฏิบัติภารกิจใช่ไหมคะคุณอาจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการนวดหลังจากการปฏิบัติภารกิจ
1: ภารกิจนี้ชิวๆมาก
4: ชิวมากเลยเห็นบอกว่าทำได้สำเร็จด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะลักษณะที่ชอบนวดโดยปกติแล้ว
3: จะนวดเพื่อผ่อนคลายนะครับก็ทำให้สบายเนื้อสบายตัวดีอะไรประมาณนี้ครับความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้น
4: ถ้าอย่างนั้นนะคุณ008ก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะว่าการนวดเพื่อผ่อนคลายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีอันตรายเท่าไหร่นะคะยกเว้นผู้สูงวัยบางคนหรือว่าผู้ป่วยบางรายที่อาจจะมีข้อห้าม
1: มีข้อห้ามด้วย
4: ใช่ค่ะการนวดเนี่ยนะคะก็เป็นศาสตร์นะคะของแพทย์แผนโบราณค่ะ
3: เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งนะ
4: ใช่ค่ะมีทั้งแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็แพทย์แผนจีนนะคะทั้งสองศาสตร์นี้เนี่ยค่ะก็บอกว่าการนวดเนี่ยมีทั้งการนวดเพื่อผ่อนคลายนะคะการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพของเรานะคะแล้วก็การนวดเพื่อรักษาโรค
3: การนวดเพื่อรักษาเนี่ย
4: เป็
3: นยังไงครับรักษาอะไรได้บ้างครับ
4: การนวดเพื่อรักษาเนี่ยอย่างเช่นผู้ป่วยมีอาการปวดอย่างเงี้ยนะคะช่วยลดในเรื่องของอาการปวดได้นะคะอย่างเช่นโรคปวดศีรษะบางชนิดนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพเนี่ยในบางศาสตร์ก็จะมีความเชื่อว่านวดแล้วเลือดลมไหลเวียนสะดวกค่ะรู้สึกสบายตัวขึ้นอย่างที่คุณอาบอกใช่ค่ะก็อันนี้ก็เป็นการนวดอีกประเภทนึงค่ะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นการนวดในศาสตร์ไหนหรือว่าเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะคะก็จะต้องมีข้อควรระวังใช่ค่ะรวมถึงมีข้อห้ามด้วยนะคะใช่ค่ะยกตัวอย่างเช่นในคนที่มีอาการไข้สูงนะคะอย่างนี้ไม่ควรนวด
1: ทำไมล่ะ
4: ค่ะเพราะว่าอาจจะเรายังไม่รู้ว่าไข้จากอะไรแล้วบางทีเนี่ยไปนวดเสร็จแล้วมีอาการไข้ขึ้นสูงมากขึ้นค่ะเราไม่ทราบว่าจะทำให้เกิดอันตรายหรือเปล่านะคะนอกจากนี้เนี่ยอาการปวดที่ปวดมากๆหรือปวดเฉียบพลันเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่แล้วควรจะต้องรอให้อาการปวดเฉียบพลันเหล่านั้นเนี่ยดีขึ้นซะก่อนแล้วก็คือค่อยไปนวดเหมือนกับไปทำกายภาพบำบัด
1: ค่ะจะดีกว่า
4: ใช่ค่ะหรือผู้หญิงตั้งครรภ์นะคะก็ไม่แนะนำให้นวด
1: ไม่ได้เลย
4: ค่ะรวมไปถึงในผู้ที่มีการผ่าตัดนะคะเปลี่ยนข้อต่อต่างๆเนื่องจากว่าการนวดหลายๆครั้งเนี่ยถ้าคุณอาเคยไปนวดบ่อยจะมีการดัดยืดขาบิดไปบิดมาค่ะอันนี้เนี่ยในผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนข้อต่อข้อสะโพกข้อเข่านะคะดูดรวมไปถึงการใส่เหล็กที่กระดูกสันหลังต่างๆเนี่ยไม่ควรที่จะไปนวดเพราะว่าการบิดที่เกินองศาที่เขาใส่ข้อไว้เนี่ยจะทำให้ข้อต่อที่ผ่าตัดไปแล้วเนี่ยเกิดความเสียหายได้
3: คุณหมอครับบางทีเราอยู่บ้านเนี่ยเราเกิดปวดเมื่อย

0: านะครับแล้วก็มีลูกหลานเนี่ยเราจะให้ลูกหลานมาเหยียบให้เราให้นวดให้เรามันจะมีผลอันตรายอะไรบ้างครับ
1: อันนี้อันตรายสักหน่อยนะคะเพราะว่าค่ะเด็กๆเนี่ยยังไม่มีทักษะในเรื่องของการนวดที่ดีพอนะคะก็อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
2: อย่างนี้นะครับน้องๆทั้งบ้านนะครับดีใจมากนิ่งเลย
1: ไม่ต้องช่วยเหยียบแล้วค่ะก็การนวดสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงก็ควรจะอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญมากกว่าค่ะ
2: ครับผมในเมืองไทยนี่มีร้านนวดเราเห็นเยอะมากสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าตามแหล่งชุมชนเยอะมีวิธีการเลือกร้านอย่างไรบ้าง
0: นั่นสิครับคุณหมอครับ
1: โดยปกติแล้วสถานประกอบการเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องมีใบอนุญาตนะคะรวมถึงคุณหมอที่ทำการนวดเนี่ยค่ะเขาจะต้องมีการสอบค่ะทดสอบความรู้มีใบประกาศนียบัตรของเขาด้วยค่ะ
2: ดูตรงนี้เป็นเบื้องต้น
1: ใช่รวมถึงสิ่งแวดล้อมค่ะคุณอาแน่นอนเวลาที่คุณอาไปก็มักจะเป็นสถานที่ที่ต้องสะอาดอันนี้เน้นเลยนะคะ
2: อยากให้วิเคราะห์สุขภาพนิดนึงครับ
1: ต้องบอกว่าสุขภาพกายนี่เต็มร้อยมากค่ะเพราะว่าสามารถเล่นกีฬาเรือใบ
2: เนี่ยชิลเลย
1: ใช่ซึ่งต้องใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายเกือบทุกส่วนเลยใช่ไหมคะแล้วต้องมีสมาธิด้วยต้องฝึกทักษะใหม่ๆด้วยเพราะฉะนั้นสุขภาพร่างกายเต็มร้อยกับภารกิจที่ผ่านเฉลยในครั้งนี้ค่ะคุณแ
2: ม่ขอบคุณเลยครับ
0: เยี่ยมเลยครับขอบคุณมากครับ
2: สุดท้ายนี้นะครับทางรายการเรานะครับก็ขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรให้กับพยาบาลนะครับ
1: เก่งมาก
0: ขอบคุณมากครับ
2: และสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะฮะรักษาพยากร้าย9942นะครับคุณอารัชตะสิงห์จันทร์นะครับ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณครับ
0: น
2: ี่แหละครับคือทั้งหมดของเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจนี่ไวทีนนะครับ พบกันใหม่นะครับครั้งหน้ากับรายการพยากร้ายวัยทองสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่ในห้องวิจัยวัยทองแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้พบกับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์ครับสวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเพียร์ไร008และเพียร์ไร9942ค่ะก่อนที่จะไปพูดถึงกิจกรรมที่ได้ไปทำกันในวันนี้นะคะแน่นอนค่ะมิสเตอร์อาร์ก็มีคำพูดมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะขอโทษค่ะ
2: ครับผมครับ
3: ไม่อย่างเงี้ยหลอกกันชั่วๆมิจฉาชีพควรรีบกลับใจเพราะว่าเราจะมาเปิดโปงกลโกงการชักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันหลอกที่1ผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาบอกว่าได้ทุนคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งชวนเพื่อนมาผลตอบแทนยิ่งทวีคูณเฮ้ยผลตอบแทนเวอร์วังขนาดเนี้ยหลอกกันชั่วๆหลอกที่2เร่งรัดให้รีบตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายพลาดแล้วจะตกขบวนบีบให้เราขาดสติรีบตัดสินใจของจริงเขาไม่เร่งกันขนาดนี้หรอกหลอกกันชั่วๆหลอกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนไหนในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนชั่วๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท่องไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อไหร่หลอกกันชั่วๆหลอกที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจดูน่าเชื่อถือโดยเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำหรืออ้างว่าเป็นเทรนด์ใครๆก็ลงทุนอ้างกันแบบนี้หลอกกันชั่วหลอกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ดันจับต้องไม่ได้ว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้ว่ามีใครกำกับหรือเปล่าถ้าเจออย่างนี้หลอกกันชั่วจำไว้ให้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีเหล่านี้มันจะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนเครือญาติให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังถูกหลอกขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดทั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมงจะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพยากรณ์อากาศนะครับวันนี้วันเสาร์ที่25 กรกฎาคม2569นะครับมาเริ่มต้นกันที่แผนที่อากาศนะครับวันนี้ครับเห็นว่าร่องมรสุมพาดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันเฉียงเหนือตอนบนนะครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทยครับและก็บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนครับจะสังเกตว่ามีพายุโซนร้อนอยู่นะครับซึ่งชื่อโนอึนมีทิศการเคลื่อนที่นะครับเข้าสู่ประเทศจีนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ภายในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้นะครับทําให้ประเทศไทยมีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางบริเวณนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันเฉียงเหนือตอนบนนะครับสําหรับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในวันนี้ครับเห็นว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางขอบของภาคเหนือตอนบนครับทางภาคตะวันเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับในส่วนของคลื่นลมวันนี้ครับเห็นว่าทางทะเลอันดามันตอนบนครับมีคลื่นสูงขึ้นกว่าเมื่อวานครับก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างครับมีคลื่นสูง1-2เมตรครับแต่ถ้ามีฝนฟ้าคะนองครับคลื่นจะสูงกว่านี้ได้ก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังกันด้วยครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยครับซึ่งจะมีผลกับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่30 กรกฎาคมนี้ครับในช่วงวันที่26-30 กรกฎาคมนี้ครับประเทศไทยก็จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งครับในบางพื้นที่ของภาคตะวันเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกําลังแรงขึ้นนะครับซึ่งก็จะมีกําลังค่อนข้างแรงโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนครับซึ่งทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีคลื่นสูง2-3เมตรครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและชายฝั่งภาคตะวันออกจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับสําหรับเรือเล็กครับโดยเฉพาะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ขอให้งดออกจากฝั่งไปก่อนครับในช่วงวันที่26-30 กรกฎาคมนี้ครับสําหรับพายุโซนร้อนกําลังแรงโนอึนนะครับก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีนนะครับในช่วงวันพรุ่งนี้หรือวันที่26 กรกฎาคมครับโดยพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ก็ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณประเทศจีนนะครับขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศไว้ก่อนนะครับสําหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับในวันที่26 และ 27ครับส่วนใหญ่ก็อยู่ตามขอบประเทศไทยแต่ก็จะเน้นนะครับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเป็นหลักนะครับถัดมาในวันที่28 และวันที่ 29 กรกฎาคมครับเห็นว่าพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับจะเพิ่มขึ้นในบริเวณด้านภาคตะวันเฉียงเหนือนะครับโดยเฉพาะซีกตะวันออกและสําหรับในวันที่30 กรกฎาคมนะครับเห็นว่าพื้นที่ฝนตกหนักก็จะขยับเข้ามาสู่บริเวณตอนกลางของประเทศไทยมากขึ้นนะครับในขณะที่ภาคตะวันออกก็ยังคงมีฝนตกชุกต่อเนื่องและเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับต่อมาเป็นพยากรณ์อากาศรายภาคประจําวันนี้ครับภาคเหนือครับยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจายดีนะครับ 70% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดครับ 31-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสครับสำหรับภาคตะวันเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนอง170%ของพื้นที่ครับและก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางตอนบนและทางด้านตะวันออกของภาคครับอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่นะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งครับโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีครับอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสภาคตะวันออกครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดครับอุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ครับอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสครับสำหรับภาคใต้ฝั่งอันดามันครับมีฝนฟ้าคะนอง

10ของพื้นที่ครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งครับโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกตอนบนนะครับอย่างเช่นจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตครับอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ครับและจะเกิดฝนตกหนักได้บางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสครับครับในช่วงนี้นะครับก็มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาออกมานะครับในเรื่องของฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในช่วงวันที่26-30กรกฎาคมนี้นะครับขอให้ประชาชนนะครับติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วยนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือรับสถานการณ์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู่
0: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คอะไรนะครับ
2: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
1: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
2: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
1: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมื่อยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและ

0: ึกษา
1: คุณปู่คะขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของกระบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
1: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
1: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
2: เอ้ย
1: บังชู
3: บังชู
2: บีบิวตี้ฟูล
3: บิวตี้ฟูล
1: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
2: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
1: แม่เห็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่ะใหญ่ที่สุดเลยและตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยส์ที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
2: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
4: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดเพลิงซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเที่ยว
2: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
1: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
2: จริงด้วย
0: กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันนี่เรา
1: ไหนขอดูบ้างสิ
2: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
1: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
2: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
1: ้ขอโทษ
0: เมฆคงจะเขินน่ะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
1: ค่ะ
2: เกือบไปแล้วมิล่ะผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเราในคิดว่าฉันเขียนดีเหรอจะให้ฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลัง

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณนั้นค่ะ

0: ุณผู้ชมหลายท่านนะครับก็คงจะทราบว่าวันที่21กันยายนของทุกๆปีนะครับองค์การอัลไซเมอร์ระหว่างประเทศนั้นก็ประกาศให้เป็นวันอัลไซเมอร์โลกนะครับ
1: ค่ะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีของเราเองนะคะก็มีการจัดงานใหญ่ขึ้นทุกปีเลยค่ะโดยสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนเห็นความสำคัญและเข้าใจโรคอัลไซเมอร์กันให้มากขึ้นค่ะ
0: ซึ่งปีนี้นะครับก็มีคนมาร่วมงานเยอะมากสมความตั้งใจเลยนะครับแล้วก็ผมก็ยังมี

0: สมองเสื่อมเนี่ยมันเกิดขึ้นช้าช้าเงียบเงียบเกิดกับคนข้างๆเราโดยที่เราไม่รู้แล้วเรามาอีกทีหนึ่งอ้าวโหให้เป็นอย่างนี้ได้เหรอ
1: เส
0: ีย
1: ทองเข้าหัวเสียหัวให้ขา
2: อัลไซเมอร์เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องสมองเสื่อม
3: ก็เป็นโรคสมองเสื่อม
4: การลืมตามวัยอะไรอย่างนี้ค่ะ
5: พอรู้จักบ้างค่ะค่ะคือที่ตามที่รู้ๆกันคือเป็นโรคสมองเสื่อม
2: อยากเรียนรู้ลูกเพราะว่ามันเป็นยังไงคืออัลไซเมอร์ตาทราบคือฟังมาหลายที่แต่ก็อยากได้เพิ่มอย่างเงี้ยความรู้เพิ่มนะว่าเพื่อจะดูแลตัวเองยังไงจะกินอาหารยังไงจะออกกำลังกายยังไงได้เพิ่มมา
3: อยากฟังเพื่อจะได้ดูแลตัวเองได้ในบ้างปลายชีวิตของตัวเอง
4: นี่ตัวเองที่มาฟังวิชาการในครั้งนี้ก็เพื่อป้องกันตนเองอายุมากแล้วก็กลัวจะเป็นอย่างนั้นคือนี่มีอาการวิตกกังวลเหมือนกันกลัวจะมีอาการแบบพวกอัลไซเมอร์ทีนี้ก็จะมาดูว่าความรู้นั้นเผื่อจะได้ไปปฏิบัติตัวเองหรือว่าป้องกันได้
2: เรียกว่ามีเพื่อนบอกก็แล้วกันนะ
3: ทราบจากสสสไปเมื่อวานนี้ไปออกกำลัง
5: มีเพื่อนเป็นสมาชิกของชมรมอยู่โทรไปชวนก็เลยลองมาศึกษาดู
2: โอ้ก็คงจะเยอะแยะนะลูกนะคงจะเยอะแยะก็เรื่องได้ประโยชน์เพื่อตัวเองก็คือได้เอาไปปฏิบัตินะลูกถ้าเผื่อว่ามาเรียนรู้แล้วไม่ปฏิบัติมันก็เปล่าประโยชน์ตาก็เอาไปพยายามทำฐานพยายามทานที่ตามคำแนะนำเรื่องออกกำลังกายได้หลายเรื่องเลยลูกเรื่องออกกำลังกายนี้มีท่านู้นท่านี้ซึ่งเราไม่เคยได้เรียนรู้นะลูกนะแล้วก็การฝึกใช้สมองอย่างว่าออกกำลังกายท่านี้เราได้ใช้สมองข้างนี้ได้ใช้สมองข้างนี้เนี่ยได้ตรงนี้ด้วยไม่งั้นทุกวันจะได้แต่เดินมันก็คือเดินนะลูกใช่ไหมเดินก็รู้จากอาจารย์ที่สอนเมื่อก่อนนี้ที่เรียนรู้มาก่อนว่าเดินก็คือสร้างเซลล์สมองด้วยแต่เราไม่รู้หรอกว่าหลังจากนอกจากเดินแล้วเนี่ยใช้สมองส่วนไหนทำอะไรเราไม่รู้พอได้ออกกำลังกายตามที่อาจารย์บอกอาจารย์บอกว่าเนี่ยอย่างนี้นะได้ใช้สมองส่วนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้รู้มากขึ้น
3: ก็ดีเหมือนกันนะแล้วเขาก็มีอะไรให้เล่นหลายๆอย่างมีกิจกรรมเลยนะมีแต่ละห้องให้ฝึกสมองให้ออกกำลังให้ทำอาหารว่าทำอาหารอย่างไรที่จะดูแลตัวเองดูแลผู้ป่วยทานยังไงถึงจะได้สุขภาพแข็งแรงนั่นอะไรอาหารห้าหมู่เนี่ยมันก็มีตัวหลักๆก็ห้าหมู่แหละมีผักสีเขียวสีแดงอะไรพวกนี้มีผลไม้แล้วเราก็ไม่ต้องทานของหวานมากชากาแฟงดไปได้เลยลืมไปได้เลย ก็จะได้ความรู้อีกหน่อยแน่นขึ้นอีกหน่อยบางทีตัวเองก็ลืมเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ลืมอ่ะใช่ไหมแต่มันเป็นลืมช่วงระยะสั้นตอนนี้เราก็ไม่อยากเป็นช่วงระยะยาวไงสงสารคนดูแล
4: มีประโยชน์มากค่ะเพราะนี่เราอย่างที่บอกไปแล้วเป็นความรู้ที่เราป้องกันตนเองแล้วก็ให้ญาติแล้วก็จากการสังเกตเผื่อเพื่อนบ้านมีอาการอะไรจะได้ช่วยเหลือเขาได้หรือว่าชี้แนะได
5: ้ก็คิดว่าจะเอาไปดูแลตัวเองมากกว่าเพราะว่าญาติผู้ใหญ่ที่บ้านก็เสียไปเกือบหมดแล้วนะคะไม่มีใครเอาไว้ดูแลตัวเองเพราะว่าตัวเองก็อายุเยอะแล้ว
6: น่าปลื้มใจนะครับว่างานที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอัลไซเมอร์หรือว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยมีคนสนใจเยอะแยะเลยทีเดียว
7: ค่ะเพราะข้อมูลข่าวสารแต่ละวันเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะเราจะต้องอัปเดตข้อมูลกันอยู่ทุกนาทีเลยค่ะ
6: งั้นเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้าเรากลับมาติดตามอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของโรคสมองเสื่อมทั้งในประเทศและต่างประเทศกันครับ
7: ค่ะ
6: จากที่ผมได้ไปค้นหาข้อมูลมานะครับหมอฝนฮะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสมองเสื่อมในประเทศไทยเองเนี่ยเพิ่งจะมีการตื่นตัวกันมาเมื่อไม่นานมานี้เองฮะ
7: ใช่ค่ะคุณยอดถ้าเทียบกับเมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยแทบจะไม่มีใครรู้จักโรคสมองเสื่อมเลยนะคะถ้าไม่มีข่าวของท่านประธานาธิบดีเรแกนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะอัลไซเมอร์ค่ะ
6: ใช่อันนั้นก็เป็นข่าวใหญ่ทีเดียวนะตอนนั้นแล้วก็ทำให้คนเนี่ยเริ่มหันมาสนใจแล้วก็ตื่นตัวในเรื่องของสมองเสื่อมมากขึ้น
7: ใช่ค่ะจริงๆแล้วประเทศไทยเราเองนะคะก็มีการก่อตั้งนะคะสมาคมโรคสมองเสื่อมตั้งแต่ในตอนช่วงนั้นเลยนะคะเพื่อจะเป็นการกระตุ้นแล้วก็พยายามให้คนไทยเนี่ยรู้จักภาวะอัลไซเมอร์กันให้มากขึ้นค่ะ
8: ในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เรามีประชากรผู้สูงอายุเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นจำนวนของผู้สูงอายุเยอะก็จะได้ผู้สูงอายุที่เป็นสมองเสื่อมเยอะขึ้นด้วยเพราะว่าความเสี่ยงของสมองเสื่อมเนี่ยเพิ่มขึ้นตามอายุยิ่งคนอายุยืนยาวขึ้นก็จะเจอของพวกนี้เยอะขึ้นมันไม่ได้เป็นมาตอนอายุมากแต่ว่าจริงๆแล้วรอยโรคเนี่ยมันมีตั้งแต่ตอนต้นๆเมื่ออายุมากขึ้นมันก็จะเห็นแสดงอาการออกมาขนาดนี้เนี่ยสังคมไทยเรารู้จักสมองเสื่อมมากขึ้นถ้าเทียบกับเมื่อ15ปีที่ผ่านมาเนี่ยดูเป็นเรื่องไกลตัวมากเฉพาะในปีนี้ปี2558สมาคมอัลไซเมอร์นานาชาติก็บอกกับประเทศสมาชิกบอกว่าวันที่21กันยายนซึ่งเป็นวันอัลไซเมอร์โลกเนี่ยทุกทีเราก็จะจัดงานกันในช่วงวันนั้นตอนนี้เราบอกว่าขอเปลี่ยนเลยเป็นจัดงานทั้งเดือนเป็นเดือนอัลไซเมอร์โลกในประเทศไทยปีนี้จะมีหน่วยงานมากกว่า37หน่วยงานจัดงานเกี่ยวกับเรื่องของอัลไซเมอร์ทั่วประเทศนะทั้งในภาคส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคเรื่องของการดูแลเรื่องของการป้องกันเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับผู้สูงอายุนี่ก็เป็นอันที่หลายฝ่ายมีความร่วมมือร่วมใจกันแทนที่จะปล่อยให้เขาสูงวัยแล้วก็บอกเขาว่าดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายเราก็บอกเขาว่าเขาจะต้องมีกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาสมรรถภาพสมองด้วยเขาจะต้องมีการเข้าสังคมเขาจะต้องมีการทำฝึกต่างๆคิดเลขบวกเลขเขียนอ่านสรุปนะคะเพื่อที่ทำให้สมองเขายังคงกระฉับกระเฉงอยู่ตลอดและไม่ละเว้นเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้หลอดเลือดของเราไม่ดีเช่นเรื่องของความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดความอ้วนการสูบบุหรี่ของพวกนี้ล้วนแต่มีผลทำให้ความสามารถสมองบกพร่องลงเหมือนกันนะคะนั้นในภาพรวมถามว่าเป็นห่วงไหมเป็นห่วงเพราะว่าคนจะเป็นมากขึ้นแต่ในอีกใจนึงก็คิดว่าคนรู้จักสมองเสื่อมเร็วขึ้นมากขึ้นแล้วคนไข้ก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่มือหมอเร็วขึ้นแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือนะหลายท่านคิดว่าสมองเสื่อมพามาหาหมอแล้วจะรักษาให้หายเรารักษาสมองเสื่อมส่วนใหญ่ไม่หายมีประมาณสัก 10% ที่เป็นสมองเสื่อมซึ่งเกิดขึ้นจากเรื่องบางเรื่องที่เราแก้ไขได้แต่อีก 90% เราช่วยทำให้ครอบครัวและผู้ป่วยสมองเสื่อมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแล้วก็อยู่กันนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยที่เป็นภาระต่อกันทั้งทางร่างกายทางอารมณ์น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เป็นงานที่ต้องต่อไปอีกอาจารย์คนเดียวคงไม่สามารถจะทำให้เกิดสิ่งดีๆได้สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้สำหรับในประเทศไทยเหล่านี้ก็จะมีเครือข่ายหลายส่วนที่จะช่วยกันทุกคนมีส่วนร่วมทุกคนมีส่วนช่วยทำให้สังคมน่าอยู่สำหรับครอบครัวผู้ป่วยสมองเสื่อมและผู้ป่วยสมองเสื่อมเองถ้าเรารู้จักเขารู้ว่าอาการอย่างนี้เป็นเพราะเขาเป็นโรคเขาไม่สบายเราจะให้อภัยเขาแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลไม่ปล่อยให้ลอยไปเฉยๆเห็นคนเดินผู้สูงอายุเดินดุมๆถ้าทางแต่งเนื้อแต่งตัวดูไม่เหมาะไม่สมเราก็คิดแล้วว่าเขาอาจจะเป็นสมองเสื่อมก็จะมีคนเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลอย่าปล่อยให้มันผ่านไปต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะในเรื่องของต่างประเทศนี้เขาทำกันมากมายในส่วนเรื่องของการดูแลองค์การอัลไซเมอร์นานาชาติก็มีการรณรงค์ให้ประเทศสมาชิกทั้งหลายเนี่ยช่วยกันที่จะจัดกิจกรรมทำให้เรื่องของสมองเสื่อมเนี่ยรู้จักกันในทุกๆประเทศมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นอกจากนี้ก็ยังจะมีเรื่องของการที่ ให้ผู้นำของแต่ละประเทศเข้าใจโรคนี้มากขึ้นค่ะโดยองค์การอัลไซเมอร์นานาชาติร่วมกับองค์การอนามัยโลกได้จัดให้มีการประชุมของรัฐมนตรีเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเรื่องของการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยให้เหมาะสมโดยการจัดประชุมกันที่เจนีวาเอารัฐมนตรีเอาคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาแล้วคุยให้ฟังว่าโรคนี้มีปัญหานะแล้วทางแต่ละประเทศจะดำเนินการอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ใส่นะคะใส่เรื่องของความคิดใส่เรื่องของนโยบายลงมาทางด้านของผู้นำประเทศด้านสายอื่นๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของทางฝ่ายงานการศึกษาเนี่ยเขาก็มีความคาดหวังว่าถ้ามีการร่วมมือกันมีการแชร์หรือมีการส่งเปลี่ยนถ่ายความรู้ที่ได้ทำมาแล้วเนี่ยสู่กันมากขึ้นนะคะสมัยก่อนนี่บริษัทไหนทำอะไรก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าขอให้มีการแชร์ข้อมูลกันถ้ามีการแชร์ข้อมูลกันต่อไปเรื่องของการที่จะมุ่งไปสู่การรักษาเพื่อการทำให้สมองเสื่อมนี้หายหรือว่าโรคอัลไซเมอร์หายไปก็น่าจะเป็นความหวังซึ่งค่อยๆใกล้เข้ามาในเวลาอีกไม่ช้านะคะเพราะนั้นทั้งภาครัฐบาลภาคส่วนของเอกชนภาคส่วนของค้าขายเขาก็ช่วยกันที่จะจัดการกับเรื่องนี้เพราะถือว่ามีปัญหาทั้งด้านสังคมแล้วก็ด้านของการปกครองและเรื่องของเศรษฐกิจอย่างหนักหนาทั่วโลก
6: การอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยเขาทำกันอย่างต่อเนื่องกันมานานแล้วนะฮะ
7: ใช่ค่ะเพราะว่าการรักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยจะพึ่งเพียงแต่ยาแล้วก็การตรวจรักษาโดยแพทย์เนี่ยมันจะไม่เพียงพอนะคะ
6: ครับผมส่วนการอบรมจะเป็นยังไงนะครับต้องไปติดตามเนื้อหารายละเอียดจากวิทยากรของเราครับ
9: ก็ในฐานะที่เราทำงานกับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเนาะเรื่องสมองเสื่อมเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นโรคเรื้อรังซึ่งมีความยุ่งยากมากเลยในการดูแลเนาะเพราะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ของการอบรมเนี่ยเพราะเราต้องการให้ญาติผู้ดูแลเนี่ยมีความเข้าใจนะคะในเรื่องโรคแล้วก็เรียนรู้ค่ะเรียนรู้ในเรื่องโรคแล้วก็เรียนรู้ในการดูแลนะคะสาเหตุต่างๆแล้วก็อย่างน้อยก็มีประสบการณ์เพื่อนร่วมอะไรเพื่อนผู้ดูแลด้วยกันที่เข้ามาเนาะค่ะจริงๆเนี่ยเราจัดอบรมผู้ดูแลเนี่ยนะคะน่าจะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552ก็ประมาณสัก6ปีแล้วเนาะ6ปีแล้วค่ะซึ่งเป็นมาซึ่งจริงแล้วก็ปีนึงเนี่ยเราจัดสัก2รอบนะคะรอบแรกเนี่ยก็จะน่าจะเป็นเดือนมีนาพฤษภานะคะรอบหลังนี้ก็เป็นเดือนตุลาเนี่ยค่ะที่เราจัดเป็น2รอบเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากเรื่องของสมองเสื่อมเนาะเรื่องอัลไซเมอร์ก็เป็นหนึ่งในสมองเสื่อมนะคะมันมีอะไรเยอะแยะเลยทั้งสาเหตุต่างๆแล้วก็มีการดูแลเยอะแยะไปหมดนะคะตั้งแต่โรคระยะต้นระยะกลางระยะท้ายอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นการอบรมแบ่ง2ช่วงเนี่ยค่ะเพราะช่วงแรกเนี่ยเราก็จะเป็นเรื่องของเรื่องของคนไข้ที่ไม่อะไรโรคมันไม่ก้าวมากนะคะแต่รอบหลังเนี่ยเราจะเป็นเรื่องที่คนไข้เนี่ยที่มีอาการของโรคมากขึ้นทั้งการดูแลจะต่างกันทำยังไงถ้ายังไม่เคยมาเนาะเราจะเข้าอบรมเนี่ยเขาต้องรู้ได้จากไหนใช่ไหมคะมันก็จะมีการรู้จากการประชาสัมพันธ์อย่างเช่นใน Facebook ก็ได้เนาะในเว็บไซต์ของสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะหรือโปสเตอร์ที่ติดอยู่ในรามาธิบดีเนี่ยนะคะแล้วก็บวกกับจากแพทย์หรือพยาบาลหรือทีมที่เขารู้ก็นั่นมานะคะเพราะนั้นเนี่ยมาได้หลายช่องทางนะคะ

ก็รับสมัครเข้ามาค่ะแล้วก็ทีมที่บอกต่อกันมานะคะหรือว่าผู้ดูแลเองเนี่ยเข้ามาแล้วก็เขาจะบอกต่อกันแล้วตอนนี้เรามีเครือข่ายเยอะเลยนะคะซึ่งก็ทำงานของผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยค่ะถ้าเขารู้เขาก็ส่งต่อผู้ดูแลเพราะฉะนั้นคนที่เข้าอบรมตรงนี้มาจากทั่วสารทิศไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพนะคะค่าใช้จ่ายในการอบรมเนาะถ้าเอาหนึ่งแล้วกันนะคะถ้าเป็นผู้ดูแลที่เข้าเพราะว่าเราสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ดูแลโดยตรงนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายอ่ะฟรีส่วนใหญ่เราก็จัดเป็น2วันนะคะตั้งแต่เช้าถึงเย็นส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเนี่ยมีนะคะมีโดยที่ถ้าเราจัดที่นี่นะคะรามาธิบดีก็เป็นซัพพอร์ตเรื่องของห้องประชุมอะไรเราด้วยนะคะหรือเรื่องอาหารเพราะเราทำโปรเจกต์ขึ้นไปนะคะและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมซึ่งก็ให้งบประมาณในการที่จัดทำตรงนี้เข้ามาแล้วก็ส่วนทั้งหมดเนี่ยจริงๆถ้ามาจากสมาคมเนี่ยก็น่าจะได้จากเงินบริจาคด้วยซึ่งวัตถุประสงค์ของการที่เรารับเงินมาเนี่ยเพื่อเราสู่สังคมโดยที่ให้กับผู้ดูแลจริงๆที่ได้รับด้วยนะคะมีกิจกรรมหลายอย่างเนาะกิจกรรมตั้งแต่เขาจะรับความรู้โดยการเป็นยายเนาะส่วนหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหรืออีกส่วนหนึ่งที่เป็นกิจกรรมนะคะก็มีทำเวิร์กช็อปนะคะให้เรียนรู้ไปอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยมันมีกิจกรรมอันนึงที่ซึ่งระยะเมื่อวานนี้นะคะช่วงคอร์สเนี่ยเป็นคอร์สซึ่งคนไข้เนี่ยที่มีอาการมากขึ้นนะคะแล้วพวกนี้ช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยมันก็จำเป็นต้องมีเรื่องการให้อาหารนะคะหรืออะไรต่างการได้ออกซิเจนทั้งหลายเนี่ยหรือการพลิกตะแคงตัวก็ทำเป็นเวิร์กช็อปนะคะมีการเรียนรู้กันซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็แบ่งกลุ่มนะคะให้เรียนรู้กันด้วยโดยทำเป็นสเตชันแล้วก็ในส่วนของผู้ดูแลเองเนี่ยเขาก็จะรู้จักกันเพราะหลังจากการที่เราแบ่งกลุ่มเนี่ยนะคะเขาก็เรียนรู้แล้วก็มีเพื่อนกันแล้วก็เดี๋ยวนี้ยอดมากเลยนะคะเขาทำเป็นไลน์กลุ่มขึ้นมาแล้วก็มีอะไรก็เข้ามาตรงนี้ค่ะ

0: ป็นคนไข้คุณหมอแล้วก็ทราบติดตามข่าวเป็นอยู่ใน Facebook ด้วยนะคะของสมาคมแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เพิ่งพบคุณหมอก็ยืนยันกับคุณหมอว่ายังไงก็มาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็อยากจะมาได้รับความรู้ว่าเผื่อเราก็ไปปรับใช้กับในเรื่องของเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเองก็มีอายุแล้วก็กลัวเหมือนกันว่าเอ๊ะเพราะว่ามีเพื่อนที่เขารุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยเขาก็เป็นแล้วก็มีเป็นแบบชนิดเป็นมากด้วยเราก็กลัวเหมือนกันก็ของอาจารย์นี่จะมาทุกครั้งเลยนะคะถ้าทราบแล้วก็ไม่ติดไปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาร่วมทุกครั้งค่ะ
1: ก็มันดูก็เป็นวิทยาทานเพื่อดูแลพี่สาวด้วยแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยเผื่ออนาคตจะเป็นอย่างนี้ก็ถ้าเห็นมีโปสเตอร์หรือโฆษณาติดก็มักจะมานะคะ
2: ก็อยากจะรู้ว่าคนไข้สมองเสื่อมมีอาการอย่างไรแล้วมีวิธีการที่จะชะลอไม่ให้เสื่อมได้อย่างไร
0: ได้ค่ะเพราะว่าความรู้ที่อาจารย์ให้แล้วก็ได้ประสบการณ์จากท่านอื่นๆที่อย่างครูแอ๋วที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะแล้วก็หนังสือเนี่ยก็จริงๆก็อ่านแล้วแต่ก็รู้สึกว่ามีประโยชน์เลยแบบอยากจะซื้อไปฝากคนอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็ได้มากอะค่ะเพราะว่าก็ไปดูแลพี่สาวดูแลคนในบ้านอย่างเงี้ยค่ะเพราะพี่สาวเขาก็จะเป็นแบบมีอาการว่ากินข้าวแล้วก็จะบอกว่าไม่ได้ทานยาหรือยังถามทานยาหรือยังเขาก็บอกว่าทานแล้วแต่ที่จริงดูไปดูที่กระปุกยาแล้วก็ยังไม่ได้ทานอย่างเงี้ยก็ต้องคอยเตือนทุกมื้ออย่างเงี้ยค่ะแต่บางทีเขาทำอะไรไปอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเขาไม่ได้ทำเวลาถามว่าใครทำเขาก็จะบอกว่าไม่ได้ทำ
2: ก็ได้ประโยชน์นะคะเพราะว่าเมื่อเช้าคุณหมอก็พูดหลายอย่างนะคะว่าอะไรที่เป็นการเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อมบ้าง
0: ก็คงไปทำเรื่องการบริหารที่ฟังตอนจบนะคะมีการบริหารสมองแล้วก็อาจจะไปเล่าให้ฟังว่าเรามาทำอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรที่แม่จะได้สบายใจว่าแม่ไม่ได้เป็นอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็จะมีวิธีแบบฝึกสมองก็แบบจีบนิ้วตัว L อะไรอย่างเงี้ยที่หมอสอนนะคะก็ว่าจะดูโปสเตอร์อะไรที่เป็นการฝึกสมองไปให้เขาทำดูอย่างนี้ค่ะและที่มีภาพหรือการฝึกสมองที่คุณหมอเขาอธิบายให้ฟังก็เอาไปให้ทำดูค่ะ
0: ก็จริงๆคือรู้สึกเห็นใจนะคะคนที่เขาต้องดูแลคนป่วยมากๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นภาระอันหนักหน่วงอะแต่ว่าเราก็ต้องทำแล้วก็ต้องทำด้วยความสมัครใจทำด้วยความรักอะก็ยังบางคนเขาก็อาจจะมีภาระที่ยังดูแลไม่ได้อย่างลูกๆหลายคนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็คนไหนที่ดูแลได้ก็พยายามใส่ใจแล้วก็มาให้ความรักกับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยนะคะอย่างตอนนี้เริ่มเป็นเราก็รีบดูแลซะก่อนอย่าให้ท่านมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องช่วยกันทุกฝ่ายนะคะ
1: ก็ต้องใช้ความอดทนด้วยนะคะแล้วก็ก็ต้องบรรยายให้ฟังว่าอันนี้ควรทำอย่างนี้อย่างนี้ควรฝึกตัวเองด้วยแล้วก็ควรใส่ใจกับตัวเองด้วยแล้วก็หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะ
2: คือคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยนะคะเขาจะไม่รู้สึกตัวเขานะคะคนที่ดูแลสำคัญนะคะเพราะว่าจะต้องมีใจเต็มร้อยนะคะเพราะว่าคนอะไรอ่ะคือเราต้องรู้ว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรแล้วนะคะคนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยจะต้องอะไรอ่ะคือตั้งใจดูแลเต็มที่นะคะ
3: ครับก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมทุกท่านนะครับ
4: ค่ะหมอก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมทุกท่านนะคะจงมีแรงกายแรงใจนะคะที่จะดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมต่อไปเพื่อจะให้ท่านที่เป็นผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยอยู่กับเราเป็นนานๆแล้วก็มีความสุขค่ะ
3: สำหรับรายการปลดล็อกสมองเสื่อมนะครับก็ดำเนินมาจนถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็หวังว่าความรู้จากวิทยากรแล้วก็ในรายการทั้งหมดนะครับก็จะทำให้คุณผู้ชมได้รับประโยชน์จากรายการครับ
4: รวมทั้งประสบการณ์ที่ญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนำมาแบ่งปันนะคะก็น่าจะช่วยปลดล็อกความรู้ความเข้าใจและการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยสมองเสื่อมได้ดีทีเดียวเลยค่ะ
3: ครับติดตามรามาชาแนลกันต่อไปนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นสถานีที่มีแต่สาระและก็ความรู้ที่จะทำให้สุขภาพของผู้ชมนั้นดีทั้งกายและใจครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเรายังอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะในวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่การเทศนาปุจฉามุสัชนาสองธรรมาสนะคะโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพ

หานครและพระครูเทศได้แก่พระมหาคมอุชุกขโมจากวสุทัศน์เทพพระวรารามเช่นเดียวกันนะคะซึ่งท่านจะได้มาเทศนาธรรมในตอนมงคลชีวิตนำเสนอเป็นตอนจบแล้วนะคะจะมีสารธรรมอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

0: มนุษย์สมัยนี้ท่านมหาตื่นข่าวอัปมงคล
1: คืออย่างไรครับอาจารย์ตื่นอัปมงคล
0: มีข่าวอะไรไม่ดีเนี่ยลือกันไหม
1: โอ้ลือครับ
0: ลือกันที่ไหนเดี๋ยวนี
1: ้ลือกันในวัดก็มีลือกันทางอินเทอร์เน็ตก็มีลือกันทางโทรศัพท์ก็มี
0: ลือกันใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
0: แล้วเรื่องมันเป็นจริงทุกเรื่องไหม
1: ไม่จริงครับ
0: แล้วไปตื่นทำไมอ่ะ
1: คงจะเห็นว่าเป็นเรื่องแปลก
0: ก็ไม่ใช่แปลกเรื่องทำลายกันน่ะ
1: ครับ
0: ทุกวันนี้มีแต่ทำลายกันโยมที่นั่งที่นี่ก็เหมือนกันอย่าไปว่าคนอื่นเลยฮะ
1: ครับ
0: ที่มีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆเนี่ย
1: ครับ
0: ผมยังจิ้มไม่เป็นแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: จิ้มผิดจิ้มถูกอยู่เนี่ยเขามาเปลี่ยนให
1: ้ครับ
0: มีข่าวอัปมงคลทีไรเนี่ยมันจะปรากฏในไลน์ในแชท
1: ครับ
0: เมื่อปรากฏในไลน์ในแชทเสร็จแล้วเนี่ยแสดงว่าชาวพุทธของเราเนี่ยชาวทั้งเราตื่นข่าวอัปมงคล
1: ครับ
0: เมื่อตื่นข่าวอัปมงคลก็กลายเป็นฮะตัวรับกับตัวส่ง
1: ครับ
0: ตัวลือ
1: ครับผม
0: แล้วก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อนึกถึงเรื่องนี้แล้วท่านมหา
1: ครับ
0: ก็เลยนึกถึงว่าเรื่องอัปมงคลกับมงคลอัปมงคลควรเว้น
1: ครับ
0: มงคลควรปฏิบัติ
1: ครับและไม่ใช่ตื่นข่าวมงคลหรืออัปมงคลในสมัยนี้นะครับก่อนสมัยพุทธเจ้าก็มีก็คือเทวดานั้นตื่นข่าวเรียกว่าอยากจะหาว่าอะไรเป็นมงคล
0: แล้วก็แสดงว่า
1: ครับ
0: เรื่องไม่เป็นมงคลมันเยอะแล้ว
1: ครับผม
0: แล้วหาอะไรที่เป็นมงคลคือความสุขความเจริญ
1: ครับ
0: ให้แก่มนุษย
1: ์ครับผมบางองค์ก็บอกว่าการได้เห็นนกการได้เห็นต้นไม้เป็นมงคลบางเทวดาบางองค์ก็บอกว่าการได้ฟังเสียงเพราะๆก็เป็นมงคล
0: อ๋อดูอะไรสวยๆดีๆแล้วเป็นมงคลลูกตา
1: ครับผม
0: ได้ยินอะไรดีแล้วเป็นมงคลหู
1: ครับได้กินอะไรอร่อยๆแล้วก็เป็นมงคล
0: ปาก
1: ครับผม
0: เอาน้ำมนต์พรมหัวก็เป็นมงคลกาย
1: ครับผม
0: นี่แล้วก็เถียงกัน
1: ครับเถียงกันอยู่อย่างนั้นครับ
0: นานไหม
1: เถียงกันอยู่12ปีครับเถียงกันเนี่ยว่าอะไรเป็นมงคลนี่นะครับอาจารย
0: ์นักปราชญ์ทางศาสนาต่าง
1: ๆครับ
0: ก็ล้วนแล้วแต่แสดงว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นมงคล
1: ครับ
0: หาข้อยุติไม่ได้
1: ครับหาข้อยุติไม่ได
0: ้แท้ที่จริงแล้วอะไรเป็นมงคลสำหรับมนุษย
1: ์ครับผม
0: แล้วเป็นไง12ปี
1: ครับเถียงกันจนถึง12ปีพอถึง12ปีแล้วก็เข้าไปหาท้าวสักกะเทวราช
0: พระอินทร์พระอินทร
1: ์ครับผมเข้าไปหา
0: พระอินทร์นี่แกมีชื่อหลายชื่อหนึ่งชื่อว่าท้าวสักกะ
1: ครับ
0: แปลว่าเป็นผู้กล้า
1: ครับผม
0: กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้านำกล้าตาย
1: ครับ
0: สองเรียกว่าท้าวอมรินทราธิราช
1: ครับ
0: แปลว่าผู้เป็นใหญ่ชื่อว่าท้าวสุชมบดี
1: ครับ
0: คือเป็นสามีของนางสุชาดาถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ชื่อว่าท้าวปุรินทะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยทำบุญสุนทานเนี่ยแกให้ก่อน

0: ให้นำ
1: ครับ
0: มีชื่อหลายชื่อ
1: ครับผม
0: ท้าวศาสนาย
1: ครับ
0: แปลว่าคนทั้งหลายเทวดาทั้งหลายคิดนะต้องพันองค์นะคนละพันครั้งพระอินทร์คิดแวบเดียวในยะหรือข้อ

0: ตราบยังไม่ตรัสรู
1: ้แล้วพระอินทร์ไปตรัสรู้ได้ไงจะมีพุทธเจ้าพระอินทร์มียานอะไรอ่ะ1มีรถใช่มั้ย
0: ครับ
1: 2มียานพิเศษคืออะไรอะไรนะ33เสียนน่ะ
0: โอ้ช้าง
1: ช้างชื่ออะไร
0: ช้างเอราวัณ
1: เอราวัณมีกี่เสียน
0: 33เสียน
1: 33เสียนที่เราเห็นว่า3มันซ่อนไว้อีก10
0: ครับ
1: นู่นน่ะไปดูนู่นจิตรกรรมนู่นนี่ๆบานหน้าต่างนู่นไปยมไปดูนะบานสุดท้ายอ่ะ
0: ครับ
1: หรือเนี่ยบานสุดท้ายเนี่ยโคตรสุดท้าย33เสียงไปนับซะ33เสียงเป็นยานพิเศษเทพบุตรนะ33องค์จะประพาสสวรรค์ช้างเอราวัณจะนำมิตรเสียงเป็น33เสียงให้เทพบุตร33ครอบครัวนั่ง
0: ครับ
1: แต่ถ้าพระอินทร์ไปองค์เดียวก็3เสียง
0: ครับ
1: และช้างเอราวัณ
0: ครับ
1: แต่ที่พระอินทร์รู้มี2วาระ
0: คืออะไรครับ
1: 1ตอนที่พุทธเจ้ายังไม่อุบัติเป็นมนุษย์อยู่สวรรค์ชั้นไหน
0: อยู่สวรรค์ชั้นดุสิต
1: ดุสิต
0: ครับ
1: อยู่สวรรค์ชั้นดุสิต
0: ครับ
1: ไปได้ยังไง
0: ไปอย่างไรหรอครับ
1: ฟังเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดก
0: ครับ
1: ที่อะไรฮะเทวดาพระศรีอานท่านบอกว่าอยากจะพบกับศาสนาของท่านให้ฟังเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดกและอธิษฐานเกิดสวรรค์ชั้นดุสิต
0: ครับ
1: แล้วจะได้พบกับท่านพระอินทร์ท่านไปเป็นผู้อาราธนาพร้อมกับเทวดาทุกชั้นฟ้า
0: ครับ
1: อาราธนาให้สันดุสิตเทพบุตรอุบัติลงมา
0: ครับ
1: ในขณะที่มนุษย์แบ่งชนชั้นวรรณะกันในชมพูทวีป
0: ครับเห็นว่ามนุษย์นี่เกิดความเดือดร้อน
1: เขาเรียกกรียุค
0: ครับ
1: แผ่นดินโลกใบนี้เดือดร้อนเพราะกรียุค
0: ครับ
1: มีการเบียดเบียนกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตร
0: ครับ
1: คนจันทานและยังแบ่งภูมิภาคเช่นนะคนดำคนแอฟริกาคนขาว
0: ครับ
1: ล้วนแล้วแต่การเบียดเบียนกันขอให้อุบัติขึ้นมาได้แสดงธรรม
0: ครับ
1: นี่พระอินทร์รู้อย่างนี้สองรู้ก่อนนี้ด้วย
0: รู้ได้อย่างไรครับ
1: ก่อนนี้ตอนที่พระอินทร์อยู่บนสวรรค์
0: ครับ
1: พระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นเวสสันดรทำบุญทีไรอธิษฐานการเป็นพุทธเจ้า
0: ครับ
1: บริจาคทรัพย์มากที่สุดกว่าคนทุกคนเคยบริจาคและอธิษฐานขอเป็นพุทธเจ้า
0: ครับ
1: บริจาคอวัยวะชีวิตอธิษฐานแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นบริจาคลูกคือใคร
0: กันหาชาลี
1: ผิด
0: ใครครับ
1: ชาลีกันหา
0: โอ้ชาลีกันหาก
1: ันหาครับน้อง
0: โอ้ชาลีกันหา
1: ชาลีกันหา
0: ครับ
1: ตอนสุดท้ายพระอินทร์ท่านนึกถึงอย่างนี้ท่านมหาคม
0: ครับ
1: พระสันดรบริจาคนะทรัพย์แล้วอวัยวะชีวิตแล้วลูกแล้วแต่มีอีกสิ่งหนึ่งถ้าบริจาคได้จะได้เป็นพุทธเจ้า
0: คือบริจาคอะไรครับ
1: ภรรยา
0: โอ้บริจาคภรรยา
1: พระอินทร์อยากจะรู้ว่าพระวิสันดรจะได้เป็นพุทธเจ้าไหม
0: ครับ
1: จึงแปลงตัวมาเป็นพราหมณ์แก
0: ่ครับ
1: แล้วมาขอพระนางมัตสี
0: ครับ
1: พอพระเวสสันดรให้เนี่ยตั้งแต่นั้นพระอินทร์รู้เลยว่าบุคคลผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้า
0: ครับผม
1: เพราะนั้นพระอินทร์รู้ว่าอีก12ปีนะว่าอีกไม่นานจะมีพุทธเจ้ามาอุบัติให้ไปถามตรงนั้น
0: ครับผม
1: แล้วก็ถึงเวลานั้น
0: ครับ
1: ณขณะนั้นพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหน
0: ที่วัดพระเชตวัน
1: ใครสร้าง
0: อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างด้วยเงินรวมทั้งหมดแล้ว54โกฏ
1: 54โกฏ
0: ครับผมรวมทั้งสร้างรวมทั้งฉลองรวมทั้งซื้อที่ดิน
1: 54โกฏทำไมอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างวัดด้วยเงินต้องมากเท่านี้จึงไม่ได้ชื่อตัวเองว่าวัดอนาถบิณฑิกเศรษฐี
0: ครับก็เพราะว่าในครั้งนั้นอนาถบิณฑิกเศรษฐีอยากจะนิมนต์พระพุทธเจ้าไปจำพรรษาที่เมืองโกศลก็แสวงหาที่ครับแสวงหาที่จะสร้างวัดก็ปรากฏว่าไปได้ที่ที่หนึ่ง
1: ที่ไหน
0: เป็นที่ของเจ้าเชษฐ
1: ์
0: ครับไปเห็นที่ของเจ้าเชษฐ์แล้วเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสม
1: ครับเป็นสร้างวัดได้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมตามพระวินัยได
0: ้ครับผมพอเข้าไปหาเจ้าเชษฐ์ก็ไปถามหรือว่าไปถามไปตกลงราคากันเจ้าเชษฐ์ก็ไม่อยากที่จะขายหรอกครับ
1: เศรษฐีไปซื้อที่กษัตริย
0: ์ครับผม
1: มีแต่กษัตริย์จะซื้อที่ชาวบ้าน
0: ครับ
1: ริบที่ชาวบ้าน
0: ครับ

0: แต่ด้วยความศรัทธา
1: ครับ
0: ไปขอซื้อที่กับกษัตริย
1: ์ครับ
0: ยอมหัวขาดเหมือนกันเถอะ
1: ครับเจ้าเช่ก็ไม่เรียกว่าไม่ขายแต่พูดขึ้นแบบประชดแบบลอยๆขึ้น
0: ว่า
1: ถ้าท่านเนี่ยมีเงินมีทองเนี่ยเอามาปูพื้นแผ่นดินเนี่ยได้เท่าไหร่เราก็จะให้เท่านั้น
0: เรียกว่าเอาเหรียญทองคำเนี่ยมาเรียงกัน
1: ครับผม
0: ถ้าเต็มที่จะขายถ้าเต็มพื้นที่จะขายให
1: ้ครับผมก็ปรากฏว่าท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีไม่รีรอไม่ชักช้าครับก็ให้บริษัทบริวารเอาเงินครับมาปูพื้นแผ่นดิน
0: ทองคำ
1: ครับผม
0: ด้วยเหตุผลนี้ปรากฏว่าเมื่อคำนวณแล้วทองคำไม่พอ
1: ครับทองคำไม่พอก็ไม่ขาย
0: เสียใจไหม
1: เศรษฐีเสียใจก็เข้าไปหาแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าเชษก็เห็นใจครับ
0: มีศรัทธาจริงๆ
1: ครับมีศรัทธาจริง
0: ๆยังไม่รู้จักศรัทธาของเศรษฐีลองดู
1: ครับผม
0: ยอมสิ้นเนื้อประดาตัว
1: ครับครับเมื่อเห็นศรัทธาแล้วก็เหลือที่อีกนิดหน่อยก็เลย
0: ทองคำไม่พอ
1: ครับทองคำไม่พอ
0: ก็เลยไม่ขาย
1: ครับไม่ขายแต่บอกว่าอ้าวขอยกให้แต่มีข้อแม้ครับ
0: ขายให้ก็ได
1: ้ครับผม
0: แต่มีข้อแม้ว่า
1: ครับมีข้อแม้ว่าต้องขอให้เอาชื่อของตนเองเนี่ยเป็นชื่อวัด
0: เอาชื่อพระเจ้าเชษฐ์เป็นชื่อวัด
1: ครับผม
0: เศรษฐียอมไหม
1: เศรษฐียอม
0: ทำไมจึงยอม
1: ครับ
0: ทำไมจึงยอม
1: ก็เพราะด้วยความศรัทธาในพระพุทธเจ้าหนึ่งด้วยความที่เจ้าเชษฐ์เนี่ยเป็นเจ้าฟ้าหรือว่าเป็นลูกของกษัตริย์หนึ่งด้วยความที่อยากจะได
0: ้นี่แหละเป็นต้นแบบที่ในหลวงท่านตรัสไงเล่า
1: ครับ
0: ปิดทองหลังพระเข้าใจไหมซื้อที่เงินไม่พอ
1: ครับ
0: ไม่พอแค่คืบเดียวตารางคืบ
1: ครับผม
0: ทองคำไม่พอแค่ตารางคืบเจ้าเชษฐ์บอกว่าให้ก็ได
1: ้ครับ
0: แต่ขอตั้งชื่อนี้เป็นวัดชื่อฉัน
1: ครับ
0: ให้ไหมเศรษฐียอมไหม
1: เศรษฐียอม
0: นี่แหละต้นแบบของการปิดทองหลังพระ
1: ครับ
0: ผมถึงได้เขียนเอาไว้ว่าทำดีอยากให้คนเขาชมว่าดีบ้าทำดีอยากได้หน้าวุ่นทำดีเอาแต่บุญสงบสุขเศรษฐีคนนี้ทำดีเอาแต่
1: บุญบุญครับผม
0: สงบสุข
1: ครับ
0: แล้วเลือกเป็นไงสร้างได้สร้างไหม
1: ครับสร้างได้เสร็จเรียบร้อย
0: ฉลองไหม
1: ครับฉลอง
0: นิมนต์พระมาอยู่ไหม
1: ครับนิมนต์พระไปอยู
0: ่แหมมันเกิดเรื่องธรรมหา
1: ครับ
0: ไอเหตุการณ์ครั้งนี
1: ้ครับ
0: เศรษฐีหมดตัว
1: เศรษฐีหมดตัว
0: ฉลองวัดเสร็จแล้วจนเลย
1: ครับผม
0: จนเลยธรรมหายอมจนเพราะอะไรเพราะเห็นคุณค่าของพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: เห็นงานของพุทธเจ้าที่จะมาปราบกรียุค
1: ครับ
0: เห็นการที่พุทธเจ้าอุบัติมาแล้วนะฮะทำลายชนชั้นในชมพูทวีปได
1: ้ครับ
0: นับแต่เมืองอะไรเมืองของพระเจ้าพิมพิสาร
1: เมืองมคธ
0: เลิกระบบการขดขี่ข่มเหงให้มีการแข่งขันแบบอิสระ
1: ครับ
0: ความเป็นกษัตริย์เป็นชาติตระกูลยังมีอยู
1: ่ครับ
0: แต่เป็นโอกาสหนึ่งทางการศึกษาให้มีการเสมอเหมือนกัน
1: ครับ
0: ให้กินข้าวด้วยกันได้นะ
1: ครับผม
0: ให้อะไรเสมอกันแล้วแต่จะแข่งแต่หมดตัว
1: ครับ
0: จำได้ไหมพอหมดตัวแล้วคืนวันหนึ่งเทวดาองค์หนึ่งเข้ามาหา
1: ครับผมเทวดาองค์หนึ่ง
0: เห็นเศรษฐีทำบุญแล้วไม่เคยชอบ
1: ครับครับผม
0: ทำบุญมากทำไม
1: ครับ
0: ทำไปทำไมห้าม
1: ครับห้ามเศรษฐีทำ
0: มันก็เกิดเรื่องอยู่เทวดามาหา
1: ครับเทวดามา
0: เทวดาองค์นี้ไม่ชอบพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: เป็นมิจฉาทิฏฐิ
1: ครับ
0: เคยมาห้ามหลายครั้งแล้วใช่ไหม
1: ครับห้ามหลายครั้ง
0: ก็เลยมาหาเศรษฐีตอนคืน
1: ครับ
0: ท่านเศรษฐี
1: ครับ
0: ไหนเล่าบุญช่วยนะไหนว่าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีหางราคีปลอดโปรยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสแม่ชีพรับดับโรคไปบุญส่งให้สุดใดสุขวดี
1: ครับ
0: ว่าบุญดีนักทำบุญแล้วทำไมจนล่ะ
1: อ๋อแล้วเศรษฐีตอบอย่างไรครับ
0: ไม่ตอบ
1: ว่าเศรษฐีไม่ตอบ
0: ไม่ตอบ
1: ครับ
0: ยกมือขึ้น
1: ครับ
0: ชี้ไปให้พ้นนะ
1: ครับโอ้ไปให้พ้นจากบ้าน

0: ให้พ้น
1: ครับ
0: เท่านั้นเองท่านมหา
1: เป็นอย่างไรครับ
0: อยู่ไม่ได้สิครับคนนิ้วคนมีบุญชี
1: ้ครับผม
0: แล้วไปให้พ้นเนี่ยไม่รู้ว่าไปไหน
1: ครับไปก็ไม่มีที่อยู
0: ่ไม่มีที่อยู่
1: ครับ
0: อยู่ที่นั่นไปได้กระเด็นออกไปจากขอบเขตบ้านเศรษฐี
1: ครับผม
0: ไปขออยู่กับเทวดาที่รู้จักเขาบอกเอามาทำไมอ่ะ
1: โ
0: อ้เศรษฐีไล่พระเศรษฐีอนาธรรมติกะไล่เราให้อยู่ไม่ได
1: ้ครับโอ้เศรษฐีเป็นคนมีศีลมีธรรมอยู่กับคนมีศีลมีธรรมไม่ได้อยู่คนอื่นไม่ได้
0: เทวดาเนี่ยที่เรามีสมบัติอยู่ญาติเราตายไปเนี่ยเราเป็นเทวดามาตั้งหมื่นปีมนุษย์แล้วเราต้องอาศัยชาวพุทธเนี่ย
1: ครับ
0: ทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้เรา
1: ครับ
0: รัศมีของเทวดาอายุเทวดาจะอยู่ยืนยงและเมื่ออายุยืนยงแล้ววรรณะก็จะผ่องใสขึ้น
1: ครับ
0: สุขะก็จะดีขึ้นพละคือกำลังของความเป็นเทพที่จะพอเหินเดินไปหาได
1: ้ครับ
0: นะนี่สมบัติสิบประการนั้นเราได้แล้วมนุษย์ในขณะนั้นไม่มีใครทำบุญเท่ากับอนาถะ
1: ครับ
0: เหมือนณขณะนี้ไม่มีใครทำบุญมากเท่าในหลวง
1: ครับผม
0: และในหลวงพระราชินีทำบุญแล้วพระราชทานพระราชกุศลทุกวันแม้แต่คนได้รับพระราชทานน้ำอาบศพเพลิงศพ
1: ครับ
0: แม้แต่พระสงฆ์ที่มรณภาพไปแล้วในหลวงพระราชทานเพลิงศพแปลว่าในหลวงเอาบุญนั้นถวายนะพระรูปนั้น
1: ครับ
0: พระรูปนั้นก็จะมีอายุบนสวรรค์ยืนนานเพราะนั้นอยู่ไม่ได
1: ้ครับ
0: อยู่ไม่ได้ถ้าเศรษฐีไล่แล้วอยู่ไม่ได้ไปหลายๆที่อยู่ไม่ได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: เหลือใครจะปรึกษาได
1: ้ก็ไปปรึกษา
0: พระอินทร์ละคราวนี้
1: พระอินทร์
0: พระอินทร์ท่านคิด
1: ครับ
0: ไม่ยากหรอก
1: โอ้ทำอย่างไรเล่า
0: อยากจะอยู่บ้านเศรษฐีแต่เศรษฐีก็ไม่มีเงิน
1: ครับ
0: ถ้าแกมีเงินทำบุญแกต้องให้อภัยใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ไปดูสิเศรษฐีเขายังมีที่ไอ้ตัวเงินไม่มี
1: อ๋อเรียกว่ามีคนไปหยิบไปยืม
0: ตัวเงินไม่มี
1: ครับ
0: เศรษฐียังมีที่ตั้งเยอะอยู่ในป่าในเขา
1: ครับ
0: แล้วที่อันเป็นสาธารณะใต้ที่นั้นน่ะอาจจะมีบ่อเพชรบ่อพลอย
1: ครับ
0: อาจจะไปทำเหมืองได้นะมีเป็นที่ทองคำ
1: ครับ
0: ก็ไปสำรวจที่เศรษฐีซะก่อนตรงไหนมีเพชรมีพลอยก็ไปนะไปบอกเศรษฐี
1: ครับ
0: และเมื่อบอกแล้วเศรษฐีมีเงินทำบุญแล้วเขาก็จะอนุญาตให้ท่านอยู่ที่เดิม
1: ครับ
0: นี่ก็เลยต้องละต้องไปดูที่เศรษฐีแล้วก็ไปบอกเศรษฐี
1: ครับ
0: เศรษฐีขุดไปนะฮะเจอเหมืองเพชรเหมืองพลอยเจอนะเหมืองเงินเหมืองทอง
1: ครับ
0: กลับมารวยดังเดิม
1: ครับผม
0: ก็เลยอนุญาตเทวดาอยู่ในบ้านตัวเองได้อีก
1: ครับ
0: ไอ้เรื่องนี้แหละครับนะเป็นเรื่องของบุญกุศล
1: ครับผม
0: นะคนเราเนี่ยธรรมหาขอให้ทำบุญจริงๆเถอะจนมันก็รวยได
1: ้ครับ
0: เจ้าภาพสองคนเนี่ย
1: เป็นอย่างไรครับอาจารย
0: ์ประวัติเขาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดา
1: ครับ
0: พ่อแม่เขาหนีนี่จากเพชรบุรีนะเนี่ย
1: ครับ
0: คนจนนะเนี่ย
1: โอ้แล้วกลับมารวยได้อย่างไร
0: ฮะพ่อกับแม่บอกว่าอยู่ไม่ได้อยู่ก็จนไม่มีเงินใช้หนี้เขา
1: ครับ
0: หอบลูกหอบเต้ามาใช่ไหมทำมาหากินพอทำมาหากินก็ไหว้พระสวดมนต์พ่อเขาบวชพระยังไม่มีเงินบวชอันนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: หลวงพ่อวัดบันไดทองเพชรบุรีองค์เก่าท่านเป็นเจ้าภาพให
1: ้ครับ
0: เป็นพระยังไม่มีเงินบวชมาขี่ตังค์กันสมัยนู้น
1: ครับ
0: พอได้ดิบได้ดีนะครับไหว้พระสวดมนต์เอาบุญกุศลมาช่วยแล้วเอาเงินไปใช้หนี้เขาให้ดอกไหมให้ดอกเขาไหมไม่ได้ให้ไม่ได้ให้หรอก
1: ครับ
0: เขาไม่เอาบุญมันช่วยคนเราขอให้มีบุญกันแล้ว
1: ครับ
0: ไอ้พราหมณ์คนหนึ่งก็สงสัยไอ้เศรษฐีจนแล้วกลับมามีเงินได้ยังไง
1: ครับ
0: พราหมณ์คนนี้ก็ดูสิริใช่ไหม
1: ครับผม
0: แต่ไอ้หมอดูคนนี้ดูสิริคนนี้มันไปถึงขอพบเศรษฐี
1: ครับ
0: ไปดูอ้าวสิริของเศรษฐีมันอยู่ที่ไก่ขาวตัวนึงเศรษฐีเลี้ยงไว
1: ้ครับ
0: ถ้าเป็นเจ้าของไก่ขาวปุ๊บนะต้องรวย
1: ครับ
0: และรู้ว่าเศรษฐีนี่ถ้าใครขออะไรก็ต้องให
1: ้ครับ
0: เออท่านเศรษฐีไก่ขาวตัวนี้ขอได้ไหมเศรษฐีก็มองว่าไก่ก็ธรรมดาเศรษฐี
1: ครับ
0: ได้เอาไปเลยพอบอกเอาไปเลยท่านธรรมหา
1: เป็นยังไงครับ
0: สิริยายครับ

0: สิริย้าย
1: ย้ายจากไก
0: ่ครับ
1: มาอยู่ที่มัตตพชถี
0: ครับ
1: มาจับอยู่ที่หัวมัตตพช
0: ครับ
1: มองเห็นอสิริย้าย
0: เอาละขออีกไหมเล่าครับ
1: ขอ
0: ครับ
1: พชถีมัตตพชอันเนี้ยขอได้ไหมแต่ก็อายุเยอะแล้ว
0: ครับเศรษฐีให้ไหม
1: เอาไปสิ
0: ครับ
1: พอบอกเอาไปท่านธรรมหา
0: เป็นอย่างไรครับ
1: ก็เป็นแบบตะกี้อีกอ่ะ
0: โอ้สิริย้ายอีก
1: ย้ายอีก
0: ครับ
1: ย้ายมาอยู่ที่ปักผมเศรษฐี
0: ครับ
1: ปิ่นปักผม
0: โอ้ปิ่นปักผม
1: เห็นแล้วสิริย้ายเศรษฐีขอได้มั้ยเนี่ยปิ่นปักผม
0: เศรษฐีให้มั้ยล่ะครับ
1: เอาไปเลย
0: ครับ
1: จะแจ้งกฎให้ย้ายแล้ว
0: ครับย้ายไปไหนแล้วครับ
1: ไปอยู่ที่มวยผมเมียเศรษฐี
0: ครับโอ้ไปอยู่ที่มวยผมเมียเศรษฐี
1: แล้วจะขออะไรอ่ะถ้าขอไม่เศรษฐีให้ไหมใครจะกล้าขอใช่ไหมฮะ
0: โอ้พราหมณ์ไม่กล้าขอแล้ว
1: สงสัยท่านมหา
0: ครับ
1: ว่าเอสเราก็รู้สิริแต่ทำไมไม่รวย
0: ครับ
1: ใครจะตอบได้ก็เขาไปหาพุทธเจ้า
0: ครับผม
1: เขาว่าเขาได้ยินข่าวว่าเขาไม่ได้ถือพุทธเจ้านะคนนี
0: ้ครับ
1: เขาเป็นพราหมณ์
0: แต่เกิดความสงสัย
1: สงสัยว่าทำไมสิริมันย้ายได
0: ้ครับ
1: ก็เลยไปหาพุทธเจ้าพระเจ้าบอกโอ้สิริมันอยู่กับคนมีบุญ
0: ครับ
1: ไอ้ที่ท่านไม่ได้เนี่ยเพราะท่านไม่มีบุญ
0: โอ้ไม่มีบุญ
1: คนมีบุญนะถ้ามันจะได้ก็ต้องได
0: ้ครับ
1: เหมือนเราทุกคนเกิดมาเนี่ย1เกิดมาเพราะอยากจะเป็น
0: ครับ
1: หน่อยเพราะต้องหาวิธีการเป็นให้ได้ก็ไปหาพุทธเจ้า
0: ครับ
1: หาเสร็จแล้วพระเจ้าบอกมันเรื่องบุญ
0: ครับ
1: คนเราบางคนเกิดมานะอยากจะเป็นก็ต้องทำให้เป็น
0: ครับผม
1: คนเราเกิดมาบางทีเกิดความโลภตะเกียกตะกายเพื่อจะเป็นแต่แล้วก็ไม่ได้เป็น
0: ครับ
1: คนบางคนเกิดมานะไม่อยากจะเป็นแต่ก็ต้องได้เป็น
0: ครับ
1: บางคนไม่อยากจะเป็นด้วยนะแต่ความจำเป็นบังคับให้เป็น
0: ก็ต้องเป็น
1: ก็ต้องเป็น
0: ครับ
1: ความจำเป็นบังคับไงถ้ามีลูกใช่ไหมท่านไม่เคยเลี้ยงลูกเลยถ้ามีลูกมาเนี่ยมันจำเป็นต้องเป็นไหมต้องเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวไหม
0: ครับ
1: ต้องป้อนข้าวต้องโอ้โหท่านนี่ก็เรียกความจำเป็นบังคับให้เป็น
0: ครับ
1: แต่เศรษฐีเขามีบุญนะมีบุญยังไงอ้าวที่ท่านเห็นว่าเป็นสิรินะมันเกิดจากบุญเขาเรียกบุญยะสิริเขาจะเป็นเศรษฐียังไงเขาก็จะได้เป็นเขาจนแล้วยังไงเขาต้องรวยอันนี้ก็สงสัยมันจะรวยไงพระเจ้าก็เลยตัดเล่าเรื่องอดีตชาติของพระองค์ให้ฟัง
0: ครับ
1: ฟังเราจะเล่าให้ฟังในกาลครั้งหนึ่งในอดีตชาติมีอยู่ชาติหนึ่งเราเกิดเป็นพราหมณ์ดูสิริเหมือนท่านนี่แหละ
0: ครับ
1: ดูสิริเป็นแต่เรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้มันเกิดจากชายชาวป่าคนหนึ่งโน่นออกป่าท่านมหา
0: ครับ
1: ไปหาสัตว์ป่าไปหาฟืนหาสัตว์ป่าวันนั้นไม่ได้กลับมาเย็นหลงป่าก็กลับมาก็เริ่มจะเย็นแล้วประตูเมืองเขาปิด
0: ครับ
1: ประตูเมืองก็เป็นประตูวัชรทัศน์นี่แหละครับปิดเป็นเวลา
0: ประตูใหญ
1: ่ประตูใหญ่ปิด
0: ครับ
1: เข้าเมืองไม่ได้ก็ต้องนอนในป่านอกเมือง
0: ครับ
1: นอนไปเช้ามืดนะตีสี่ครึ่งก็ตีสี่ก็ไก่มันก็เริ่มขันใช่ไหม
0: ครับ
1: ไก่เมื่อขันโอ้อีโอ้โอ
0: ครับแสดงว่าไก่ตัวผู้ครับ
1: ตัวผู้ตัวเมียขันไม่เหมือนกัน
0: ครับตัวผู้โออีโอโ
1: อตัวเมีย
0: เอกอีเอกเอก
1: ไม่มีไก่ตัวเมียไม่มีขันไก่ตัวเมียเขาไม่มีหน้าที่ขันเขามีหน้าที่ปลุกลูกไก่มันเลี้ยงลูกขี่คอกอ่ะ5ตัว10ตัวใช่ไหม
0: ครับ
1: ที่มันฟักอ่ะแต่มันมีนมไหม
0: อ๋อไม่มีนม
1: อ้าวโบราณเขาว่าไงไก่เห็นตีนฉันถามเขาไม่ได้ถามโยมไก่เห็นตีน
0: งู
1: เห็น
0: นมไก
1: ่ไอ้ไก่เห็นตีนงูเนี่ย
0: ครับ
1: ไอ้ไก่ก็มองไอ้หางูวิ่งเร็วว่ะ
0: ครับ
1: สงสัยตีนมันเยอะขึ้นต้นไม้รากไม้นะแป๊บเดียว ไอ้งูก็มองมาทางไก่งูมันไม่มีนมเลี้ยงลูกเนี่ย
0: ครับ
1: ไข่แล้วทิ้งออกแล้วทิ้งบางตัวก็ออกไปแล้วออกเป็นไข่ใช่ไหม
0: ครับ
1: บางตัวออกมาเป็นตัวเลยลูกงูอ่ะมันก็มองไก่ไอ้ไก่นี่มันมีลูกเยอะแล้วมันเลี้ยงลูกมันโตทุกตัวเลยสงสัยมันมีนมเยอะ
0: ครับ
1: แต่ป่าความจริงงูมีตีนไหม
0: ไม่มีครับ
1: ไก่มีนมไหม
0: ไม่มี
1: ไม่มีแต่ไก่มันปลูกลูกมันให้หากิน
0: ครับ
1: พอไอตัวเมียปลูกลูกไอตัวผู้ออกแล้ว
0: ครับ
1: โอกอีโอกโอกฟังให้ดี
0: ครับ
1: มันบอกลูกมันตื่นมาสู่โลก
0: ครับ
1: ตื่นมาสู่โลก
0: ครับผม
1: นะนั่นว่าขันไอ้ตัวพูดมันบอกพวกไก่อย่างเราต้องเฝ้าขยันที่โกงคอขันให้คนหันเห็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็น
0: ครับ
1: ตัวอย่างก็เช่นขันอาสางานหนึ่งขันแล้วนะ
0: ครับ
1: ขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุก
0: ขันที่สอง
1: ขันขำเป็นสุขสนุกสนาน
0: ขันที่สาม
1: ขันอาสานายไม่ย้ายหย่อนยาน
0: ขันที่สี่
1: ขันติชื่นบานต้านแดดฝนลม
0: ขันที่ห้า
1: เกิดเป็นไก่มาตั้งห้าขัน
0: ครับ
1: คนเราเหมือนกันใช่ไหมหา
0: ครับ
1: ถ้าห้าขันแล้วก็รับรองได
0: ้มีความสุขมีความเจริญ
1: อาบน้ำไม่หมดสบู่
0: ครับผม
1: ห้าขันนี่ไม่หมดแน
0: ่ฝักบัวก็ได้ครับ
1: ขันอาสางาน
0: ครับ
1: พ่อแม่ทำอะไรเนี่ยนะอยากจะดูว่าลูกจะเจริญไม่เจริญนะแม่หนูทำหน่อยแม่ผมทำด้วยแม่หนูทำนะเฮ้ยอย่าเลยลูกแม่อาจะทำมันจะช่วยอ่ะ
0: ครับ
1: เด็กที่สารแน่ช่วยพ่อช่วยแม่เนี่ยโตขึ้นนะไม่ตกงานทำมาหา
0: ครับ
1: ไม่มีตกงานแล้วแล้วไปโรงร่ำโรงเรียนเนี่ยเวลาโรงเรียนมีกิจกรรมเนี่ยเด็กพวกนี้มันจะช่วยโรงเรียนจะม
0: ี
1: พวกมากเขาเรียกมีอัตถจริยา
0: ครับ
1: บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันถ้าเรียกลูกมาลูกนะเนี่ยถูบ้านแล้วยังเลยเดี๋ยวก่อน
0: ครับ
1: ซักผ้ายังเดี๋ยวก่อนไอ้ลูกเดี๋ยวก่อนกับพ่อกับแม่ทำมาหา
0: เป็นอย่างไรครับ
1: เวลาไปสมัครเรียนนะคนอื่นเขาได้หมดแล้วพอถึงอันนี้เดี๋ยวก่อน
0: ครับ
1: ไปสมัครงานคนอื่นเขาได้กันหมดแล้วไอ้ลูกเดี๋ยวนี้ได้หมดแล้วไอ้ลูกเดี๋ยวก่อนเขาก็บอกเดี๋ยวก่อน
0: ครับ
1: เขาเลื่อนตำแหน่งกันหมดแล้วนะไอ้นี่ก็เดี๋ยวก่อน
0: ครับ
1: กรรม
0: ครับผม
1: แล้วต้องนะขันอาสางาน
0: ครับ
1: ขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุกใครเก่งใครดีเนี่ยอย่าไปกลัวแพ้เขา
0: ครับ
1: เขาเก่งนะเขาเก่งกว่าเราเราก็ตามเขาให้ทัน
0: ต้องพัฒนาตัวเอง
1: ตามทันและแซงเขาให้ได้แล้วเราจะเป็นแชมป์ไม่ใช่เพราะเก่งไม่ไหวสู้เขาไม่ได
0: ้ครับ
1: แล้วสู้หรือยัง
0: ท้อแท้ไม่ทำไม่ประพฤติปฏิบัติไม่ตามไม่พัฒนาตัวเอง
1: สู้หรือยัง
0: ยังครับ
1: ถ้ายังแล้วมันจะชนะไหม
0: ไม่ชนะครับ
1: นั่นแหละนะเพราะนั้นขันแข็งแข่งขันไม่เฉาเจ้าจุกขันขำเป็นสุขสนุกสนาน
0: ครับ
1: อยากจะอยู่ใครนะอยากคุยเรื่องเศร้าคุยคนมาหัวเราะบ้าง
0: ครับ
1: บางคนมาทีไรนะ
0: เป็นอย่างไรครับ
1: หน้าเศร้ามาเชียวโอ้ไม่สบายใจเลยเป็นไงเนี่ยก็เรื่องลูกอีกแล้ว
0: ครับ
1: นี่ก็เรื่องผัวอีกแล้วนี่ก็เรื่องพ่อเรื่องแม่
0: ครับ
1: มาหน้าเศร้ามาทุกที
0: ครับผม
1: เราเบื่อ
0: ครับ
1: แต่บางคนก็แปลกเขาหัวเราะกันนะนั่งเฉยผมไปเทศนะ
0: ครับ
1: ไปบรรยายเนี
0: ่
1: ย
0: เป็นยังไงครับ
1: ผมก็เทศผมไปรอกันนานหรือยังเล่าขอโทษที่มาช้านะไม่ผิดนัดแต่มันผิดเวลาผมหงุดหงิดแหมมาช้า5นาทีมันจะตายห่าหรือไง
0: ครับ
1: บางคนก็หัวเราะเขารู้ว่าจะผมล้อเล่น
0: ครับผม
1: เดี๋ยวคนนั้นนั่งเนี้ยพอคุยไปเกิดมาเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มให้เพื่อนร่วมงานยิ้มรับผู้ใช้บริการยิ้มร่ายคนในบ้านยิ้มให้คนในเมืองวันนึงก็ต้องยิ้มกันห้ายิ้มท่องยิ้มให้ฟังที่ห้ายิ้มคนอื่นเขาท่องกันหมดแล้วอีอย่างนี้ก็นัก
0: ยิ้มไม่ยิ้ม
1: เฉย
0: ครับ
1: แล้วคนอื่นเขาเลาะมองเงี้ยแล้วมอง
0: ครับ
1: มองก็แค่ผีตาทุพิกุลตอนเย็นๆน่ะกูไม่หือไม่อือ
0: ครับ
1: แล้วคนก็จะคบมั้ยน่ะแล้วมีอะไรก็เฮ้ยเบื่อจังเลยโลกนี้มีแต่เรื่องยุ่งแล้วมองโลกแบบนี
0: ้โหทำหน้ายุ่ง
1: คุยมันอารมณ์สดชื่นมึงสิ
0: ครับ
1: เออถ้าอารมณ์ไม่สดชื่นนะฮะใครเขาจะคุยกับเราขันขำไปสุดมันก็จุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กใช่ไหมคุยไปก็เคลียร์กันไปใช่ไหม
0: ครับ
1: คุยกันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก
0: ครับ
1: ไอ้ลูกก็จิกไปนะฮะพอจิกไปเจอหนูจะนอนลูกก็บอกพ่อเจ็บ
0: เจ็บเจ็บ
1: เจ็บเจ็บ
0: ครับ
1: ฟังดูเถอะครับมันไม่ได้บอกเจ็บเจ็บหรอก
0: ฟังว่าเป็นอย่างไร
1: แซบแซบที่พ่อกับแม่คุยกันมันแซบแซ
0: บแสดงว่าเป็นไก่แถวภาคอีสาน
1: แม่น
0: ครับโอ้แซบแซบนี่แถวภาคอีสานแน่ครับ
1: ภาคอีสานไก่อะไรไก่อะไร
0: ไก่แซบ
1: ไก่ย่าง
0: ไก่ย่างครับ
1: ไก่ย่างอร่อยไหมไก่ย่างที่ไหนอร่อย
0: ไก่ย่างโคราช
1: โคราช
0: ครับ
1: เคยกินไหม
0: เคยครับ
1: อร่อยไหม
0: อร่อยครับ
1: ผมกินไม่ได
0: ้ทำไมล่ะครับ
1: มันย่างไปย่างมา
0: โอ้ย่างไปย่างมาม
1: ันย่างไปย่างมา
0: ครับผมมันไม่หยุดสักที
1: ไก่เดินไก่เดิน
0: ครับ
1: ไก่เดินเรียกไก่ย่าง
0: ครับ
1: เออไก่มันไม่มีเศร้า
0: ครับ
1: คนเราก็จะเศร้า
0: ครับผม
1: คุยอะไรมันสนุกสนานมาท่องมาเทศเนี่ยนะเออย่าจะไปมันนั่งเสียเวลาฟังท่านเทศเออพระเจ้าเทศไม่เป็นสาระอ้าวจะไปเครียดอะไรกันนักหนา
0: ครับ
1: แล้วฟ้าก็จะขึ้นเร็วเพื่อนี่น้ำดีจะลงตับเพื่อที่เครียดเนี่ย
0: ครับ
1: พอน้ำดีมันลงตับใช่ไหมท่านมหา
0: ครับ
1: ไอ้ตับก็ไปนะผลิตเลือดออกมาตับก็ฟอ
0: ครับ
1: ฟ้าก็ขึ้นหน้าเออไปโป้เท่าไหร่ก็ตามนะฮะทาสีแล้วนะฟ้ามันก็ยังติดอยู่นั่นแหละ
0: ครับผม
1: เออฟ้านั้นหนามากก็กลายเป็นเพดาน
0: ครับ
1: แล้วหนูก็เป็นหลังคาเออแล้วก็จะกลายเป็นอะไรเป็นโรคมะเร็งในตับเร็ว
0: ครับ
1: ใครเครียดเป็นมะเร็งในตับเร็วมาที่วัดสิครับ
0: ครับ
1: ศูนย์รวมผู้สูงอายุ
0: ศูนย์รวมผู้สูงอายุ
1: รุ่นเดียวกัน
0: ครับ
1: นะฮะสบายใจได้
0: ครับผม
1: รุ่นนี้รุ่นสาวแล้ว
0: โอ้สาวอะไรครับ
1: สาวเราบันไดขึ้นมาสิครับ
0: โอ้ครับผม
1: ขึ้นไหวที่ไหนล่ะตะกี้เนี่ยเห็น
0: อ๋ออ้าวครับครับ
1: รุ่นสาวเราบันได
0: ครับ
1: มาอยู่กันอย่างนี้มีความสุขเพราะฉะนั้นขันขำเป็นสนุนขันอาสานายไม่ย่าหย่อนยานทำงานใครก็แล้วแต่ไก่มันจะสอนคนขันอาสาเขาไว
0: ้ครับ
1: เออเขาใช้เราเนี่ยถือว่าเรายังมีคุณค่าขันติดชื่นบานต้านแดดฝนลมเออแดดฝนจะตกแดดจะออกทำอะไรก็ต้องทำ
0: ให้มีความอดทนเขาไว
1: ้เออขันติสำคัญที่สุด
0: ครับ
1: ไก่มันก็ช้ำมือมาขัน
0: ครับ
1: ขันและไอตัวล่างกับไอคนนอนใต้ต้นไม้ก็นอนฟังเดี๋ยวเดียวทนายไก่ทะเลาะกันครับ
0: ครับ
1: เพราะข้างบนกิ่งบนมันมีไก่อยู่ตัวหนึ่งอีกิ่งต่อมาก็มีไก่อีกตัวหนึ่งไก่ป่าทั้งคู่ไอตัวบนขี่รถหัวตัวข้างล่างตัวข้างล่างมันโมโหมันเงยหน้าขึ้นไปนี่มึงอวดดีไงมาขี่รถกู
0: ครับ
1: อ้าวไอ้ตัวบนบอกกูต้องมีดีสิไม่มีกูจะมานอนเหนือมึงคิดว่ามึงได้ยังไง
0: ครับ
1: อ่ะมึงมีดีอะไรไอ้นี่มานั่งฟังนอนฟังมันมีดีอะไรอ้าวกูเนี่ยนะถ้าใครกินเนื้อติดกระดูกกูไอ้ถ้ากินเนื้อส่วนนอกของกูนะถ้าเป็นข้าราชการจะได้เลื่อนยศภายใน7วัน
0: ครับ
1: อย่างน้อย1ระดับถ้าใครกินเนื้ออีส่วนนี้ของกูหน้าอกจะได้เป็นขุนคลังจะได้คุมเงินในองค์กรต่างๆถ้าเป็นข้าราชการจะได้เป็นขุนคลังถ้ากินเนื้อนะติดกระดูกหลังกูอันนี้สำคัญ
0: จะได้เป็นอะไรครับ
1: ถ้าเป็นผู้ชายจะได้เป็นจักรพรรดิและจะได้เป็นพระราชาถ้าเป็นผู้หญิงจะได้เป็นพระราชินี
0: ครับ
1: เนื้อมี3ส่วนไอ้นี่มันก็นอนฟังโอ้เนื้อส่วนนี้เนื้อส่วนนี้จะได้เป็นไอ้นี่อ๋อไอ้ตัวนี้เป็นมงคลเว้ยเฮ้ย
0: ครับ
1: เป็นมงคล พอคุยกันเสร็จแล้วก็หลับต่อสิครับยังไม่ถึงเวลาเช้าไอ้คนนี้ก็จัดแจงหยิบนะท่อนไม้ค่อยๆ ย่องไปค่อยๆขึ้นต้นไม
0: ้ครับ
1: ไก่นี่ไก่กับนกเวลามันหลับนะท่านเนี่ยเอาถ้าอยากจะให้มันไปกับเรานะเอามือไปเขี่ยขามันแล้วมันจะอยู่ในมือเรา
0: ครับ
1: สมัยก่อนผมก็เคยเขี่ยไก
0: ่
1: นะไปขโมยชมพู่สมผานไก่เยอะ
0: ไก่เยอะ
1: ถ้าไก่ตกกระจายสมผานตื่นมาตีไตหา
0: ครับ
1: ชมพู่ลูกละ5ที
0: เพราะฉะนั้นก็
1: เนนองค์หนึ่งก็พกย่ามไป
0: ครับ
1: ผมก็มีหน้าที่จัดการเรื่องไก
0: ่ครับ
1: เอามาอยู่ในมือเราทีละ2ตัวแล้วเด็ดชมพู
0: ่ครับ
1: 2วันชมพู่ทั้งต้นเสร็จผมหมด
0: ครับผม
1: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องขโมยแล้ว
0: ทำไมล่ะครับ
1: คุณนงเยาเขาไปเอามาให้จากเพชรบุรี
0: ครับผม
1: กรอบอร่อย
0: โอ้กรอบอร่อย
1: อร่อยชมพู่เพชรใช่ไหมหน้านี้ปีนี้ผลไม่ค่อยดกมันแรงนะรีบๆไปเอามาซะ เดี๋ยวคนอื่นจะเอาไปสมดก่อน
0: ครับ
1: เออนั่นแหละก็พอไก่หลับใช่ไหมตีหัวป๊อกตีไอ้ตัวบน
0: ครับเรียบร้อย
1: เรียบร้อยนะจัดแจงเอาลงมาพอนะเสียงเงินเสียงทองก็จัดแจงมีคลองอยู่ข้างๆครับ
0: ครับ
1: ถอนขนไก่พาออกไก่แล้วก็เอาไม้มานะเอาไม้มาตั้งปิ้งไก
0: ่โอ้เสียบไก่ปิ้ง
1: ไก
0: ่ครับ
1: พอปิ้งเสร็จแล้วก็ เดี๋ยวจะแบ่งส่วนนี้ให้ลูกคนเล็กไอ้ส่วนนี้ให้ลูกคนโต
0: ครับ
1: เมียเราไม่ให
0: ้ครับ
1: เพราะถ้าเราเป็นพระราชาเมียก็ต้องเป็นพระราชินีใช่ไหม
0: ครับ
1: เมียไม่ต้องให้ก็ให้กินทีหลังถ้าเมียกินก่อนมันได้เป็นพระราชินีเดี๋ยวมันทิ้งเรา
0: ครับ
1: จัดแจงเสร็จแล้วก็ไปเอาอะไรเอาอะไรต้นกล้วยเขาเรียกอะไรกาบกล้วยใช่ไหมมาทำเป็นกระทง
0: ครับ
1: นู่นหักนี่เอาไม้เสียบย่างไก่เสร็จแล้วก็ใส่กระทงไว้เดี๋ยวกลับบ้านอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยพอประตูเมืองเปิดก็เข้าประตูเมือง
0: ครับ
1: คราวนี้ก็กินไก่เอาภายใน7วันต้องได้เป็น
0: ครับ
1: จัดแจงเอากระทงไปวางข้างๆตะลิ่งลงน้ำ
0: ลงอาบ
1: กำลังอาบน้ำที่ได้ธรรมหา
0: ครับ
1: พายุมาโดยไม่รู้ตัวหมุนติ้วๆมาน้ำก็ช็อกนะฮะสูงเป็นวา
0: ครับ
1: พัดมาตรงนี้นะฮะกระแทกตะลิ่งทีเดียวเท่านั้นไม่ได้หมดไอ้กระทงไก่ลอยไปตามน้ำแวะหายไปเลย
0: ครับผม
1: แปลว่าอะไร
0: คือว่าไม่ได้กินไม่มีบุญ
1: อดแหลก
0: อ๋อครับ
1: อด
0: ครับอด
1: ลอยไปทั้งกระทงทั้งมหา
0: ครับ
1: ไอ้พราหมณ์คนหนึ่ง
0: ครับ
1: ดูสิริเป็น
0: ครับผม
1: มาอาบน้ำตอนเช้าอ้าว
0: ครับ
1: มีกระทงมาอยู่ที่บันไดมันเป็นยังไงบ้างอาบน้ำอ่ะ
0: ครับ
1: กระทงมาติดตรงบันไดกระทงอะไรไก่อ้าวจับยังอุ่นๆอยู่เลยแต่พอมองไปแล้วท่านมหามองสิริออก
0: ครับ
1: ก็เลยจัดแจงเอาไก่ขึ้นมาแล้วก็แบ่งส่วนต่างๆตัวเองก็เป็นกินละส่วนเนื้อสันหลัง
0: ครับ
1: พอกินยังไม่ถึง7วันเลยท่านมหาบอกว่าตื่นเช้ามาวันหนึ่งมีราชรถมาที่บ้าน
0: ครับ
1: ปรากฏวันที่ไก่มาถึงบันไดบ้านเนี่ยพระราชาตายไม่มีราชทายาท
0: ครับ
1: เขาเสียงผุดสลดมารถขาวกับม้าขาวเป็นมงคลไอ้รถคันนี้แล่นมาจอดที่บ้านตาพราหมณ์คนนี้อยู่ดีๆพราหมณ์ได้ไปแล้วฮะ
0: ได้เป็นพระมหากษัตริย์ได้เป็นพระราชา
1: เมียจะเป็นอะไร
0: เป็นพระมเหสี
1: แล้วต่อไปเมื่อเป็นพระกษัตริย์แล้วต้องแต่งตั้งตำแหน่งมั้ย
0: ครับแต่งตั้งตำแหน่ง
1: ก็แต่งตั้งลูกคนโตให้เป็นขุนคลัง
0: ครับ
1: เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
0: ครับ
1: ไอ้ลูกคนนั้นเป็นอุปราช
0: ครับ
1: เรื่องมันก็จบ
0: ครับ
1: แล้วพระเจ้าบอกว่าคำว่าสิรินั้นหมายถึงบุญกุศล
0: ครับ
1: ถ้าไม่มีบุญแล้วเป็นว่าไม่ต้องพูดกันมนุษย
0: ์ครับ
1: พระองค์จึงตัดมงคลสูตรไว้ชุดนี้มะ
0: ครับ
1: ปุพเพกตปุญญาตาและ
0: อัตตสัมมาปณิธิ
1: คนมันจะดีในธรรมหา
0: ครับ
1: ไม่ต้องเอามงคลสูตรในจักรสี่รู้จักจักรสี่ไหม
0: ครับรู้จักครับ
1: มีอะไรบ้าง
0: จักรสี่ข้อแรกอยู่ในประเทศอันสมควร
1: หนึ่งปฏิรูปประเทศวาสะ
0: ครับ
1: อยู่ในที่ที่สมควร
0: ครับ
1: สอง
0: เสาะคบคนดี
1: สัพพิริสุวสังเสวะ
0: ครับ
1: 3
0: อัตตสัมมาปณิธิ
1: และ4ปุพเพกตปุญญา
0: ตา
1: 1คนจัดเจริญก้าวหน้า
0: ครับ
1: หาที่อยู่ให้มันเหมาะ
0: ๆครับ
1: อยู่ดงโจรยังไงก็ต้อง
0: เป็นโจร
1: นกอะไรฮะนกอะไร
0: แขกเต้าครับ
1: พี่น้อง
0: ครับ
1: อยู่ในรัง
0: ครับผม
1: แล้วเป็นไง
0: ก็ปรากฏว่าอยู่ในรังพ่อแม่ก็ออกไปหากินพอพ่อแม่ออกไปหากินแล้วก็ปรากฏว่ามีพายุมาน
1: กเนี่ยมันยังดีนะท่านมหา
0: ครับ
1: เป็นสัตว์ที่ยังมีพ่อมีแม
0: ่ครับ
1: ว่าลูกมันจะไม่จิกพ่อแม่มัน
0: ครับ
1: สัตว์บางชนิดเนี่ยเป็นกรรมนะ
0: ครับ
1: เช่นแมวมีพ่อไหมแมวไม่มีพ่อหมาไม่มีพ่อมีแต่ตัวผู้แมวเนี่ยถ้าเคยเห็นตัวผู้มันเลี้ยงลูกมันไหมอยู่หลังกุฏิท่านอ่ะหน้ากุฏิเราเต็มไปหมด
0: ครับ
1: มันท้องแล้วท้องอีกเคยตัวผู้มันเลี้ยงลูกไหม
0: ไม่เคยเห็นครับ
1: มันไปตะลอนไปหมาเคยเห็นมันเลี้ยงลูกมันไหมตัวผู
0: ้ไม่เคยเห็นครับ
1: สัตว์บางประเภทไม่มีพ่อมีแต่ตัวผู้
0: ครับ
1: เป็นกรรมแล้วนะพอลูกมันโตมามีแม่ไหมพอลูกมันโตมาเนี่ยมีแม่ไหม
0: ไม่มี
1: มีแม่เฉพาะตอนเล็ก
0: ๆครับ
1: พอโตมามันก็กัดแม่มันก็สืบพันธุ์กับแม่มัน
0: ครับ
1: ลูกมันโตผู้โตเมียมันเละเทะไปหมด
0: ครับ
1: เป็นกรรม
0: ครับผม
1: นี่เพราะการหาที่อยู่สำคัญที่สุดพระเจ้าบอกว่าไอ้นกแขกเต้าสองตัวเป็นไง
0: นกแขกเต้าสองตัวก็เจอกับลมพายุพอเจอลมพายุตัวหนึ่งครับพัดไปตกที่รังโจร
1: พอบินได้ป้อแป
0: ้ครับอีกตัวหนึ่ง
1: พัดแหมถ้าเรียกรังโจรเนี่ยโจรมันอยู่บนคบไม้ไงบอกให้โยมเข้าใจผู้ภาษาโยมมันเข้าใจ
0: ซ่องโจร
1: ซ่องโจร
0: ครับอีกตัวหนึ่งไปตกที่อาสมของฤาษีครับ
1: แล้วเป็นไง
0: ครับพวกโจรก็พอสอนเกี่ยวกับการจะไปปล้น
1: ไม่ต้องสอนหรอกมันก็นั่งฟัง
0: ครับ
1: ฟังภาษาโจร
0: ครับ
1: นะไอ้ถอยพวกนี้มึงไปปล้นนะมึงทำงี้มีแต่ไอ้ถอยมีแต่คำหยาบทางนั้น
0: ครับ
1: นกแขกเต้ามันจำไหม
0: ครับได้ยินครับจำไว้
1: แล้วเป็นไง
0: ครับก็จำไว้
1: อีกตัวหนึ่ง
0: ไปอยู่ในอาสมของฤาษีได้ยินแต่เสียงสวดมนต์ภาวนา
1: ฤาษีเจอกันกระทักกันได้คำพูดที่เพราะ
0: ๆครับผม
1: เชื้อเชิญกัน
0: ครับนกแขกเต้าได้ยินก็จำไว้
1: แล้วเรื่องเป็นไง
0: ครับพอจำไว้แล้วก็ปรากฏว่า
1: พระราชามา
0: ครับ
1: ก็มาก็มาสู่อะไรมาเจอซ่องโจรโจรไม่อยู
0: ่ครับ
1: ไอ้นกแขกเต้าว่าไง
0: ไอ้นกแขกเต้าก็พูดแต่คำที่ไม่ไพเราะ
1: อะไรล่ะไปนั้นมาไอ้ทอย
0: ครับ
1: มาทำหาทำไมเนี่ย
0: ครับ
1: ลูกเมียไม่มีอยู่ก็สมมุติว่างั้น
0: ครับ
1: พระราชาท่านได้ฟัง
0: ครับผม
1: นกพูดไม่เพราะก็เดินไปอีก
0: ครับ
1: ก็ไปเจอนกแขกเต้าลูกราคราวเดียวกันใช่ไหม
0: ครับ
1: พอนกกระต่ายตัวนั้นเจอพระราชานี่จะอยู่กับฤาษีทักว่าไง
0: ขอถวายพระพรขอให้มีความสุขมีความเจริญทรงมายุยิ่งยืนนาน
1: โอ
0: ้ทำไมล่ะครับ
1: นกกระต่ายพูดภาษาไทยชัดมาก ชัดมากราชา
0: ครับ
1: ดีมาก
0: ครับผม
1: เพราะพระฤาษีจะต้องไปฉลองอะไรศรัทธาพระราชาอยู่
0: ครับ
1: สามเดือนครั้งหนึ่งใช่ไหม
0: ครับ
1: พระราชาก็เลยหาที่มาของนกแขกเต้าสองตัวนี
0: ้ครับ
1: เพราะว่าเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันก็จะเป็นอะไรพี่น้องกัน
0: ครับ
1: แต่ว่าการอยู่ในภูมิภาคในประเทศในสังคมเนี่ยถ้าเราอยู่ในดงบัณฑิตยังไงมันก็ต้องเป็นดงบัณฑิต
0: ครับ
1: อยู่ในสถานที่ที่เขาเรียนยังไงก็ต้องเรียนได้มากได้น้อยก็แล้วแต
0: ่ครับ
1: อยู่ในสถานที่ที่เลวทรามยังไงมันก็ต้องเลวทราม
0: ครับ
1: พระเจ้าจะบอกการเลือกที่อยู่นั้นการอยู่ในสังคมสำคัญ
0: ครับ
1: ทำไมล่ะฮะเด็กๆทุกชุมชนประชาชนเนี่ยอายุ13 14มีผัวแล้ว
0: ครับ
1: ผู้หญิง13 14ตั้งท้องแล้วนะช่างวสุทัศน์เนี่ย
0: ครับ
1: เฮ้ยมีลูกแล้วอายุเท่าไหร่14ค่ะลุงตาฮะอายุ14ผัวเท่าไหร่ผัว18 ทำไมมีลูกได้ไงอ่ะเอ้าก็แม่หนูเขาก็อายุ14เขาก็มีพ่อหนูเหมือนกัน
0: ครับ
1: ไอคนที่อยู่บ้านชุมชนเดียวกันหรืออยู่แคมป์สร้างเดียวกันมันก็มีกันอย่างนี
0: ้ครับ
1: อีพวกนี้ก็เลยไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็ต้องประกอบวิชาชีพช่างตลอดไปนั่นในชุมชนใดก็ตามถ้าอยากจะให้เป็นมงคลแล้วจงเลือกที่อยู
0: ่ครับ
1: เหมือนลูกเหมือนกันมาจะให้ดีมาต้องเลือกที่เรียนไหมเลือกที่เรียนให้ลูกไปเข้าชุมชนที่กะละที่คนมีความประพฤติดีเขาอยู่ทุกวันเนี่ยยังไงมันก็หนีไม่ออกมันต้องติดตัวมานี่เขาเรียกอะไรปฏิรูปประเทศสวัสดิ์สอง
0: ครับ
1: สัพปริสุปัสยะ
0: ครับ
1: หรือสัพปริสุวสังเสวะ
0: ครับผม
1: การที่เราจะต้องคบผู้มีความรู้
0: สัตบุรุษ
1: สัตบุรุษบัณฑิต
0: ครับ
1: ถ้าเราชอบเราไปหาบ่อยๆยังไงเสียความรู้ของบัณฑิตก็ต้องมาติดตัวเรา
0: ครับ
1: ประการที่สามอัตตสัมมาปณิธิ
0: ครับตั้งตนไว้ชอบ
1: ต้องตั้งใจเป็นคนดี
0: ครับ
1: เพราะเป็นคนชั่วเนี่ยนะทำชั่วครั้งชั่วแต่ผลของกรรมชั่วมันตามติดตัวไปนานการตั้งตนเป็นคนดีไม่ต่างอะไรจากคนชั่วเลย
0: ครับ
1: นะแต่ให้ผลดีอันสุขวิเศษยาวนานสุดท้ายเป็นเรื่องของปุพเพกตปุญญาตา
0: ครับ
1: ถ้ามีบุญดีมาแต่เดิมแล้วก็เติมบุญใหม่อย่างไรเสียชีวิตก็จะประสบความเจริญ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นที่ปรารภมาเรื่องนี้ก็เป็นแต่เพียงเริ่มต้นที่ท่านมหาได้ปรารภมา
0: ครับผม
1: แต่ว่าเนื่องจากเวลามีเพียงเท่านี้ท่านมหาจะสรุปเพิ่มเติมอะไรก็ถวายโอกาสนะ
0: สำหรับพระธรรมเทศนาที่อาตมภาพทั้งสองรูปได้แสดงมานั้นก็เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นมงคลเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลในการดำเนินชีวิตซึ่งบุญกุศลในการดำเนินชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่ขาดเสียไม่ได้ซึ่งคนไทยของเรานั้นก็แนบเนื่องอยู่กับบุญกุศลแนบเนื่องอยู่กับวัดวาอารามซึ่งญาติโยมสาธุชนทุกท่านจะทำบุญทำกุศลก็นึกถึงพระรัตนตรัยน้อมระลึกนึกถึงเอาคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์มาเป็นสรณะมาเป็นที่พึ่งให้แก่เราเมื่อเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความเจริญเราน้อมรับเอาพระธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติก็จะทำให้ชีวิตของเราไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความเดือดร้อนเราเอาคุณของพระสงฆ์มาเป็นเครื่องนำทางมาเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติตามก็จะทำให้เรามีหนทางหรือว่ามีทางเดินมีตัวอย่างในการดำเนินชีวิตดังที่อาตมภาพทั้งสองรูปได้แสดงมานั้นก็ได้หยิบยกเอาพระธรรมคำสอนของอสเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้สดับรับฟังและนำไปประพฤติปฏิบัติเทศนาประโยสาเนท้าที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้อาตมภาพขออัญเชิญเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และคุณงามความดีที่สาธุชนทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาจงมารวมเป็นเดชะพระปัจจัยปกป้องญาติโยมสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขให้มีความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จทุกท่านทุกประการเสนียดและจันไรจงบทไปโดยเร็วพันโรคันตรายพยันปรารถนายารานรอนขอให้อายุนั้นอยู่ยืนมั่นสถาพรร้อยปียามีย่อนพรบาลีที่เสกมาขอให้มีผิวกายพนารายงามรจนาผ่องใสวิไลตาพิศโสภาหน้าชมเชยขอให้ทรงพลังอนันตังมากเหลือหลามเดชาสง่างามเสร็จสมตามดังพรเทินอัตมภาพทั้งสองรูปได้แสดงพระธรรมเทศนามาก็เห็นว่าได้สมัยพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

คุณผู้ชมคะใบไม้ที่ห่อหุ้มปลาเน่าย่อมต้องพลอยแปดเปื้อนเหม็นเน่าไปด้วยนะคะผู้ที่คบคนทานก็ต้องย่อมพลอยเสียชื่อเสียงเดือดเสียหายไปด้วยเช่นกันค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวัสดิ์ฤกษนันท์และทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: หากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
0: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของ

0: หรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
1: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
0: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
2: รับทราบ
3: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคดีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
4: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ๆจะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
6: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะ
0: แผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
5: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบ

0: ค่ะตราสารหนี้หรือที่ทุกคนเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษกันว่าบอนนะคะก็คือการกู้ยืมรูปแบบหนึ่งแต่ว่าผู้กู้เนี่ยจะไม่ใช่คนทั่วไปอย่างเราๆแต่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนั่นเองค่ะโดยที่ผู้กู้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะจะออกตราสารทางการเงินมาที่เรียกว่าตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักฐานในการกู้เงินและสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอตามเวลาที่กำหนดไว้และคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดให้กับผู้ให้กู้หรือว่าผู้ลงทุนซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ถ้าผู้กู้หรือว่าผู้ออกตราสารเป็นรัฐบาลเรียกว่าพันธบัตรหรือว่า government bond แต่ว่าถ้าเป็นเอกชนนะคะเราจะเรียกว่าหุ้นกู้หรือว่า corporate bond ค่ะถ้าเทียบการลงทุนในหุ้นกู้กับการลงทุนประเภทอื่นๆเช่นหุ้นนะคะการลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยจะมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าก็จริงค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเสี่ยงเลยนะคะเพราะว่าอาจจะขาดทุนก็ได้ถ้าสมมติว่านำไปขายในตลาดรองแล้วผันผวนขึ้นมาหรือว่าบริษัทผู้ออกตราสารเนี่ยเกิดวิกฤตก็อาจจะไม่สามารถชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยให้ได้ค่ะดังนั้นแม้ว่าจะเรียกผลตอบแทนจากหุ้นกู้ว่าดอกเบี้ยแต่การซื้อขายหุ้นกู้ก็ไม่ได้เหมือนกับการฝากเงินในธนาคารแล้วก็ไม่ได้รับการคุ้มครองเหมือนกับเงินฝากด้วยค่ะวันนี้เราจะมาจำลองรูปแบบความไม่แน่นอนของผลตอบแทนสำหรับในสภาวะเศรษฐกิจปกติให้ดูกันค่ะเราจะเรียงคุกกี้เป็น3กองคือเงินฝากตราสารหนี้ทั่วไปและหุ้นโดยคุกกี้สีขาวคือเงินต้นที่เริ่มด้วยจำนวนเท่าๆกันและคุกกี้สีน้ำตาลก็คือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับนะคะถือว่า1ชิ้นเนี่ยเท่ากับ 1%เมื่อเวลาผ่านไปกองเงินฝากจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา1ชิ้นกองตราสารหนี้ทั่วไปจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา2ชิ้นและสุดท้ายกองหุ้นจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมาถึง4ชิ้นและทุกคนสังเกตไหมคะว่ายิ่งวางคุกกี้สูงขึ้นไปเท่าไหร่ความเสี่ยงที่กองคุกกี้นั้นเนี่ยจะได้รับผลกระทบแล้วล้มลงมาเนี่ยก็มีมากกว่ากองที่เตี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่สูงก็จะต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงตามไปด้วยค่ะทีนี้เรามาดูข้อแตกต่างของเงินฝากตราสารหนี้แล้วก็หุ้นแบบชัดๆกันตามตารางนี้ได้เลยค่ะในกรณีนี้ขอพูดถึงตราสารหนี้แบบทั่วไปในสถานการณ์ปกติเพราะว่าหากเป็นตราสารหนี้ที่มีลักษณะพิเศษหรือความซับซ้อนเพิ่มอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างจากตารางนี้ได้นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าหุ้นกู้มีความเสี่ยงอยู่ตรงกลางระหว่างเงินฝากกับหุ้นนั่นเองค่ะและแม้ว่าจะเป็นหุ้นกู้เหมือนกันแต่ระดับความเสี่ยงก็อาจจะไม่เท่ากันได้นะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งทางกลต.ได้ทำมาเป็นตัวช่วยในการค้นหาและก็เปรียบเทียบข้อมูลให้ได้สะดวกขึ้นค่ะลองไปดาวน์โหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะมาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มที่จะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าตราสารหนี้ไม่ใช่เงินฝากครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับตราสารหนี้อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็ว

0: ท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับ ก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X Thai Select ในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทย Select Next Level ในภูมิภาคอเมริกาณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา

ันที่22กรกฎาคม2569เวลา 17:36 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังร้านสูตร LIC ส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกามีนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์และนางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรวมถึงทีมไทยแลนด์และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จ Princess Vlog คือรายการในรูปแบบวิดีโอบล็อกนำเสนอพระกรณียกิจพระอัจฉริยภาพและพระจริยวัตรส่วนพระองค์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเผยแพร่ทางออนไลน์ใน Tubi Number 1 Channelแต่ละครั้งพาผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมีความสนุกสดใสสร้างแรงบันดาลใจและทำให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระองค์มากยิ่งขึ้นและครั้งนี้ในโอกาสเสด็จไปทรงเป็นประธานในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้ทรงเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลและส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กตอนที่204กับครัวอลังการร่วมกับนักแสดงหมายภาคภูมิร่มใสทองและอาโปณัฐวินวัฒนกิติพัฒน์ในภารกิจตามหาคำตอบว่าทำไมอาหารไทยถึงครองใจคนอเมริกันจนยอมต่อคิวหลายชั่วโมงพร้อมเปิดเบื้องหลังความสำเร็จของไทยซีเล็กสัญลักษณ์แห่งคุณภาพที่ผลักดันร้านอาหารไทยให้ก้าวสู่ระดับโลกผ่านการทำอาหาร3เมนูได้แก่ขนมผักกาดกรองขนมเล็บมือนางและแซงว่าผลไม้กุ้งมีเชฟตุ๊กตาสุภัทราสารสิทธิ์เป็นผู้ช่วยในการทำอาหารด้วยด้วยทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโปรดผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวเช่นสับปะรดผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มะม่วงแอปเปิ้ลเขียวและโปรดดอกไม้ที่มีสีสันสดใสสวยงามสร้างความสดชื่นจึงทรงนำมาประยุกต์เข้ากับอาหารแต่ละจานและทรงทำอย่างพิถีพิถันร่วมกับนักแสดงไมล์และอาโปรวมถึงเชฟตุ๊กตาเพื่อให้มีสีสันน่ารับประทานรสชาติอร่อยและจัดจานอย่างสวยงามด้วยดอกไม้และแผ่นทองตกแต่งอาหารสำหรับขนมผักกาดกรองเป็นขนมไทยสมัยใหม่มีการใช้สีผสมอาหารหลากหลายสีสันจับจีบอย่างประณีตเพื่อให้คล้ายดอกผักกาดกรองส่วนขนมเล็บมือนางหรือขนมด้วงเป็นขนมไทยโบราณมีการใช้สีผสมอาหารและปั้นที่ดูน่ารับประทานรวมทั้งแซงว่าผลไม้กุ้งโดยแซงว่ากุ้งเป็นอาหารไทยโบราณและแซงว่ายังเป็นหนึ่งในอาหารจากกาเพชงเครื่องคาวหวานพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยปรุงรสแบบน้ำยำมีส่วนผสมของสมุนไพรทรงประยุกต์นำผลไม้ที่โปรดมาทำเป็นแซงว่าผลไม้กุ้งเป็นอาหารทานเล่นเพิ่มความสดชื่นรายการ Princess Vlog X Thai Select ตอนที่204นี้จะออกอากาศวันที่26สิงหาคม2569เวลา 17:00 นทาง Facebook Fanpage To Be Number 1 Channelสำหรับไทยซีเล็กเป็นราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้กับร้านอาหารไทยที่ให้บริการและจำหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้แบ่งเป็น4ประเภทตามเกณฑ์รูปแบบของร้านการตกแต่งร้านคุณภาพของอาหารและการบริการได้แก่ร้านแคชชวลซึ่งเป็นร้านอาหารไทยรสชาติดีให้ความรู้สึกเป็นกันเองในการเข้ารับบริการราวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดีให้ความรู้สึกสะดวกสบายในการเข้ารับบริการ

0: ร้านสองดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพเยี่ยมมีบรรยากาศสวยงามน่าประทับใจและร้านสามดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพยอดเยี่ยมมีบรรยากาศพิเศษหรูหราเหนือระดับนอกจากนี้ยังมีไทยซีเล็กผลิตภัณฑ์ซึ่งมอบให้ผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปเป็นสินค้าส่งออกมีคุณภาพมาตรฐานสากลและยังคงอัตลักษณ์ของอาหารไทยทั้งนี้ประเทศที่มีร้านอาหารไทยได้รับราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่สหรัฐอเมริกาสาธารณรัฐประชาชนจีนสหราชอาณาจักรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศแคนาดาโดยสหรัฐอเมริกามีร้านอาหารไทยได้รับราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กรวม270ร้านอยู่ในเขตอาณาของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนครนิวยอร์กจำนวน63ร้านมีร้าน3ดาว1ร้านร้าน2ดาว19ร้านร้าน1ดาว39ร้านและร้านแคชชวล4ร้านเช่นร้านสูตร LIC เป็นร้าน2ดาวเน้นเรื่องบรรยากาศร้านการบริการและรสชาติอาหารไทยและร้านฉลองเป็นร้าน2ดาวที่เน้นคุณภาพของวัตถุดิบและคงอาหารไทยแท้ๆจากภาคใต้แต่ปรับให้เข้ากับรสนิยมของผู้บริโภคการเสด็จไปทรงบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หลังจากเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569เสด็จไปทรงเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภคผู้ซื้อผู้นำเข้าอาหารไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาผู้มีอิทธิพลทางความคิดและสื่อมวลชนที่เข้าชมงานเป็นจำนวนมากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
1: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์วันนี้เวลา 9:10 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่4เป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นสมเด็จพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันซึ่งคณะศิษยานุศิษย์และผู้เคารพเลื่อมใสได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้นพระชนเมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคม2531เป็นต้นมาสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ประสูติเมื่อวันที่2มีนาคม2440ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปี2517สิ้นพระชนเมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริพระชนสา91ปีตลอดพระชนชีพได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ทรงพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยทรงพระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกรองมีผลงานที่ทรงพระนิพนธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้จำนวนมากทั้งทรงสร้างและประทานพระอุปถัมภ์แก่วัดสำนักเรียนพระปริยัติธรรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสาสถานต่างๆอีกเป็นจำนวนมากเช่นสถานสงเคราะห์คนชราวาสนเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป

และเวลา19นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา17นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา11นาฬิกาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:51 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบุรมผู้แทนพระองค์ไปยังวัดสุทธิวรารามเขตสาทรกรุงเทพมหานครในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เพื่อประสงค์ใช้จุดบูชาพระรัตนตรัยตลอด3เดือนในเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึงวันที่25ตุลาคม2569เพื่อทรงสืบสานโบราณประเพณีด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภกพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงดำรงอยู่สืบไปสำหรับวัดสุทธิวรารามเป็นวัดราชสันนิษฐานว่าเดิมชื่อวัดแคหรือวัดลาวสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีต่อมามีความเสื่อมโทรมจึงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดสุทธิวรารามและเมื่อวันที่12ตุลาคม2511พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดแห่งนี้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรัชสมัยที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายพระกฐินหลวงณวัดที่ไม่ใช่พระอารามหลวงปัจจุบันพระราชสุทธิวัชรสุทธีเป็นเจ้าอาวาสมีพระภิกษุและสามเณรรวม31รูปทั้งนี้ในการทำบุญถวายเทียนพรรษามีอานิสงส์ช่วยให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองและมีปัญญาเฉลียวฉลาดดั่งแสงสว่างองคมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกพาสุองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแม่ดีเด่นให้แก่ครอบครัวในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจำนวน10คนซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อยกย่องแม่ผู้มีความประพฤติดีและอุทิศตนเพื่อครอบครัวและชุมชนมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีทำหน้าที่แม่อบรมเลี้ยงดูลูกด้วยความรักความเอาใจใส่สนับสนุนให้ลูกได้รับการศึกษาและมีอาชีพสุจริตจากนั้นองคมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์น้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งในปี2569นี้ได้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญครอบคลุมประเทศไทยทำให้ปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนทั่วประเทศน้อยกว่าปี2568แต่ยังเพียงพอต่อความต้องการน้ำในช่วงหน้าแล้ง
สำหรับเขื่อนวชิราลงกรณ์ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 4,191 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ47ของความจุเขื่อนซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยแต่สามารถบริหารจัดการส่งน้ำในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลองและในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสุพรรณบุรีด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าปัจจุบันกฟผ.สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้เฉลี่ยปีละ777ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงทั้งนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กฟผ.ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นระหว่างที่24ถึง25กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิด74พรรษาสายแยรักจากแม่สู่ลูกมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยในการนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผู้บริหารกฟผ.ข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมในพิธีภายในงานมีการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติการแสดงโดรนแปลอักษรจำนวน200ลำถ่ายทอดเรื่องราวสายใยแห่งความรักที่เชื่อมโยงระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบกรณิกรชาวไทยสะท้อนถึงพระเมตตาความผูกพันการสืบสานพระราชปณิธานนอกจากนี้มีการแสดงจากศิลปินและการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนรอบพื้นที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อาทิทุเรียนลูกชิ้นปั่นสดทองผาภูมิหมูเส้นสมุนไพรอาหารพื้นถิ่นบ้านปรังกาสีกาแฟช้างป่าตะกร้าพลาสติกผ้าทอมือเมืองท่าขนุนและผลไม้หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดราชศรัทธาธรรมกรุงเทพมหานครสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลาจำกัดบริษัทเชียงใหม่โชคไพศาลขนส่งจำกัดโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมกรุงเทพมหานครและสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมัชฌิมาวาสวัดศรีนครารามวัดนาหลวงวัดสังฆคณารามจังหวัดอุดรธานีวัดคฤหบดีวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดอมรินทรารามวัดตาวรตมะวัดป่าห้วยเสนงจังหวัดสุรินทร์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดนราธิวาสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษมาลาวัดเพลงวัดโบสถ์อินทรสารเพชรวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครวัดธาตุคำจังหวัดเชียงใหม่และวัดประทุมคณาวาสจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 17:00 นบริษัทไทยฟู้ดกรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินจังหวัดชุมพรศิษย์คณะศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกรุงเทพมหานครรุ่นที่1และบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสวตฉัตรวรวิหารกรุงเทพมหานครสุดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นนายธนากรวรวัฒนวรันกุลและคณะเหมืองหินบริษัทสิงโตเอนจิเนียร์จำกัดสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์นิดาคณะนิสิตเก่าภาควิชาเคมีเทคนิคคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่37และบริษัทกรุสยามจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการประเพณีกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวิทยาลัยเทคนิคลำปางจังหวัดลำปางทั้งนี้บริเวณจุดคัดกรองท้องสนามหลวงมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาหมุนเวียนไปคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทิสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาจัดอาหารกล่องและน้ำดื่มไปแจกจ่ายแก่ประชาชนระหว่างที่25ถึง26กรกฎาคม2569วันละ500กล่องอันเป็นการสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยเทคนิคลำปางจังหวัดลำปางนางอริศราวังอุทัยณลำปางและครอบครัวโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมกรุงเทพมหานครสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9คณะศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกรุงเทพมหานครและบริษัทกรุสยามจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างที่26-30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างที่26-30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู่
0: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
2: คอะไรนะครับขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
1: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
2: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
1: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมื่อยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักกันหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
2: คุณปู่คะขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของกระบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
2: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
1: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
2: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
1: เอ้ย
2: บังชู
3: บังชู
1: บิวตี้ฟูล
2: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
1: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
2: แม่เห็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่ะใหญ่ที่สุดเลยแล้วตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
1: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
4: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดพลิ้งซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเดียว
1: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
2: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
1: จริงด้วย
0: กระบวนเรือพระยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันนี่เรา
2: ไหนขอดูบ้างสิ
1: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
2: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
1: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
2: ้ขอโทษ
0: เมฆคงจะเขินน่ะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
2: ค่ะ
1: เกือบไปแล้วมิล่ะผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเราในคิดว่าฉันเขียนดีเหรอใจฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกันสัญญา

0: ปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณนั้นค่ะ

คือเรื่องนี้อาตมาก็คงไม่ถนัดนอกจากจะบอกว่าไปงานกฐินไปงานพระป่า ที่วัดคนก็เยอะเหมือนกันไอ้การจริงๆแล้วอาตมาว่าไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนมากใช่ไหมก็มีเอาเรื่องคุณภาพสำคัญกว่าปริมาณแล้วก็จะเป็นถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วถึงจะไปที่ไหนที่มีอาจจะมีโอกาสว่าอาจจะมีอะไรอยู่ในตัวเราที่ไม่เปิดใจกว้างหรือว่ามีบุคลิกบางอย่างซึ่งบางทีแล้วอาจจะต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเองบ้างอย่างที่อาตมาก็เคยพูดบ่อยเรื่องการเรียนภาษาไทยของอาตมาที่ได้ค่อนข้างเร็วก็หนึ่งเพราะว่าตอนมาเมืองไทยใหม่ๆอายุแค่20แล้วก็ตั้งอกตั้งใจมากแต่ที่สำคัญข้อหนึ่งนะอาตมาไม่กลัวผิดพลาดไม่กลัวการออกเสียงผิดให้คนหัวเราะอันนี้เขาก็หัวเราะแล้วก็หัวเราะไปด้วยถือว่ามันน่าขบขันเหมือนกันแต่ที่สังเกตพระฝรั่งบางท่านเนี่ยท่านทนไม่ได้ท่านออกเสียงแล้วคนออกเสียงผิดคนก็อมยิ้มมั่งหัวเราะมั่งท่านก็เขินท่านก็อายท่านก็บางท่านเลยไม่เรียนเลยก็มีที่เรียนช้าก็มีก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความสามารถไม่มีศักยภาพทางภาษาอาตมาเป็นบทเรียนกาตมาอยู่เสมอว่าที่หลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าควรจะเข้าถึงแต่ไม่เข้าถึงสักทีเป็นเพราะอะไรที่เห็นบ่อยสุดคือกลัวลำบากแต่กลัวลำบากมันมีลำบากกายลำบากใจแต่ลำบากกายนี่ก็โอ้ยไม่ได้ไม่เดี๋ยวมันหนาวเกินไปมันร้อนเกินไปมันอะไรเกินไปกลัวแต่ทีก็กลัวลำบากใจกลัวเขินกลัวใครหน้ากลัวคนไม่ชอบอย่างจะเข้าไปพูดคุยกับใครอะไรที่บังทำให้เราไปไม่ได้พูดไม่ได้กลัวเขาก็จะหันหน้าไม่สนใจเราใช่ไหมกลัวเขาจะไม่รับอันนี้ความกลัวตัวนี้ฮะที่ทำให้มีเพื่อนน้อยถ้าเราอยากคบใครแล้วก็ไปพูดคุยก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งเขาอยากไม่อยากคบกับเราก็มีแต่ต้องทำจิตให้เข้มแข็งแล้วก็มีจิตไมตรีแต่ก็ แล้วก็กลับไปเรื่องหลักธรรมข้อหนึ่งที่สำคัญคือถ้าเราเป็นเพื่อนกับตัวเองอยู่คนเดียวได้สบายอย่างนั้นจะไม่เดือดร้อนเรื่องเพื่อนคอยให้มีเพื่อนดีๆดีกว่า

แต่ถ้าคุณอยู่กับตัวเองไม่ได้แล้วต้องหาเพื่อนให้ได้บางทีเพื่อนไม่ดีก็กลายเป็นว่าเอาคบเพื่อนไม่ดีดีกว่าไม่มีเพื่อนซะเลยแต่ถ้าหากว่าเราเป็นเพื่อนกับตัวเองไปไหนก็ไม่เหงาแล้วก็คอยถ้ามีโอกาส

ถ้าศีลเสมอกันทิฏฐิเสมอกันทิฏฐินี่มันเหมือนถึงค่านิยมหรือว่าความเข้าใจในความหมายของคำว่าดีว่าชั่วควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะต้องเข้ากันได้มันจึงจะเป็นเพื่อนในระยะยาวและเรื่องศีลก็เหมือนกันคนหนึ่งรักษาศีลอีกคนหนึ่งไม่รักษาเนี่ยอยู่นานๆเข้าอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะนั้นเรื่องความคิดในเรื่องการประพฤติอันนี้ก็เป็นตัวตัดสินว่าคนนี้ควรคบไม่ควรคบที่ดีที่สุดถ้าหากว่าจิตใจของเราดีไม่ขี้โกรธไม่ขี้โมโหไม่ขี้อิจฉาไม่ขี้นั่นไม่ขี้เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพื่อนมีแน่นอนนั้นก็อย่าเป็นกังวลนี้ฮะบางจะเป็นเองแต่ก็ที่ให้ข้อคิดเมื่อกี้นี้คือถ้าสิ่งที่ทำให้ไม่กล้าไปพูดกับคนอื่นก็เป็นแค่ว่ากลัวเขาจะไม่รับกลัวเขาจะไม่ชอบต้องชนะความรู้สึกในท่าหนูอยากทราบว่าถ้าเรามีกิเลสมากไปจะเป็นอย่างไรกิเลสมากไปคืออะไรไม่เข้าใจและวิธีแก้เป็นยังไงคนเหล่านี้เกิดมีกิเลสทั้งนั้นฮะแม้แต่ครูบาอาจารย์แม้แต่พระอริยเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเริ่มต้นเลยท่านก็มีกิเลสเหมือนกันวิธีแก้ก็เรื่องการฝึกในสามด้านพร้อมกันฝึกตามพฤติกรรมฝึกทางจิตใจฝึกทางปัญญาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้ามาเวลาพูดถึงไตรสิกขาและการศึกษาการฝึกตนอาจจะมาพยายามเลี่ยงคำว่าศีลสมาธิปัญญาบางคนจะฟังมันเป็นวิชาการมากเกินไปแล้วเข้าใจสมาธิว่าหมายถึงการนั่งหลับตาแต่ในไตรสิกขาสมาธิเป็นชื่อของการฝึกจิตใจอย่างฝึกให้มีความอดทนฝึกให้มีเมตตาฝึกให้มีฉันทะฝึกให้จิตใจสู้ไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคอะไรเป็นต้นก็อยู่ในการฝึกที่มีหัวข้อใหญ่ว่าสมาธิฝึกกายฝึกวาจาให้อยู่ในกรอบของศีลฝึกจิตใจให้ได้ป้องกันให้ได้ปล่อยวางสิ่งไม่ดีในปลูกฝังพัฒนาสิ่งที่ดีปลูกปัญญารู้จักคิดรู้จักพิจารณารู้จักตรายตรองสืบสาวเหตุปัจจัยของปัญหาอย่างที่ท่านสมเด็จก็ได้สั่งสอนเมื่อวานนี้แต่กิเลสมากไปไม่มีว่ามันจะมีกิเลสมากแต่ไม่มีการที่ว่ากิเลสมากกว่าธรรมมันไม่มีไม่มีกิเลสตัวไหนที่ไม่มีข้อธรรมะที่จะชนะได้ผมอยากทราบว่าเมื่อมีรุ่นพี่ที่ชอบลงโทษรุ่นน้องผมควรห้ามอย่างไรครับโอเคอาตมาจะขอให้ยกมือว่ามีใครบ้างที่นี่ที่เห็นว่ามีปัญหาว่ารุ่นพี่ชอบลงโทษรุ่นน้องอย่างไม่ยุติธรรมรุ่นพี่ไม่ต้องมองรุ่นน้องนะรุ่นพี่มาบอกมาทางนี้ เป็นปัญหาในโรงเรียนแล้วหรือเปล่าเป็นปัญหาไหมมีไหมการลงโทษของรุ่นพี่ได้ลงโทษแบบไหน

0: อยากทราบข้อมูลหน่อยหืมเป่าเป็นตัวแทน
1: ก็แบบเวลาแบบน้องๆทำเองก็จะให้แบบแบบวิดพื้นครับอาจารย
0: ์วิดพื้น
1: แล้วก็จับแบบซิทอัพลุกนั่งเ
0: ลยแล้วใครเป็นผู้กำหนดว่าวิดพื้นกี่ครั้งยี่สิบครั้งก็ไม่ใช่น้อยแบบไม่ให้พักเลยว่า
1: ก็ให
0: ้พักคือเรื่องการเกินลางการลงโทษท่านในหอแล้วเราก็เห็นว่ามันต้องมีระบบการลงโทษก็อยากให้มันเป็นลายลักษณ์อักษรรู้ว่าการผิดอย่างนี้มีโทษอย่างนี้แล้วก็เป็นที่ยอมรับของทุกคนถ้าอย่างนั้นมันก็จะมีความรู้สึกว่ายุติธรรมใช่ไหมแต่ว่ามันถ้าหากว่ากลายเป็นว่าทำความผิดรุ่นพี่บางคนก็เอาหนักเลยบางคนก็ไม่เอาคือมันไม่สม่ำเสมอแล้วมันจะมีความรู้สึกไม่ยอมรับในการลงโทษและการทำการลงโทษเกินเหตุเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้แตกสามัคคีกันได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเอคำถามว่ารุ่นพี่ที่ชอบลงโทษอันนี้ก็คำว่าชอบนี่มันมีหลายความหมายนะชอบและมีความสุขใช่ไหมชอบและทำบ่อยๆชอบแปลว่าถูกต้องใช่ไหมความเห็นชอบชอบทำอย่างนี้แปลว่าทำบ่อยๆชอบทำอย่างนี้แปลว่ามีความสุขในการทำทีนี้ถ้าชอบลงโทษหมายถึงว่าลงโทษบ่อยอาจจะต้องถามว่าแล้วผู้เขียนทำผิดบ่อยหรือเปล่าจึงต้องมีรุ่นพี่ที่ชอบลงโทษบ่อยๆแต่ปัญจะเป็นปัญหาถ้าเรารู้สึกว่าไม่ยุติธรรมแล้วว่าคนบางคนทำรุ่นพี่ก็ลงโทษคนบางคนไม่ทำแล้วก็ไม่ลงโทษอย่างนี้จะเป็นปัญหาแต่มันก็อยู่ที่พวกเราเนี่ยคุยกันเจรจากันอย่างสมมติว่าเราถือว่าทางรุ่นน้องก็ถือว่าการลงโทษมันหนักเกินไปก็ต้องมีนัดประชุมกับตัวแทนรุ่นพี่เจรจากันเรื่องการลงโทษว่าอย่างชูวิทย์พื้นเรารู้สึกว่าสิบมันไม่พอขอมากกว่านั้นได้ไหมถ้ารุ่นพี่เมตตาอาจจะเพิ่มเป็น12ก็ได้แต่รู้สึกว่าเรายังไม่เข็ดสักทีขอให้รุ่นพี่ช่วยอย่างนี้ผมสนใจจะฝึกสติก่อนนอนแต่บางทีเวลาไม่พอให้ทำการบ้าน

그러면 애니 그거 뭐야? 뭐 잠깐 반응은 그거 뭐야? 그간 เรื่องนี้อาตมาคงจะตอบก็ต้องมีเงื่อนไขว่าหนึ่งไอ้การบ้านมากเกินพอดีหรือเปล่าหรือว่าอยู่ที่

ดีว่าเราบริหารเวลาในการทำการบ้านไม่ดีแล้ว เป็นอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าแต่อย่างไรอาตมาว่าการฝึกสติก่อนนอนก็มันก็ขึ้นอยู่ว่าต้องการเวลาสนานเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าสัก15 นาทีเนี่ยมันก็น่าจะหาได้นะถึงจะการบ้านเยอะ15 นาที20 นาทีก็ยังดีแต่บางในการฝึกสติที่ไม่ใช่ว่าจะต้องมีเวลาเฉพาะมันก็ต้องมีสติอยู่ทั้งวันแล้วก็มีสติที่พอดีกับกิจกรรมยังทำการบ้านก็ต้องมีสติเหมือนกันไม่ให้จิตใจออกนอกเรื่องไม่ให้จิตใจไปหลงอยู่กับความเบื่อหรือว่าไม่เครียดไอ้การทำหน้าที่ต่างๆไม่ให้จิตตกไม่ให้เครียดไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้วุ่นวายไม่ให้ขี้เกียจขี้คร้านนั่นก็คือสติดูแลจิตใจบริหารจิตใจที่ได้ฝึกสตินี้ก็แปลว่าอยู่ในรูปแบบซึ่งสมควรจะทำก่อนนอนแต่จะมาสงสัยว่าไอ้การบ้านมันไม่น่าถึงขั้นที่ว่าหา10 นาที15 นาทีก่อนนอนไม่ได้

ทำไมบางคนชอบตัดสินคนอื่นทั้งที่ยังไม่รู้ความจริงครับไม่ใช่บางคนเนี่ยบางคนส่วนมากก็เป็นอย่างนี้ก็นี่แหละก็คือทุกคนต้องพิจารณาในเรื่องนี้ใช่ไหมว่าถ้าคนอื่นเขาตัดสินเราทั้งที่ไม่รู้ความจริงเรารู้สึกยังไงไหมเราเป็นทุกข์จะห้ามเขาได้ไหมห้ามไม่ค่อยได้หรอกบางครั้งเราอาจจะให้ข้อมูลเขาบ้างแต่บางครั้งไม่ได้แต่สิ่งที่ทำได้แน่นอนคือการตั้งพันธิฐานว่าอย่างน้อยที่สุดถึงไม่ว่าจะห้ามคนอื่นตัดสินเราไม่ได้เราจะเป็นคนที่ไม่ตัดสินคนอื่นถ้าไม่รู้ความจริงทั้งหมดที่ถ้าเป็นผู้นำนี่ยิ่งไปกันใหญ่นะถ้าต่อไปเรากลายเป็นผู้นำอย่างเช่นธรรมาก็เคยให้กำลังใจกับผู้นำคนหนึ่งมีลูกน้องใกล้ชิดที่ทำงานยังผิดพลาดหลายครั้งจนกระทั่งผู้นำเจ้านายก็ต้องตัดสินว่าต้องให้คนนี้ออกไปเพราะทำงานไม่ได้มาตรฐานและมีผลกระทบต่อบริษัทมากแต่หนักใจเพราะคนนี้เป็นเพื่อนด้วยและเป็นที่รักของคนในบริษัททีนี้เจ้านายจึงหาวิธีที่จะให้คนนั้นออกอย่างดูดีโดยไม่ต้องเปิดเผยความผิดพลาดของเขาไม่อยากให้เขาเสียหน้าต่อลูกน้องเก่าแต่เมื่อทำไปแล้วก็กลายถูกตำหนิว่าให้คนนี้ออกทำไมให้คนนี้ออกไม่ยุติธรรมเลยก็โดนการวิพากษ์วิจารณ์มากแต่จะทำยังไงฮะถูกตัดสินคนรอบข้างถูกตัดสินเพราะปิดบังความจริงบางส่วนแต่ไม่ใช่เพราะกิเลสแต่เพราะด้วยความเป็นเพื่อนด้วยความหวังดีต่อผู้ที่ออกไปต่อมานี่ก็คือกรรมของผู้นำถ้าเป็นผู้นำแล้วเราก็จะต้องมีข้อมูลมากกว่าลูกน้องถ้าเราเป็นผู้น้อยหรือมาในโรงเรียนก็เหมือนกันแต่เป็นครูใหญ่กับนักเรียนหรือแม้แต่ของครูมุมมองของเรามันจำกัดเห็นไหมเหมือนเราอยู่สมมติว่าเป็นภูเขาเนี่ยเราก็มองขึ้นไปข้างบนทุกผู้อยู่ข้างบนก็เห็นรอบตัว360องศาใช่ไหมแต่เราก็มองขึ้นไปเราก็มองแต่ในบางส่วนแต่คนส่วนมากมองบางส่วนแต่ว่าจะเชื่อว่ามองทั้งหมดเพราะนั้นไอ้ผู้นำมันก็จะต้องอดทนมากในเรื่องนี้โอ้ทำไมเจ้านายทำอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมเลยมันคือเรามองจากมุมของเราคนเดียวบางทีผู้นำก็ไม่สามารถจะอธิบายได้เพราะเป็นเรื่องศูนย์ตัวของคนบางคนเป็นต้นดังนั้นในเราก็จะปฏิบัติอย่างไรก็เราก็ถือว่าไม่แน่ไม่นอนเราก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนว่าเท่าที่เห็นเท่าที่เห็นจากมุมมองของเรามันไม่ถูกต้องคือไม่ต้องไปมันไม่ดีมันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องมันไม่ต้องขนาดนั้นแต่เราก็ยังมีสิทธิ์จะบอกว่าเท่าที่เห็นเรามันไม่น่าจะถูกต้องด้วยเหตุผลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้
เราผูกเป็นข้อๆไปจากสิ่งที่เห็นสิ่งที่เราได้ฟังแต่ยอมรับว่าบางเป็นความจริงบางส่วนไม่ใช่ความจริงทั้งหมดดังนั้นเราไม่ใช่ผู้พิพากษาเราไม่ต้องไปตัดสินใครนะใช่ไหมไม่ใช่หน้าที่เราแต่เราก็ยังมีสิทธิ์ถ้าใครทำอะไรไม่ถูกต้องพูดอะไรไม่ถูกต้องเสียสัจจะหรือว่ามีข้อตกลงอย่างนี้แล้วก็ฝืนกติกาที่เป็นข้อตกลงกันอย่างนี้เราก็มีสิทธิ์จะบอกด้วยว่าไม่ถูกแต่ว่าถ้าจะเป็นผู้ตัดสินให้ตัดสินพฤติกรรมให้ตัดสินคำพูดแต่อย่าไปตัดสินตัวคนอันนี้ก็หลักสำคัญครับนมัสการอาจารย์ครับผมอยากทราบว่าการเล่นกีฬาถือเป็นการเจริญสติอย่างหนึ่งหรือไม่ขอบพระคุณครับคือการเล่นกีฬานี่ก็ใช้เป็นการใช้ในการเจริญสติได้หรือว่าเราเจริญสติระหว่างการเล่นกีฬาได้ที่จะเจริญสติไม่ได้ก็จะเพาะในกิจกรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลใช่ไหมก็เรากำลังจะเข้าไปขโมยของเนี่ยมันก็จะเจริญสติไม่ได้สิ่งที่จะไปเล่นการพนันมันเจริญสติไม่ได้แต่ถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่เป็นบาปเป็นกรรมโดยตรงแล้วก็มีสิทธิ์จะเจริญสติแล้วก็เจริญสติคือป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นบางทีระหว่างการเล่นกีฬาเราบางทีคิดจะเล่นนอกกติกาเราอาจจะได้เปรียบอันนี้ก็สติก็บอกว่าไม่ได้ไม่ถูกต้องอันนี้ก็คือเจริญสติหรือบางทีเราก็เล่นกับเขาโรงเรียนแล้วก็เคยโดนที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาทำผิดกรรมการไม่เห็นเขาโกงแล้วก็ฝ่ายเราก็รู้สึกโกรธอันนี้ถ้าปล่อยให้จิตใจโกรธแบบก็ขาดสติในเรื่องการเล่นกีฬานี่อะไรก็ทำให้ความสามารถของเราศักยภาพของเราตกควบทันทีคือความโกรธใช่ไหมก็ดูกีฬา ถ้าดูฟุตบอลดูอะไรก็รู้ว่าถ้าคนเล่นเก่งๆเนี่ยแล้วเราก็จะ

เราก็จะป้องกันเขาอย่างไรดีเมื่อเราความสามารถของเราสู้เขาไม่ได้ส่วนมากก็จะพยายามยุให้เขาโกรธเขาจะได้ใบเหลืองเขาจะได้ใบแดงเขาทำลายตัวเองเพราะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เพราะฉะนั้นอยากให้เห็นว่าแม้แต่ในกีฬานี่กิเลสมันเป็นจุดอ่อนของนักกีฬาใช่ป่ะหลายอย่างเช่นไอ้ความเครียดบางทีคนที่แข่งกีฬาเดียวอย่างเช่นกอล์ฟเทนนิสเป็นต้นพอถึงจุดสุดท้ายเนี่ยแบบเครียดจะกลัวตื่นเต้นอะไรก็เล่นไม่ออกน่าจะชนะก็ไม่ชนะความสามารถพอแต่ขาดทั้งจิตใจหลายกีฬาเนี่ยธรรมาก็ศึกษาในกิจกรรมต่างๆในดูความเป็นเลิศในกิจการต่างๆว่ามันจึงมันมีจุดรวมอยู่ตรงไหนอย่างที่สังเกตในนักกีฬาเก่งๆเขาจะบอกว่าเมื่อถึงระดับหนึ่งเนี่ยสมมติว่าการวิ่งเอาคนที่เก่งที่สุดในโลกร้อยคนมันจะต่างกันอย่างไรระหว่างคนที่หนึ่งเก่งที่สุดกับคนที่ร้อยเพราะว่าฝีมือฝีเท้าอะไรมันทั้งเทคนิคนี่ต่างกันนิดเดียวแต่ผู้ที่ชนะก็จะเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งมีความอดทนมีฉันทะเป็นต้นหมายถึงว่ามันอยู่ที่จิตใจมากกว่าร่างกายเพราะฉะนั้นการฝึกให้จิตใจเข้มแข็งใจสู้อดทนมีฉันทะไม่เบื่อหน่ายก็เป็นกำลังไม่ว่าทางโลกทางธรรมทางโลกได้ทำจะเล่นกีฬาจะอะไรเพราะความเป็นเลิศมันเกิดขึ้นเพราะจิตใจมากกว่าหรือว่าเท่ากับร่างกายเท่ากับฝีมือการที่เราแผ่เมตตาไปให้ผู้อื่นเขาจะได้รับผลที่เราส่งไปให้ไหมคะเป็นได้มันจะอยู่ที่เหตุปัจจัยหลายอย่างหนึ่งก็อยู่ที่พลังจิตของเราด้วยอยู่ที่ตัวเขาด้วยอยู่ที่บางทีมันดูยากเหมือนกันอย่าแต่ว่าเราพูดได้ว่าถ้าจิตใจของเราได้รับการฝึกการแผ่เมตตาบ่อยๆพลังเมตตาก็จะเพิ่มมากขึ้นโอกาสที่จะที่คนอื่นจะได้รับก็มีมากขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าทุกครั้งหรือว่าอาจจะเปรียบเทียบเหมือนคนเปิดวิทยุหรือไม่เปิดวิทยุถึงจะมีการส่งสัญญาณแต่คนไม่เปิดวิทยุเขาก็ไม่รับ

มีครูบาอาจารย์ที่อาตมาเคารพนับถือหนึ่งทำเป็นพระชาวสิงหลชาวศรีลังกาท่านก็เดินทางเผยแผ่ธรรมทั่วโลก ท่านเคยเล่าว่าท่านนั่งในสนามบินคอยเครื่องออกนะท่านจะชอบนั่งแผ่เมตตาท่านก็เล่าว่าวันหนึ่งท่านก็นั่งแผ่เมตตาแล้วรู้สึกอะไรที่มันอุ่นๆ อยู่ในตักลืมตามีเด็กคนหนึ่งขึ้นไปอยู่ในตักไปกอดท่านฮะท่านก็ลืม

ลืมตาแล้วทุกคนกำลังมองท่านใช่ไหมว่าเอออะไรเกิดขึ้นนะทีนี้ยมแม่เห็นแล้วมันก็ยมแม่ก็ตกใจนิดหนึ่งแล้วก็แบบยิ้มดูว่าน่ารักแต่พอดีเขาไอ้เขาเรียกขึ้นเครื่องนะไอ้ของหลวงพ่อนี่ยังไอ้เด็กของเด็กเนี่ยครอบครัวเขาเรียกขึ้นเครื่องแม่ก็เรียกลูกลูกก็ไม่ยอมปล่อยหลวงพ่อเนี่ยก็กอดเอาไว้แม่ก็จับเหมือลูกลูกก็ไม่ก็จะกอดหลวงพ่อไว้รีบพลังเมตตาดึงดูดมากหลวงพ่อก็รู้สึกเขินใช่ไหมก็อยู่ทุกคนก็มองอ่ะแต่อันนี้ท่านบอกว่าเมตตานี่มันมีพลังมากหนูเคยได้ยินคนบอกว่าไม่ต้องรีบค้นหาตัวเองก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตอาตมานี่จะขอยอมรับว่าที่จริงพูดหลายครั้งแล้วเรื่องคนหาตัวเองสำนวนเนี้ยแต่มาไม่ค่อยชอบเหมือนก็มีตัวเองสักอย่างหนึ่งอยู่ในตัวเราที่ต้องค้นหาต่อมาไม่มีหรอกไอ้ตัวเองมันคอนเซปต์อาตมาว่ามันเป็นคอนเซปต์ของตะวันตกมากเลยฮะอาตมาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าคืออะไรคนหาตัวเองถ้าหมายถึงว่าคนหาสิ่งที่ตัวเองถนัดและสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าถูกจริตก็พอพูดได้แต่ว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองถนัดหรือที่ชอบหรือที่ถูกจริตอายุ13อายุ14อาจจะไม่เหมือนกัน15ก็มันไม่ใช่สิ่งตายตัวแน่นอนนี้แค่หาสิ่งนั้นและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะโอเคถ้าจะมาไม่เข้าใจผิดในคอนเซปต์นี้ก็ขอให้ช่วยสั่งสอนอาตมาแต่อันนี้อาตมาไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับความคิดแบบนี้อ่านต่อเนาะเพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตถ้าเราคิดมากไปก็จะเครียดค่อยๆโตตามวัยและคิดไปเรื่อยๆก็ได้แต่มีคนบอกว่ายิ่งเจอความฝันหรือเป้าหมายอาชีพในอนาคตเราก็ยิ่งดีเพราะจะได้มีเวลามากขึ้นในการทำตามนี่แหละก็ใกล้ตอนนี้แล้วก็จะเห็นว่าเอเจอตัวเองก็กลายเป็นเรื่องอาชีพการงานเอตัวเราคืออาชีพการงานหรือเปล่าฮะแปลว่าชอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องย้ำมากก็คืออาชีพที่มีในปัจจุบัน30ปีข้างหน้านี้ก็จะหายไปถึง 70-80% นะและอาชีพที่มีอยู่ก็จะต้องมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ้าเราถือว่าอาชีพนี่คือตัวเราและอาชีพนี้หายไปหุ่นยนต์ทำแทนแล้วก็จะทำยังไงฮะเพิ่งคุยมีใครบอกว่าเอกอย่างการผ่าตัดสมองตัวนี้AI เนี่ยทำถึง 30% ไม่ต้องใช้หมอผ่าตัดละเรื่องการผ่าตัดเรื่องอะไรหลายสิ่งหลายอย่างต่อไปนี่มนุษย์สู้ AI ไม่ได้แม้แต่ในเรื่องการสร้างสรรค์แม้แต่ในเรื่องการวาดรูปนะสิ่งที่เราถือว่าไอ้พวกหุ่นยนต์สู้มนุษย์ไม่ได้สู้ได้เริ่มสู้ได้แล้วเพราะนั้นเนี่ยเรื่องอาชีพก็ต้องประกอบอาชีพแน่นอนแล้วก็ถ้าเป็นอาชีพที่รู้สึกถูกจริตแล้วหรือว่าเขาภาษาอังกฤษก็คำว่า skill set แล้วก็มี skill set แล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างเราก็ถนัดถ้าทำได้ก็ดีแต่บางทีเราทำในสิ่งที่ไม่ชอบเลยถือว่าไม่ใช่แต่ทำไปทำมาโอ้ก็ดีเหมือนกันใช่ไหมมันก็มีถ้าบอกว่าเป็นตัวเราไหมเป็นตัวเองมันไม่ใช่แต่ทำไปทำมาเออดีกว่าที่คิดเลยนี่ความเห็นของอาตมานี่เลยเรายังไม่ถึงจุดจบของคำถามเพราะจะได้มีเวลามากขึ้นในการทำ

0: ตามเป้าหมายนั้นหนูอยากทราบว่าความพอดีระหว่างสองอย่างนี้เป็นอย่างไรและหนูควรทำยังไงถ้ายังไม่รู้เป้าหมายในอนาคตไม่รู้ว่าอยากเรียนสายอะไรหรือคณะอะไรแล้วก็ไม่ชัดเจนกับความชอบของตัวเองเท่าไหร่ด้วยครับก็อาตมาก็บอกว่าไม่ต้องเครียดหรอกทำไปเรื่อยๆก็อย่างคนบอกคนแรกมากกว่าถ้าก็ไม่ใช่ว่าทุกคนก็จะก่อนจะจบนะก่อนจะต้องตัดสินจะเรียนสายไหนไม่ใช่ทุกคนจะจึงจุดอ๋อใช่อย่างมันเป็นบางคนแต่นักเรียนหลายคนมันก็จะจึงจุดว่าอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้มันไม่ต้องไม่อย่าไปคิดว่ามีปมต้อยเพราะว่าไม่ถึงจุดที่ว่าใช่แล้วนี่คือตัวเราด้วยเหตุผลหลายอย่างว่าบางอย่างนี้เราจะไม่รู้จนกระทั่งเราทำเราจึงจะรู้ก่อนจะทำนี่บางทีมันไม่รู้หรอกแต่ว่าชีวิตเราก็ต้องมีการเสี่ยงอยู่บ้างแต่คืออาตมาว่าเลี่ยงสิ่งที่รู้สึกว่าไม่ใช่ทำไม่ได้เลยเป็นอันขาดอันนี้ถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ก็โอเคแต่เรื่องส่วนที่ว่าชอบมากอันนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เพราะพูดอีกครั้งนึงว่าแม้แต่ของต้องมาใช่แม้แต่ว่าเราจะเจอสิ่งที่ชอบที่สุดแล้วไม่รู้ว่าภายใน5ปี10ปีข้างหน้ามันจะยังเหมือนเดิมหรือเปล่าเรื่องนี้ก็อาจจะต้องคุยกับคุณครูต่อเนาะเอาอีกสักข้อ2ข้ออาตมาว่าจะขออนุญาตคือจากนักเรียนว่าบางข้อเนี้ยธรรมาก็จะเอาไปแล้วก็เขียนคำตอบสั้นๆในลายมือแล้วก็จะลองใน Facebook จะได้ไหมแต่ก็ไม่มีชื่อถ้าใครไม่ต้องคืนทำเนียมปฏิบัติของวัดที่ต่างประเทศเหมือนหรือต่างจากวัดไทยวัดที่ไทยอย่างไรคะอันนี้ก็คงตอบได้เฉพาะสายวัดประพงษ์เนาะสายก่อนที่เราไปสร้างวัดสาขาต่างประเทศแห่งแรกมีหลายความเห็นอย่างชาวพุทธหัวหน้าชาวพุทธผู้นำชาวพุทธในอังกฤษท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษท่านเป็นผู้พิพากษาชั้นสูงแล้วท่านก็มีความเห็นว่าวินัยสงฆ์เนี่ยเหมาะสมกับประเทศไทยแต่ในประเทศอังกฤษน่าจะต้องแก้แม้จนกระทั่งการแต่งตัวเป็นต้นก็มีความเห็นหลายอย่างแต่เมื่อท่านลุงพ่อสุเมโทปรึกษาลุงพ่อชาว่าไปอยู่ต่างประเทศนี้ควรจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรครับลุงพ่อชาท่านให้หลักว่าไปที่นั่นพยายามทำเหมือนที่ทำในเมืองไทยทุกอย่างอันไหนที่ทำไม่ไหวแล้วเราก็คอยแก้แต่ไม่ต้องไปคิดวางแผนล่วงหน้าเพราะเราไม่รู้ว่าความเป็นจริงมันจะเป็นยังไงพอพระท่านไปอยู่ที่นั่นแล้วปรากฏว่าทำเหมือนในเมืองไทยได้เกือบทุกอย่างที่จะแตกต่างก็เรื่องการแต่งตัวนิดหน่อยอย่างเช่นหน้าหนาวนี่ก็ใช้ถุงเท้าเป็นต้นแล้วก็ทำอังสะแบบใหม่อังสะแขนยาว นะพอไม่อังสาแขนยาวมันก็ดูเรียบร้อยดีแล้วก็ไอ้พวกสเวตเตอร์พวกอะไรต่ออะไรก็ใส่ข้างในก็มองไม่เห็นมันก็ดูเรียบร้อยดีก็มีการปรับไอ้การแต่งตัวเพื่อรับกับดินฟ้าอากาศแต่เรื่องพระวินัยทั่วไปไม่แตกต่างแต่จะมีความแตกต่างอย่างหนึ่งอันหนึ่งจากว่าในอังกฤษเป็นต้นคนที่เข้ามาทำบุญในวัดมันก็มีหลายกลุ่มเกิดคนไทยก็กลุ่มหนึ่งคนอังกฤษกลุ่มหนึ่งคนศรีลังกาคนเขมรคนลาวคนเวียดนามคนอินเดียคนศรีลังกาก็แต่ละกลุ่มเขาก็มีธรรมเนียมประเพณีของเขาที่ไม่ตรงกันทีเดียวทีนี้ถ้าเราทำอะไรที่แบบไทยๆทุกอย่างธรรมเนียมไทยในทุกเรื่องเอกลุ่มอื่นก็รู้สึกแปลกแยกใช่ไหมไม่อบอุ่นเพราะนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเพื่อให้ทุกคนก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็เป็นหมู่เดียวกันแต่ก็เป็นเรื่องข้อปลีกย่อยมากกว่ามันไม่ใช่หลักใหญ่แต่โดยทั่วไปก็ที่จริงมันเรื่องใหญ่บางแห่งนี้อย่างบางประเทศที่ดินมันแพงมากที่ดินน้อยบางทีก็อยู่ในอาคารไม่ได้อยู่เป็นอยู่ในกุฏินั้นไอ้การอยู่ในอาคารอยู่ในวิหารกับการอยู่กระจัดกระจายอยู่ในป่ามันก็มีความแตกต่างกันแต่ที่ออสเตรเลียดินฟ้าอากาศก็คล้ายกับเมืองไทยที่ดินก็ถูกก็สามารถสร้างวัดที่คล้ายกับเมืองไทยมากอย่างเช่นวัดอาจังกาลิยาโนที่เมลเบิร์นที่อิตาลีวัดที่อิตาลีก็ที่ดินมากแล้วก็สามารถสร้างเป็นกุฏิเหมือนในเมืองไทยแต่ที่ที่ประเทศหนาวอย่างเช่นที่นอร์เวย์ที่เพิ่งสร้างสร้างแห่งใหม่เนี่ยก็อยู่ในบ้านหลังใหญ่หลังเดียวดังนั้นความเป็นอยู่ของสงฆ์นี่มันต้องปรับตามสิ่งแวดล้อมตามอาคารที่อยู่อาศัยเหมือนกันแต่พระวินัยข้อวัดปฏิบัติที่สำคัญไม่เปลี่ยนเอาเลยวันนี้คงจะพอสมควรกินเวลา
1: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
2: ครับ
1: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
3: บางคอยไหมน้อง
1: คิดให้ดีนะ
4: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอกคอยบุรีชิดนายเลยพี
1: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
3: เฮ้ย
1: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได
5: ้ ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกัน
6: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO พิเศษรอบพรีเซลลด 55%
7: โอ้โ
1: หโอ้โหเคลิ้มเชีย
6: เราจะโตไปด้วยก
1: ัน
6: เฉลย
1: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
8: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
9: เร็วมามาเร็ว
10: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
1: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
11: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นน่ะ
1: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูง ไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง.com ข้อมูลดีๆเพียบ
3: อ่ะไปนะน้องเร็ว
1: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดูไป
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
7: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
9: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
12: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
7: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
13: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้ง

0: ตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายาสุขายาข้าแต่พระสง

เหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอญอิมานิมะยังพันเตมัตกะภัตตานิสะปะริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิมัตกะภัตตานิสะปะริวารานิปฏิคันหาตุอัมหาการเจวะมาตาปิตุอาทีนันจายาตะกานังกาละกะตานังทีฆรตังหิตายาสุขายาข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมัตกะภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับมัตกะภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นผู้ทำการละล่วงลับไปแล้วด้วยสิ้นกาลละนานเทอญ

โอมีขอให้ข้าพระเจ้าจงมีความสุขอะหังนิทุกโขโหมิขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากทุกข์อะหังอะเวโรโหมิ

มีขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากความเบียดเบียนอะหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปริหารามิจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินสัพ

อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีฆาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขเถิดอิทังเมอาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมคุรุปัชชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคุรุปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแด่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุเทวตาโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทังเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุเปตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพสัตตานังโหตุ

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

วิตประจำวันของเราอีกครั้งหนึ่งหลายท่านหลายคนคงจะมีความคุ้นชินหรือว่ามีความคุ้นเคยดีกับการถวายสังฆทานแต่บางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าอะไรตรัสว่าทานที่จะมีผลมากมีอานิสงส์มากก็คือการถวายทานแก่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานแด่พระพุทธเจ้าก็ยังมีอานิสงส์หรือว่ามีผลน้อยกว่าการถวายทานแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานนี้ก็จะมีระดับของผลที่จะให้เหมือนกันถ้าถวายทานแด่พระโสดาก็จะมีผลน้อยกว่าถวายทานแก่พระอริยสงฆ์การให้ทานกับโยมที่มีศีลก็จะมีผลน้อยกว่าการถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ในระหว่างโยมด้วยกันถ้าให้แก่คนที่มีศีลมากโยมก็จะได้รับผลมากได้อานิสงส์มากการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานเช่นการเลี้ยงปลาการเลี้ยงเต่าเหล่านี้ก็มีผลน้อยกว่าการให้ทานแก่มนุษย์แม้ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นผู้ที่ไม่มีศีลเลยก็ตามเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่สามารถพัฒนาได้จนถึงขีดสุดพัฒนาได้จนถึงขีดสุดในที่นี้หมายความว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาเป็นคนดีจนถึงพัฒนาเป็นพระอริยบุคคลได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงแสดงว่าการถวายทานแก่มนุษย์มีอานิสงส์มีผลมากกว่าการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานในส่วนของการถวายสังฆทานนั้นทานที่นำไปถวายแด่พระสงฆ์ถ้าเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงลงไปถวายแก่บุคคลใดเช่นว่าเราไปวัดวันนี้เจอพระรูปไหนเราก็จะไปถวายรูปนั้นนั่นเรียกว่าถวายโดยไม่เจาะจงแม้ว่าจะถวายรูปเดียวก็ชื่อว่าถวายเป็นตัวแทนแด่คณะสงฆ์จึงเรียกว่าสังฆะนะแต่ถ้าเราตั้งใจไปจากบ้านว่าเราไปถวายคราวนี้เราจะถวายพระรูปนั้นรูปนี้หรือจะถวายหลวงพ่อเจ้าอาวาสอย่างนี้ชื่อว่าเป็นทานเจาะจงเป็นทานเจาะจงภาษาท่านเรียกว่าปาติปุคคลิกทานหรือทานที่เจาะจงลงไปว่าเราถวายรูปนี้แหละเราไม่ได้เผื่อตั้งแต่แรกว่าไปเจอรูปไหนเราก็จะถวายรูปนั้นนะเพราะฉะนั้นคำว่าสังฆทานคือการถวายโดยไม่เจาะจงเจอรูปไหนก็ถวายรูปนั้นและการถวายสังฆทานนี้บางคนจะคุ้นกับถังเหลืองๆซึ่งต้องหิ้วไปถวายพระความจริงสิ่งที่จะถวายพระได้เราก็ควรที่จะพิจารณาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่จำเป็นซึ่งพระสงฆ์จำเป็นจะต้องใช้เพราะว่าถ้าเป็นถังสังฆทานสำเร็จในนั้นอาจจะบรรจุสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดอายุอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นให้ทุกท่านเลือกเฉพาะสิ่งที่เราคิดว่ามีประโยชน์ซึ่งพระสงฆ์ควรจะใช้เลือกเองแล้วนำไปถวายพระอันนี้จะตรงกับความต้องการการถวายสังฆทานบางครั้งในเวลาทำบุญเราก็จะถวายภัตตาหารแต่เวลากล่าวเราก็เข้าใจกันว่าเวลากล่าวแล้วก็ถวายกล่าวคำถวายสังฆทานการถวายภัตตาหารในพิธีการอย่างนั้นก็มีอยู่สองประเภทก็คือการทำบุญแก่บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างเช่นทำบุญวันเกิดทำบุญสำนักงานทำบุญ

เกี่ยวกับการได้เลื่อนตำแหน่งอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าการทำบุญสำหรับคนที่มีชีวิตอยู่อีกประการหนึ่งก็คือการทำบุญอุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วท่านเรียกว่ามะตะกะภัตตาหารหรือว่ามะตะกะภัตในการกล่าวคำถวายสังฆทานก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยถ้ามีการทำบุญให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเราก็จะเพิ่มคำว่ามะตะกะภัตตานิเข้าไปในคำถวายสังฆทานนั่นคือการถวายสังฆทานเพราะว่าญาติโยมบางคนก็เข้าใจว่าถ้าไม่มีถังเหลืองแล้วสิ่งนั้นจะไม่เป็นสังฆทานหลายคนจึงเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจว่าเวลาไปถวายทานแก่พระแล้วถ้าไม่มีถังไปมันจะไม่เป็นสังฆทานหรือเปล่าก็ขอให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าคำว่าสังฆทานหมายความว่าเราไปถวายแด่พระสงฆ์โดยไม่จำเพาะเจาะจงว่าไปถวายแก่รูปใดอาจจะไปเรียนพระผู้ที่ทำท่านทำการนิมนต์พระให้ว่าขอนิมนต์พระหนึ่งรูปเพื่อที่จะรับทานของโยมอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการถวายสังฆทานเพราะเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าต้องไปถวายรูปใดเมื่อเราถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็นิยมที่จะต้องกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้นี้เป็นการทำบุญอุทิศให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วด้วยส่วนหนึ่งในขั้นตอนที่กรวดน้ำเวลาพระขึ้นคำให้พรท่านก็จะบอกว่าห้วงน้ำที่เต็มก็ย่อมทำมหาสมุทรทำแม่น้ำให้บริบูรณ์ได้ทานที่เราอุทิศจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่คนที่ละโลกนี้ไปแล้วได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจึงนิยมการกรวดน้ำในเวลากรวดน้ำก็ให้ญาติโยมจับที่ภาชนะที่จะเทน้ำลงไปไม่ต้องใช้มือไปรองไว้นะไม่ต้องใช้มือไปรองน้ำที่เทออกให้ใช้มือจับที่ภาชนะหรือว่าแก้วหรือว่าคนโทน้ำที่เทลงไปแล้วก็ค่อยๆรินน้ำลงไปนะตามที่พระท่านยะถาหรือว่าให้พรจนจบเมื่อจบแล้วก็นั่งประนมมือฟังพระให้พรอย่างมีสติให้อยู่ในอาการสำรวมการกรวดน้ำเหล่านี้หลายคนบอกว่าจะสำเร็จประโยชน์ไหมแก่ญาติของเราที่ละโลกนี้ไปแล้วการที่จะสำเร็จประโยชน์หรือไม่สำเร็จประโยชน์นั้นก็แล้วแต่ว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในที่ใดถ้าไปเกิดอยู่ในที่ที่จำเป็นต้องอาศัยบุญจากเราก็คือไปเกิดเป็นเปรตที่อาศัยส่วนบุญรอรับส่วนบุญจากญาติทั้งหลายที่อุทิศไปให้เมื่อเราทำบุญอุทิศไปให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับผลบุญอย่างเช่นเมื่อสมัยพุทธกาลเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารก็มาแสดงตนให้เห็นพระเจ้าพิมพิสารก็มีความตกใจว่าเราทำบุญไปแล้วทำไมยังมีเสียงแบบนี้อีกก็ไปถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์ตรัสว่าเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทำบุญอุทิศไปให้ญาติทั้งหลายที่รอรับส่วนบุญมาเป็นเวลาหลายพัทรกับเป็นเวลาหลายปีนะรอความหวังว่าเมื่อพระเจ้าพิมพิสารบุญแล้วจะอุทิศไปให้แต่พระเจ้าพิมพิสารก็ไม่อุทิศไปให้จากนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็เลยทำบุญใหม่แล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญแล้วก็ละอัตภาพจากความเป็นเปรตพ้นจากความเป็นเปรตนั้นนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเมื่ออยู่ในฐานะที่รับได้ญาติทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับส่วนบุญจากเราแต่ถ้าไปอยู่ในภพภูมิที่รับไม่ได้อย่างเช่นไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์นรกเขาก็ย่อมมีอาหารของเขาก็คือความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นตามผลกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้ทำกรรมหนักก็ได้รับ

ผลกรรมหนักทำกรรมเบาก็ได้รับผลกรรมที่เบาบางแต่ก็ได้รับความทุกข์อยู่ในนรกนั้นถึงญาติจะทำบุญอุทิศไปให้ก็ไม่สามารถที่จะรับได้หรือถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาก็มีอาหารของเขาตามภพภูมิไปเกิดเป็นสัตว์ที่กินหญ้าอาหารของเขาก็คือหญ้าไปเกิดเป็นสัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ในน้ำก็กินปลาเล็กปลาน้อยกินแพลงก์ตอนเป็นอาหารเหล่านี้เขาเรียกว่ามีอาหารตามภพภูมิหรือไปเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ก็มีข้าวมีน้ำมีอาหารต่างๆเป็นอาหารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่บุญนั้นจะสำเร็จประโยชน์ก็ต้องอาศัยว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในภพภูมินั้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเราแน่ใจว่าญาติของเราไม่เป็นเปรตเราก็ไม่ควรที่จะทำบุญอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าญาติของเราไปเกิดที่ใดและอีกประการหนึ่งการทำบุญนั้นเมื่อทำไว้ผลบุญทั้งหมดก็เป็นของเราไม่ว่าญาติจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ตามสุดท้ายผลบุญนั้นเราเป็นคนได้รับเพราะฉะนั้นเมื่อการทำบุญอุทิศไปให้หรือว่าการกรวดน้ำเราวัตถุประสงค์เมื่อญาติได้รับแล้วเขาก็จะอนุโมทนาแล้วก็จะพ้นจากทุกขเวทนาที่เขาได้รับการกรวดน้ำอีกประการหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการกรวดน้ำอุทิศที่เราเห็นอยู่ก็คือการกรวดน้ำหรือว่าการเทน้ำเพื่อเป็นสักขีพยานอย่างเช่นในเวลาที่พระเวสสันดรจะมอบนางมัตสีให้กับพระอินทร์ซึ่งแปลงตัวมาขอพระเวสสันดร นั้นก็ใช้วิธีการในการหลั่งน้ำหรือว่าเทน้ำลงเพื่อให้พระอินทร์ได้รับทราบเป็นสักขีพยานว่าได้มอบให้แล้วการที่จะหลั่งน้ำอย่างนี้เราจะใช้ในกรณีที่วัตถุหรือว่าสิ่งของนั้นๆใหญ่โตเกินไปไม่สามารถที่จะยกถวายได้ก็ต้องใช้วิธีหลั่งน้ำหรือในปัจจุบันก็ใช้วิธีม้วนได้สายสินแล้วก็ถวายได้สายสินอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเพราะฉะนั้นการกรวดน้ำนี้นอกจากจะเป็นการทำบุญอุทิศให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วก็ยังเป็นเครื่องประกาศสักขีพยานให้คนอื่นได้รับรู้รับทราบถึงการกระทำคุณงามความดีของตนเองและสุดท้ายเมื่อมีการทำบุญแล้วเราก็ต้องมีการแผ่เมตตาการแผ่เมตตานี้ตามหลักแล้วเราต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองก่อนการแผ่เมตตาให้กับตนเองนั้นก็ด้วยอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์รักษาตนอยู่เถิดถามว่าทำไมต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองนั่นก็เพราะว่ามนุษย์เราทุกคนคนเราทุกคนที่เกิดมามีความรักตนเองมากกว่าอย่างอื่นไม่มีความรักใดเสมอด้วยรักตนเองเมื่อเรารักตนเองแล้วเราก็ต้องทำตนเองให้เป็นอุทาหรณ์ให้เป็นเครื่องเปรียบเรารักความสุขเราเกลียดความทุกข์ฉันใดสัตว์ทั้งหลายก็รักความสุขก็เกลียดความทุกข์ฉันนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเบียดเบียนสัตว์อื่นให้ได้รับความลำบากจึงเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นที่รักอย่างนี้แล้วเราก็ต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองในเบื้องต้นแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็แผ่เมตตาให้กับญาติผู้เป็นที่รักของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราต้องแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรกับเราก่อนอันนี้มันจะทำให้จิตใจของเรากระวนกระวายเกินไปค่อยๆทำไปตามลำดับหมายความว่าเมื่อเราแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็ขยับความหวังดีนั้นความเห็นอกเห็นใจนั้นเผื่อแผ่ไปหาญาติสนิทมิตรสหายแผ่เมตตาให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้มีความสุขเราคงจะคุ้นกับคำแผ่เมตตาที่บอกว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์

เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเหล่านี้เป็นคำแผ่เมตตาซึ่งเราใช้อยู่ในปัจจุบันและเมื่อเราใช้แผ่ให้กับญาติที่เป็นที่เคารพรักญาติสนิทมิตรสหายเราก็ระบุชื่อลงไปโดยสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายก็คือการแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรมีเวรมีภัยกับเราคนที่เราไม่ชอบหน้าพระพุทธองค์ตรัสว่าเมตตานั่นแหละเป็นเครื่องค้ำจุนโลกแม้คนที่เราไม่ถูกชะตาแม้คนที่เราไม่รักเราก็จำเป็นต้องแผ่เมตตาให้เพราะอะไรเพราะว่าการสร้างมิตรที่ดีที่สุดก็คือการทำศัตรูนั่นแหละให้มาเป็นมิตรกับเราการที่จะทำศัตรูให้เป็นมิตรได้เราต้องอาศัยความเมตตาแผ่เมตตาให้เขาทุกวันทุกวันเพื่อที่จะนำอานุภาพแห่งเมตตานั้นมาเป็นเครื่องเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเอาอนุภาพของเมตตานั้นมาเป็นเกราะป้องกันภัยสำหรับเราเพราะฉะนั้นในการทำบุญทุกครั้งนอกจากจะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ควรที่จะแผ่เมตตาให้กับตัวเองแผ่เมตตาให้กับญาติสนิทมิตรสหายคนรอบข้างแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายและแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรเป็นภัยกับเราเพราะฉะนั้นเราจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญให้เพิ่มมากขึ้นในวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องการถวายสังฆทานการถวายสังฆทานเราก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการทำสังฆทานถังเหลืองว่าความจริงมิใช่สังฆทานที่แท้จริงแต่การถวายโดยไม่จำเพาะเจาะจงแก่พระสงฆ์นั่นแหละเป็นสังฆทานเป็นทานที่มีประโยชน์มากมีอานิสงส์มากการทำบุญกรวดน้ำอุทิศและการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหลังจากที่เราทำบุญแล้วธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับวิธีการทำบุญในชีวิตประจำวันให้ทุกท่านได้รับทราบพอสมควรขอยุติการขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: ถ้าจะให้ภูมิใจก็คือภูมิใจว่าเมื่อเราเป็นอะไรแล้วเนี่ยเราทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ไม่ว่าเราจะเป็นนักเขียนเป็นครูเป็นนักแสดงหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นอาชีพของเราเนี่ยคือทำให้มันสุดๆเท่านั้นเองที่เป็นความภูมิใจไม่ได้ภูมิใจเพราะว่าเป็นนักเขียนแต่ภูมิใจที่เราทำงานเต็มที
1: ่ถ้าจะเอ่ยถึงวรรณกรรมนวนิยายที่เข้าถึงอารมณ์และจิตใจของผู้อ่านจนได้รับความนิยมสูงสุดคงจะต้องมีผลงานของโบตั๋นอยู่ในลำดับต้นๆเสมอโบตั๋นเป็นนักเขียนที่สร้างผลงานจนได้รับรางวัลวรรณกรรมดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2512จากองค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2542สุภาสิริสิงห์เจ้าของนามปากกาโบตั๋นจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ใน Young Forever จุดไฟเติมฝัน

0: ดิฉันเริ่มเขียนเรื่องตั้งแต่อยู่มัธยมปลายเขียนส่งพวกนิตยสารสำหรับเด็กอย่างพวกชัยพฤกษ์ดารุณสารอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ลงมั่งไม่ได้ลงมั่งแต่มาเริ่มเขียนจริงจังตอนอยู่มหาลัยปี3ก็ทีแรกก็เขียนพวกเรื่องสั้นบทกวีอะไรนิดๆหน่อยๆตามสมัยนิยมเพราะว่ายุคนั้นคนยังอ่านกวีนิพนธ์กันอยู่แล้วก็มาเริ่มเขียนเรื่องยาวปลายปี2507ได้ตีพิมพ์ในนิตยสารสตรีสารแล้วตอนหลังประมาณสัก2510ก็มาทำงานหนังสือเด็กก็เข้าไปทำชัยพฤกษ์ที่ตัวเองเคยเขียนเรื่องส่งยุคก่อนนะคะก็เข้าไปเป็นกองบรรณาธิการแล้วก็อยู่ในวงการหนังสือตลอดมาจนมาทำสำนักพิมพ์ของตัวเองในปี2517ชิ้นแรกจริงๆเป็นเรื่องสั้นชื่อเรื่องไอ้ดำลงนิตยสารขวัญแต่ว่า เรื่องที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นนวนิยายประมาณ10ตอนจบเรื่องแรกเลยเนี่ยคือเรื่องน้ำใจก็ประสบความสำเร็จพอสมควรจนปี2511ก็เริ่มเขียนจดหมายจากเมืองไทยเรื่องนี้ประสบความสำเร็จมากเพราะว่าอยู่ๆเขาก็คัดเข้าไปให้ได้รางวัลทั้งได้วรรณศิลป์ขององค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าซีโต้ตัวเองก็ค่อนข้างภูมิใจนะเพราะตอนนั้นอายุนิดเดียวแล้วก็บ้าดีเดือดมากบอกว่าถ้าไม่ดังก็ดับเพราะเขียนนิยายมาตั้ง7ปีแล้วมันไม่สุดขีดอ่ะทำละครเรื่องแรกก็จดหมายจากเมืองไทยนั่นแหละแต่มันไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่เพราะเรื่องมันค่อนข้างเรียกอะไรเครียดอ่ะมันเป็นเรื่องความคิดเรื่องจดหมายจากลูกชายเขียนถึงแม่ปัญหาในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
1: เขาขยันทำมาหากินแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญก็คือเขารักลูกจริง
2: ก็จะรักลูกได้ยังไงในเมื่อเขายังไม่เคยเห็นหน้าลูกยังไม่เคยพูดกันสักคำด้วยซ้ำไป
0: มาปี21เนี่ยทำเรื่องผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดก็ประสบความสำเร็จมากมากมากมากแบบทองเนื้อก้าวยุคนี้มายุรายอมตัวซะดำปีเชียวจนบัดนี้เธออาจจะนึกภาพไม่ออกแล้วว่าตัวเองเมื่อสมัยนั้นเป็นยังไงเพราะมันตั้งแต่ปี21เรื่องมันแหวกขนบนะคะนางเอกไม่สวยพระเอกก็ไม่หล่อแก่แก่นอกจากไม่สวยแล้วนางเอกยังไม่ใช่สาวบริสุทธิ์ด้วยแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ไม่ได้อ่อนหวานไม่ยอมใครด้วยไม่มีบุคลิกของความเป็นนางเอกเลย
3: ก็จริงๆแล้วเล่นของโบตันในหลายเรื่องนะคะเพราะว่าโบตันก็จะมีบทประพันธ์ที่ดีๆมาทำละครเยอะมากเลยนะคะแต่เท่าที่เราได้เล่นมาแล้วเป็นนางเอกที่เด่นๆนี่ก็จะมีผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดแล้วก็จะมีบ้านสอยดาวบ้านสอยดาวเนี่ยได้มีโอกาสเล่นกับคุณเบิร์ตทองชัยตอนนั้นเบิร์ตทองชัยก็เพิ่งเริ่มที่จะเข้าสู่วงการแต่ก็ยังไม่ได้ดังมากตอนนั้นก็มาดังด้วยกันเรื่องนี้นะคะ
4: ที่ให้มาทำหน้าเตยทุเรศ
5: นี่หยุดนะจ้า
4: ฉันไม่หยุดจะทำไม
5: จ้าฉันบอกเธอจริงๆเล่นอะไรจ้าที่เหมาะสมกับผม
4: นี่
0: แต่เรื่องที่คนทั่วไปรู้จักมากๆเนี่ยก็คงจะเป็นทองเนื้อก้าวกับกว่าจะรู้เดียงสาเพราะว่าทำหนังทำละครหลายครั้งมาก
6: อีต้นมันก็สวยอยู่แล้วนี่ไม่ทำลายธรรมชาติด้วย
7: ดอกไม้สวยๆน่ะก็ได้อยู่คู่กับคนสวยสิจ๊ะ
8: ขนาดนี้เอาไปจากบ้านได้ก็ไปให้พ้นสิจะต้องโทรกลับมาทำไมปีกกล้าขาแข็งถึงขนาดนี้ไปมีลูกมีผัวเองได้ก็ไม่ต้องมานึกถึงฉัน
9: ขอแล้วครับยอม

0: เรื่องของตัวเองเนี่ยได้เป็นละครเยอะเป็นละครของช่อง7สักประมาณสัก30เรื่องได้นะแล้วตอนหลังนี่ก็มีของช่อง3มีช่อง5บ้างมีอยู่พักนึงมันมากถึงขั้น7วันโบตันหมด7วัน
1: เพชรรู้ตัวไหมว่าตัวเองกำลังจะเอ็นไปตามแรงเป่าของคุณเสกแล้วนะคุณเสกเขาทำถูกที่สุดแล้วนะแล้วเพชรเนี่ยก็เห็นด้วยกับเขาคนเรานะก็ต้องดิ้นรนหาสิ่งที่ดีที่สุดน่ะสิจะมาให้เขานั่งรอรับสมบูรณ์จากคุณท่านเหรอซึ่งแม้แต่สมบัติโบราณชิ้นร้อยลิตรน่ะท่านก็ห่วงเอาเป็นเอาตายหรือเธอว่าไง
2: เราจะทำยังไงกับผู้ชายคนนี้ดี
3: ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นปล่อยเป็นหน้าที่ของตำรวจให้เขาจัดการ
2: เราเมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่ที่เขาจะได้รับผลกรรมที่เขาก่อไว้อ่ะ
3: ไม่ช้าก็เร็วเชื่อนะโป๊ะเถอะบาปกรรมมันมีจริงถึงโทษทันจะตามเขาไม่ทันแต่บาปในใจเขาจะคอยติดตามไปทำร้ายเขาอยู่ตลอด
1: ลูกมีพ่อได้คนเดียวมีแม่ได้คนเดียวในใจเขาต้องรักพ่อกับแม่มากที่สุดอยู่แล้วแต่นี่พ่อแม่จะมาแบ่งว่าลูกคนนั้นคนโปรดลูกคนนี้ไม่โปรดคนนั้นลูกรักคนนี้ลูกชังมันยุติธรรมดีแล้วเหรอถ้าพ่อแม่คิดแบบนั้นก็ถือว่าใจร้ายมากเลยนะคะเพราะเขากำลังทำร้ายจิตใจของเด็กที่เขาเลี้ยงมากับมือ
4: คนเราลืมรากเหง้าตัวเองเนี่ยแต่คุณบุพการีชาตินี้ไม่มีวันจะเลิศหรอกนะเฮีย
1: กินข้าวรับเงินบ้านอ้วนพี่เอาเรื่องของบ้านอ้วนไปขายกินอีกต่อหรือไม่เคยมีความจริงใจพวกอ้วนเลย
5: โอ้โหมันต้องให้ได้อย่างนี้สิวะลูกพ่อ
6: โลกนักเรียนดีเด่นของโรงเรียน
7: เพราะฉันกับยายพินก็อายเหมือนกัน
8: จะอายอะไรวะ
7: ก็อายที่มีพี่เรียนดีแต่จิตใจต่ำเหมือนแกไง
8: โอ้ยเล่เลย
9: คิดไปได้นะว่าตัวเองเป็นนางฟ้า
10: ทำไม
9: จะได้เจอเทพบุตรจะได้นั่งกินนอนกิน
11: พ่อแม่เป็นยังไงลูกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ
12: ถ้ากูรู้ว่ามันโตแล้วเป็นอย่างเงี้ยกูก็เอาขี้เถ้ายัดปากมันตายไปตั้งแต่เล็กๆแล้ว
13: ทองต่อให้ตกกองไฟยังไงมันก็เป็นทองวันยังค่ำไม่มีวันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปได้
14: ก็บทเห็นเยอะแยะเลยว่าโอ้โหยายแหล่ต้องใช้เสียงใช้พลังใช้ทุกอย่างเราอ่านเนื้อเรื่องแล้วเร็วต้องแลกมาเลยเร็วเร็วเร็วขโมยของทุกสิ่งอย่างและเป็นตัวที่มีตลอดจนจบเรามีความรู้สึกว่าตัวดีนะตัวดีแต่แรงชอบตรงที่ว่ามันมีแบบมันไม่ปล่อยตัวเองเลยอ่ะหยิบเล็กหยิบนั่นหยิบนี่ทุกอย่างคือตัวนี้ต้องเพลียวไปหมดด่ายนี่จับมินนั่นจับมินนั่นด่ายนี่อุ้มมินนู่นด่ายนี่แต่รักคนเดียวคือรักลำยอง

0: ตลอดระยะเวลากว่า50ปีที่โบตั๋นได้สร้างให้ตัวละครมีชีวิตผ่านปลายปากกาของเธอในวันนี้นักเขียนวัยใกล้70ท่านนี้ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์งานเขียนที่เธอรักและเป็นงานเดียวที่เธอไม่เคยคิดจะหยุดหรือเลิกทำ
1: ก็ยังเขียนนิยายอยู่แต่ว่าไม่มากลงลายปักขวัญเรือนก็เว้นบ้างเขียนบ้างนิดแต่ก็ยังทำเป็นประจำอะค่ะแต่วันธรรมดายังบริหารสำนักพิมพ์อยู่แต่ว่าดูแลเกี่ยวกับการติดต่อร้านเพจกับโรงพิมพ์ด้วยเพราะว่าสั่งเพจเองทำกระดาษเองสั่งกระดาษเองแล้วถึงจะส่งไปให้โรงพิมพ์เขาพิมพ์ปัจจุบันเนี่ยเขียนอยู่เรื่องเดียวความยาวอาจจะสัก30หรือ35ชื่อสุดทางฝันวันฟ้าใสปกติเขียนนิยายวันเสาร์หรือไม่ก็ค่ำๆอาจจะวันอาทิตย์บ้างก็จะเขียนเรื่องออกแนวเรียลลิสติกบางเรื่องถึงขั้นมีคนบอกว่าน่ากลัวอย่างเรื่องเหยื่อกับเรื่องโฉดเนี่ยมีหลายคนที่บอกว่าน่ากลัวมากหรือกว่าจะรู้เดียงสานี่ก็ค่อนข้างน่ากลัวแม้แต่ทองเนื้อก้าวนี่ก็ถ้าใครอ่านหนังสือจะรู้ว่ามันไม่ได้สนุกเลยนะเครียดมากหนังสือตอนเป็นนิยายลงในวารสารนะไม่เคยคิดเลยว่ามันทำละครแล้วมันจะดังได้อะ
2: ใครแม็กของเรื่องจริงๆมันไปอยู่ที่ธรรมะนะซึ่งเด็กคนหนึ่งเนี่ยได้เห็นการกระทำของแม่นะในขณะเดียวกันพ่อซึ่งเป็นพระเอกเนี่ยเขาก็ไปมีเมียใหม่โอ้นะก็ไม่ใช่ว่าเป็นพระเอกที่เลอเลิศทั้งอะไรที่สุดก็ไม่ใช่นะเพราะนั้นเรื่องมันก็จะไปเน้นอยู่ที่ว่าเด็กคนนี้คิดอย่างไรกับเหตุการณ์ที่อยู่รอบตัวของเขาแล้วมันก็สร้างความงดงามให้กับตัวเอกก็คือตัววันเฉลิม
1: เขาบอกว่านวนิยายนี่ที่เห็นมีเยอะๆ60กว่าเรื่องในไซส์ไลน์นะคะงานจริงๆเนี่ยคือดูแลสำนักพิมพ์ที่ทำหนังสือเด็กเล็กเป็นงานหลักเราก็คิดว่าการที่เราจะสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาให้เป็นคนที่มีความหมายต่อสังคมในอนาคตเนี่ยมันต้องสร้างตั้งแต่เด็กเล็กๆเราทำหนังสือประเภทนี้ก็คิดว่าเรารับใช้สังคมได้พอสมควรแล้วมากกว่านี้เราก็ทำไม่ไหวแล้วสิ่งที่เราทำนี่ก็คิดว่ามันมีความหมายอยู่แล้วในการที่เด็ก3ขวบ5ขวบได้อ่านหนังสือของเราเรียกได้ว่าทั่วประเทศอย่างเงี้ยเราก็พอใจแล้วกับงานของเราตรงนี้

0: จากประสบการณ์และความสำเร็จในอดีตจนถึงปัจจุบันของสุภาสิริสิงห์เจ้าของนามปากกาโบตั๋นที่สร้างสรรค์นวนิยายให้มีชีวิตและสะท้อนชีวิตผู้คนในสังคมในวันนี้เธอได้ให้เกียรติมาบอกเล่าประสบการณ์และแบ่งปันเทคนิควิธีคิดวิธีเขียนและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจในเรื่องของการเขียนณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแห่งนี
1: ้สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากนักเขียนนวนิยายชื่อดังนะคะที่สร้างสรรค์ผลงานให้เราได้อ่านแล้วก็ได้นำไปใช้ค่ะแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับนักเขียนรุ่นหลังหลายๆคนขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณอาสุภาสิริสิงห์เจ้าของนามปากกาโบตั๋นค่ะ
2: สวัสดีค่ะทุกๆคนดิฉันนางสุภาสิริสิงห์นามปากกาโบตั๋นก็มาวันนี้ตามที่ได้รับเชิญมาให้มาคุยกับน้องๆเกี่ยวกับการเขียนใครมีคำถามอะไรก็ถามได้ค่ะโดยว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรบ้างให้ทางผู้ฟังเป็นผู้เริ่มอยากรู้เรื่องอะไรเชิญเลยค่ะ
3: คุณอามีวิธีหาข้อมูลในการเขียนยังไงบ้างครับคุณอา
2: ปกตินักเขียนทุกคนก็จะเริ่มต้นจากการอ่านคือเป็นคนชอบอ่านแล้วเมื่อชอบอ่านก็จะเริ่มอยากเขียนเพื่อเป็นการ ระบายออกถึงความคิดของเราว่าเราคิดอะไรอยากทำอะไรอะไรทำนองนี้ค่ะนี่เวลาเราจะเริ่มต้นเขียนเรื่องเนี่ยเราก็ต้องดูตัวเราเองก่อนด้วยว่าเราอายุเท่าไหร่เรารู้เรื่องอะไรบ้างรอบๆตัวเราเขียนจากเรื่องใกล้ตัวก่อน
4: นักเขียนที่คุณอาชื่นชอบหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณอานี่มีใครบ้างคะ
2: ก็มีหลายท่านนะฮะ9ขวบฉันอ่านหญิงคนชั่วจบแล้วตอนแรกเนี่ยจะอ่านเรื่องแปลก่อนเพราะเขาไม่ให้เอานิยายรักเข้าสมัยก่อนเขาเห็นว่าเป็นเรื่องประโลมโลกไม่ให้เด็กอ่านฉันอ่านเรื่องแปลเรื่องแรกๆน่ะของเซอร์เอชไรเดอร์แฮกการ์ดอย่างสมบัติพระสุรีนางพญา 2,000 ปีอะไรพวกนั้นอะแล้วก็ขยับมาอ่านนิยายธรรมะของอาจารย์วสินอินทศักดิ์ของสุชีพบุญญานุภาพค่อนข้างสนุกนะคะเรื่องนี้พระพุทธองค์เสด็จลุ่มน้ำนำมาทานนาทีที่เดี๋ยวนี้เขาให้เด็กอ่านเป็นหนังสือนอกเวลาก็เพลิดเพลินเจริญใจดีแล้วพอโตอีกหน่อยก็เริ่มอ่านอาจารย์คึกฤทธิ์นักเขียนใครดังมาก็อ่านหมดน่ะส่วนของผู้หญิงนี่ดิฉันชอบสีฟ้าแล้วก็คุณกฤษณาอโศกสินอะไรอย่างเงี้ย
5: ครับแล้วเคยมีนิยายเรื่องไหนที่เขียนมาแล้วมีปัญหาคิดไม่ออกประสบปัญหาหรือว่าเขียนไม่จบอย่างนี้มีบ้างไหมครับ
2: เขียนเสร็จทุกเรื่องอะแต่ว่าถามว่ามีปัญหาไหมมีปกติเราจะวางพล็อตเรื่องไว้ก่อน ว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงคือกว้างๆแล้วก็อาจจะมีโน้ตถึงลักษณะของตัวละครแต่ละตัวแต่ละครอบครัวเหมือนทำ Family Tree อะไม่งั้นเดี๋ยวบางทีหลงใช่ไหมฮะบางทีเราทำงานประจำเยอะทำงานทั้งวันใช่ไหมพอกลับมาเขียนเรื่องวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะลืมตัวละครโดยเฉพาะยิ่งตัวละครประกอบตัวประกอบมันจะลืมได้ง่ายเราต้องจดกระทั่งว่าคนใช้บ้านนี้ชื่ออะไรลูกหลานบ้านนี้ชื่ออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวหลงเคยมีเรื่องบ้านสายดาวอ่ะเดิมมันชื่อเรื่องสุดสายลุงตอนที่เขียนเรื่องนั้นน่ะอีช่วงก่อนที่ลูกบุญธรรมจะทรยศอ่ะเราต้องวางแผนให้ดีว่าทำไมเขาถึงได้เห็นว่าคนที่เลี้ยงเขามาเนี่ยไม่ดีแล้วเขาพยายามจะทำร้ายจิตใจอะไรทำนองเนี้ยทำไมเขาถึงได้ทำอย่างนั้นมันเป็นเรื่องปกติฮะที่เราจะคิดไม่ออกมันเป็นไปได้บางเรื่องที่เราไม่มีความรู้เราก็ต้องถามคนที่เขารู
1: ้คุณอามีวิธีการเขียนนวนิยายยังไงคะให้คนติดตามอ่านตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องอะค่ะ
2: เวลาเราเขียนเรื่องแต่ละตอนเนี่ยเราต้องพยายามทิ้งท้ายให้คนสนใจที่จะตามตอนต่อไปเหมือนหนังอะเหมือนละครอะพอถึงฉากนี้เราอยากจะรู้ว่าผลที่มันออกมาจะเป็นยังไงอะต้องพยายามทิ้งไว้ให้ได้ทุกตอนถ้าเราไม่ทิ้งท้ายไว้ให้คนสนใจใคร่รู้ต่อเนี่ยเขาก็ไม่อ่านคนก็ต้องอยากรู้เนี่ยพระเอกเข้าใจผิดนางเอกแล้วนางเอกจะแก้ตัวยังไงแล้วจะแก้ปัญหาได้ยังไงจะมีหลักฐานอะไรที่จะมาแก้ไขไอ้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องทิ้งท้ายไว้พยายามทิ้งให้ได้ทุกบท ราะไม่งั้นเดี๋ยวคนเบื่อก็แล้วแต่เราจะทิ้งแบบไหนก็แล้วแต่นักเขียนแต่ละคน
6: ค่ะนิยายเรื่องไหนคะที่ใช้ระยะเวลาที่เขียนนานที่สุดแล้วก็ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่คะ
2: ไผ่ต้องลมมั้งเพราะมันยาวมากมันต้อง90กว่าตอนมันลงรายอาทิตย์อ่ะถ้าเราเขียนไปลงไปเนี่ยธรรมรสารอ่ะถ้าอย่างทองเนื้อ9เนี่ยมัน55ตอนก็55อาทิตย์ก็ปีกว่าปีเสร็จๆใช่มั้ยแต่ถ้าเดี๋ยวนี้มันเป็นรายปักรายปักคือ15วันออกครั้งนึงอย่างขวัญเรือนอย่างเงี้ยแต่ก่อนที่เราจะเอาไปลงอ่ะเราจะพยายามรวบรวมเขียนให้ได้ก่อนสัก10ตอนเพื่อว่าจะได้ไม่คืออะไรไม่ไฟลนก้นอ่ะเผื่อเราคิดอะไรไม่ออกหรือว่าเรามีธุระหรือว่าเจ็บป่วยอะไรเงี้ยมันจะได้มีเวลาพัก
7: อย่างเวลาถ้าเราวางพล็อตเรื่องผูกปมเรื่องค่ะมีบ้างไหมคะที่แบบว่าเรื่องมันจะหลุดจากปมที่เราผูกหรือว่าเลยเพลินเลยเถิดไปจากปมจากพล็อตที่เราวางไว้อะค่ะแล้วมีวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าวกกลับมาในเรื่องเดิมยังไงอะคะ
2: เราวางพล็อตเอาไว้แล้วอะมันก็จะไม่ค่อยหลุดอะแต่มีอยู่เรื่องนึงปลายฝนต้นหนาวมันทําท่าจะหลุดแต่ในที่สุดเราก็แก้ปัญหาของเราได้อะคือมันสลับคู่กับที่ตั้งใจไว้แต่แรกแต่สลับคู่แล้วกลับดีนะเพราะรู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลกว่าก็ตอนนั้นทําละครกับมนชนกเล่นกับสรัญญูอะไรเนี่ยพอสลับคู่แล้วรู้สึกว่าเออมันต้องเป็นอย่างเงี้ยนางเอกคนนี้มันไม่ควรจะได้กับพระเอกคนนี้หรอกจะอยู่กันรอดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องสลับกับคนน้องขึ้นมาคู่กับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็หลุดไปเลยแหละแต่คนอ่านเขาไม่รู้หรอกว่าเราหลุดแต่เราหลุดโดยเจตนาด้วยคือเขียนไปนะมีความรู้สึกว่าตายแล้วว่ะทำไมเราวางให้นางเอกคนนี้ห้าวขนาดนี้เราห้าวอย่างเงี้ยจะไปคู่กับพี่ชายใหญ่ซึ่งเป็นผู้ดูแลครอบครัวเนี่ยเขาจะทนได้เหรอผู้ชายออกเผด็จการน่ะแล้วก็ดูแลครอบครัวใหญ่แก้ปัญหาให้น้องให้คนนู้นคนนี้เยอะแยะไปหมดเขาคงไม่ทนผู้หญิงที่ลุกขึ้นซ่อมรถเองอ่ะก็เลยสลับเอาคนน้องสาวก็ไปแทน
8: คุณอามีวิธีคิดชื่อเรื่องยังไงบ้างครับการตั้งชื่อเรื่องอะครับ
2: บางทีก็เปลี่ยนหลายรอบอยู่นะกว่าจะลงตัวทองเนื้อก้าวนี่ก็เปลี่ยนทั้งหลายรอบแต่บางทีชื่อเรื่องมันก็ผุบขึ้นในหัวสมองโดยบังเอิญอย่างกว่าจะรู้เดียงสาเนี่ยอยู่ๆมันก็นึกขึ้นมาได้โดยที่ไม่ได้มีเรื่องอะนะแล้วเราก็ผูกเรื่องให้มันเข้ากับชื่อเรื่องแต่ว่าเวลาเขียนไปแล้วมันอาจจะมีหลุดอาจจะมีเปลี่ยนแต่ว่าไอ้พล็อตตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันต้องมีคร่าวๆแล้วก็ต้องมีเรียกว่าตัวละครก็มีใครบ้างบุคลิกเป็นยังไงเราต้องไม่ให้มันพลาดอะ
8: ในบรรดาผลงานทั้งหมดของคุณอาค่ะคุณอาประทับใจเรื่องไหนมากที่สุดคะเพราะอะไร
2: ความสมหวังของแก้วสั้นนิดเดียวประมาณสัก12 13ตอนเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงที่อยากมีห้องส่วนตัวมันเป็นความต้องการของคนที่ขาดแคลนแล้วตอนหลังแกก็สมหวังนะมีห้องส่วนตัวแล้วแต่ว่าเสียสามีไปเลยเศร้ามากชอบสั้นๆกระชับได้ใจความเป็นเรื่องที่แฟนโบตันมักจะได้อ่านเป็นเรื่องแรกเนื่องจากว่ามันเป็นหนังสือประกอบวิชาการเขียนไทยของเด็กมัธยมภูมิใจด้วยเพราะว่ามีนักเขียนคนที่อยู่ในวงการหนังสือหลายคนบอกว่าอ่านนิยายเล่มแรกในชีวิตคือความสมหวังของแก้วหลายคนเลย
9: ก็ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าติดตามผลงานของคุณอามานานแล้วค่ะแล้วก็เคยได้อ่านหลายๆเรื่องเหมือนกันก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆสามารถเอาไปใช้เขียนบทของการเรียนแล้วก็สามารถนำไปใช้ปรับใช้ในอนาคตได้ค่ะ
10: ก็อย่างที่คุณอามาพูดเนี่ยก็ถือว่าได้เยอะนะคะเพราะว่าอย่างหนูเนี่ยเรียนภาพยนตร์มันก็จะต้องมีวิชาที่เรียนเกี่ยวกับการเขียนบทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วซึ่งการเขียนบทเนี้ยก็จะเจอปัญหาที่คุณอาพูดมาทั้งหมดเลยเราก็สามารถเอาปัญหาที่คุณอาบอกเนี้ยมาใช้แก้ไขตอนที่เราเรียนหรือว่าเราจบไปทํางานเกี่ยวกับเขียนบทเนี้ยเราก็สามารถเอาข้อคิดที่คุณอาให้มาเนี้ยไปแก้ไขให้ประสบผลสําเร็จที่เราตั้งเอาไว้อ่ะค่ะ
0: กว่าครึ่งศตวรรษในวงการนักเขียนผลงานมากมายจากปลายปากกาของโบตั๋นได้สร้างทั้งความบันเทิงและแฝงไปด้วยข้อคิดเตือนสติผู้คนในทุกยุคทุกสมัยเป็นงานเขียนที่ไม่มีวันล้าหลังไม่มีวันตายและจะคงความงามไม่เสื่อมคลายสมดังนามราชนีของดอกไม้โบตั๋น
11: มาจังสี่ตัวกันคักคักมิตรสาสิบให้เฝ้ากับใจย้อนว่าข่อยสิมาเปิดโปงกลโกงการส่วนลงทุนให้คนไทยมืดประเทศได้ฮู้กันขี่ตัวทีหนึ่งผลตอบแทนสูงคักโพดเพิ่นมาบอกว่าสิได้ทุนขึ้น 100% ในเดือนแรกเด้อเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือเจ้าสิส่วนหมู่มาลงทุนนำผลตอบแทนแห่งสิได้หลายขึ้นโอ้ยน้องผลตอบแทนหลายปานนี่ตัวกันคักคักขี่ตัวที่2ฝ่าวตัดสินใจเด้อบอกเลยว่าเป็นโอกาสสุดท้ายคันซ่าแล้วสิตกขบวนบีบให้ข่อยขาดสติฝ่าวตัดสินใจของแท้เขาบ่ฝ่าวกันปานนี่ดอกตัวกันคักๆขี่ตัวที่3การันตีผลตอบแทนจื้อไว้บ่มีการลงทุนใดในโลกนี้การันตีว่าได้ผลตอบแทนแท้ๆเพราะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยจื้อไว้เด้อคันมีคำว่าการันตีมือใดตัวกันคักๆขี่ตัวที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจน่าเชื่อถือแต่เจ้าของเพิ่นบ่ฮู้นำเลยหรือบ่ก็อ้างว่าเป็นเท่นผู้อื่นก็ลงทุนกันหลายเด้อ้างกันแนวนี้ตัวกันคักๆขี่ตัวสุดท้ายธุรกิจบ่ชัดเจนตรวจสอบบ่ได้มาชวนลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเฮ็ดธุรกิจอีหยังที่สำคัญบ่มีผู้ใดฮู้ว่ามีคนคอยกำกับอยู่บ่คันพ่อจังซี่ตัวกันคักๆจำไว้เด้อไผมาส่วนลงทุนจังสิถึงสิเป็นคนใกล้โตหมู่พี่น้องกันก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่ากำลังถึงตัวขอให้พวกเจ้าจกมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ไผบ่ทันมีก็ให้เฝ้าไปดาวน์โหลดเด้อแอปเดียวครบตรวจสอบได้เบิดทั้งซื้อคนส่วนซื้อบริษัทซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.อีหลีบ่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
12: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
13: คุณมีความฝันอยู่แล้ว

0: มาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดียเสิร์ชเอนจินและทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและสอนเมนูการทำอาหารเพื่อสุขภาพยังไงมาติดตามรับชมกันนะคะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ทัน

0: แพทย์ดร.สิทธิชัยขุนทองแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงการดูแลปัญหาสุขภาพทางช่องปากของผู้สูงอายุกันถ้าพูดถึงฟันผุเนี่ยคือเด็กๆยังไงก็ทุกวัยมีโอกาสที่จะเกิดฟันผุได้อยู่แล้วถ้ารักษาแล้วก็ดูแลฟันไม่ดีถูกต้องไหมคะแต่ว่าในผู้สูงอายุเนี่ยโรคฟันผุเนี่ยก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นใช่ไหมคะ
1: พออายุมากขึ้นเนี่ยนะฮะเหงือกร่นนะฮะก็จะเห็นตัวรากฟันรากฟันเนี่ยก็คือก็จะโดนอาหารอีกคราวนี้ก็จะผุที่ทั้งตัวฟันและรากฟัน
0: อัน
1: นี้คือเพราะฉะนั้นวัยรุ่นเนี่ยจะผุที่ตัวฟัน
0: แต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะผุไปถึงรากฟันด้วย
1: รากฟันอันนี้ซึ่งก็ทำให้เกิดการรักษายากมากเพราะว่าวัสดุอุดฟันเนี่ยอุดที่ตัวฟันได้ดีรากฟันไม่ค่อยดีแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุก็มักจะแปรงฟันผิดวิธีแล้วก็มักจะแปรงรุนแรงเพราะงั้นอุดไปก็จะมีปัญหามากแล้วก็ที่ตามมาที่ชัดเจนคือเมื่อเหงือกร่นรากฟันโผล่เนี่ยฮ
0: ะ
1: คอฟันสึกเนี่ยก็จะเกิดการเสียวฟันซึ่งเห็นมาในทีวีพยายามโฆษณายาดีฟันป้องก
0: ัน
1: เส
0: ีย
1: วฟันทานไอศกรีมไม่ได้อะไรแบบนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดกับผู้สูงอายุเนี่ยมากกว่าวัยรุ่นมากกว่าเด็กเด็กจะไม่มีฟันร่นนะ
0: คร
1: ับแต่ว่าวัยรุ่นก็ไม่ค่อยแต่ผู้สูงอายุนี่มีมากสูงเพราะว่าฟันเนี่ยสึกเนื่องจากการแปรงฟันที่ผิดวิธี
0: ทีนี้มาพูดถึงปัญหาที่เกิดจากช่องปากในผู้สูงอายุเนี่ยมันมีต้องเรียกว่าเป็นโรคอะเนาะมีอะไรบ้างอะคะ
1: คือจริงๆมันสัมพันธ์กันนะฮ
0: ะ
1: โรคในช่องปากกับโรคทั่วไปเพราะคนบอกว่าปากคือประตูสุขภาพ
0: ค่ะ
1: นะยกตัวอย่างเช่นว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าสุขภาพช่องปากไม่ดีฟันไม่ดีเนี่ยจะทานอาหารได้ไม่ดีใช่ไหมเราแม้กระทั่งว่าคนสูงอายุเนี่ยไม่ต้องการโปรตีนสูงเท่ากับตอนที่เป็นวัยทำงานนะแต่ก็ต้องการโปรตีนเนี่ยไปซ่อมแซมมาซ่อมแซมร่างกายซึ่งตรงกันข้ามว่าถ้าเขาเกิดว่าฟันเขาเกิดฟันผุเนี่ยเคี้ยวอาหารไม่ได
0: ้
1: ฟันโยกนะฮะเขาก็จะทานอาหารได้ไม่ดีก็จะเลือกทานอาหารที่พูดง่ายคือมันไม่ต้องเคี้ยวอะไรฮะส
0: ่
1: วนใบประพุแป้งน้ำตาลซึ่งก็ทำไม่ได้ขาดโปรตีนน้อยนะอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็เป็นปัญหาก็จะเป็นวงจรเลยครับว่าเพราะว่าเขาฟันไม่ดีก็มีปัญหาสุขภาพทั่วไปไม่ดีเพราะว่าภูมิต้านทานก็จะน้อยลงน
0: ี่
1: เป็นประเด็นที่เราจะพบบ่อย
0: เป็นความสัมพันธ
1: ์คราวนี้ถ้าเกิดว่าแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เราจะเจอเป็นธรรมชาติเนี่ยนะฮะก็คือว่าคนที่สูงอายุเนี่ยบางทีก็จะมีโรคอื่นเนี่ยประกอบด้วยแล้วโรคบางโรคเนี่ยก็จะมีผลกับสุขภาพช่องปากเช่นยกตัวอย่างเช่นเป็นโรคภูมิแพ้นะฮะต้องทานยาที่รักษาภูมิแพ้เป็นโรคความดันต้องทานยาสองความดันโรคเหล่านี้นะฮะบางทีเนี่ยยาที่รักษาเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: มันไปมีผลข้างเคียงก็คือว่ามันไปหยุดยั้งการทำงานของต่อมน้ำลายทำให้ต่อมน้ำลายเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มที
0: ่
1: ก็คือทำไมถึงจะเกี่ยวข้องไงพอน้ำลายทำงานต่อมน้ำลายทำงานไม่เต็มที่เนี่ยน้ำลายก็จะหลั่งออกมาในช่องปากเนี่ยน้อยลงปกติเราจะสังเกตว่าเวลาเราทานอาหารเนี่ยฮะเราจะทานอาหารได้อร่อยเนี่ยเพราะว่ามีน้ำลายน้ำลายจะทำให้อาหารเป็นก้อนแล้วก็ปากเราชุ่มชื้นถ้าเราปากแห้งเนี่ยนะฮะเราจะทานอาหารไม่อร่อยเลยเพราะงั้นเนี่ยคนที่สูงอายุเนี่ยพอมีปัญหาเรื่องน้ำลายเนี่ยเขาจะทานอาหารไม่อร่อยถูกไหมฮะแล้วก็จะไม่ค่อยอยากทานอาหารอันนี้เป็นประเด็นนะแล้วก็สิ่งที่พบก็คือว่าบางทีไอ้อะไรฮะเนื้อเยื่อช่องปากเนี่ยนะฮะมันก็จะแห้งก็จะเกิดการปวดแสบปวดร้อนบ้างเพราะงั้นเนี่ยน้ำในปากเนี่ยมันจะน้ำลายถ้าเป็นการชุ่มชื้นพอระคายความชุ่มชื้นเนี่ยการกินอาหารก็จะไม่นั่นอันนี้เป็นปกตินะฮะเป็นปกติที่ว่าคนมีอายุสูงอายุเนี่ยน้ำลายจะหลั่งน้อยแต่ว่าไม่มีผลเท่ากับว่าผลข้างเคียงจากการที่เขาได้รับยาเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะมีวิธีการดูแลเขาเช่นให้คนไข้เนี่ยจิบน้ำบ่อยขึ้นนะครับบ่อยขึ้นทานน้ำบ่อยขึ้นหรือถ้ารุนแรงเนี่ยเราก็จะมีน้ำลายเทีย
0: ม
1: น้ำลายเทียมทำลายเทียมให้เขาเนี่ยแบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหรืออย่างกรณีถ้าเกิดที่อันตรายมากคือผู้สูงอายุแล้วเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งช่องปากต้องฉายแสงฉายแสงเนี่ยบริเวณใบหน้าเนี่ยก
0: ็
1: จะเตือนถึงแม้จะมีเขาเรียกว่าอะไรชิลคือที่ป้องกันตอบน้ำลายแล้วก็ตามแต่ว่าผลกระทบจากรังสีเนี่ยมันหรือว่าการใช้เคมีบำบัดเนี่ยจะทำให้ตอบน้ำลายทำงานได้น้อยลงนะแล้วก็จะเกิดการอักเสบแต่มันจะคืนกลับนะฮะมันจะคืนกลับแต่ช่วงที่ฉายรังสีอ่ะมันจะลดลงเพราะฉะนั้นช่วงนั้นอ่ะทันตแพทย์ต้องดูแลพวกนี้อย่างดีว่าน้ำลายเขาจะแห้งแล้วก็มีเชื้อแบคทีเรียเพิ่มขึ้นภูมิต้านทานจะน้อยลงโอกาสเกิดโรคในช่องปากเนี่ย ็จะสูงขึ้นอ
0: ัน
1: นี้ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษ
0: มะเร็งในช่องปากไม่ค่อยได้ยินเลยคนไทยเป็นกันมากไหมคะโรคนี
1: ้มะเร็งในช่องปากคนไทยเป็นพอๆกับต่างประเทศครับก็ในท็อป10ใน10มะเร็งที่เป็นนะฮะทั่วโลกเนี่ยรวมทั้งคนไทยด้วยเนี่ยมะเร็งช่องปากเนี่ยอยู่อันดับ5อันดับ6
0: ถือว่าเป็นอันดับต้นๆอยู่เหมือนกัน
1: เพราะว่าปัจจัยเสี่ยงเป็นผู้ชายเป็นเยอ
0: ะ
1: ปัจจัยเสี่ยงคือกินเหล้าสูบบุหรี
0: ่
1: อันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงสูงเพราะงั้นก็ถ้าคนกินเหล้าก็สูงสูบบุหรี่ก็สูงถ้า2อย่างนี้2เด้งเพราะงั้นก็จะ 75% เนี่ยกินเหล้าสูบบุหรี่จะทำให้เกิดมะเร็งช่องปากซึ่งเป็นหมดนะฮะเมืองนอกก็เป็นหมดปัญหาเมืองไทยยังรุนแรงอยู่มะเร็งช่องปาก
0: เหรอคะ
1: แล้วพบในผู้สูงอายุเยอ
0: ะ
1: เพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยประมาณ 5-60 เนี่ยโอกาสจะเกิดเป็นมะเร็งได้หลายอย่างนะ
0: ครับ
1: มะเร็งช่องปากก็เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันก็จะเกิดได้สูง
0: โอกาสที่พบก็จะสูงข
1: ึ้
0: น
1: สูงฮะสูงแล้วก็มะเร็งช่องปากเป็นปัญหาของประเทศเพราะว่าปกติเนี่ยคนไข้จะดูแลตัวเองลำบากถ้าเป็นมะเร็งที่อื่นนะฮะอย่างเช่นมะเร็งเต้านมมันก็จะมีการสอนใช่ไหมฮ
0: ะ
1: ในการคลำเต้านมแต่ว่ามะเร็งช่องปากเนี่ยที่มันเป็นเนี่ยมันอย่างคนเช่นสูงอายุนะฮะกินเหล้าสูบบุหรี่เนี่ยเราจะพบว่าเป็นมากคือที่ใต้ลิ้นซึ่งดูยากมากเพราะคนไข้เนี่ยไม่ได้กระดกลิ้นดูนะฮ
0: ะ
1: เวลาหมอดูเนี่ยต้องจับลิ้นออกมาแล้วดูตรงขนลิ้นแต่นั้นเป็นจะเป็นบ่อยมากหรือไม่ก็ตรงเป็นที่พื้นของปากน
0: ะ
1: ตรงที่เลยจากขนลิ้นมาเนี่ยคนไข้จะรู้สึกเป็นมะเร็งช่องปากต่อเมื่อคนไข้รู้สึกว่ากินอาหารไม่ได
0: ้
1: มาคือก้อนโตแล้วคนไข้รู้สึกจะเจ็บที่ปกติแล้วไม่เจ็บเพราะงั้นเวลาปกติเนี่ยมาก็จะรุนแรงแล้วก็บางทีเป็นมะเร็งช่องปากไม่รู้ไปหาใครหาแพทย์ที่ทันตแพทย์ไม่รู
0: ้แ
1: ต่ว่าทันตแพทย์ก็ดูฟันดูเหงือกบางทีลืมดูหมอก็บางทีก็ไม่ได้ดูใช่ไหมเวลาดูโรคไข้หวัดอย่างเงี้ยเพราะงั้นมะเร็งช่องปากเนี่ยอัตรารอด5ปีเนี่ยยังสูงยังน้อยโทษทีเพราะว่ามันมาคนไข้มาเนี่ยมาในช่วงระยะที่มันรุนแรงแล้ว
0: ค่ะคือตอนที่มีอาการ
1: มีต้นนะนั่นคือปัญหาจริงรักษาไม่ยากแต่ว่ามา
0: ระยะปลาย
1: ซึ่งก็เป็นปัญหาของคนสูงอายุนะฮะมะเร็งช่องปากเนี่ยอัตราก็ที่ผมเรียนให้ฟังคือว่าอันดับ5อันดับ6นะของมะเร็งทั้งหมดในทั่วโลกในประเทศไทย
0: แล้วสูงอยู่นอกเหนือจากมะเร็งโรคที่ไม่ต้องแจ็คพอตใหญ่ถึงขนาดมะเร็งเนี่ยผู้สูงอายุมีโอกาสเป็นเกี่ยวกับช่องปากเนี่ยทำให้เกิดโรคอะไรได้บ้าง
1: ค
0: ะ
1: ก็ที่ตามมาเลยนะฮ
0: ะ
1: ก็คือโรคปริทันอักเสบบางทีคนไข้อาจจะไม่รู้สึกว่าเอ๊ะนี่โรคเรียกว่าอะไร
0: ค่ะไม่ได้
1: โรคปริทันเนี่ยนะฮะโดยทั่วไปเนี่ยคือฟันเนี่ยมันจะอยู่ในจะไม่ใช่ไฟลอยอยู่ฟันจะอยู่ในมีเหงือกล้อมรอบ
0: ค่ะ
1: มีกระดูกล้อมรอบมีผนังมีเนื้อเยื่อล้อมรอบ
0: ค่ะ
1: เนื้อเยื่อทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าปริทันเพราะว่าถ้าเราภาษาไทยจะตั้งชื่อดีปริแปลว่ารอบ
0: ๆ
1: ปริทันเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยโรคปริทันเนี่ยคือว่าโรคที่เกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่รอบฟันเช่นอันที่เราจะพบมากเช่นอยู่ดีเลือดออกตามไรฟันอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเหงือกอักเสบเพราะเหงือกคนปกติจะไม่มีเลือดออกเพราะไม่มีการอักเสบเลือดออกนี่เลือดออกตามไรฟันใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นได้ในวัยรุ่นก็เป็นโรคเหงือกอักเสบแต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะเป็นโรคเหงือกอักเสบแล้วก็ไม่รักษาเนี่ยรุนแรงเนี่ยมันก็จะลุกลามไปกลายเป็นโรคปริทันอักเสบหมายถึงว่าจากเหงือกเนี่ยฮะก็จะไปทำที่กระดูกแล้วกระดูกก็จะถูกละลายแล้วก็ทำให้เกิดฟันโยกซึ่งบางทีคนไม่เข้าใจว่าทำไมฟันมันยาวขึ้น
0: ความ
1: จริงฟันไม่ได้ยาวขึ้นฮะเหงือกมันลดลงแล้วก็เลยดูตัวฟันยาวแล้วฟันจะเห็นว่าโยกเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคเนี้ยเป็นโรคที่ผู้สูงอายุเนี่ยเจออันดับต้นๆทั่วโลกนะฮ
0: ะ
1: จะเจอผู้สูงอายุเนี่ยนะซึ่งก็เป็นรุนแรงแล้วแต่วัยแล้วแต่นั้นอันนี้ก็เป็นที่พบอันนี้เป็นต้นนะฮ
0: ะ
1: อันนี้เป็นโรคที่เจอบ่อยโรคที่สองที่ผมเรียนแล้วคือว่าฟันผุที่รากฟัน
0: รากฟันนี่นะรากฟันเลยนะ
1: โรคที่สามเนี่ยที่เจอบ่อยเนี่ยก็คือว่าโรคที่เกี่ยวกับเขานอนกัดฟัน
0: ค่ะ
1: ฟันเนี่ยจะสึกนะฟันจะสึกฟันจะสึกเนี่ยฟันจะสั้นลงกว่าเดิมฟันสั้นลงกว่าเดิมเนี่ยจะมีปัญหาคือว่าหน้าฟันหน้ารูปหน้าจะสวยน้อยลงเพราะหน้าจะสั้นถูกไหมรูปจะเพราะว่าฟันเนี่ยมันเป็นตัวสบกันพอฟันมันสั้นลงเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้รูปหน้าเนี่ยสั้นแล้วก็การเคี้ยวอาหารก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าฟันสั้นลงเนี่ยมันโฟกัสไม่ได้
0: อันนี้ที่สั้นลงเนี่ยพอดีคุณพ่อ นอนกัดฟันทุกคืนเลยคือการที่กัดฟันเนี่ยคือมันเหมือนการเสียดสีกันกระทบกันอย่างนี้
1: บดตลอด
0: ทำให้ฟันมันสั้นลง
1: ฮะมันบดเพราะตรงเฉพาะด้านบดเคี้ยวเนี่ยสั้นมากนะฮ
0: ะ
1: อันนี้จะบดตลอดเลยเหมือนเราบดหินนะฮะ

0: ทุกวันนะฮ
1: ะ
0: มันเสียหมดทุกวันเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ต้องไปอันนี้เป็นเยอะมากในผู้สูงอายุ
1: ะ
0: นะผู้สูงเพราะว่ามันจะเป็นที่เกิดขึ้นนะฮะคือหมดฟันนอนกรนเพราะว่ากล้ามเนื้อหย่อน
1: ะ
0: นะครับอันนี้ก็จะเจอบ่อยหรือว่าฟันกร่อนนี่เกิดจากเราทานอาหารที่มีความเป็นกรดอันนี้ก็ฟันก็จะกร่อนนะฮ
1: ะ
0: อันนี้ก็แต่ว่าที่เจอบ่อยมากคือบริเวณคอฟัน

0: เราจะแปลงฟันเนี่ยตามซี่ฟันลายฟันแต่ว่าถ้าเกิดคนแปลงผิดนี่นะฮะจะแปลงขวางแปลงขวางเหมือนกับว่าเราแค่ว่าเดี๋ยววันนี้เป็นฟันใช่ไหมปกติต้องแปลงตามซี่ฟันถ้าเราแปลงขวางเนี่ยเหมือนเราไปเลื่อยฟันเพราะงั้นเนี่ยตรงบริเวณที่ปกติเนี่ยฟันปกติเนี่ยจะมีเหงือกคลุมอยู
1: ่
0: แต่พอผู้สูงอายุเนี่ยเหงือกร่นลงไปก็จะเจอรากฟันจากคอฟันครับเพราะงั้นเวลาแปลงฟันตรงนั้นอ่อนแอว่ะตรงตัวฟัน
1: ตัวฟัน
0: มันก็จะไอผิวด้านนอกจะหลุดลอกไปง่าย
1: ค
0: ราวนี้ฟันเนี่ยมันไม่ได้เป็นของที่มีชีวิตนะฮ
1: ะ
0: ด้านในเนี่ยมันจะประกอบด้วยอะไรฮะเส้นเลือดเส้นประสาทเพราะงั้นก็จะมีพอมันบางเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นให้เกิดการเสียวฟันอันนี้ก็เป็นปัญหาของผู้สูงอายุมากวิธีการก็คือว่าวิธีทำก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าต้องหลีกเลี่ยงใช้แปรงสีฟันที่ทำถูกวิธีอันที่สองก็คือว่าให้ทันตแพทย์เนี่ยทำการบูรณะฟันที่มันสึกไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพบอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผู้สูงอายุบางคนเนี่ยก็จะต้องใช้ฟันเทียมชาวบ้านเรียกฟันปลอมนะจริงๆเรียกฟันเทียมมันขาเทียมการมีฟันเทียมเนี่ยก็คือว่าฟันเทียมมีหลายแบบนะฮะแบบที่มีปัญหามากกับผู้สูงอายุเนี่ยคือฟันเทียมที่ถอดเข้าถอดออกนะฮะหรือว่าถอดทั้งหมดเพราะสูงอายุเสียไปเนี่ยปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้ผู้ใส่ฟันเทียมเนี่ยเหมือนเราใส่รองเท้านะฮะเราไม่ใส่ทั้งวันเราก็ต้องพักหมายถึงว่าตอนกลางคืนเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็จะให้ถอดพัก
1: ค่ะ
0: คราวนี้บางคนก็บอกเพื่อความสวยงามมันไม่อยากถอด
1: ค่ะ
0: ก็คือว่าต้องถอดพักบ้างเพราะว่าให้ร่างกายมันนะเนื้อเยื่อมันได้ไปพักผ่อน
1: ค่ะ
0: นะครับอันที่สองคือถ้าทำความสะอาดไม่ดีไม่ถูกต้องน้ำยาเนี่ยฟันปลอมนั้นก็หรือฟันเทียมนั้นก็จะมีการติดเชื้อ
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือติดเชื้อราซึ่งนี่เรียกคานิด้าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะเจอบ่อยมากว่าฟันสกปรกแล้วก็ติดเชื้อแล้วก็ทำให้เพดานปากเนี่ยติดเชื้อหมดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเจอครับเพราะงั้นวิธีนี้แนะนำเนี่ยเราก็แนะนำให้คนไข้เนี่ยใส่ฟันเทียมให้ถูกวิธีนะฮะไปหาหมอฟันบ่อยๆว่ามันดีไม่ดีมันฟิตไหมมันเหมาะสมไหมมันเป็นแผลเปล่าแล้วก็สะอาดไหมอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เราจะเจอบ่อยจะเจอบ่อยเป็นผู้สูงอายุเจอ
1: ถือว่าช่องปากเนี่ยทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับฟันแล้วก็ช่องปากได้หลายโรคเลยทีเดียวนะคะ
0: อ
1: ัน
0: แรกที่เราจะพูดต่อไปคืออันแรกคือจะเกิดกลิ่นปากกินปากคนก็ไม่อยากคุยมันในทีวีไหมที่มันพูดมันยังโรคทันตแพทย์ก็จะเป็นผู้ดูแลประตูสุขภาพอันแรกเลยเคี้ยวอาหารไม่ดีคนไข้ก็จะหงุดหงิดใช่ไหมสุขภาพก็ไม่ดีกินปากไม่ดีเข้าสังคมไม่ได
1: ้
0: ปวดฟันหรือว่าวันนี้ไม่ไปทำงานคุณภาพชีวิตก็เสียหมด
1: น
0: ี่เป็นสิ่งที่มันเป็นโรคที
1: ่
0: บางอย่างไม่ตายแต่ว่ามันมีกระทบกับคุณภาพชีวิตยกเว้นมะเร็งนะฮ
1: ะ
0: มะเร็งนี่มะเร็งถ้ารักษาไม่ทันท่วงทีก็จะอันตรายในชีวิต
1: ทีนี้ถ้าเราจะไม่อยากที่จะต้องพบกับโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับฟันแล้วก็ช่องปากโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องมีวิธีดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพของช่องปากเป็นยังไงคะ
0: สุขภาพช่องปากเนี่ยอันที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะฮะก็คือการกำจัดหรือลดการเกิดคราบจุลินทรีย์ในปากซึ่งเราจะรู้กันว่าคราบจุลินทรีย์หรือบางคนเนี่ยเรียกทันสมัยมากเรียกไบโอฟิล์ม
1: ก็
0: คือว่าคราบจุลินทรีย์เนี่ยจะมีผลเกิดโรค2โรคใหญ่ในปากโรคฟันผุนะครับกับโรคปริทันนะฮะโรคปริทันหมายว่าคราบจุลินทรีย์มีผลกับเนื้อเยื่อปริทันหมดแต่ว่าถ้าโรคฟันผุก็มีเฉพาะตัวฟันเพราะงั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือว่า1เราจะต้องแปรงฟันให้ถูกวิธีนะฮะการแปรงฟันก็ใช้มือได้เกิดว่าถ้าผู้สูงอายุเนี่ยไม่สามารถแปรงฟันด้วยมือเนี่ยก็ใช้แปรงไฟฟ้า
1: ค่ะ
0: นะหรือถ้าเกิดว่าทำได้ไม่ดีเนี่ยเราจะให้ใช้น้ำยาบ้วนปาก
1: ค่ะ
0: ที่สามารถกำจัดแบคทีเรียได้นะฮ
1: ะ
0: ซึ่งอันนี้ทันตแพทย์จะเป็นคนบอกนะใช้ระยะหนึ่งเพื่อลดจำนวนแบคทีเรียลงอ
1: ัน
0: นี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะป้องกันได้ดีนะฮะอันที่สองเนี่ยถ้าท่านใส่ฟันเทียมท่านต้องหมั่นดูแลสุขภาพนะของท่านในต่างปากท่านต้องหมั่นดูแลความสะอาดท่านต้องไปให้พบทันตแพทย์ไปเช็คว่าฟันเทียมท่านเนี่ยยังอยู่สภาพที่ใช้งานได้หรือเปล่าอะไรต่างๆนี่เป็นต้นถ้ายิ่งใส่ฟันเทียมเนี่ยต้องดูแลสุขภาพช่องปากมากเพราะว่าฟันเทียมจะทำให้กระจัดคราบจุลินทรีย์ได้ยากกว่าที่ฟันนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพบกันนะหรืออันที่สามเนี่ยก็คือว่าที่เรามักจะเจอก็คือว่าการแปลงฟันถูกวิธีไม่งั้นท่านก็จะเกิดแต่มาที่ผมเล่าให้ฟังว่า
1: ค
0: อฟันสึกเสียวฟันอันสุดท้ายเลยที่ไม่ค่อยได้ดูเนี่ยนะฮะท่านต้องหมั่นสำรวจคืออ้าปากกระดกลิ้นนะฮะดูใต้ลิ้นของท่านว่าท่านมีขอบมีรอยฝ้าขาว

0: ไหมมีอะไรฮะรอยแผลแล้วไม่หายแผลปกติเนี่ยมันควรจะหายในทิศหนึ่งถ้าท่านไม่หายเรื้อรังเนี่ยนะฮะท่านควรจะไปหาทันตแพทย์หรือแพทย์ดูว่าท่านมีโอกาสจะเป็นรอยโรคก่อนมะเร็งหรือหลอดมะเร็งอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะทำ
1: ค่ะหลายๆคนในปัจจุบันนี้ที่จะลืมใส่ใจในสุขภาพฟันที่ดีของคุณว่าอย่างเช่นการแปรงฟันที่ดีนะคะจะต้องแปรงยังไงก็ฟังแล้วบางทีทำอยู่ไม่กี่วันสองวันก็ไปแปลงแบบผิดวิธีอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะว่าการที่เราจะต้องใส่ใจในสุขภาพฟันเนี่ยมันมีความสำคัญขนาดไหนคะ
0: คืออย่างที่ผมเรียนให้ทราบคือฟันเนี่ยมันเป็นหลายอย่างนะฮะมันเป็นเรื่องของสุขภาพบุคลิกความสวยงามนะฮะเพราะงั้นเนี่ยอันแรกคือท่านต้องแปลงฟันให้ถูกวิธีแล้วแปลงฟันที่ดีเนี่ยก็ต้องแปลงฟันด้วยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์นะ
1: ค่ะ
0: ก็จะป้องกันฟันผุแล้วก็จัดการคราบจุลินทรีย์แล้วต้องแปรงเนี่ยทั่วในปากอย่างน้อย2นาทีฮะปกติคนเนี่ยแปรงไม่ถึง2นาทีโดยเฉลี่ยแล้วคนแปรงประมาณนาทีนึง
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ท่านก็หมั่นไปดูแลช่องปากท่านแล้วก็ไปพบทันตแพทย์ทุกๆ6เดือนนะฮะซึ่งทันตแพทย์ก็ยินดีทำผมคิดว่าไม่มีคลินิกไหนคิดค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลไหนค่าใช้จ่ายท่านไปตรวจเนี่ยท่านก็จะมีความสุขว่าท่านมั่นใจนะครับสุขภาพของท่านดีจะได้ไม่กลัวหมอฟัน
1: ค่ะก็เพื่อยิ้มที่สดใสในทุกวันนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องหมั่นดูแลรักษาสุขภาพนะคะในช่องปากของคุณผู้ชมนะคะเพื่อที่จะให้ยิ้มของคุณสวยในทุกวันแล้วก็ไม่เกิดโรคต่างๆในช่องปากขึ้นด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.สิทธิชัยขุนทองแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อลดอาการบวมบริเวณแขนและมือกันค่ะในผู้ป่วยบางรายนะคะหรือผู้สูงอายุที่มีการไหลเวียนของเลือดหรือว่าน้ำเหลืองผิดปกติค่ะอาจจะทำให้มีอาการบวมของแขนแล้วก็มือได้ค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็คือหมอนลักษณะสูง 2-3 ใบนะคะเริ่มต้นจากท่านอนหงายนะคะนอนหงายตัวตรงนะคะใช้หมอนนะคะ2ใบวางรองที่แขนข้างที่บวมนะคะเพื่อยกให้สูงขึ้นกว่าระดับหัวใจแบบนี้ค่ะจากนั้นให้เรากำแบมือในลักษณะนี้ด้วยความเร็วนะคะทำประมาณ 50-100 ครั้งค่ะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเลยนะคะกำแบแบบนี้นะคะเพื่อช่วยการไหลเวียนของเลือดหรือว่าน้ำเหลืองให้เพิ่มขึ้นและไหลกลับเข้าสู่จุดเริ่มต้นกำแบในลักษณะนี้นะคะถ้าท่านใดมีอาการบวมที่บริเวณมือทั้งสองข้างเราก็สามารถทำสองข้างไปพร้อมกันได้เลยนะคะวันหนึ่งเราจะทำประมาณ 50-100 ครั้งค่ะทำได้วันละหลายๆรอบนะคะ

0: สำหรับการออกกำลังกายวิธีนี้นะคะจะต้องทำด้วยความเร็วค่ะเราจะทำวันหนึ่งประมาณ 50-100 ครั้งนะคะทำได้วันละหลายๆรอบค่ะเพื่อลดอาการบวมของแขนและข้อมือค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะก็คือเป็นเมนูข้าวต้มปลาทูน่าเรามา

0: นี้เราก็จะเริ่มจากการใช้น้ำซุปนะคะน้ำซุปเราก็ใช้3ถ้วยนะคะน้ำซุปนี่เวลาเราเตรียมเราสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้ประมาณ3วันนะคะอย่างเช่นน้ำซุปต้มกระดูกหรือน้ำซุปต้มกระดูกไก่กระดูกหมูเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ได้นะคะสังเกตดูว่าน้ำซุปจะค่อนข้างใสนะคะว่าเทคนิคในการทำน้ำซุปเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะคะต้องระวังเรื่องของการใช้ไฟถ้าเกิดใช้ไฟอ่อนไปเนี่ยน้ำซุปเราก็อาจจะขุ่นนะคะเพราะนั้นวันนี้เราจะใช้เป็นน้ำซุปที่ตอนแรกก็ใช้ไฟแรงก่อนนะพอมันเดือดเสร็จแล้วเราก็ใช้ไฟหลีลงนะเราใส่น้ำซุปเสร็จแล้วก็ตามด้วยข้าวเราก็เริ่มจากการใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ใส่ลงไปก่อนก็ตามด้วยข้าวสารนะคะข้าวสารคนให้เข้ากันเราก็จะใช้วิธีการต้มแบบนี้นะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะปล่อยให้เขาสุกสักพักหนึ่งนะคะค่ะหลังจากที่เราต้มไว้ประมาณ 15-20 นาทีแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะของข้าวที่ค่อนข้างจะข้นขึ้นนะคะสังเกตดูข้าวจะข้นขึ้นนะคะเพราะว่าข้าวเราใช้ข้าวใหม่นะคะพอเดือดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเติมผักนะคะใส่แครอทลงไปแล้วก็ใส่ฟักทองนะคะอันนี้เราอาจจะใส่ผักอะไรก็ได้นะคะที่มีวิตามินมีคุณค่าทางโภชนาการนะคะนะคะสังเกตดูข้าวจะเริ่มสุกบานแล้วก็ผักเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะอันนี้เราก็ใส่ปลาทูน่าลงไปนะคะปลาทูน่าเนี่ยเวลาซื้อมันจะมีที่เป็นที่เขายีเป็นเนื้อละเอียดสำหรับทำแซนด์วิชแล้วนะคะให้เราซื้อเป็นที่เป็นก้อนๆอยู่นะคะพอเราใส่อาหารทานทำเป็นข้าวต้มมันจะได้ไม่เละนะคะเราก็ปรุงรสนะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าเราปรุงรสเนี่ยเราไม่ต้องใช้น้ำตาลหรือใช้น้ำปลาอะไรเลยนะคะเราก็ใช้แค่ซีอิ๊วขาวอย่างเดียวนะคะถ้าใครต้องการที่จะให้เมนูนี้เป็นเมนูที่โลโซเดียมเราก็ใช้ซีอิ๊วขาวที่โลโซเดียมก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้เขาก็มีขายตามท้องตลาดแล้วนะเราจะใส่ไปสัก 2-3 ช้อนนะคะถ้าไม่ต้องไปใส่เค็มแต่ต้นนะเพราะว่าถ้าเกิดไปเสิร์ฟที่โต๊ะเนี่ยใครที่ชอบทานอยากให้รสเข้มข้นกว่านี้นิดนึงเราก็อาจจะวางซีอิ๊วขาวไว้ที่โต๊ะให้เขาทานก็ได้นะคะเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าใช้ได้แล้วนะคะพอดูลักษณะของข้าวมันเริ่มข้นแล้วก็ผักสุกแล้วนะคะเราก็ปิดไฟนะจะได้ลักษณะของข้าวแบบนี้นะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเสิร์ฟยังไงให้ดูน่าทานนะคะก็เริ่มจากเราเอาใส่ชามที่เป็นลักษณะชามของข้าวต้มนะคะก็คือต้องเป็นชามที่สามารถที่จะใส่ปริมาณของน้ำได้ด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เขาจะนิยมเป็นชามซุปที่กลมๆแล้วก็ตื้นๆหน่อยนะคะจะเป็นลักษณะนั้นอย่างนั้นเนี่ยมันจะใส่ปริมาณข้าวได้น้อยไปนะคะอันนั้นเหมาะสำหรับเสิร์ฟข้าวที่เป็นเสิร์ฟซุปที่มันมีเนื้อแล้วก็มีน้ำซุปนะคะแต่ตัวนี้เราจะต้องการให้ทานเนื้อข้าวด้วยนะคะแล้วก็จะเสิร์ฟในชามที่ลึกนิดนึงเดี๋ยวเราจะตกแต่งเพิ่มนิดนึงนะคะให้ดูน่าทานขึ้นแล้วเราก็ใช้ขึ้นช่ายนะคะเพิ่มขึ้นช่ายแล้วก็ผักกีดต้นหอมเพิ่มไปนิดนึงนะคะแล้วก็ซอยเพิ่มตกแต่งด้วยนี้แล้วก็กระเทียมเจียวนิดนึงนะคะกระเทียมเจียวเนี่ยเราก็มีวิธีการเตรียมกระเทียมเจียวเหมือนกันนะคะก็คือเราอาจจะใช้กระเทียมปอกเปลือกนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปพร้อมกระเทียมในกระทะเลยแล้วก็ค่อยๆตั้งไฟไปเรื่อยๆนะคนจนกระทั่งกระเทียมมันเริ่มสุกแล้วพอมันเริ่มออกเป็นสีเหลืองๆทองๆเนี่ยให้รีบเอาออกจากเตาเลยนะคะหรือไม่ตักกระเทียมขึ้นมาเลยเพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้ในน้ำมันไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะทำให้กระเทียมไหม้นะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการโดยการใส่ไข่ลวกลงไป1ฟองนะคะค่ะ ข้าวต้มปลาทูน่าจานนี้ก็จะมีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างสูงนะคะโดยเราจะได้สารต้านอนุมูลอิสระจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ซึ่งจะเป็นตัวช่วยชะลอความแก่นะคะช่วยทำให้เราเนี่ยลดอัตราการเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้นะถ้าเราทานข้าวเหล่านี้ทุกวันนะจะทำให้เราเนี่ยไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีโปรตีนที่ได้จากเนื้อปลาทูน่าแล้วก็ไข่ลวกนะคะสำหรับข้างหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นเนี่ยผู้ชมก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันตามได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มปุพพานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

คือเล่นใหม่ๆเนี่ยบางทีมันเครียดแล้วก็ไอ้ไพ่เนี่ยมันก็จะลอยเวลานอนเนี่ยไพ่ที่เราเล่นเนี่ยมันก็จะลอยมาก็เขามีคำพูดว่าอายุเยอะแล้วความจำเสื่อมเนี่ยควรจะหาอะไรทำเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเริ่มเฉื่อยลงมันก็บอกตรงๆว่าคือแก่เร็วขึ้น

0: หลักการเล่นคือการใช้ความจำความจำเนี่ยสำคัญที่สุดไพ่เนี่ยทั้งหมดมี52ใบตัวใหญ่กินตัวเล็กเล่นกันแต่ละรอบรอบละ4ใบก็ทั้งหมดก็13รอบสมมติว่าเราเล่นไปแล้ว7รอบไพ่ที่หงายมา7รอบ28ใบเนี่ยพอเล่นเสร็จก็ต้องปิดไพ่พอปิดไพ่เนี่ยเราต้องจำได้ว่าไพ่อะไรออกไปบ้างโพดำเหลือกี่ใบแจ็คโพดำเราใหญ่ยังอย่างเงี้ยควรจะจำได้การวางแผนนี่สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราเล่นเนี่ยถ้าสมมติเราเป็นคนเล่นเนี่ย เราก็ต้องวางแผนว่าเราจะเล่นยังไงถ้าไม่วางแผนมันก็เล่นไปทีละตัวสองตัวมันก็ไม่เก่งต้องเล่นแล้วมีการวางแผนแล้วอย่างการประมูลไพ่ก็ต้องมีการวิเคราะห์ analyze ไพ่วิเคราะห์ไพ่ว่าไพ่น่าจะเป็นยังไงอย่างเงี้ย
1: กีฬาบริดจ์เนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าทีมงานเราเนี่ยไปนั่งดูอยู่เป็นวันก็ยังไม่เข้าใจเป็นกีฬาที่ใช้ไพ่แล้วก็ต้องใช้ความจำ

0: การวางแผนรวมถึงเป็นกีฬาที่ใช้จิตวิทยาเยอะมากคือใช้สมองและความคิดเยอะมากๆโฟกัสไปที่กีฬาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความจําโดยมีการวางแผนมีจิตวิทยาเข้าไปด้วยเนี่ยมีผลอย่างไรต่อผู้สูงวัยครับอาจารย
1: ์ในผู้สูงอายุเนี่ยค่ะสมองของท่านจะเริ่มเสื่อมไปตามวัยเวลาที่มีกีฬาหรือว่ากิจกรรมที่กระตุ้นความสามารถสมองของท่านเนี่ยก็จะช่วยได้นะคะจริงๆความสามารถของสมองมีทั้งหมด6ด้านก
0: ็
1: คือจะมีเรื่องของความจําแล้วก็การวางแผน2 อย่างนี้ก็คืออยู่ใน6ด้านแล้วก็จะมีอีก4ด้านที่จะได้ร่วมกันไปด้วยเช่นการรับรู้ทางมิติสัมผัสภาพเป็นยังไงการวางภาพเป็นยังไง
0: ถ้าอย่างของคุณตาพันจรูนเนี่ยก็จะเห็นไพ
1: ่ใช่ใช่
0: ค่ะเห็นว่าของตัวเองเป็นอย่างไรของคู่แข่งเป็นอย่างไร
1: ใช่ใช่ค่ะมันก็เชื่อมโยงการวางไพ่อะไรต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ภาษาที่จะสื่อสารพูดสื่อโต้ตอบกันนะคะจะมีอีกอันนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของความใส่ใจ
0: ความใส่ใจ
1: ใช่ค่ะที่จะเป็นการที่เราจะทำให้เกิดความจำเลยต่อจริงเหมือนฝึกสมาธิแบบนึงเนี่ยค่ะความใส่ใจเหมือนเราทำอะไรต่อเนื่องจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าท่านก็จะได้ฝึกสมองหลายๆด้านเลยนะคะ
0: จริงๆเลยครับอาจารย์ราชภูเพราะว่ากีฬาประเภทนี้เนี่ยต้องจดจ่อต้องอยู่ตรงนั้นจริงๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่เฉพาะดูของตัวเองต้องดูของคู่แข่งขันเราด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ผมก็เพิ่งทราบตรงนี้เองว่าหน้าที่ของสมองนั้นอย่างน้อยมีอยู่6อย่างทีเดียว
1: ใช่ค่ะเป็นความของสมอง
0: ความสามารถของสมองที่สามารถที่จะเป็นความสามารถของคนเราทุกคนได้
1: ใช่ค่ะ
0: ใน6อย่างนี
2: ้จริงๆเมื่อก่อนตาก็ไม่ได้ชอบหรอกเล่นก็เล่นดัมมี่ของพวกบริดจ์เนี่ยเขาเรียกเล่นจับหมูจับหมูก็คือเล่นเหมือนบริดจ์นี่แหละแต่ว่ามันสนุกเพื่อนที่มหาลัยเนี่ยเขารีทายพวกนักบริดจ์นี่นะเขารีทายเขาไปเห็นตาเล่นจับหมูดีก็เรียกเข้ามาเล่นบริดจ์ก็เลยต้องเข้ามาโต๊ะไหนล้าง
3: โต๊ะหนึ่งค่ะ
2: โต๊ะหนึ่งก็พอเรารักที่จะเล่นเนี่ยเขาก็มีจัดแข่งทุกเสาร์อาทิตย์สมมติว่าเสาร์นี้ก็สโมสรนี้เสาร์นี้สโมสรเนี่ยมันก็เวียนไปเดือนนึงก็มีก็8สโมสรก็จบมาแล้วก็ออกมาเล่นเนี่ยแล้วก็ไปเล่นก็มีการคัดตัวคัดทีมชาติเมื่อก่อนบริดนี่การแพร่หลายมันน้อยกว่าการคนเล่นเนี่ยน้อยเขาเล่นเขาก็เห็นมือนี้เล่นดีเขาก็เอาเข้ามาอยู่ในทีมมาคัดทีมชาติเอามาอยู่ในทีมเพื่อจะคัดทีมชาติอย่างเงี้ยคือเราเล่นเนี่ยจะเล่นกับคนอายุ20เด็กอายุ10กว่า20อะไรเราก็เล่นได้ไม่เกี่ยวถ้าสมองเรายังดีนะเมืองนอกที่แข่งเนี่ยจัดแข่งเนี่ยเขาจะมีเครื่องเลดี้ในส่วนเฉพาะทีมหญิงทีมผสมแล้วก็ทีมชายทั่วไปแล้วก็ยังมีซีเนียร์ทีมอาวุโสอายุตั้งแต่เมื่อก่อนก็55เดี๋ยวนี้60ต้องไม่ต่ำกว่า60ถึงจะแข่งได้คือตาแข่งระดับประเทศบ่อยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ค่อยรู้สึกมันก็เหมือนกับแข่งทั่วไปเพราะว่าบริดจ์เนี่ยมันมีแข่งหลายรายการมากกระทั่งโอลิมเปียดก็มีนะเขาเรียกโอลิมเปียด 3-40 ประเทศมาแข่งเลยโอลิมปิกแต่เขาเรียกโอลิมเปียดก็มือดีๆทั้งนั้นเลยมือพวกอันดับหนึ่งของโลกอะไรพวกนี้มาแข่ง
0: คนสูงวัยนั้นเวลาที่เราจะร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นกีฬาหรือร่วมกิจกรรมอื่นๆกับคนต่างวัยเนี่ยต้องมีการปรับตัวและก็การสื่อสารอย่างไรบ้าง
1: จริงๆคิดว่าในผู้สูงอายุแต่ละท่านเนี่ยจะมีบุคลิกภาพของแต่ละท่านอยู
0: ่
1: จริงการรับรู้ตัวเองอยู่ว่าถนัดแบบไหนใช่ไหมคะนั่นเป็นสิ่งสำคัญบางคนอาจจะมีพื้นฐานชอบอยู่กับตัวเองบางคนชอบอยู่กับคนสนิทบางคนชอบอยู่กับคนที่อยู่เป็นกลุ่มถ้าคนอยู่เป็นกลุ่มเนี่ยจึงปรับตัวไม่ยากเพราะเขาจะมีทักษะหรือว่ามีความชอบอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็มาจะรู้ว่าจะต้องคุยกับคนยังไงรู้ว่าจะต้องทำยังไงให้เข้าใจคนหรืออยู่กับคนได้โดยที่ไม่เกิดปัญหาแต่ถ้าบางท่านเกิดเหตุจำเป็นแล้วท่านรู้สึกว่าเอ๊ะปกติเป็นคนชอบอยู่กับตัวเองอาจจะต้องปรับตัวมากขึ้นในการที่อาจจะเปิดใจให้กับคนอื่นด้วยว่าเอ๊ะคนอื่นเขาก็อยากจะมารู้จักท่านบางทีการพูดคุยกันเปิดใจแล้วก็เหมือนกับได้ลองสัมผัสดูเอ๊ะว่าคนนี้เขาก็เจตนาดีนะเขาก็อยากจะมาพูดคุยทำให้ท่านสามารถได้สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได
0: ้แสดงว่าก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับโลกยุคใหม่คนยุคใหม่ด้วยแล้วก็ดูว่าสังคมที่ผู้สูงวัยนั้นไปอยู่นั้นเป็นสังคมแบบไหนคราวนี้เรามาอยู่ในมุมคนต่างวัยบ้างถ้าคนต่างวัยจะต้องร่วมกิจกรรมกับคนสูงวัย ทั้งการปรับตัวการสื่อสารควรจะอย่างไรดี
1: อันดับแรกก็ควรจะเข้าใจข้อจํากัดของผู้สูงอายุนะคะที่ต่างกับคนอายุวัยอื่นก็คืออันดับแรกก็คือเรื่องสุขภาพใช่มั้ยคะท่านอาจจะมีโรคประจําตัวหรือมีปัญหาการรับรู้ที่เจอบ่อยเช่นตาเห็นชัดมั้ยหูได้ยินชัดหรือเปล่าใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นการสื่อสารจะต้องดูว่าท่านรับรู้ได้ชัดเจนแค่ไหนนะคะ
0: ต้องช้าลงแล้วก็ชัดๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ให้ท่านเข้าใจง่าย
1: ใช่ค่ะโดยใช้คําต่างๆที่เหมาะสมกับวัยท่านหรือว่าถ้าภาษาวัยรุ่นมากท่านอาจจะไม่ทันก็อาจจะต้องเรียนปรับ
0: จุงเบอร์อย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับอาจารย
1: ์อ๋ออาจจะยังไม่รู้เลย
0: รวมถึงอาจารย์จะรวมถึงกิจกรรมที่เราจะเลือกทํากับผู้สูงวัยด้วยมั้ยครับ
1: ใช่เลยค่ะที่จะต้องดูว่าร่างกายท่านไหวมั้ยบางทีอยากจะชวนท่านไปออกไปข้างนอกใช่มั้ยคะแต่ว่าผู้สูงอายุท่านอาจจะมีข้อจํากัดในการเดินทางเช่นการเดินหรืออะไรจะช้าหน่อยอาจจะต้องหากิจกรรมที่ท่านสามารถเดินในจังหวะของท่านได
0: ้
1: ถ้าจะต้องไปเลยที่โลดโผนหน่อยต้องปีนต้องอะไรท่านคงไม่ไหวอะไรเงี้ยใช่มั้ยก็ต้องดูให้เหมาะกับร่างกายแล้วก็ดูที่ท่านเองก็มีความสนใจด้วยเพราะว่าบางทีต่างวัยเองก็อาจจะสนใจต่างกันแต่ผู้สูงอายุก็ถือว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องให้ความเคารพเลือกกิจกรรมที่ท่านชอบแล้วเหมือนคล้ายๆค่อยๆจูนความต้องการตรงกันก็ทําให้ได้เหมือนกับได้เข้าใจแล้วก็มีจุดร่วมกันทั้ง2ฝ่าย
0: หาจุดร่วมให้2วัยมาเจอกันตรงกลางได้
1: ใช่ค่ะ
2: ไม่มีอ่ะเพราะว่าเราแข่งจนชินแล้วไงหลักสำคัญคือร่างกายจริงๆแล้วการออกกำลังกายเนี่ยดีที่สุดนะถ้าร่างกายเราสุขภาพดีแล้วก็สมองก็ดีไปด้วยมันก็จากโรคธรรมดาความดันเนี่ยเราก็ทานยาของเราทำปกติโรคหอบหืดอะไรก็ทานยาตามปกติแต่ว่าสำคัญที่สุดคือต้องออกกำลังกายอ่ะธรรมดานี่ก็เดินช้าตอนเช้าสักชั่วโมงหนึ่งให้มาทักทายเนี่ยทักบิดอันนี้เยาวชนเนี่ยคือโต๊ะแข่งขันโต๊ะแข่งขันโต๊ะหนึ่งจะมี4คนฝั่งตรงข้ามจะเป็นคู่กันคู่นี้พวกเดียวกันคู่นี้พวกเดียวกันก็จะมีถ้าเป็นทีม2 4คนเนี่ยก็2โต๊ะก็หมายความว่าถ้าทีมสมมติทีมตาเนี่ยนั่งทางนี้นะนั่งเหนือกับใต้นั่งเหนือกับใต้เพราะฉะนั้นทีมของตาเนี่ยอีกโต๊ะนึงอ่ะต้องไปนั่งอีสต์กับเวสต์มันก็ต้องคุยกันคุยเกี่ยวกับเรื่องระบบเรื่องอะไรเนี่ยหรือต้องออกให้กินแจ็คดำด้วย

0: ใหญ่เรื่องอะไรไปสอนเอง
1: ร้อยเก้าเองมันด้วย
2: วิดแก๊กเดียม2ใบก็ออกมาเพราะพี่อ่านป้ายออกมาแล้วไอ้รักเอดำเราไม่มี
1: ชนะผมเด้อผม
2: ชนะแล้วของชนะ4

0: ไหมก็แล้วแต่คู่ต่อสู้เก่งไม่เก่ง
1: เชิญครับอาจารย์
0: ถ้าคู่ต่อสู้เก่งถ้าคู่ต่อสู้เก่งเนี่ยก็จะกดดันเราได้แล้วแข่งระดับชาติเนี่ยเราจะต้องมีเนี่ยระบบเนี่ยจะต้องมีระบบให้คู่ต่อสู้ดูว่าเราประมวลอย่างนี้เป็นอย่างนี้
1: เชิญครับนักกีฬาเชิญครับเดี๋ยวผมจะเริ่ม
0: ทุกคู่ต้องมีตัว

0: นี้เวลาแข่งระดับชาติเงี้ยเขาจะมีตัวนี้ว่าโอเคเขาประมูลอย่างนี้คืออย่างนี้แต่ถ้าเล่นสนุกเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรไอ้เช่นเกมนี้ก็จะเครียดกว่า
1: แข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับเข้าโต๊ะเลยนะครับ
2: ก็พาร์ทเนอร์ชิพก็ดีกว่าคนอื่นเพราะว่าเล่นกันบ่อยกว่าคนอื่นอายุมีผลไหมอายุน้อยก็ประสบการณ์น้อยมันมีผลตามแค่ประสบการณ์เพราะว่ามันเล่นได้ตั้งแต่ปฐมเลยจนยังจำความได้เพราะว่ามันทำให้เราไม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วย90ก็ยังเล่นกันอยู่ตอนนี้ระดับของคนนั้นมันก็จะเก่าไปเรื่อยๆหน้าระดับของเขาถูกไหมแต่ถ้าเขาเก่งเขาก็เก่งขึ้นถ้าเก่งน้อยก็เก่งมากถ้าเรามีข้อสงสัยเรื่องอะไรอ่ะเขาจะอธิบายเราได้มากกว่าเพราะประสบการณ์เขาจะสูงกว่าเราเคล็ดลับมันก็มีบ้างบางทีเราคือเราต้องอ่านพาร์ทเนอร์ชิพอะอย่างที่พี่บอกพาร์ทเนอร์ชิพมันจะสำคัญมากถ้าไปเล่นกับคนอื่นเวลาบิดดิ้งอย่างเงี้ยมันจะเข้าใจเกมผิดพลาดแต่ถ้าเราพาร์ทเนอร์ชิพดีแล้วตกลงคือเวลาเล่นมันก็ต้องตกลงระบบไปเรื่อยๆถ้ามันเจอเหตุการณ์ที่เรายังไม่เคยเจอก็ต้องมานั่งคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหาอันนี้ยังไงถ้ามันเจอในครั้งต่อไป

0: ท่านก็ยังคงเล่นกีฬาบิดของท่านออกเล่นกีฬาบิดของท่านเจอสังคมเจอผู้คนได้ทําสิ่งที่ชอบอยู่เนี่ยมันมีผลต่อการที่ทําให้ผู้สูงวัยนั้นรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ารู้สึกว่าชีวิตยังคงมีเป้าหมายอย่างนั้นมั้ยครับ
1: ใช่เลยค่ะจริงได้คุยกับผู้สูงอายุหลายท่านเนาะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตหลายอย่างอย่างเช่นพอเกษียณแล้วไม่ได้ทํางานจริงๆสิ่งที่ยังคงคุณค่าท่านก็คือเป็นกิจกรรมหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ทําให้ท่านรู้สึกว่าการที่ท่านอยู่ในครอบครัวเนี่ยมันส่งผลกับคนอื่นในครอบครัวด้วยเป็นขวัญกําลังใจของคนในครอบครัวมีความสุขในการที่อยู่กับตัวเองด้วยกับคนในครอบครัวด้วยนะคะจริงการที่ท่านมีแรงจูงใจตรงนี้เช่นรู้ว่าความสามารถของตัวเองยังมีอยู
0: ่
1: เพราะจริงๆอาจจะแค่ร่างกายที่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าสมองท่านเองหลายๆท่านอย่างคุณตาจรูนถือว่าเห็นท่านนึงซึ่งมีความสามารถสูงมาก ใช่มั้ยคะอันนี้ค่ะท่านเห็นตัวเองแล้วว่ายังมีความสามารถตรงนี้อยู่เลยได้ยังใช้ประโยชน์ตรงนี้ทําชื่อเสียงให้กับประเทศชาติด้วยตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่ดีมากนะคะที่ทําให้ท่านเองก็ได้เห็นมีความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วส่งผลกับภายนอกด้วยนะคะ
0: กลายเป็นอีกหนึ่งผู้สูงวัยที่กลายเป็นแรงบันดาลใจ
1: ใช่เลย
0: ให้กับหลายๆคนได้เลยหมอแล้วพูดถูกเลยมันทําให้รู้สึกภูมิใจลูกหลานก็รู้สึกภูมิใจด้วย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
2: การอยู่บ้านมันทําให้เราเหงาอ่ะเราไม่รู้จะทําอะไรเราอยู่บ้านมันคือง่วงมันเหงามันไม่ทําอะไรมันก็เบื่อก็เค้ามีการพูดว่าอายุเยอะแล้วความจําเสื่อมเนี่ยอย่างสําหรับตานี่ไม่มีบางทีเล่นกับพวกมือธรรมดาเนี่ยเค้าก็สู้เราไม่ได้เพราะว่าอย่างเช่นการวิเคราะห์นะการวางแผนบริดจ์เนี่ยมันทําให้การทําอะไรต้องวางแผนเพราะเวลาไปทํางานเนี่ยต้องวางแผนจะเริ่มต้นทําอะไรก่อนเนี่ยต้องวางแผนบริดจ์นี่มันต้องวางแผนอย่างดีไม่เป็นอุปสรรคเลยอาจจะเรียกว่าถ้าจะดรอปก็ดรอปนิดนึงเนื่องจากสภาพร่างกายนะแต่ถ้าหากเราออกกําลังกายเนี่ยประจําเนี่ยร่างกายดีสุขภาพดีก็ไม่มีปัญหาควรจะหาอะไรทําเพราะถ้าไม่ทําเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเริ่มเฉื่อยลงมันก็บอกตรงๆว่าคือแก่เร็วขึ้นควรจะทําอะไรที่มันอย่างน้อยแล้วก็ออกกําลังก็ได้สัก10นาที15นาทีให้ร่างกายมันดีสมาคมบิดเนี่ยก็จะสอนตั้งแต่เด็กๆให้เริ่มหัดเล่นใหม่ๆเนี่ยก็ยังไม่ใช่สอนบิดอย่างนี้นะสอนให้รู้จักว่าเป็นการประมูลไพ่การประมูลกินกี่ใบยังไม่ให้จําอะไรมากก็เริ่มตั้งแต่สเต็ปแรกเริ่มจาก beginner ก่อน beginning มา average นะจาก average ก็มาพวกadvanced intermediate พวกเนี้ยอย่างเงี้ยโอเคถ้าพวก advanced เนี้ยถ้าเข้าตาให้ตาไปสอนก็สอนได้พวกคิงนั่นคิงดําอ่ะกิน A ดําดิไปดักดําทําไมอ่ะกิน A ดําจะออกแดงออกเหลี่ยม

0: อันนี้อยากให้คุณหมอดาวชมพูได้ช่วยบอกข้อควรระวังของผู้สูงวัยในการที่จะออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านมีข้อควรระวังยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็คงจะสอดคล้องกับเมื่อสักครู่เรื่องสุขภาพของท่านที่ท่านอาจจะต้องดูเรื่องของตัวการเคลื่อนไหวว่ามีโอกาสพลัดตกหกล้มไหมเวลาที่เดินท่านมั่นคงดีไหมนะคะอาจจะต้องดูรายละเอียดตรงนี้ก่อนเพราะว่าเรื่องการพลัดตกหกล้มอาจจะนำไปสู่การเจ็บป่วยที่มีปัญหาต่อเนื่องได้นะคะแล้วก็เรื่องของการรับรู้ทางด้านประสาทสัมผัสเช่นตามองเห็นชัดไหมหูได้ยินชัดเจนไหมรับสัมผัสต่างๆบางคนชาตามจุดต่างๆเวลาไปเจออะไรก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุง่ายเช่นเท้าชาก็อาจจะไปเหยียบอะไรได้ง่ายๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เรื่องของสมองนะคะดูว่าท่านความจำยังดีไหมบางทีเห็นท่านนิ่งๆไปหรือท่านถามซ้ำบางทีท่านอาจจะมีประเด็นเรื่องของความจำเพราะฉะนั้นการที่เหมือนกับเข้าใจข้อจำกัดหรืออะไรตรงนี้ค่ะก็จะได้ช่วยทำให้ดูว่าอะไรที่จะเหมาะสมกับท่านตั้งแต่ที่ว่าดูกิจกรรมที่เหมาะกับท่านไม่ได้ไปทำให้ท่านรู้สึกออกไปแล้วตายละรู้สึกไม่ดีเลยเลยไม่กล้าออกอะไรเงี้ยนะคะทำให้ท่านรู้สึกประทับใจค่ะจุดที่ท่านรู้สึกดีได้
0: ครับอาจารย์ดาวชมพูครับอย่างผมก็เป็นเหมือนกันเราก็ไม่ค่อยอยากจะให้ออกไปข้างนอกผมเชื่อว่าหลายครอบครัวหลายบ้านลูกหลานจะเป็นอย่างนี้กลัวว่าเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวไปหกล้มอย่างที่อาจารย์ดาวชมพูบอกพอความเป็นห่วงเป็นใยแบบนี้เกิดขึ้นบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นเกินขีดเกินไปผู้สูงวัยในหลายๆท่านเนี่ยไม่มีโอกาสได้ออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านช่วยให้คําแนะนําครับว่าตรงจุดที่เหมาะสมของเรื่องนี้เป็นอย่างไร
1: สมมติว่าดูแล้วสภาพร่างกายท่านพร้อมเนี่ยจริงๆไม่ได้มีข้อจํากัดสภาพร่างกายก็สามารถออกทํากิจกรรมร่วมกับในครอบครัวได้ตามปกติแต่เมื่อไหร่ท่านมีสภาพร่างกายที่อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษบางทีการใช้อุปกรณ์ช่วยก็จะทําให้ท่านมั่นใจขึ้นเช่นบางคนอาจจะเดินไม่มั่นคงการใช้ไม้เท้าหรือการที่ญาติเตรียมเป็นรถเข็นให้ท่านสะดวกสบายขึ้นท่านก็ยังได้ออกไปทํากิจกรรมหรือที่ก็สามารถดูแลในข้อจํากัดของตัวเองได้หูมีเครื่องช่วยฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตามข้อจํากัดของแต่ละท่านก็จะช่วยทําให้ท่านก็สามารถออกไปทํากิจกรรมได้เช่นกันโดยทําให้ท่านมั่นใจขึ้น
0: แล้วโดยเฉพาะถ้าลูกหลานไปอยู่ด้วยเนาะจะได้ดูเนาะย
1: ิ่
0: งไปร่วมทํากิจกรรมร่วมกันได้ทั้งความปลอดภัยและความอบอุ่นด้วย
1: นะครับ
0: อันนี้ก็ถือว่าอาจารย์ก็แนะนําว่าที่จริงแล้วออกไปทํากิจกรรมได้เลยแต่ว่าให้อยู่ในความเหมาะสมว่าด้วยสภาพร่างกายสภาพจิตใจหรือโรคประจําตัวของผู้สูงวัยแต่ละท่านเป็นอย่างไรเท่านั้นเอง
1: ใช่ค่ะ

0: ันชนะเลิศนะครับคอนเฟอเรนซ์ประเภททีมผู้ชายครับได้แก่ทีม BGI ครับผมนักกีฬาครับคุณหญิงพิมพ์น้อยโสภณพานิชครับคุณสมชายจตุรพิมพ์ไตรจรูนจักรยานประเทศครับคุณวรรณาอมรเมฆบริคุณสงวนลิ้มเจริญชาติและคุณวีระชินครับ
1: อีก2ท่านนะครับคุณพันจรูนนะครับและคุณวรรณาก็ได้รับเหรียญทองแดงนะครับกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งล่าสุดนะครับปี2022นะครับ

ก็ต้องดูสภาพก่อนถ้าพร้อมก็โอเคก็มันก็ต้องคัดตัวนะต้องคัดตัวเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าคู่ของตาจะดีกว่าเขาก็ต้องหลายๆคู่มาก็คัดเอาคู่ที่ดีไปมันไม่ได้อยู่ตาคนเดียวเพราะตารักเล่นบิดจนกว่าจะเล่นไม่ไหวอ่ะจนกว่าจะเล่นไม่ไหว

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2 สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พรานเจตบุตรก็บอกหนทางที่จะไปเขาคีรีวงกตให้อย่างละเอียดว่าภูเขาต้นทางชื่อว่าเขาคันธมาศมีไม้หอมนานาชนิดขึ้นปกคลุมเขาซึ่งจะมีกลิ่นหอมฟุ้งตลอดเวลาถัดไปตรงไปยังภูเขาที่มีสีเขียวคามเรียกว่าเขาอันชันจากนั้นก็ถึงป่ามะม่วงป่าตาลป่ามะพร้าวและป่าไม้ดอกส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลอยู่ทั่วป่าให้เดินทางต่อไปจนถึงทางเดินเล็กๆที่เดินได้เฉพาะคนเดียวเป็นทางเดินข้ามเขาซึ่งจะตรงไปถึงอาสมของพระอจุตะฤาษีแล้วบอกลักษณะของพระอจุตะฤาษีให้จูชกฟังอย่างละเอียดว่าแล้วก็ให้ถามอจุตะฤาษีท่านจะบอกหนทางไปยังเขาวงกตให้ก่อนที่จะแยกทางกับพานเจตบุตรไปหาพระฤาษีชูชกก็ทำประทักษิณ3รอบแก่พานเจตบุตรเสร็จแล้วก็เดินทางต่อไป

ใจพร่ำพรรณนาแนะแนวพันนัดลำเนาเขาและมายให้แก่ท่านที่ชูโชคชราจารย์อันจะไปสู่อาสมมัสถานที่สถิตแห่งบรมบพิตรเพศยันดอนดวงกษัตริย์พรามก็สมนาถเปรมปีจึงกล่าวสุนทรวทีทางปฏิสันทานว่าดูกะระเจตบุตรผู้เป็นลานสันเล็กดงสัตว์ผัดต่างข้าวสัตว์หงสัตว์ก้อนกวนด้วยน้ำพึ่งวิเศษหวานอันนมิตนาเยาวมานผู้มีผักพองใสแกล้งประเจียจัดประจงให้เป็นสเบียงเลี้ยงทองที่เถื่อนทางตาจะแบ่งให้เจ้าบางบริโภคเล่นลากลางตามภาษายากที่

ันจงเอาไปกินในอรัญญวิถีไปเถิดนะตรงนี้ต้องมือ

ทรงพยักจำมาพรลายละเลื่อมกับสีเล็บเที่ยวถือขอถือขอเที่ยวเก็บกินผลไม้กระด

กันอยู่ในพระอาสมมะสิงคอนนั้นแลอย่างอันพังอันว่าอัดนั้นได้ยังมิได้แจ้งปรากฏจนนั้น

อจุโตอันวาพระอจุตะฤาษีผู้ทรงพระ

จนละวันนานานิธิตาพระดับด้วยพระคาถา35พระคาถาเอวังก็มีด้วยประการละชา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเรายังอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะในวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่การเทศนาปุจฉามุสัทธนาสองธรรมาสนะคะโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานครและพระครูเทศได้แก่พระมหาคมอุชุกขโมจากวัดสุทัศน์เทพพวรารามเช่นเดียวกันนะคะซึ่งท่านจะได้มาเทศนาธรรมในตอนมงคลชีวิตนำเสนอเป็นตอนจบแล้วนะคะจะมีสารธรรมอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

0: มนุษย์สมัยนี้ท่านมหาตื่นข่าวอัปมงคล
1: คืออย่างไรครับอาจารย์ตื่นอัปมงคล
0: มีข่าวอะไรไม่ดีเนี่ยลือกันไหม
1: โอ้ลือครับ
0: ลือกันที่ไหนเดี๋ยวนี
1: ้ลือกันในวัดก็มี

0: หรือการทางอินเทอร์เน็ตก็มีหรือการทางโทรศัพท์ก็มี
1: ลือกันใช่ไหมฮะ
0: ครับผม
1: แล้วเรื่องมันเป็นจริงทุกเรื่องไหม
0: ไม่จริงครับ
1: แล้วไปตื่นทำไมอ่ะ
0: คงจะเห็นว่าเป็นเรื่องแปลก
1: ก็ไม่ใช่แปลกเรื่องทำลายกันน่ะ
0: ครับ
1: ทุกวันนี้มีแต่ทำลายกันโยมที่นั่งที่นี่ก็เหมือนกันอย่าไปว่าคนอื่นเลยฮะ
0: ครับ
1: ที่มีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆเนี่ย
0: ครับ
1: ผมยังจิ้มไม่เป็นแล้วนะฮะ
0: ครับ
1: จิ้มผิดจิ้มถูกอยู่เนี่ยเขามาเปลี่ยนให
0: ้ครับ
1: เวลามีข่าวอัปมงคลทีไรเนี่ยมันจะปรากฏในไลน์ในแชท
0: ครับ
1: เมื่อปรากฏในไลน์ในแชทเสร็จแล้วเนี่ยแสดงว่าชาวพุทธของเราเนี่ยชาวของเราตื่นข่าวอัปมงคล
0: ครับ
1: เมื่อตื่นข่าวอัปมงคลก็กลายเป็นฮะตัวรับกับตัวส่ง
0: ครับ
1: ตัวลือ
0: ครับผม
1: แล้วก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี
0: ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นเมื่อนึกถึงเรื่องนี้แล้วธรรมหา
0: ครับ
1: ก็เลยนึกถึงว่าเรื่องอัปมงคลกับมงคลอัปมงคลควรเว้น
0: ครับ
1: มงคลควรปฏิบัติ
0: ครับและไม่ใช่ตื่นข่าวมงคลหรืออัปมงคลในสมัยนี้นะครับก่อนสมัยพุทธเจ้าก็มีก็คือเทวดานั้นตื่นข่าวนี่ว่าอยากจะหาว่าอะไรเป็นมงคล
1: แล้วก็แสดงว่า
0: ครับ
1: เรื่องไม่เป็นมงคลมันเยอะแล้ว
0: ครับผม
1: แล้วหาอะไรที่เป็นมงคลคือความสุขความเจริญ
0: ครับ
1: ให้แก่มนุษย์
0: ครับผมบางองค์ก็บอกว่าการได้เห็นนกการได้เห็นต้นไม้เป็นมงคลบางเทวดาบางองค์ก็บอกว่าการได้ฟังเสียงเพราะๆก็เป็นมงคล
1: อ๋อดูอะไรสวยๆดีๆแล้วเป็นมงคลลูกตา
0: ครับผม
1: ได้ยินอะไรดีแล้วเป็นมงคลหู
0: ครับได้กินอะไรอร่อยๆแล้วก็เป็นมงคล
1: ปาก
0: ครับผม
1: เอาน้ำมนต์พรมหัวก็เป็นมงคลกาย
0: ครับผม
1: นี่แล้วก็เถียงกัน
0: ครับเถียงกันอยู่อย่างนั้นครับ
1: นานไหม
0: เถียงกันอยู่12ปีครับเถียงกันเนี่ยว่าอะไรเป็นมงคลนี่นะครับอาจารย
1: ์นักปราชญ์ทางศาสนาต่างๆ
0: ครับ
1: ก็ล้วนแล้วแต่แสดงว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นมงคล
0: ครับ
1: หาข้อยุติไม่ได้
0: ครับหาข้อยุติไม่ได
1: ้แท้ที่จริงแล้วอะไรเป็นมงคลสำหรับมนุษย
0: ์ครับผม
1: แล้วเป็นไง12ปี
0: ครับเถียงกันจนถึง12ปีพอถึง12ปีแล้วก็เข้าไปหาท้าวสักกะเทวราช
1: พระอินทร์พระอินทร
0: ์ครับผมเข้าไปหา
1: พระอินทร์นี่แกมีชื่อหลายชื่อหนึ่งชื่อว่าท้าวสักกะ
0: ครับ
1: แปลว่าเป็นผู้กล้า
0: ครับผม
1: กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้านำกล้าตาย
0: ครับ
1: สองเรียกว่าท้าวอมรินทราธิราช
0: ครับ
1: แปลว่าผู้เป็นใหญ่ชื่อว่าท้าวสุชมบดี
0: ครับ
1: คือเป็นสามีของนางสุชาดาถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: เชื่อว่าท้าวปุรินทะ
0: ครับ
1: เพราะว่าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยทำบุญสุนทานเนี่ยแกให้ก่อนให้นำ
0: ครับ
1: มีชื่อหลายชื่อ
0: ครับผม
1: ท้าวศาสนาย
0: ครับ
1: แปลว่าคนทั้งหลายเทวดาทั้งหลายคิดนะต้องพันองค์นะคนละพันครั้งพระอินทร์คิดแวบเดียวไนยะหรือข้อขัดข้องหายไป
0: ครับ
1: ชื่อว่าท้าวศาสนเนตรนะพระอินทร์มองได้ไกลเท่ากับเทวดาพันองค์มอง
0: ครับ
1: นี่ชื่อของพระอินทร์เรียกได้หลายอย่าง
0: ครับ
1: อ้าวเป็นไงไปหาพระอินทร์แล้วเป็นไง
0: ไปหาพระอินทร์พอไปหาพระอินทร์แล้วพระอินทร์ก็บอกว่าจะมีผู้ที่มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
1: อีกไม่นาน
0: ครับผมอีกไม่นานขอให้พวกเธอเนี่ยไปถามพระพุทธเจ้า
1: แต่ที่ไปถามพระอินทร์เนี่ยพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู
0: ้ครับยังไม่ตรัสรู
1: ้แล้วพระอินทร์ไปตรัสรู้ได้ไงจะมีพุทธเจ้าพระอินทร์มียานอะไรอ่ะ1มีรถใช่มั้ย
0: ครับ
1: 2มียานพิเศษคืออะไรอะไรนะ33เสียนน่ะ
0: โอ้ช้าง
1: ช้างชื่ออะไร
0: ช้างเอราวัณ
1: เอราวัณมีกี่เสียน
0: 33เสียน
1: 33เสียนที่เราเห็นว่า3มันซ่อนไว้อีก10
0: ครับ
1: นู่นไปดูนู่นจิตรกรรมนู่นนี่ๆบานหน้าต่างนู่นประโยคไปดูนะบานสุดท้ายอ่ะ
0: ครับ
1: หรือเนี่ยบานสุดท้ายเนี่ยคู่สุดท้าย33เสียงไปนับซะ33เสียงเป็นยานพิเศษถ้าเทพบุตรนะ33องค์จะประพาสสวรรค์ช้างเอราวัณเจรมิตรเสียงเป็น33เสียงให้เทพบุตร33ครอบครัวนั่ง
0: ครับ
1: แต่ถ้าพระอินทร์ไปองค์เดียวก็3เสียง
0: ครับ
1: และช้างเอราวัณ
0: ครับ
1: แต่ที่พระอินทร์รู้มี2วาระ
0: คืออะไรครับ
1: หนึ่งตอนที่พุทธเจ้ายังไม่อุบัติเป็นมนุษย์อยู่สวรรค์ชั้นไหน
0: อยู่สวรรค์ชั้นดุสิต
1: ดุสิต
0: ครับ
1: อยู่สวรรค์ชั้นดุสิต
0: ครับ
1: ไปได้ยังไง
0: ไปอย่างไรหรอครับ
1: ฟังเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดก
0: ครับ
1: ที่อะไรฮะเทวดาพระศรีอานท่านบอกว่าอยากจะพบกับศาสนาของท่านให้ฟังเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดกและอธิษฐานเกิดสวรรค์ชั้นดุสิต
0: ครับ
1: แล้วจะได้พบกับท่านพระอินทร์ท่านไปเป็นผู้อาราธนาพร้อมกับเทวดาทุกชั้นฟ้า
0: ครับ
1: อาราธนาให้สันดุสิตเทพบุตรอุบัติลงมา
0: ครับ
1: ในขณะที่มนุษย์แบ่งชนชั้นวรรณะกันในทวีป
0: ครับเห็นว่ามนุษย์นี่เกิดความเดือดร้อน
1: เขาเรียกกรียุค
0: ครับ
1: แผ่นดินโลกใบนี้เดือดร้อนเพราะกรียุค
0: ครับ
1: มีการเบียดเบียนกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตร
0: ครับ
1: คนจันทานและยังแบ่งภูมิภาคเช่นคนดำคนแอฟริกาคนขาว
0: ครับ
1: ล้วนแล้วแต่การเบียดเบียนกันขอให้อุบัติขึ้นมาได้แสดงธรรม
0: ครับ
1: นี่พระอินทร์รู้อย่างนี้สองรู้ก่อนนี้ด้วย
0: รู้ได้อย่างไรครับ
1: ก่อนนี้ตอนที่พระอินทร์อยู่บนสวรรค์
0: ครับ
1: พระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นเวสสันดรทำบุญทีไรอธิษฐานการเป็นพุทธเจ้า
0: ครับ
1: บริจาคทรัพย์มากที่สุดกว่าคนทุกคนเคยบริจาคและอธิษฐานขอเป็นพุทธเจ้า
0: ครับ
1: บริจาคอวัยวะชีวิตอธิษฐานแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นบริจาคลูกคือใคร
0: กันหาชาลี
1: ผิด
0: ใครครับ
1: ชาลีกันหา
0: โอ้ชาลีกันหาก
1: ันหาครับน้อง
0: โอ้ชาลีกันหา
1: ชาลีกันหา
0: ครับ
1: ตอนสุดท้ายพระอินทร์ท่านนึกถึงอย่างนี้ท่านมหาคม
0: ครับ
1: พระสันดรบริจาคนะทรัพย์แล้วอวัยวะชีวิตแล้วลูกแล้วแต่มีอีกสิ่งหนึ่งถ้าบริจาคได้จะได้เป็นพุทธเจ้า
0: คือบริจาคอะไรครับ
1: ภรรยา
0: อ๋อบริจาคภรรยา
1: พระอินทร์อยากจะรู้ว่าพระเวสสันดรจะได้เป็นพุทธเจ้ามั้ย
0: ครับ
1: จึงแปลงตัวมาเป็นพราหมณ์แก
0: ่ครับ
1: แล้วมาขอพระนางมัตสี
0: ครับ
1: พอพระเวสสันดรให้เนี่ยตั้งแต่นั้นพระอินทร์รู้เลยว่าบุคคลผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้า
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นพระอินทร์รู้ว่าอีก12ปีนะว่าอีกไม่นานจะมีพุทธเจ้ามาอุบัติให้ไปถามตรงนั้น
0: ครับผม
1: แล้วก็ถึงเวลานั้น
0: ครับ
1: ณขณะนั้นพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหน
0: ที่วัดพระเชตวัน
1: ใครสร้าง
0: อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างด้วยเงินรวมทั้งหมดแล้ว54โกฏ
1: 54โกฏ
0: ครับผมรวมทั้งสร้างรวมทั้งฉลองรวมทั้งซื้อที่ดิน
1: 54โกฏทำไมอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างวัดด้วยเงินต้องมากเท่านี้จึงไม่ได้ชื่อตัวเองว่าวัดอนาถบิณฑิกเศรษฐี
0: ครับก็เพราะว่าในครั้งนั้นอนาถบิณฑิกเศรษฐีอยากจะนิมนต์พระพุทธเจ้าไปจำพรรษาที่เมืองโกศลก็แสวงหาที่ครับแสวงหาที่จะสร้างวัดก็ปรากฏว่าไปได้ที่ที่หนึ่ง
1: ที่ไหน
0: เป็นที่ของเจ้าเชษฐ
1: ์
0: ครับไปเห็นที่ของเจ้าเชษฐ์แล้วเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมที่จะสร้างวัด
1: สร้างวัดได้เป็นโรงเรียนสถานที่ที่ปฏิบัติธรรมตามพระวินัยได
0: ้ครับผมพอเข้าไปหาเจ้าเชษฐ์ก็ไปถามหรือว่าไปถามไปตกลงราคากันเจ้าเชษฐ์ก็ไม่อยากที่จะขายหรอกครับ
1: เศรษฐีไปซื้อที่กษัตริย
0: ์ครับผม
1: มีแต่กษัตริย์จะซื้อที่ชาวบ้าน
0: ครับ
1: ริบที่ชาวบ้าน
0: ครับ
1: แต่ด้วยความศรัทธา
0: ครับ
1: ไปขอซื้อที่กับกษัตริย
0: ์ครับ
1: ยอมหัวขาดเหมือนกันเถอะ
0: ครับเจ้าเชษฐ์ก็ไม่เรียกว่าไม่ขายแต่พูดขึ้นแบบประชดแบบลอยๆขึ้น
1: ว่า
0: ถ้าท่านนี่มีเงินมีทองเนี่ยเอามาปูพื้นแผ่นดินเนี่ยได้เท่าไหร่เราก็จะให้เท่านั้น
1: เรียกว่าเอาเหรียญทองคำเนี่ยมาเรียงกัน
0: ครับผม
1: ถ้าเต็มที่จะขายถ้าเต็มพื้นที่จะขายให
0: ้ครับผมก็ปรากฏว่าท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีไม่รีรอไม่ชักช้าครับก็ให้บริษัทบริวารเอาเงินครับมาปูพื้นแผ่นดิน
1: ทองคำ
0: ครับผม
1: ด้วยเหตุผลนี้ปรากฏว่าเมื่อคำนวณแล้วทองคำไม่พอ
0: ครับ
1: ขาย
0: ไม่พอก็ไม่ขาย
1: เสียใจไหม
0: เศรษฐีเสียใจก็เข้าไปหาแล้วก็ ปรากฏว่าเจ้าเชษก็เห็นใจครับ
1: มีศรัทธาจริงๆ
0: ครับมีศรัทธาจริง
1: ๆยังไม่รู้จักศรัทธาของเศรษฐีลองดู
0: ครับผม
1: ยอมสิ้นเนื้อประดาตัว
0: ครับครับเมื่อเห็นศรัทธาแล้วก็เหลือที่อีกนิดหน่อยก
1: ็เลยทองคำไม่พอ
0: ครับทองคำไม่พอ
1: ก็เลยไม่ขายไม่ขาย
0: ครับไม่ขายแต่บอกว่าอ้าวขอยกให้แต่มีข้อแม้ครับ
1: ขายให้ก็ได
0: ้ครับผม
1: แต่มีข้อแม้ว่า
0: ครับมีข้อแม้ว่าต้องขอให้เอาชื่อของตนเองเนี่ยเป็นชื่อวัด
1: เอาชื่อพระเจ้าเชษฐ์เป็นชื่อวัด
0: ครับผม
1: เศรษฐียอมไหม
0: เศรษฐียอม
1: ทำไมจึงยอม
0: ครับ
1: ทำไมจึงยอม
0: ก็เพราะด้วยความศรัทธาในพระพุทธเจ้าหนึ่งด้วยความที่เจ้าเชษฐ์เนี่ยเป็นเจ้าฟ้าเนี่ยเรียกว่าเป็นลูกของกษัตริย์หนึ่งด้วยความที่อยากจะได
1: ้นี่แหละเป็นต้นแบบที่ในหลวงท่านตรัสไงเรา
0: ครับ
1: ปิดทองหลังพระเข้าใจไหมซื้อที่เงินไม่พอ
0: ครับ
1: ไม่พอแค่คืบเดียวตารางคืบ
0: ครับผม
1: ทองคำไม่พอแค่ตารางคืบเจ้าเชษฐ์บอกว่าให้ก็ได
0: ้ครับ
1: แต่ขอตั้งชื่อนี้เป็นวัดชื่อฉัน
0: ครับ
1: ให้มั้ย
0: โอ้
1: เศรษฐียอมมั้ย
0: เศรษฐียอม
1: นี่แหละต้นแบบของการปิดทองหลังพระ
0: ครับ
1: ผมถึงได้เขียนเอาไว้ว่าทำดีอยากให้คนเขาชมว่าดีบ้าทำดีอยากได้หน้าวุ่นทำดีเอาแต่บุญสงบสุขเศรษฐีคนนี้ทำดีเอาแต่
0: บุญบุญครับผม
1: สงบสุข
0: ครับ
1: แล้วเลือกเป็นไงสร้างได้สร้างไหม
0: ครับสร้างได้เสร็จเรียบร้อย
1: ฉลองไหม
0: ครับฉลอง
1: นิมนต์พระมาอยู่ไหม
0: ครับนิมนต์พระไปอยู
1: ่แหมมันเกิดเรื่องธรรมหา
0: ครับ
1: ไอเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ครับ
1: เศรษฐีหมดตัว
0: เศรษฐีหมดตัว
1: ฉลองวัดเสร็จแล้วจนเลย
0: ครับผม
1: จนเลยธรรมหายอมจนเพราะอะไรเพราะเห็นคุณค่าของพระพุทธเจ้า
0: ครับ
1: เห็นงานของพุทธเจ้าที่จะมาปราบกรียุค
0: ครับ
1: เห็นการที่พุทธเจ้าอุบัติมาแล้วนะฮะทำลายชนชั้นในชมพูทวีปได
0: ้ครับ
1: นับแต่เมืองอะไรเมืองของพระเจ้าพิมพิสาร
0: เมืองมคธ
1: เลิกระบบการขดขี่ข่มเหงให้มีการแข่งขันแบบอิสระ
0: ครับ
1: ความเป็นกษัตริย์เป็นชาติตระกูลยังมีอยู
0: ่ครับ
1: แต่เป็นโอกาสหนึ่งทางการศึกษาให้มีการศึกษาเสมอเหมือนกัน
0: ครับ
1: ให้กินข้าวด้วยกันได้มา
0: ครับผม
1: ให้อะไรเสมอกันแล้วแต่จะแข่งแต่หมดตัว
0: ครับ
1: จำได้ไหมพอหมดตัวแล้วคืนวันหนึ่งเทวดาองค์หนึ่งเข้ามาหา
0: ครับผมเทวดาองค์หนึ่ง
1: เห็นเศรษฐีทำบุญแล้วไม่เคยชอบ
0: ครับครับผม
1: ทำบุญมากทำไม
0: ครับ
1: ทำไปทำไมห้าม
0: ครับห้ามเศรษฐีทำ
1: มันก็เกิดเรื่องอยู่เทวดามาหา
0: ครับเทวดามา
1: เทวดาองค์นี้ไม่ชอบพระพุทธเจ้า
0: ครับ
1: เป็นมิจฉาทิฏฐิ
0: ครับ
1: เคยมาห้ามหลายครั้งแล้วใช่ไหม
0: ครับห้ามหลายครั้ง
1: ก็เลยมาหาเศรษฐีตอนคืน
0: ครับ
1: ท่านเศรษฐี
0: ครับ
1: ไหนเล่าบุญช่วยอ่ะนะไหนว่าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีหางราคีปลอดโปรยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสดใสแม่ชีพรับดับร่วงไปบุญส่งให้สุดใดสุขวดี
0: ครับ
1: ว่าบุญดีนักทำบุญแล้วทำไมจนล่ะ
0: แล้วเศรษฐีตอบอย่างไรครับ
1: ไม่ตอบ
0: ทีไม่ตอบ
1: ไม่ตอบ
0: ครับ
1: ยกมือขึ้น
0: ครับ
1: ชี้ไปให้พ้นนะ
0: ครับโอ้ไปให้พ้นจากบ้าน
1: ไปให้พ้น
0: ครับ
1: เท่านั้นเองธรรมหา
0: เป็นอย่างไรครับ
1: อยู่ไม่ได้สิครับคนนิ้วคนมีบุญชี
0: ้ครับผม
1: แล้วไปให้พ้นเนี่ยไม่รู้ว่าไปไหน
0: ครับไปก็ไม่มีที่อยู
1: ่ไม่มีที่อยู่
0: ครับ
1: อยู่ที่นั่นไปได้กระเด็นออกไปจากขอบเขตบ้านเศรษฐี
0: ครับผม
1: ไปขออยู่กับเทวดาที่รู้จักเขาบอกเอามาทำไมอ่ะเศรษฐีไล่ถ้าเศรษฐีอนาธรรมติกะไล่เราให้อยู่ไม่ได
0: ้ครับโอ้เศรษฐีเป็นคนมีศีลมีธรรมนะอยู่กับคนมีศีลมีธรรมไม่ได้อยู่คนอื่นไม่ได้
1: เทวดาเนี่ยที่เรามีสมบัติอยู่ญาติเราตายไปเนี่ยเราเป็นเทวดามาตั้งหมื่นปีมนุษย์แล้วเราต้องอาศัยชาวพุทธเนี่ย
0: ครับ
1: ทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้เรา
0: ครับ
1: รัศมีของเทวดาอายุเทวดาจะอยู่ยืนยง และเมื่ออายุยืนยงแล้ววันนะก็จะผ่องใสขึ้น
0: ครับ
1: สุขะก็จะดีขึ้นพละคือกำลังของความเป็นเทพที่จะเหาะเดินไปหาได
0: ้ครับ
1: นะนี่สมบัติสิบประการนั้นเราได้แล้วมนุษย์ในขณะนั้นไม่มีใครทำบุญเท่ากับอนาถะ
0: ครับ
1: เหมือนณขณะนี้ไม่มีใครทำบุญมากเท่าในหลวง
0: ครับผม
1: และในหลวงพระราชินีทำบุญแล้วพระราชทานพระกุศลทุกวันแม้แต่คนได้รับพระราชทานน้ำอาบศพเพิงศพ
0: ครับ
1: แม้แต่พระสงฆ์ที่มรณภาพไปแล้วในหลวงพระราชทานเพิงศพแปลว่าในหลวงเอาบุญนั้นถวายนะพระรูปนั้น
0: ครับ
1: พระรูปนั้นก็จะมีอายุบนสวรรค์ยืนนานเพราะนั้นอยู่ไม่ได
0: ้ครับ
1: อยู่ไม่ได้ถ้าเศรษฐีไล่แล้วอยู่ไม่ได้ไปหลายๆที่อยู่ไม่ได้ใช่ไหม
0: ครับ
1: เหลือใครจะปรึกษาได
0: ้ก็ไปปรึกษา
1: พระอินทร์ละคราวเนี้ย
0: พระอินทร
1: ์พระอินทร์ท่านคิด
0: ครับ
1: ไม่ยากหรอก
0: โอ้ทำอย่างไรเล่า
1: อยากจะอยู่บ้านเศรษฐีแต่เศรษฐีก็ไม่มีเงิน
0: ครับ
1: ถ้าแกมีเงินทำบุญแกต้องให้อภัยใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็ไปดูสิเศรษฐีเขายังมีที่ไอ้ตัวเงินไม่มี
0: อ๋อเรียกว่ามีคนไปหยิบไปยืม
1: ตัวเงินไม่มี
0: ครับ
1: เศรษฐียังมีที่ตั้งเยอะอยู่ในป่าในเขา
0: ครับ
1: และที่อันเป็นสาธารณะใต้ที่นั้นน่ะอาจจะมีบ่อเพชรบ่อพลอย
0: ครับ
1: อาจจะไปทำเหมืองได้นะมีเป็นที่ทองคำ
0: ครับ
1: ก็ไปสำรวจที่เศรษฐีซะก่อนตรงไหนมีเพชรมีพลอยก็ไปนะไปบอกเศรษฐี
0: ครับ
1: และเมื่อบอกแล้วเศรษฐีมีเงินทำบุญแล้วเขาก็จะอนุญาตให้ท่านอยู่ที่เดิม
0: ครับ
1: เทวดาองค์นี้ก็เลยต้องละต้องไปดูที่เศรษฐีแล้วก็ไปบอกเศรษฐี
0: ครับ
1: เศรษฐีขุดไปนะฮะเจอเหมืองเพชรเหมืองพลอยเจอนะเหมืองเงินเหมืองทอง
0: ครับ
1: กลับมารวยดังเดิม
0: ครับผม
1: ก็เลยอนุญาตเทวดาอยู่ในบ้านตัวเองได้อีก
0: ครับ
1: ไอ้เรื่องนี้แหละครับนะเป็นเรื่องของบุญกุศล
0: ครับผม
1: นะคนเราเนี่ยธรรมหาขอให้ทำบุญจริงๆเถอะจนมันก็รวยได
0: ้ครับ
1: เจ้าภาพสองคนเนี่ย
0: เป็นอย่างไรครับอาจารย
1: ์ประวัติเขาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดา
0: ครับ
1: พ่อแม่เขาหนีนี่จากเพชรบุรีนะเนี่ย
0: ครับ
1: คนจนนะเนี่ย
0: โอ้แล้วกลับมารวยได้อย่างไร
1: ฮะพ่อกับแม่บอกว่าอยู่ไม่ได้อยู่ก็จนไม่มีเงินใช้นี่เขา
0: ครับ
1: หอบลูกหอบเต้ามาใช่ไหมทำมาหากินพอทำมาหากินก็ไหว้พระสวดมนต์พ่อเขาบวชพระยังไม่มีเงินบวชแล้วนะเนี่ย
0: ครับ
1: หลวงพ่อวัดบันไดทองเพชรบุรีองค์เก่าท่านเป็นเจ้าภาพให
0: ้ครับ
1: เป็นพระยังไม่มีเงินบวชมาขี่ตังค์กันสมัยนู้น
0: ครับ
1: พอได้ดีๆนะครับไหว้พระสวดมนต์เอาบุญกุศลมาช่วยแล้วเอาเงินไปใช้นี่เขาให้ดอกไหมให้ดอกเขาไหมไม่ได้ให้ไม่ได้ให้หรอก
0: ครับ
1: เขาไม่เอาบุญมันช่วยคนเราขอให้มีบุญกันแล้ว
0: ครับ
1: ไอ้พราหมณ์คนหนึ่งเขาสงสัยเศรษฐีจนแล้วกลับมามีเงินได้ยังไง
0: ครับ
1: พราหมณ์คนนี้ก็ดูสิริใช่ไหม
0: ครับผม
1: แต่ไอ้หมอดูคนนี้ดูสิริคนนี้มันไปถึงขอพบเศรษฐี
0: ครับ
1: ไปดูอ้าวสิริของเศรษฐีมันอยู่ที่ไก่ขาวตัวนึงเศรษฐีเรียกไว
0: ้ครับ
1: ถ้าเป็นเจ้าของไก่ขาวปุ๊บนะต้องรวย
0: ครับ
1: และรู้ว่าเศรษฐีนี่ถ้าใครขออะไรก็ต้องให
0: ้ครับ
1: เออท่านเศรษฐีไก่ขาวตัวนี้ขอได้ไหมเศรษฐีก็มองว่าไก่ก็ธรรมดาเศรษฐี
0: ไม่ได้ครับ
1: ได้เอาไปเลยพอบอกเอาไปเลยท่านธรรมหา
0: เป็นยังไงครับ
1: สิริย้ายครับ
0: ย้ายสิริย้าย
1: ย้ายจากไก
0: ่ครับ
1: มาอยู่ที่มัตตพจน์เศรษฐี
0: ครับ
1: มาจับอยู่ที่หัวมัตตพจน์
0: ครับ
1: มองเห็นอสิริย้าย
0: เอาละขออีกไหมเล่าครับ
1: ขอ
0: ครับ
1: ท่านเศรษฐีมัตตพจน์อันเนี้ยขอได้ไหมแต่ก็อายุเยอะแล้ว
0: ครับเศรษฐีให้ไหม
1: เอาไปสิ
0: ครับ
1: พอบอกเอาไปท่านธรรมหา
0: เป็นอย่างไรครับ
1: ก็เป็นแบบตะกี้อีกอ่ะ
0: โอ้สิริย้ายอีก
1: ย้ายอีก
0: ครับ
1: ย้ายมาอยู่ที่ปักผมเศรษฐี
0: ครับ
1: ปิ่นปักผม
0: โอ้ปิ่นปักผม
1: เห็นแล้วเศรษฐียายเศรษฐีขอได้ไหมนะปิ่นปักผม
0: เศรษฐีให้ไหมล่ะครับ
1: เอาไปเลย
0: ครับ
1: จะแจ้งกฎให้ยายแล้ว
0: ครับยายไปไหนแล้วครับ
1: ไปอยู่ที่มวยผมเมียเศรษฐี
0: ครับ อ๋อไปอยู่ที่มวยผมเมียเศรษฐี
1: แล้วจะขอ

0: อะไรอ่ะถ้าขอไม่เศรษฐีเศรษฐีให้ไหมใครจะกล้าขอใช่ไหมฮะ
1: โอ้พราหมณ์ไม่กล้าขอแล้ว
0: สงสัยจะมาหา
1: ครับ
0: ว่าเอสเราก็รู้สิริแต่ทำไมไม่รวย
1: ครับ
0: ใครจะตอบได้ก็เขาไปหาพระพุทธเจ้า
1: ครับผม
0: เขาว่าเขาได้ยินข่าวว่าเขาไม่ได้ถึงพระพุทธเจ้านะคนนี
1: ้ครับ
0: เขาเป็นพราหมณ์
1: แต่อย่าแต่เกิดความสงสัยอยากจะ
0: สงสัยว่าทำไมสิริมันย้ายได
1: ้ครับ
0: ก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกโอ้สิริมันอยู่กับคนมีบุญ
1: ครับ
0: ไอ้ที่ท่านไม่ได้เนี่ยเพราะท่านไม่มีบุญ
1: อ๋อไม่มีบุญ
0: คนมีบุญนะถ้ามันจะได้ก็ต้องได
1: ้ครับ
0: เหมือนเราทุกคนเกิดมาเนี่ย1เกิดมาเพราะอยากจะเป็น
1: ครับ
0: เหนื่อยหน่อยเพราะต้องหาวิธีการเป็นให้ได้ก็ไปหาพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: หาเสร็จแล้วพระเจ้าบอกมันเรื่องบุญ
1: ครับ
0: คนเราบางคนเกิดมานะอยากจะเป็นก็ต้องทำให้เป็น
1: ครับผม
0: คนเราเกิดมาบางทีเกิดความโลภตะเกียกตะกายเพื่อจะเป็นแต่แล้วก็ไม่ได้เป็น
1: ครับ
0: คนบางคนเกิดมานะไม่อยากจะเป็นแต่ก็ต้องได้เป็น
1: ครับ
0: บางคนไม่อยากจะเป็นด้วยนะแต่ความจำเป็นบังคับให้เป็น
1: ก็ต้องเป็น
0: ก็ต้องเป็น
1: ครับ
0: ความจำเป็นบังคับไงถ้ามีลูกใช่ไหมท่านไม่เคยเลี้ยงลูกเลยถ้ามีลูกมาเนี่ยมันจำเป็นต้องเป็นไหมต้องเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวไหม
1: ครับ
0: ต้องป้อนข้าวต้องโอ้โหท่านนี่ก็เรียกความจำเป็นบังคับให้เป็น
1: ครับ
0: แต่เศรษฐีเขามีบุญนะมีบุญยังไงอ้าวที่ท่านเห็นว่าเป็นสิรินะมันเกิดจากบุญเขาเรียกบุญยะสิริเขาจะเป็นเศรษฐียังไงเขาก็จะได้เป็นเขาจนแล้วยังไงเขาต้องรวยอันนี้ก็สงสัยมันจะรวยไงพระเจ้าก็เลยตัดเล่าเรื่องอดีตชาติของพระองค์ให้ฟัง
1: ครับ
0: ฟังเราจะเล่าให้ฟังในกาลครั้งหนึ่งในอดีตชาติมีอยู่ชาติหนึ่งเราเคยเป็นพราหมณ์ดูสิริเหมือนท่านนี่แหละ
1: ครับ
0: ดูสิริเป็นแต่เรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้มันเกิดจากชายชาวป่าคนหนึ่งโน่นออกป่าท่านมหา
1: ครับ
0: ไปหาสัตว์ป่าไปหาฟืนหาสัตว์ป่าวันนั้นไม่ได้กลับมาเย็นหลงป่าก็กลับมาก็เริ่มจะเย็นแล้วประตูเมืองเขาปิด
1: ครับ
0: ประตูเมืองก็เป็นประตูวัชรทัศน์นี่แหละครับปิดเป็นเวลา
1: ประตูใหญ
0: ่ประตูใหญ่ปิด
1: ครับ
0: เข้าเมืองไม่ได้ก็ต้องนอนในป่านอกเมือง
1: ครับ
0: นอนไปเช้ามืดนะตีสี่ครึ่งก็ตีสี่ก็ไก่มันก็เริ่มขันใช่ไหม
1: ครับ
0: ไก่เมื่อขันโออีโอโอ
1: ครับแสดงว่าไก่ตัวผู
0: ้ตัวผู
1: ้ครับ
0: ตัวผู้ตัวเมียขันไม่เหมือนกัน
1: ครับตัวผู้โออีโอโ
0: อตัวเมีย
1: เอกอีเอกเอก
0: ไม่มีไก่ตัวเมียไม่มีขันไก่ตัวเมียเขาไม่มีหน้าที่ขันเขามีหน้าที่ปลุกลูกไก่มันเลี้ยงลูกขี่คอกอ่ะ5ตัว10ตัวใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่มันฟักอ่ะแต่มันมีนมไหม
1: อ๋อไม่มีนม
0: อ้าวโบราณเขาว่าไงไก่เห็นตีนฉันถามเขาไม่ได้ถามโยมไก่เห็นตีน
1: งู
0: งูเห็น
1: นมไก
0: ่ไอ้ไก่เห็นตีนงูเนี่ย
1: ครับ
0: ไอ้ไก่มามองไอ้หางูวิ่งเร็วว่ะ
1: ครับ
0: สงสัยตีนมันเยอะขึ้นต้นมารากไม้นะแป๊บเดียวไอ้งูก็มองมาทางไก่งูมันไม่มีนมเลี้ยงลูกเนี่ย
1: ครับ
0: ไข่แล้วทิ้งออกแล้วทิ้งบางตัวก็ออกไปแล้วออกเป็นไข่ใช่ไหม
1: ครับ
0: บางตัวก็ออกมาเป็นตัวเลยลูกงูอ่ะมันก็มองไก่ไอ้ไก่นี่มันมีลูกเยอะแล้วมันเลี้ยงลูกมันโตทุกตัวเลยสงสัยมันมีนมเยอะ
1: ครับ
0: แต่ป่าความจริงงูมีตีนไหม
1: ไม่มีครับ
0: ไก่มีนมไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีแต่ไก่มันปลุกลูกมันให้หากิน
1: ครับ
0: พอไอตัวเมียปลุกลูกไอตัวผู้ออกแล้ว
1: ครับ
0: โอกอีโอกโอกฟังให้ดีอะ
1: ครับ
0: มันบอกลูกมันตื่นมาสู่โลก
1: ครับ
0: ตื่นมาสู่โลก
1: ครับผม
0: นะนั่นคำว่าขันไอ้ตัวพูดมันบอกพวกไก่อย่างเราต้องเฝ้าขยันที่โกงคอขัน

0: ให้คนหันเห็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็น
1: ครับ
0: ตัวอย่างก็เช่นขันอาสางานหนึ่งขันแล้วนะ
1: ครับ
0: ขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุก
1: ขันที่สอง
0: ขันขำเป็นสุขสนุกสนาน
1: ขันที่สาม
0: ขันอาสานายไม่ย้ายหย่อนยาน
1: ขันที่สี่
0: ขันติชื่นบานต้านแดดฝนลม
1: ขันที่ห้า
0: เกิดเป็นไก่มาทั้งห้าขัน
1: ครับ
0: คนเราเหมือนกันใช่ไหมหา
1: ครับ
0: ถ้าห้าขันแล้วก็รับรองได
1: ้มีความสุขมีความเจริญ
0: อาบน้ำไม่หมดสบู
1: ่ครับผม
0: ห้าขันไม่หมดแน
1: ่ฝักบัวก็ได้ครับ
0: ขันอาสางาน
1: ครับ
0: พ่อแม่ทำอะไรเนี่ยนะอยากจะดูว่าลูกจะเจริญไม่เจริญนะแม่หนูทำหน่อยแม่ผมทำด้วยแม่หนูทำนะเฮ้ยอย่าเลยลูกแม่อาจะช่วยอ
1: ่
0: ะเด็กที่สารแนช่วยพ่อช่วยแม่เนี่ยโตขึ้นนะไม่ตกงานทำมาหา
1: ครับ
0: ไม่มีตกงานแล้วแล้วไปโรงร่ำโรงเรียนเนี่ยเวลาโรงเรียนมีกิจกรรมเนี่ยเด็กพวกนี้มันจะช่วยโรงเรียนจะม
1: ี
0: พวกมากเขาเรียกมีอัตถจริยา
1: ครับ
0: บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันถ้าเรียกลูกมาลูกนะเนี่ยถูบ้านแล้วยังยังเลยเดี๋ยวก่อน
1: ครับ
0: ซักผ้ายังยังเดี๋ยวก่อนไอ้ลูกเดี๋ยวก่อนกับพ่อกับแม่ทำมาหา
1: เป็นอย่างไรครับ
0: เวลาไปสมัครเรียนนะคนอื่นเขาได้หมดแล้วพอถึงอันนี้เดี๋ยวก่อน
1: ครับ
0: ไปสมัครงานคนอื่นเขาได้กันหมดแล้วไอ้ลูกเดี๋ยวนี้ได้หมดแล้วไอ้ลูกเดี๋ยวก่อนเขาก็บอกเดี๋ยวก่อน
1: ครับ
0: เขาเลื่อนตำแหน่งกันหมดแล้วนะไอ้นี่ก็เดี๋ยวก่อน
1: ครับ
0: กรรม
1: ครับผม
0: เราต้องนะขันอาสางาน
1: ครับ
0: ขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจาะจุใครเก่งใครดีเนี่ยอย่าไปกลัวแพ้เขา
1: ครับ
0: เขาเก่งนะเขาเก่งกว่าเราเราก็ตามเขาให้ทัน
1: ต้องพัฒนาตัวเอง
0: ตามทันและแซงเขาให้ได้แล้วเราจะเป็นแชมป์ไม่ใช่เพราะเก่งไม่ไหวสู้เขาไม่ได้
1: ครับ
0: แล้วสู้หรือยัง
1: ท้อแท้ไม่ทำไม่ประพฤติปฏิบัติไม่ตามไม่พัฒนาตัวเอง
0: สู้หรือยัง
1: ยังครับ
0: ถ้ายังแล้วมันจะชนะไหม
1: ไม่ชนะครับ
0: นั่นแหละนะเพราะนั้นขันแข็งแข็งขำไม่เฉาเจ้าจุกขันขำเป็นสุขสนุกสนาน
1: ครับ
0: อยากจะอยู่ใครเนี่ยอยากคุยเรื่องเศร้าคุยคนโมโหเลาะบ้าง
1: ครับ
0: บางคนมาทีไรนะ
1: เป็นอย่างไรครับ
0: หน้าเศร้ามาเชียวโอ้ไม่สบายใจเลยเป็นไงเนี่ยก็เรื่องลูกอีกแล้ว
1: ครับ
0: นี่ก็เรื่องผัวอีกแล้วนี่ก็เรื่องพ่อเรื่องแม
1: ่
0: มาหน้าเศร้ามาทุกที
1: ครับผม
0: เราเบื่อ
1: ครับ
0: แต่บางคนก็แปลกเขาทะเลาะกันนะนั่งเฉยผมไปเทศนะ
1: ครับ
0: ไปบรรยายเนี่ย
1: เป็นอย่างไรครับ
0: ผมก็เทศผมก็เทศผมไปรอกันนานหรือยังเล่าขอโทษที่มาช้านะไม่ผิดนัดแต่มันผิดเวลาผมหงุดหงิดแหมมาช้า5นาทีมันจะตายห่าหรือไง
1: ครับ
0: บางคนก็หัวเราะเขารู้จะผมล้อเล่น
1: ครับผม
0: เด็กคนนั้นนั่งเงี้ยพวกคุยไปเกิดมาเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มให้เพื่อนร่วมงานยิ้มรับผู้ใช้บริการยิ้มร่าให้คนในบ้านยิ้มให้คนในเมืองวันนึงก็ต้องยิ้มกัน5ยิ้มนะอ้าวท่องยิ้มให้ฟังที่5ยิ้มคนอื่นเขาท่องกันหมดแล้วอีอย่างนี้ก็นั่งเนี่ย
1: ยิ้มไม่ยิ้ม
0: เฉย
1: ครับ
0: แล้วคนอื่นเขาเลาะมองเงี้ยแล้วมอง
1: ครับ
0: มองคล้ายๆผีตาทพิคุณตอนเย็นๆนะกูไม่หือไม่อือ
1: ครับ
0: แล้วคนก็จะคบมั้ยน่ะแล้วมีอะไรก็เฮ้ยเบื่อจังเลยโลกนี้มีแต่เรื่องยุ่งแล้วมองโลกแบบนี
1: ้โหทำหน้ายุ่ง
0: คุยมันอารมณ์สดชื่นมึงสิ
1: ครับ
0: เออถ้าอารมณ์ไม่สดชื่นนะฮะใครเขาจะคุยกับเราขันขำไปสุดมันก็จุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กใช่มั้ยคุยไปก็เคลียร์กันไปใช่มั้ย
1: ครับ
0: คุยกันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก
1: ครับ
0: ไอ้ลูกก็จิกไปนะพอจิกไปเจอหนูจะนอนลูกก็บอกพ่อเจ็บ
1: ๆเจ็บๆเ
0: จ็บๆเจ็บ
1: ๆครับ
0: ฟังดูเถอะครับมันไม่ได้บอกเจ็บๆหรอก
1: ฟังว่าเป็นอย่างไร

0: แซบแซบที่พ่อกับแม่คุยกันมันแซบแซบ
1: โอ้แสดงว่าเป็นไก่ภาคอีสาน
0: แม่น
1: ครับโอ้แซบแซบนี่แถวภาคอีสานแน่ครับ
0: ภาคอีสานไก่อะไรไก่อะไร
1: ไก่แซบ
0: ไก่ย่าง
1: ไก่ย่างครับ
0: ไก่ย่างอร่อยไหมไก่ย่างที่ไหนอร่อย
1: ไก่ย่างโคราช
0: โคราช
1: ครับ
0: เคยกินไหม
1: เคยครับ
0: อร่อยไหม
1: อร่อยครับ
0: ผมกินไม่ได
1: ้ทำไมล่ะครับ
0: มันย่างไปย่างมา
1: โอ้ย่างไปย่างมาม
0: ันย่างไปย่างมา
1: ครับผมมันไม่หยุดสักที
0: ไก่เดินไก่เดิน
1: ครับ
0: ไก่เดินเรียกไก่ย่าง
1: ครับ
0: เออไก่มันไม่มีเศร้า
1: ครับ
0: คนเราก็อย่าเศร้า
1: ครับผม
0: คุยอะไรมันสนุกสนานมาท่องประเทศเนี่ยนะเอออย่าจะมันนั่งเสียเวลาฟังท่านเทศเออพระเจ้าเทศไม่เป็นสาระอ้าวมันจะไปเครียดอะไรกันนักหนา
1: ครับ
0: แล้วฟากเราจะขึ้นเร็วเพื่อนี่น้ำดีจะลงตับเพื่อที่เครียดเนี่ย
1: ครับ
0: พอน้ำดีมันลงตับใช่ไหมท่านมหา
1: ครับ
0: ไอ้ตับก็ไปนะผลิตเลือดออกมาตับก็ฟอ
1: ครับ
0: ฟากก็ขึ้นหน้าเออไปโป้เท่าไหร่ก็ตามนะฮะทาสีแล้วนะฝ้ามันก็ยังติดอยู่นั่นแหละ
1: ครับผม
0: เออฝ้าหนามากก็กลายเป็นเพดาน
1: ครับ
0: แล้วหนูก็เป็นหลังคาเออแล้วก็จะกลายเป็นอะไรเป็นโรคมะเร็งในตับเร็ว
1: ครับ
0: ใครเครียดเป็นมะเร็งในตับเร็วมาที่วัดสิครับ
1: ครับ
0: ศูนย์รวมผู้สูงอายุ
1: ศูนย์รวมผู้สูงอายุ
0: รุ่นเดียวกัน
1: ครับ
0: นะฮะสบายใจได้
1: ครับผม
0: รุ่นนี้รุ่นสาวแล้ว
1: โอ้สาวอะไรครับ
0: สาวเราบันไดขึ้นมาสิครับ
1: โอ้ครับผม
0: ขึ้นไหวที่ไหนล่ะตะกี้เนี่ยเห็น
1: อ้าวครับครับ
0: รุ่นสาวราวบันได
1: ครับ
0: มาอยู่กันอย่างนี้มีความสุขเพราะฉะนั้นขันคำเป็นสุดสนุนขันอาสานายไม่ย่ายหย่อนยานทำงานใครก็แล้วแต่ไก่มันจะสอนคนขันอาสาเขาไว
1: ้ครับ
0: เออเขาใช้เราเนี่ยถือว่าเรายังมีคุณค่าขันติชื่นบานต้านแดดฝนลมเออแดดฝนจะตกแดดจะออกทำอะไรก็ต้องทำ
1: ให้มีความอดทนเขาไว
0: ้เออขันติสำคัญที่สุด
1: ครับ
0: ไก่มันก็ช้ำมือมือขัน
1: ครับ
0: ขันและไอ้ตัวล่างกับไอ้คนนอนใต้ต้นไม้ก็นอนฟังเดี๋ยวท่านไก่ทะเลาะกันครับ
1: ครับ
0: เพราะข้างบนกิ่งบนมันมีไก่อยู่ตัวหนึ่งอีกกิ่งต่อมาก็มีไก่อีกตัวหนึ่งไก่ป่าทั้งคู่ไอ้ตัวบนขี่รถหัวตัวข้างล่างตัวข้างล่างมันโมโหมันเงยหน้าขึ้นไปนี่มึงอวดดีไงมาขี่รถกู
1: ครับ
0: อ้าวไอ้ตัวบนบอกกูต้องมีดีสิไม่มีดีกูจะมานอนเหนือมึงคิดรถมึงได้ยังไง
1: ครับ
0: อ่ะมึงมีดีอะไรไอ้นี่มานั่งฟังนอนฟังมันมีดีอะไรอ้าวกูเนี่ยนะถ้าใครกินเนื้อติดกระดูกกูไอ้ถ้ากินเนื้อส่วนนอกของกูนะถ้าเป็นข้าราชการจะได้เลื่อนยศภายใน7วัน
1: ครับ
0: อย่างน้อย1ระดับถ้าใครกินเนื้ออีส่วนนี้ของกูหน้าอกจะได้เป็นขุนคลังจะได้คุมเงินในองค์กรต่างๆถ้าเป็นข้าราชการจะได้เป็นขุนคลังถ้ากินเนื้อนะติดกระดูกหลังกูอันนี้สำคัญ
1: จะได้เป็นอะไรครับ
0: ถ้าเป็นผู้ชายจะได้เป็นจักรพรรดิจะได้เป็นพระราชาถ้าเป็นผู้หญิงจะได้เป็นพระราชินี
1: ครับ
0: เนื้อมี3ส่วนอันนี้มันก็นอนฟังโอ้เนื้อส่วนนี้จะได้เป็นอันนี้อ๋อไอ้ตัวนี้เป็นมงคลไว้เฮ้ย
1: ครับ
0: เป็นมงคลพอคุยกันเสร็จแล้วก็หลับต่อสิครับย
1: ัง
0: ไม่ถึงเวลาเช้าไอ้คนนี้ก็จัดเจ็ดนะท่อนไม้ค่อยๆ ย่องไปค่อยๆขึ้นต้นไม
1: ้ครับ
0: ไก่นี่ไก่กับนกเวลามาหลับนะท่านเนี่ยเอาถ้าอยากจะให้มันไปกับเรานะเอามือไปเขี่ยขามันแล้วมันจะอยู่ในมือเรา
1: ครับ
0: สมัยก่อนผมก็เคยเขี่ยไก
1: ่
0: นะไปขโมยชมพู่สมผานไก่เยอะ
1: ไก่เยอะ
0: ถ้าไก่ตกกระจายสมผานตื่นมาตีไตหา
1: ครับ
0: ชมพู่ลูกละ5ที
1: เพราะฉะนั้นก็
0: เนนองค์หนึ่งก็พกย่ามไป
1: ครับ
0: ผมก็มีหน้าที่จัดการเรื่องไก
1: ่ครับ
0: เอามาอยู่ในมือเราทีละ2ตัวแล้วเด็ดชมพู
1: ่ครับ
0: 2วันชมพู่ทั้งต้นเสร็จผมหมด
1: ครับผม
0: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องขโมยแล้ว
1: ทำไมล่ะครับ
0: คุณนงเยาเขาไปเอามาให้จากเพชรบุรี
1: ครับผม
0: กรอบอร่อย
1: กรอบอร่อย
0: อร่อยชมพู่เพชรใช่ไหมหน้านี้ปีนี้ ผลไม่ค่อยดกมันแรงนะรีบๆไปเอามาซะเดี๋ยวคนอื่นจะเอาไปสมดก่อน
1: ครับ
0: เออนั่นแหละก็พอไก่หลับใช่ไหมตีหัวป๊อกตีไอ้ตัวบน
1: ครับเรียบร้อย
0: เรียบร้อยนะจัดแจงเอาลงมาพอนะเสียงเงินเสียงทองก็จัดแจงมีคลองอยู่ข้างๆครับ
1: ครับ
0: ถอนขนไก่พาครับไก่แล้วก็เอาไม้มานะเอาไม้มาตั้งปิ้งไก
1: ่โอ้เสียบไก่ปิ้ง
0: ปิ้งไก
1: ่ครับ
0: พอปิ้งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะแบ่งส่วนนี้ให้ลูกคนเล็กไอ้ส่วนนี้ให้ลูกคนโต
1: ครับ
0: เมียเราไม่ให
1: ้ครับ
0: เพราะถ้าเราเป็นพระราชาเมียก็ต้องเป็นพระราชินีใช่ไหม
1: ครับ
0: เมียไม่ต้องให้ให้ก็ให้กินทีหลังถ้าเมียกินก่อนมันได้เป็นพระราชินีเดี๋ยวมันทิ้งเรา
1: ครับ
0: จัดแจงเสร็จแล้วก็ไปเอาอะไรเอาอะไรต้นกล้วยเขาเรียกอะไรกาบกล้วยใช่ไหมมาทำเป็นกระทงครับ
1: ครับ
0: นู่นหักนี่เอาไม้เสียบย่างกันเสร็จแล้วก็ใส่กระทงไว้เดี๋ยวกลับบ้านอาบน้ำใช้เรียบร้อยพอประตูเมืองเปิดก็เข้าประตูเมือง
1: ครับ
0: คราวนี้ก็กินไก่เอาภายใน7วันตั้งแต่เป็น
1: ครับ
0: จัดแจงเอากระทงไปวางข้างๆตลิ่งลงน้ำ
1: ลงอาบ
0: กำลังอาบน้ำที่เดชมหา
1: ครับ
0: พายุมาโดยไม่รู้ตัวหมุนติ้วๆมาน้ำก็ช็อกนะฮะสูงเป็นวา
1: ครับ
0: พัดมาตรงนี้นะฮะกระแทกตลิ่งทีเดียวนะไม่ได้หมดไอ้กระทงไก่ลอยไปตามน้ำแวบหายไปเลย
1: ครับผม
0: แปลว่าอะไร
1: คือว่าไม่ได้กินไม่มีบุญ
0: อดแหลก
1: อ๋อครับ
0: อด
1: ครับอด
0: ลอยไปทั้งกระทงทั้งมหา
1: ครับ
0: ไอ้พราหมณ์คนหนึ่ง
1: ครับ
0: ดูสิริเป็น
1: ครับผม
0: ลงมาอาบน้ำตอนเช้าอ้าว
1: ครับ
0: มีกระทงมาอยู่ที่บันไดมันเป็นยังไงอาบน้ำอ่ะ
1: ครับ
0: กระทงมาติดตรงบันไดกระทงอะไรไก่อ้าวจับยังอุ่นๆอยู่เลยแต่พอมองไปแล้วท่านมหามองสิริออก
1: ครับ
0: ก็เลยจัดแจงเอาไก่ขึ้นมาแล้วก็แบ่งส่วนต่างๆตัวเองก็เป็นกินละส่วนเนื้อสันหลัง
1: ครับ
0: พอกินยังไม่ถึง7วันเลยครับท่านมหาปรากฏตื่นเช้ามาวันหนึ่งมีราชรถมาที่บ้าน
1: ครับ
0: ปรากฏวันที่ไก่มาถึงบันไดบ้านเนี่ยพระราชาตายไม่มีราชทายาท
1: ครับ
0: เขาเสี่ยงผุดสรถมารถขาวกับม้าม้าขาวเป็นมงคลไอ้รถคันนี้แล่นมาจอดที่บ้านตาพราหมณ์คนนี้อยู่ดีๆพราหมณ์ได้ไปแล้วฮะ
1: ได้เป็นพระมหากษัตริย์ได้เป็นพระราชา
0: เมียจะเป็นอะไร
1: เป็นพระมเหสี
0: แล้วต่อไปเมื่อเป็นพระกษัตริย์แล้วต้องแต่งตั้งตำแหน่งมั้ย
1: ครับแต่งตั้งตำแหน่ง
0: ก็แต่งตั้งลูกคนโตให้เป็นขุนคลัง
1: ครับ
0: เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไอ้ลูกคนนั้นเป็นอุปราช
1: ครับ
0: เรื่องมันก็จบ
1: ครับ
0: แล้วพุทธเจ้าบอกว่าคำว่าสิรินั้นหมายถึงบุญกุศล
1: ครับ
0: ถ้าไม่มีบุญแล้วเป็นว่าไม่ต้องพูดกันมนุษย
1: ์ครับ
0: พระองค์จึงตัดมงคลสูตรไว้ชุดนี้มา
1: ครับ
0: ปุเพกตปุญญตาและ
1: อัตตสัมมาปณิธิ
0: คนมันจะดีในธรรมหา
1: ครับ
0: ไม่ต้องอ่านมงคลสูตรในจักสี่รู้จักจักรสี่ไหม
1: ครับรู้จักครับ
0: มีอะไรบ้าง
1: จักรสี่ข้อแรกอยู่ในประเทศอันสมควร
0: หนึ่งปฏิรูปประเทศสวาสะ
1: ครับ
0: อยู่ในที่ที่สมควร
1: ครับ
0: สอง
1: เสาะคบคนดี
0: สัพปริสูวสังเสวะ
1: ครับ
0: สาม
1: อัตตสัมมาปณิธิ
0: และสี่ปุ
1: เพกตปุญญตา
0: หนึ่งคนจัดเจริญก้าวหน้า
1: ครับ
0: หาที่อยู่ให้มันเหมาะ
1: ครับ
0: อยู่ดงโจรยังไงก็ต้องเป็น
1: โจร
0: นกอะไรนกอะไร
1: แขกเต้า
0: พ
1: ี
0: ่น้อง
1: ครับ
0: อยู่ในรัง
1: ครับผม
0: แล้วเป็นไง
1: ก็ปรากฏว่าอยู่ในรังพ่อแม่ก็ออกไปหากินพอแม่ออกไปหากินแล้วก็ปรากฏว่ามีพายุมาน
0: กนี่มันยังดีนะท่านมหา
1: ครับ
0: เป็นสัตว์ที่ยังมีพ่อมีแม
1: ่ครับ
0: ว่าลูกมันจะไม่จิกพ่อแม่มัน
1: ครับ
0: สัตว์บางชนิดเนี่ยเป็นกรรมนะ
1: ครับ
0: เช่นแมวมีพ่อไหมแมวไม่มีพ่อหมาไม่มีพ่อมีแต่ตัวผู้ แมวเนี่ยถ้าเคยเห็นตัวผู้มันเลี้ยงลูกมันไหม

0: อยู่หลังกุฏิท่านอ่ะหน้ากุฏิเราเต็มไปหมด
1: ครับ
0: มันท้องแล้วท้องอีกเคยตัวผู้มันเลี้ยงลูกมั
1: ้ยอ๋อไม่เคยเห็นคร
0: ับ มันไปตะลอนปลาหมาเคยเห็นมันเลี้ยงลูกมันมั้ยตัวผู
1: ้ไม่เคยเห็นคร
0: ับ สัตว์บางประเภทไม่มีพ่อมีแต่ตัวผู
1: ้ครับ
0: เป็นกรรมแล้วนะพอลูกมันโตมามีแม่

0: บอกว่าไอ้นกแขกเต้า2ตัวเป็นไง
1: นกแขกเต้า2ตัวก็เจอกับลมพายุพอเจอลมพายุตัวหนึ่งครับพัดไปตกที่รังโจร
0: พอบินได้ป้อแป
1: ้ครับอีกตัวหนึ่ง
0: พัดแหมถ้าเรียกรังโจรเนี่ยโจรมันอยู่บนคบไม้บอกให้โยมเข้าใจผู้ภาษาโยมมันเข้าใจ
1: ซ่องโจร
0: ซ่องโจร
1: ครับ
0: อ
1: ีกตัวหนึ่งไปตกที่อาสมของฤาษีครับ
0: แล้วเป็นไง
1: ครับพวกโจรก็พอสอนเกี่ยวกับการจะไปปล้น
0: ไม่ต้องสอนหรอกมันก็นั่งฟัง
1: ครับ
0: ฟังภาษาโจร
1: ครับ
0: นะไอ้ทอยเพิ่งนี้มึงไปปล้นนะมึงทำงี้งี้มีแต่ไอ้ทอยมีแต่คำหยาบทางนั้น
1: ครับ
0: นกแขกเต้ามันจำไหม
1: ครับได้ยิน
0: ได้ยิน
1: ครับจำไว้
0: แล้วเป็นไง
1: ครับก็จำไว
0: ้อีกตัวนึง
1: อีกตัวนึงไปอยู่ในอาสมของฤาษีได้ยินแต่เสียงสวดมนต์ภาวนา
0: ฤาษีเจอกันกระทักกันได้คำพูดที่เพราะ
1: ๆครับผม
0: เชื้อเชิญกัน
1: ครับนกแขกเต้าได้ยินก็จำไว้
0: แล้วเรื่องเป็นไง
1: ครับพอจำไว้แล้วก็ปรากฏว่า
0: พระราชามานะ
1: ครับ
0: ก็มาก็มาสู่อะไรมาเจอซ่องโจรโจรไม่อยู
1: ่ครับ
0: ไอ้นกแขกเต้าว่าไง
1: ไอ้นกแขกเต้าก็พูดแต่คำที่ไม่ไพ
0: เราะอะไรล่ะไปนั้นมาไอ้ทอย
1: ครับ
0: มาทำหาทำไมเนี่ย
1: ครับ
0: ลูกเมียไม่มีอยู่ก็สมมุติว่างั้น
1: ครับ
0: พระราชาท่านได้ฟัง
1: ครับผม
0: นกพูดไม่เพราะก็เดินไปอีก
1: ครับ
0: ก็ไปเจอนกแขกเต้าลูกราคราวเดียวกันใช่ไหม
1: ครับ
0: พอนกแขกเต้าตอนนั้นเจอพระราชานี่จะอยู่กับฤาษีทักว่าไง
1: ขอถวายพระพรขอให้มีความสุขมีความเจริญทรงมายุยิ่งยืนนาน
0: โอ
1: ้ทำไมล่ะครับ
0: นกแขกเต้าพูดภาษาไทยชัดมาก ชัดมากราชาศัพท์ดีมาก
1: ครับผม
0: เพราะพระฤาษีจะต้องไปฉลองอะไรศรัทธาพระราชาอยู่
1: ครับ
0: 3เดือนครั้งนึงใช่มั้ย
1: ครับ
0: พระราชาก็เลยหาที่มาของนกแขกเต้า2ตัวนี
1: ้ครับ
0: เพราะว่าเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันก็จะเป็นอะไรพี่น้องกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าการอยู่ในภูมิภาคในประเทศในสังคมเนี่ยถ้าเราอยู่ในดงบัณฑิตยังไงมันก็ต้องเป็นดงบัณฑิต
1: ครับ
0: อยู่ในสถานที่ที่เขาเรียนยังไงก็ต้องเรียนได้มากได้น้อยก็แล้วแต
1: ่ครับ
0: อยู่ในสถานที่ที่เลวทรามยังไงมันก็ต้องเลวทราม
1: ครับ
0: พุทธเจ้าถึงบอกการเลือกที่อยู่นั้นการอยู่ในสังคมสำคัญ
1: ครับ
0: ทำไมล่ะฮะเด็กๆอาชุมชนประชุมชนเนี่ยอายุ13 14มีผัวแล้ว
1: ครับ
0: ผู้หญิง13 14ตั้งท้องแล้วนะช่างวสุทัศน์เนี่ย
1: ครับ
0: เฮ้ยมีลูกแล้วอายุเท่าไหร่14ครับหลวงตาฮะอายุ14ผัวเท่าไหร่ผัว18ทำไมมีลูกได้ไงอ่ะเอ้าก็แม่หนูเขาก็อายุ14เขาก็มีพ่อหนูเหมือนกัน
1: ครับ
0: ไอคนที่อยู่บ้านชุมชนเดียวกันหรืออยู่แคมป์สร้างช่างเดียวกันมันก็มีกันอย่างนี
1: ้ครับ
0: อีพวกนี้ก็เลยไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็ต้องประกอบวิชาชีพช่างตลอดไปนั่นในชุมชนใดก็ตามถ้าอยากจะให้เป็นมงคลแล้วจงเลือกที่อยู
1: ่ครับ
0: เหมือนลูกเหมือนกันมาจะให้ดีมาต้องเลือกที่เรียนไหมเลือกที่เรียนให้ลูกไปเข้าชุมชนที่กระที่คนมีความประพฤติดีเขาอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยยังไงมันก็หนีไม่ออกมันต้องติดตัวมานี่เขาเรียกอะไรปฏิรูปประเทศวาสะสองสัพปริสุปัสยะ
1: ครับ
0: หรือสัพปริสุวะสังเสวะ
1: ครับผม
0: การที่เราจะต้องคบผู้มีความรู้
1: สัตบุรุษ
0: สัตบุรุษบัณฑิต
1: ครับ
0: ถ้าเราชอบเราไปหาบ่อยๆยังไงเสียความรู้ของบัณฑิตก็ต้องมาติดตัวเรา
1: ครับ
0: ประการที่3อัตตสัมมาปณิธิ
1: ครับตั้งตนไว้ชอบ
0: ต้องตั้งใจเป็นคนดี
1: ครับ
0: เพราะเป็นคนชั่วเนี่ยนะทำชั่วชั่วครั้งชั่วคราวแต่ผลของกรรมชั่วมันตามติดตัวไปนานการตั้งตนเป็นคนดีไม่ต่างอะไรจากคนชั่วเลย
1: ครับ
0: นะแต่ให้ผลดีอันสุขวิเศษยาวนานสุดท้ายเป็นเรื่องของปุพเพกตปุญญาตา
1: ครับ
0: ถ้ามีบุญดีมาแต่เดิมแล้วก็เติมบุญใหม่อย่างไรเสียชีวิตก็จะประสบความเจริญ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นที่ปรารภมาเรื่องนี้ก็เป็นแต่เพียงเริ่มต้น ที่ท่านมหาได้ปราบ

0: รบมา
1: ครับผม
0: แต่ว่าเนื่องจากเวลามีเพียงเท่านี้ถ้ามหาจะสรุปเพิ่มเติมอะไรก็ถวายโอกาสนะ
1: สำหรับพระธรรมเทศนาที่อาตมภาพทั้งสองรูปได้แสดงมานั้นก็เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นมงคลเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลในการดำเนินชีวิตซึ่งบุญกุศลในการดำเนินชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่ขาดเสียไม่ได้ซึ่งคนไทยของเรานั้นก็แนบเนื่องอยู่กับบุญกุศลแนบเนื่องอยู่กับวัดวาอารามซึ่งญาติโยมทุกท่านจะทำบุญทำกุศลก็นึกถึงพระรัตนตรัยน้อมระลึกนึกถึงเอาคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์มาเป็นสรณะมาเป็นที่พึ่งให้แก่เราเมื่อเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความเจริญเราน้อมรับเอาพระธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติก็จะทำให้ชีวิตของเราไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความเดือดร้อนเราเอาคุณของพระสงฆ์มาเป็นเครื่องนำทางมาเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติตามก็จะทำให้เรามีหนทางหรือว่ามีทางเดินมีตัวอย่างในการดำเนินชีวิตดังที่อาตมภาพทั้งสองรูปได้แสดงมานั้นก็ได้หยิบยกเอาพระธรรมคำสอนของอสเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้สดับรับฟังและนำไปประพฤติปฏิบัติเทศนาปริโยสาเนท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้อาตมภาพขออัญเชิญเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และคุณงามความและคุณงามความดีที่สาธุชนทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาจงมารวมเป็นเดชะพระปัจจัยปกป้องญาติโยมสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขให้มีความเจริญเจริญด้วยอายุวันนะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกประการเสนียดและจันไรจงบดไปโดยเร็วพันโรคันตรายพยันปรารตนายารานรอนขอให้อายุนั้นอยู่ยืนมั่นสถาพรร้อยปียามีย่อนพรบาลีที่เสกมาขอให้มีผิวกายพนารายงามรจนาผ่องใสวิไลตาพิศโสภาหน้าชมเชยขอให้ทรงพลังอนันตังมากเหลือหลามเดชาสง่างามเสร็จสมตามดังพรเทินอัตมภาพทั้งสองรูปได้แสดงพระธรรมเทศนามาก็เห็นว่าได้สมัยพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศราชนี

คุณผู้ชมคะใบไม้ที่ห่อหุ้มปลาเน่าย่อมต้องพลอยแปดเปื้อนเหม็นเน่าไปด้วยนะคะผู้ที่คบคนพาลก็ต้องย่อมพลอยเสียชื่อเสียงเดือดร้อนเสียหายไปด้วยเช่นกันค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวัสดิ์ฤกษ์สนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานสัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก Amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปี

0: และเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
1: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
2: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
0: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้า

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไป

โหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond the Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ให้กดแชร์

าเด็กอาจจะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนแต่ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนวันนี้เราอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าในวัยเยาว์ของเราเป็นเช่นไรเราเคยติดค้างอะไรหรือแม้กระทั่งเราเคยได้รับอะไรมาในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กกับครูเมย์เมลิสายอดมนดกค่ะครูเมย์เมลิสายอดมนดกนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวปัจจุบันครูเมย์ทำงานที่ห้องเรียนครอบครัวให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้การกระตุ้นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมเด็กๆนอกจากนี้ครูเมย์ยังเป็นเจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยาให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแล้วก็การปรับพฤติกรรมด้วยค่ะครูเมย์มีความเชี่ยวชาญในด้านการเล่นบำบัดแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการพัฒนาและการเติบโตของเด็กๆซึ่งในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กนี้จะนำทุกท่านไปสู่บทเรียนต่างๆเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจิตวิทยาเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงก่อนวัยรุ่นเพื่อทำความเข้าใจว่ากว่าจะมีพัฒนาการในแต่ละขั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้จะนำไปสู่การพัฒนาตัวตนเริ่มตั้งแต่ทางกายภาพสมองสภาพแวดล้อมสังคมอารมณ์และจิตใจเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมคนบางคนถึงกล้าที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเองเมื่อมีใครเข้ามาทำร้ายแต่ทำไมคนบางคนถึงไม่กล้าทำเช่นนั้นคำตอบก็คือในสมัยที่เรายังเป็นเด็กอยู่หรือในอดีตเราไม่เคยได้รับการยืนยันในคุณค่าในตัวเราแต่คนที่กล้าปกป้องตัวเองรับรู้ว่าตัวเองนั้นมีคุณค่าและรู้ว่าเราสามารถปกป้องตัวเองได้ทีนี้คุณค่าในตัวเองคืออะไรและคุณค่านั้นมาจากไหนในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งเรื่องการสร้างคุณค่าในตัวเด็กตั้งแต่วัยเยาว์และการสร้างคุณค่าในตัวเองในวันที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่แล้วและการรักษาคุณค่าตัวเองเอาไว้ให้คงดีอยู่เสมอเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันในหัวข้อนี้นะคะการรับรู้คุณค่าในตัวเองนั้นหมายถึงการที่เรารับรู้ว่าตนเองนั้นมีคุณค่าและคุณค่านั้นอยู่ในภายในของเราไม่สามารถที่จะสร้างด้วยผู้อื่นได้ตัวเราต้องสร้างด้วยตัวเราเองจากภายในซึ่งเมื่อเรารับรู้คุณค่าภายในแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือข้อที่1เราจะยอมรับตัวเราเองในแบบที่เราเป็นโดยที่แม้ว่าตัวเราจะแตกต่างจากผู้อื่นหรือเราไม่ได้ตรงตามความคาดหวังของคนอื่นๆก็ไม่เป็นไรเพราะตัวเรายอมรับได้ว่าตัวเราเป็นเช่นไรข้อที่2เราจะยืนหยัดได้ว่าตัวเราต้องการอะไรกล้าที่จะปฏิเสธกล้าที่จะบอกความต้องการและกล้าที่จะปกป้องตัวเองในคราวที่จำเป็นและข้อที่3เราจะไต่ตรองก่อนที่จะลงมือทำบางอย่างเพราะเรารู้ว่าคุณค่าภายในเราสร้างขึ้นมายากลำบากแค่ไหนดังนั้นเมื่อจะทำอะไรก็ต้องคิดก่อนที่จะทำและเมื่อทำแล้วจะไม่เกิดความเดือดร้อนให้กับตัวเองผู้อื่นหรือสิ่งใดๆนั่นจึงจะทำให้เรารักษาคุณค่าเอาไว้ได้อย่างสม่ำเสมอและข้อที่4คือการรับรู้ว่าคุณค่าของเราเกิดขึ้นจากภายในการที่คุณค่านั้นเกิดขึ้นจากภายในตัวเราใครที่อยู่ภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมภายนอกมากระทบตัวเราเราจะไม่หวั่นไหวหรือสั่นคลอนเพราะว่าคุณค่าภายในของเรายังคงไว้ได้เสมอเมื่อมีสิ่งใดมากระทบไม่ว่าจะเป็นจากสภาพแวดล้อมผู้คนหรือสิ่งใดๆที่มาทำร้ายเราจากภายนอกเราจะไม่สั่นไหวแล้วก็ไม่รู้สึกว่าโดนบั่นทอนคุณค่าภายในลงไปตัวอย่างเช่นถ้าหากมีใครมาบอกเราว่าเราเป็นคนไม่เอาไหนไม่ได้เรื่องแต่จริงๆแล้วเรารู้นะว่าเราทำได้เรามีความสามารถเราจะไม่รู้สึกว่าคำพูดเหล่านั้นจะมากระทบเราได้เลยแล้วเราจะมั่นคงในสิ่งที่เราทำต่อไปค่ะข้อสุดท้ายซึ่งเป็นข้อที่สำคัญไม่แพ้กับข้ออื่นๆเลยนั่นก็คือการที่เรารู้ว่าตัวเรามีคุณค่าแล้วผู้อื่นก็มีคุณค่าเช่นกันเมื่อเรารับรู้คุณค่าภายในตัวเองแล้วเราจะรับรู้คุณค่าในตัวผู้อื่นด้วยเช่นกันเราจะพยายามยอมรับตัวเขาในแบบที่เขาเป็นเพราะเรารู้ว่าแต่ละคนแตกต่างกันไปและทุกคนล้วนมีคุณค่าในแบบฉบับของตัวเองทุกคนมีความแตกต่างกันไปเรายอมรับตัวเราในแบบที่เราเป็นเราเรียนรู้ที่จะยอมรับผู้อื่นในแบบที่ผู้อื่นเป็นเหมือนกันและไม่ตัดสินว่าคุณค่าใครดีกว่าใครเพราะทุกคนต่างดีได้ในแบบฉบับของตัวเองค่ะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นการที่เราสร้างคุณค่าในตัวเด็กต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์ยิ่งเล็กมากยิ่งดีดังนั้นเราควรเริ่มตั้งแต่วันที่เรารับรู้ว่าเรามีเขาอยู่ในท้องของเรา
ความรักความสัมพันธ์ที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้กับตัวเด็กจะกลายเป็นวงกลมขั้นแรกสุดของการสร้างคุณค่าในตัวเองภายในตัวเด็กอันนี้คุณเมย์จะขออนุญาตเขียนให้เราเห็นภาพไปในด้วยกันนะคะวงกลมวงแรกสุดต้องเริ่มจากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้เลี้ยงดูหลักที่อยู่ดูแลใกล้ชิดกับเด็กๆมอบความรักความเอาใจใส่การตอบสนองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการนอนเจ็บป่วยให้การดูแลให้การอ่านหนังสืออ่านนิทานเล่นกับเขาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดเป็นสายสัมพันธ์และความรักขึ้นในวงนี้ทำให้เด็กรับรู้ว่าตัวเองมีความสำคัญและเป็นที่รักเป็นที่ต้องการของคุณพ่อคุณแม่หรือใครสักคนบนโลกใบนี้ค่ะในขั้นที่2คือวัยที่เด็กๆเริ่มใช้ร่างกายได้มากขึ้นขยับแขนขาเดินวิ่งหรือหยิบจับคว้าของได้ในขั้นตอนนี้การสร้างคุณค่าในตัวเองของเด็กๆคือการที่เขาได้ลงมือทำดูแลตัวเองและช่วยเหลือตัวเองนั่นเองค่ะในวงกลมนี้ก็คือวงที่เรียกว่าการสร้างคุณค่าด้วยการดูแลตัวเองหรือว่าเซลฟ์แคร์นั่นเองค่ะเมื่อคุณพ่อคุณแม่ให้เด็กๆได้กินข้าวเองทำความสะอาดเล็กน้อยเมื่อเขาทำหกเลอะเทอะได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ว่าจะแต่งตัวใส่เสื้อผ้าหรือช่วยเราเก็บของเมื่อเล่นเสร็จอันนี้เด็กๆจะรับรู้คุณค่าในตัวเองผ่านการลงมือทำและเมื่อเราชื่นชมเขาเด็กๆจะรู้สึกว่าตัวเขานั้นมีคุณค่าและเป็นที่ต้องการของคนรอบข้างค่ะในทางกลับกันถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่อนุญาตให้เด็กๆลงมือทำให้การช่วยเหลือตลอดหรือตำหนิในทุกๆอย่างที่เขาลงมือทำแล้วอาจจะไม่ได้เนี๊ยบเป๊ะเด็กๆจะเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองขึ้นมาและสงสัยว่าเขาจะทำอะไรเพื่อตัวเองหรือว่าเพื่อผู้อื่นได้บ้างคุณค่าเมื่อไม่ได้รับการยืนยันความมั่นใจในตัวเขาไม่ได้รับการเติมเต็มเด็กๆก็จะไม่สามารถพัฒนาการเห็นคุณค่าในตัวเองขึ้นมาได้นะคะเมื่อเด็กๆดูแลร่างกายของตัวเองได้ดีแล้วเขาจะพัฒนาไปสู่การดูแลข้าวของเครื่องใช้และพื้นที่ที่เขาเข้าไปใช้งานดังนั้นในวงถัดมาเราจึงเรียกว่าวง belonging หรือว่าวงที่ดูแลข้าวของของตัวเขาเองเท่านั้นอย่างเช่นอะไรบ้างเมื่อเด็กๆลื้อของเล่นออกมาเล่นเขาเก็บของได้ไหมเมื่อเขากินข้าวเสร็จทำหกเลอะเทอะเขาเช็ดทำความสะอาดช่วยเราเก็บขยะได้ไหมหรือแม้กระทั่งกระเป๋านักเรียนของตัวเองกลับบ้านมาแล้วเด็กๆดูแลข้าวของได้ครบถ้วนนำของกลับมาได้ครบอันนี้ก็ถือว่าเด็กๆเริ่มดูแลข้าวของของตัวเองเป็นและทำให้ตัวเองสามารถรับผิดชอบทั้งตัวเองพื้นที่และสิ่งของของตัวเองได้ค่ะเมื่อการดูแลร่างกายตัวเองเป็นเรื่องง่ายการดูแลข้าวของเครื่องใช้ของตัวเองเป็นเรื่องที่ทำเป็นประจำเด็กๆจะสามารถแผ่ขยายความรับผิดชอบไปสู่งานส่วนรวมได้ซึ่งงานส่วนรวมงานแรกในชีวิตเขาเกิดขึ้นที่บ้านนี่แหละค่ะเพราะว่าที่บ้านเต็มไปด้วยคนที่เขารักดังนั้นเขาอยากจะทำอะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อคนที่เขารักซึ่งขั้นถัดมาจากการดูแลข้าวของเครื่องใช้ได้ก็คือการดูแลพื้นที่ส่วนรวมหรือการทำงานบ้านนั่นเองค่ะซึ่งวงนี้ก็จะถัดออกมาจากตรงนี้เลยค่ะงานบ้านและงานบ้านนี้จะทำให้เด็กๆค่อยๆเรียนรู้ว่าการเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเนี่ยจะต้องทำหน้าที่อะไรบ้างและเขาจะอยู่ตรงนั้นโดยเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวเองและผู้อื่นได้อย่างไรซึ่งการที่เด็กคนนึงจะพัฒนาการเห็นคุณค่าในตัวเองจึงต้องเริ่มจากวัยแบเบาะของเขาที่ได้รับความรักความสัมพันธ์จากคุณพ่อคุณแม่เพราะคุณพ่อคุณแม่ที่มองเห็นความสำคัญในตัวเขารับรู้ได้ว่าเขาเป็นที่ต้องการดังนั้นคุณค่าภายในจะค่อยๆเติบโตขึ้นมาแต่เมื่อรับรู้คุณค่าแล้วเขาต้องลงมือทำอะไรบางอย่างออกไปเพื่อพิสูจน์ตัวเขาว่าเขาทำอะไรได้และคุณค่าในตัวเขาจะค่อยๆได้รับการยืนยันจากขั้นแรกสุดก็คือการที่เขาช่วยเหลือดูแลตัวเองไม่ได้เป็นภาระหรือไม่ได้ทำให้ใครจะต้องเข้ามาช่วยเหลือเขาตลอดเวลาตรงนี้จะทำให้เขาค่อยๆรับรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าจากตัวเขาได้และเมื่อเขาค่อยๆพัฒนาไปสู่การรับรู้คุณค่าในตัวเองผ่านการดูแลข้าวของเครื่องใช้ของเขาได้และพื้นที่บริเวณที่เขาใช้งานได้เด็กๆจะเรียนรู้ว่าคุณค่าในตัวเขาจะส่งออกและแผ่ขยายไปสู่การทำเพื่อผู้อื่นได้เช่นกันพอเขาดูแลตัวเองได้แล้วดังนั้นก็เลยกระเถิบไป
ที่วงของงานบ้านซึ่งเป็นงานส่วนรวมงานแรกในชีวิตของเด็กทุกคนเมื่อเขาทำอะไรที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่ที่เขาอยู่เพื่อคนที่เขารักแล้วก็ทำแล้วเขารู้สึกว่าทุกคนชื่นชมเขาตรงนี้เด็กจะรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่าและสามารถทำอะไรที่ใหญ่กว่าที่เขาคิดได้เมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะสร้างคุณค่าภายในตัวเองจากที่บ้านแล้วเขาจะค่อยๆแผ่ขยายคุณค่าในตัวเขาสู่วงที่ใหญ่ที่สุดซึ่งครูเมย์ไม่สามารถวาดวงกลมนั้นได้บนกระดานเพราะว่าบางคนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ในระดับสังคมและใหญ่ไปถึงได้ในระดับโลกได้เลยทีเดียวดังนั้นการที่เด็กๆรับรู้คุณค่าในตัวเองตั้งแต่วัยเยาว์สามารถสร้างให้เด็กคนนึงเติบโตมาอย่างมีคุณค่าและคงคุณค่านั้นไว้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงและแผ่ขยายคุณค่านั้นสู่สังคมค่ะ

ทำไมเราควรที่จะมอบหมายงานบ้านให้กับเด็กๆจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เพียงงานบ้านนะคะงานอะไรก็ตามที่เด็กๆสามารถช่วยเหลือเราหรือว่าทำได้เราสามารถให้เขาลงมือทำแต่ทีนี้เราจะโฟกัสว่าเมื่อเด็กๆอยู่ที่บ้านงานจึงเกิดขึ้นที่บ้านงานบ้านมีคุณค่าอะไรบ้างเมื่อเด็กๆลงมือทำแล้วทำไมคุณค่าในตัวเขาจึงเติบโตมาที่ข้อแรกกันเลยค่ะงานบ้านถือเป็นงานแรกที่เด็กๆได้ทำเพื่อส่วนรวมเลยนะคะเพราะว่าเมื่อทำแล้วเกิดประโยชน์ต่อตัวเขาและผู้อื่นที่ใช้พื้นที่ในบริเวณนั้นข้อที่2งานบ้านช่วยลดการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางในเด็กลงเพราะเขาจะต้องลงมือทำเพื่อผู้อื่นไม่เอาแต่ตัวเองเป็นตัวตั้งและการที่เขาทำเพื่อผู้อื่นเขาจะค่อยๆพัฒนาการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นหรือที่เราเรียกว่า empathy นั่นเองข้อที่3งานบ้านช่วยสอนเขาในการให้เคารพคุณค่าในตัวเองและผู้อื่นเขาจะไม่ได้มองว่าการทำงานเล็กๆน้อยๆไม่มีคุณค่าแต่อย่างใดแต่พอเขาได้เรียนรู้ว่าการทำงานใดๆก็มีความเหนื่อยความยากในแบบของมันดังนั้นเมื่อเขาเจอใครทำงานที่แม้ว่าจะดูเป็นงานที่เล็กๆเขาก็จะเคารพในคุณค่าของคนคนนั้นในการที่เขาสามารถทำงานเล็กๆให้สำเร็จลุล่วงได้ค่ะและข้อที่4คือการที่เด็กเรียนรู้การยับยั้งชั่งใจก่อนจะไปเล่นเด็กเรียนรู้ว่าต้องทำงานบ้านให้เสร็จก่อนนะช่วยแม่กรอกน้ำหรือช่วยแม่กวาดบ้านเก็บข้าวเก็บของก่อนที่จะออกไปเล่นเด็กๆจึงได้ฝึกฝนการควบคุมหักห้ามใจตัวเองค่ะแล้วก็ข้อที่5งานบ้านได้สอนให้เด็กๆเนี่ยพัฒนาตัวเองผ่านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เขาจะต้องใช้แขนขาและหลายๆอย่างเพื่อที่จะทำงานบ้านได้สำเร็จถ้าอยากทำให้เร็วขึ้นก็ต้องคิดว่าจะทำยังไงดีล่ะถึงจะกวาดบ้านได้เสร็จเร็วต้องคิดว่าจะทำยังไงดีถึงจะล้างจานได้เสร็จเร็วนอกจากกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เด็กๆจึงได้พัฒนาการคิดและการใช้สมองในวัยของเขาด้วยนะคะแล้วข้อที่6คือเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวงานบ้านแม้ว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะรู้สึกเบื่อที่จะต้องทำมันแต่เมื่อเขาเห็นว่าคุณแม่ทำอาหารอยู่แล้วเขาได้ลงมือทำอะไรบางอย่างเคียงข้างคุณแม่แปลว่าเขาได้ใช้เวลาร่วมกับคุณแม่ไปในตัวเลยนะคะความสัมพันธ์จึงก่อเกิดขึ้นมาในช่วงเวลาที่เราได้ร่วมทุกข์และร่วมสุขกับลูกค่ะและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากๆเด็กได้เรียนรู้ว่าตนเองนั้นมีคุณค่าต่อผู้อื่นจึงมีคุณค่าภายในตัวเองและเด็กจะสามารถพัฒนาคุณค่านั้นให้แผ่ขยายไปสู่ผู้อื่นและโลกใบนี้ต่อไปค่ะแล้วถ้าเราไม่ได้รับการเติมเต็มคุณค่าในวัยเด็กคุณค่าในวัยเด็กของเราไม่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาในวันที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจะยังสร้างคุณค่าให้กับตัวเองได้หรือไม่จริงๆแล้วเราสามารถทำได้อยู่นะคะแต่เราต้องใช้พลังกายพลังใจและความจริงใจที่มีต่อตัวเราเองโดยการที่ต้องลงมือทำอย่างจริงใจขั้นที่1จึงเป็นการลงมือทำเพื่อตัวเองอย่างแท้จริงเริ่มจากการที่ทำสิ่งที่จำเป็นหรือว่านิดก่อนสิ่งที่เราต้องการหรือว่าวอนเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีและชีวิตที่ตั้งอยู่ความสมดุลส่วนข้อ2คือการกลับมาดูแลร่างกายและจิตใจของตัวเองเมื่อร่างกายของเราแข็งแรงจิตใจของเราก็จะดีไปด้วยและเมื่อจิตใจของเราดีร่างกายของเราก็จะมีสุขภาพที่ดีตามไปและในข้อ3ข้อนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะนั่นก็คือการที่เราใช้ชีวิตเพื่อตัวเราเองอย่างที่เราตั้งใจไม่ใช่เพื่อความคาดหวังของใครเมื่อเราใช้ชีวิตอย่างที่เราตั้งใจแล้วเราเป็นเจ้าของชีวิตและให้ความหมายชีวิตของเราในแบบที่เราเป็นเราจะรู้สึกว่าแม้ว่าเราจะเจออุปสรรคขวากหนามหรือว่าผลลัพธ์ไม่ได้ออกมาดังหวังเรายังจะสามารถพัฒนาและเติบโตต่อไปได้ปรับเปลี่ยนแล้วก็ค่อยๆก้าวต่อไปในแบบที่เราต้องการและสุดท้ายเมื่อเราได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราตั้งใจแล้วนั่นคือการที่เรารู้ว่าคุณค่าในชีวิตของเราได้รับการเติมเต็มในแบบของเราค่ะและสุดท้ายเมื่อเราสร้างคุณค่าขึ้นมาในตัวเด็กหรือแม้แต่ตัวเราเองที่กลายเป็นผู้ใหญ่การที่เราสร้างขึ้นมาได้ยังไม่ยากเท่ากับการรักษาคุณค่านั้นเอาไว้ให้ดีเสมอดังนั้นเราจะมาเรียนรู้แนวทางในการที่จะรักษาคุณค่าภายในตัวเองและใจของเราให้ยังมั่นคงเอาไว้เป็นตัวเราเองข้อที่1ก็คือการกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนขอบเขตในที่นี้หมายถึงว่าคนเราเนี่ย
จะมีคนวงในกับคนวงนอกแล้วก็สภาพแวดล้อมถ้าหากเราให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาในวงในของเราได้หมดเราอาจจะไม่สามารถปกป้องหรือยืนหยัดเพื่อตัวเราเองได้เลยและเราอาจจะโดนละเมิดสิทธิต่างๆหรือแม้กระทั่งการโดนทำร้ายเราจึงจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดตั้งแต่แรกวงในสุดเรียกว่าวงภายในตัวเราแม้แต่คนในครอบครัวก็ไม่ควรจะเข้ามาในวงนี้นะคะภายในตัวเราก็คือการเรียนรู้ว่าตัวเองเนี่ยเราเป็นอย่างไรต้องการอะไรและเราต้องฟังเสียงตัวเองไม่ใช่เสียงของคนอื่นวงนี้จะทำให้เราสามารถคงคุณค่าของตัวเราไว้และสิ่งที่เราเชื่อเอาไว้โดยไม่สั่นคลอนถัดจากวงในสุดก็คือวงในตรงกลางเป็นวงที่เราจะอนุญาตให้คนที่เราไว้ใจอาจจะไม่ใช่แค่เพียงครอบครัวแต่หมายถึงคนที่เรารู้สึกใกล้ชิดและสามารถเป็นตัวของเราเองได้เมื่ออยู่กับเขาในวงนี้เราจะเรียนรู้ที่จะแลกเปลี่ยนทั้งเรื่องที่เรากลุ้มใจเรื่องที่เราสบายใจในทุกๆเรื่องได้แล้วเราสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะส่วนวงนอกที่ถัดจากวงในตรงกลางคือวงที่เราใช้สำหรับเพื่อนร่วมงานหรือว่าใครก็ตามที่เข้ามาติดต่อกับเราต้องทำงานร่วมกันหรือแม้กระทั่งปรึกษางานแต่เราจะไม่ปรึกษาเรื่องที่อยู่ภายในใจของเราหรือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเช่นเรื่องส่วนตัวของเราค่ะและสุดท้ายไม่ใช่วงเลยแต่เป็นด้านนอกสุดเลยซึ่งภายนอกสุดตรงนี้คือพื้นที่บริเวณที่เราจะกำหนดไว้สำหรับคนที่เราไม่ต้องการให้เข้ามาในวงข้างในของเราพื้นที่ตรงนี้สำหรับใครบ้างหนึ่งคือคนที่อาจจะทำให้เรารู้สึกแย่คนที่เข้ามาทำร้ายจิตใจเราร่างกายเราหรือแม้กระทั่งคนที่เรารู้สึกไม่ได้อยากเข้าไปปฏิสัมพันธ์ด้วยตรงนี้เราควรที่จะกำหนดเอาไว้เพื่อให้เรารู้ว่าคนเหล่านี้อาจจะไม่ได้สำคัญในชีวิตเราเลยถ้าหากเขาพูดอะไรและทำร้ายจิตใจเราเราไม่ควรนำมาใส่ใจถ้าเทียบกับคนวงด้านในที่เรากำหนดเอาไว้ว่าเขาเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเรานะคะในข้อที่2ก็คือกล้าที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเองในคราวที่จำเป็นในข้อที่1เราจะสังเกตได้ว่าเราได้กำหนดวงอาณาเขตที่เราจะอนุญาตให้ใครเข้ามาข้างในตัวเราได้แล้วในข้อที่2เราจึงสามารถที่จะระบุได้เลยว่าถ้าหากคนคนนั้นไม่ได้เป็นคนที่สำคัญกับเราและเขากำลังทำร้ายเราอยู่เราควรที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเราเองได้แต่ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าคนที่อยู่วงในของเราจะไม่สามารถทำร้ายเราได้นะคะบางครั้งคนที่เราไว้ใจที่สุ

อาจจะกลายเป็นคนที่ทำร้ายเราได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นคนที่เรารู้จักเป็นคนในครอบครัวบางครั้งคนเหล่านี้ก็อาจจะทำร้ายเราในทางที่เราไม่สามารถที่จะคาดคิดได้อย่างเช่นคาดหวังให้เราเป็นในสิ่งที่เราไม่เป็นหรือต้องการอะไรจากเราในสิ่งที่เราไม่สามารถให้ได้ตรงนี้เรากล้าที่จะยืนหยัดและบอกเขาได้ไหมว่าเราไม่สามารถทำให้ได้และเราทำได้มากสุดคือแค่ไหนและเราควรจะรู้ข้อจำกัดของตัวเราเองว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้บ้างและถ้าทำแล้วเราจะกระทบตัวเราเองแล้วตรงนี้เราควรที่จะหยุดและควรที่จะพอและเราควรเรียนรู้ว่าแม้ว่าเราจะตัดใครบางคนออกไปจากชีวิตเพราะว่าเขากำลังทำร้ายเราอยู่คุณค่าในตัวเราไม่ได้โดนตัดทอนหรือบั่นทอนไปพร้อมกับคนคนนั้นที่ออกไปจากชีวิตด้วยเราจึงจะสามารถคงคุณค่าภายในตัวเราไว้ได้อย่างมั่นคงค่ะและข้อสุดท้ายคือข้อที่3การให้อภัยตัวเองในวันที่ผิดพลาดเราทุกคนล้วนเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งไม่ว่าเราจะทำดีที่สุดอย่างไรก็ตามก็อาจจะมีสักวันที่เราผิดพลาดได้เหมือนกันดังนั้นอย่าโกรธตัวเองจนเนิ่นนานเกินไปเราควรที่จะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนั้นให้เป็นบทเรียนและนำไปปรับเปลี่ยนพัฒนาและเติบโตต่อไปค่ะ

การที่คนคนหนึ่งจะรับรู้ว่าตนเองนั้นมีคุณค่าต้องเกิดจากการลงมือทำทั้งจากภายนอกและภายในโดยเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์ก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่มอบความรักอย่างปราศจากเงื่อนไขให้กับเด็กๆเพื่อพัฒนาเป็นการรับรู้คุณค่าในตัวเองเบื้องต้นก่อนที่เด็กๆจะลงมือทำเพื่อตัวเขาเองดูแลตัวเองดูแลข้าวของเครื่องใช้พื้นที่ที่เขาไปใช้งานและสุดท้ายคือแผ่ขยายคุณค่านั้นไปสู่พื้นที่ส่วนรวมตรงนี้เด็กๆจะค่อยๆพัฒนาคุณค่าตัวเองอย่างต่อเนื่องแผ่ขยายจากตัวเองไปสู่ผู้อื่นและการรับรู้คุณค่าภายในตัวเองอย่างยั่งยืนในวันที่เด็กๆยังไม่มั่นคงในคุณค่าภายในตัวเขาความรักและการยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไขจากพ่อแม่และคนใกล้ตัวจะทำให้เด็กๆมีกำลังที่จะฝ่าฟันอุปสรรคและการพัฒนาคุณค่าภายในตัวเองขึ้นมาจนกระทั่งเขาไม่จำเป็นจะต้องมีใครสักคนมายืนยันคุณค่าในตัวเขาอีกต่อไปและในวันที่เขากลายเป็นผู้ใหญ่คุณค่าในตัวเขาจะส่งต่อไปยังผู้อื่นได้โดยการที่เขาลงมือทำบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่าให้กับผู้อื่นนั่นเองค่ะสุดท้ายเราทุกคนล้วนมีคุณค่าและข้อดีในแบบของเราเองเราไม่จำเป็นต้องเก่งหรือดีเหมือนใครแค่เป็นตัวเราในแบบที่ดีที่สุดก็เพียงพอแล้วค่ะ

ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงิน

เงินของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางหนึ่งที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 1,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับ
และสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

คือเรื่องนี้อาตมาก็คงไม่ถนัดนอกจากจะบอกว่าไปงานกฐินไปงานพระป่า ที่วัดคนก็เยอะเหมือนกันไอ้การจริงๆแล้วอาตมาว่าไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนมากใช่ไหมก็มีเอาเรื่องคุณภาพสำคัญกว่าปริมาณเราก็จะเป็นถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วถึงจะไปที่ไหนที่มีอาจจะมีโอกาสว่าอาจจะมีอะไรอยู่ในตัวเราที่ไม่เปิดใจกว้างหรือว่ามีบุคลิกบางอย่างซึ่งบางทีเราอาจจะต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเองบ้างอย่างที่อาตมาก็เคยพูดบ่อยเรื่องการเรียนภาษาไทยของอาตมาที่ได้ค่อนข้างเร็วก็หนึ่งเพราะว่าตอนมาเมืองไทยใหม่ๆอายุแค่20แล้วก็ตั้งอกตั้งใจมากแต่ที่สำคัญข้อหนึ่งนะอาตมาไม่กลัวผิดพลาดไม่กลัวการออกเสียงผิดให้คนหัวเราะอันนี้เขาก็หัวเราะแล้วก็หัวเราะไปด้วยถือว่ามันน่าขบขันเหมือนกันแต่ที่สังเกตพระฝรั่งบางท่านเนี่ยท่านทนไม่ได้ท่านออกเสียงแล้วคนออกเสียงผิดคนก็อมยิ้มมั่งหัวเราะมั่งท่านก็เขินท่านก็อายท่านก็บางท่านเลยไม่เรียนเลยก็มีที่เรียนช้าก็มีก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความสามารถไม่มีศักยภาพทางภาษาอาตมาเป็นบทเรียนกาตมาอยู่เสมอว่าที่หลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าควรจะเข้าถึงแต่ไม่เข้าถึงสักทีเป็นเพราะอะไรที่เห็นบ่อยสุดคือกลัวลำบากแต่กลัวลำบากมันมีลำบากกายลำบากใจแต่ลำบากกายนี่ก็โอ้ยไม่ได้ไม่เดี๋ยวมันหนาวเกินไปมันร้อนเกินไปมันอะไรเกินไปกลัวแต่ทีก็กลัวลำบากใจกลัวเขินกลัวใครหน้ากลัวคนไม่ชอบอย่างจะเข้าไปพูดคุยกับใครอะไรที่บังทำให้เราไปไม่ได้พูดไม่ได้กลัวเขาก็จะหันหน้าไม่สนใจเราใช่ไหมกลัวเขาจะไม่รับอันนี้ความกลัวตัวนี้ฮะที่ทำให้มีเพื่อนน้อยถ้าเราอยากคบใครแล้วก็ไปพูดคุยก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งเขาอยากไม่อยากคบกับเราก็มีแต่ต้องทำจิตให้เข้มแข็งแล้วก็มีจิตไมตรีแต่ก็ แล้วก็กลับไปเรื่องหลักธรรมหนึ่งที่สำคัญคือถ้าเราเป็นเพื่อนกับตัวเองอยู่คนเดียวได้สบายอย่างนั้นจะไม่เดือดร้อนเรื่องเพื่อนคอยให้มีเพื่อนดีกว่าแต่ถ้าคนอยู่กับตัวเองไม่ได้แล้วต้องหาเพื่อนให้ได้บางที่เพื่อนไม่ดีก็กลายเป็นว่าเอาคบเพื่อนไม่ดีดีกว่าไม่มีเพื่อนซะเลยแต่ถ้าหากว่าเราเป็นเพื่อนกับตัวเองไปไหนก็ไม่เหงาแล้วก็คอยถ้ามีโอกาสจะคบคนดีเป็นเพื่อนคนที่ถูกจริตที่เรียกว่าภาษาพระว่าศีลเสมอการทิฏฐิเสมอการเราก็คบกันไปคำว่าศีลเสมอการทิฏฐิเสมอการทิฏฐินี่เหมือนถึงค่านิยมหรือว่าความเข้าใจในความหมายของคำว่าดีว่าชั่วควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะต้องเข้ากันได้จึงจะเป็นเพื่อนในระยะยาวเรื่องศีลก็เหมือนกันคนหนึ่งรักษาศีลอีกคนหนึ่งไม่รักษาเนี่ยอยู่นานๆเข้าอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะนั้นเรื่องความคิดในเรื่องการประพฤติอันนี้ก็เป็นไอ้ตัวตัดสินว่าคนนี้ควรคบไม่ควรคบที่ดีที่สุด
ถ้าหากว่าจิตใจของเราดีไม่ขี้โกรธไม่ขี้โมโหไม่ขี้อิจฉาไม่ขี้นั่นไม่ขี้เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพื่อนมีแน่นอนนั้นก็อย่าเป็นกังวลเรื่องนี้ฮะบางจะเป็นเองแต่ก็ที่ให้ข้อคิดเมื่อกี้นี้คือถ้าสิ่งที่ทำให้ไม่กล้าไปพูดกับคนอื่นก็เป็นแค่ว่ากลัวเขาจะไม่รับกลัวเขาจะไม่ชอบต้องชนะความรู้สึกในท่าหนูอยากทราบว่าถ้าเรามีกิเลสมากไปจะเป็นอย่างไรกิเลสมากไปคืออะไรไม่เข้าใจและวิธีแก้เป็นยังไงคนเหล่านี้เกิดมีกิเลสทั้งนั้นฮะแม้แต่ครูบาอาจารย์แม้แต่พระอริยเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเริ่มต้นเลยท่านก็มีกิเลสเหมือนกันวิธีแก้ก็เรื่องการฝึกในสามด้านพร้อมกันฝึกตามพฤติกรรมฝึกทางจิตใจฝึกทางปัญญาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้ามาเวลาพูดถึงไตรสิกขาและการศึกษาการฝึกตนอาจจะมาพยายามเลี่ยงคำว่าศีลสมาธิปัญญาบางคนจะฟังมันเป็นวิชาการมากเกินไปและเข้าใจสมาธิว่าหมายถึงการนั่งหลับตาแต่ในไตรสิกขาสมาธิเป็นชื่อของการฝึกจิตใจอย่างฝึกให้มีความอดทนฝึกให้มีเมตตาฝึกให้มีฉันทะฝึกให้จิตใจสู้ไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคอะไรเป็นต้นก็อยู่ในการฝึกที่มีหัวข้อใหญ่ว่าสมาธิฝึกกายฝึกวาจาให้อยู่ในกรอบของศีลฝึกจิตใจให้ได้ป้องกันให้ได้ปล่อยวางสิ่งไม่ดีในปลูกฝังพัฒนาสิ่งที่ดีปลูกปัญญารู้จักคิดรู้จักพิจารณารู้จักตรายตรองสืบสาวเหตุปัจจัยของปัญหาอย่างที่ท่านสมเด็จก็ได้สั่งสอนเมื่อวานนี้แต่กิเลสมากไปมันไม่มีว่ามันจะมีกิเลสมากแต่ไม่มีไอการที่ว่ากิเลสมากกว่าธรรมมันไม่มีไม่มีกิเลสตัวไหนที่ไม่มีข้อธรรมะที่จะชนะได้ผมอยากทราบว่าเมื่อมีรุ่น

0: ที่ที่ฉบลงโทษรุ่นน้องผมควรห้ามอย่างไรครับโอเคอาตมาจะขอให้ยกมือว่ามีใครบ้างที่นี่ที่เห็นว่ามีปัญหาว่ารุ่นพี่ชอบลงโทษรุ่นน้องอย่างไม่ยุติธรรมรุ่นพี่ไม่ต้องมองรุ่นน้องนะรุ่นพี่มาบอกมาทางนี้ เป็นปัญหาในโรงเรียนแล้วหรือเปล่าเป็นปัญหาไหมมีไหมการลงโทษของรุ่นพี่ได้ลงโทษแบบไหนอยากทราบข้อมูลหน่อยเปาเป็นตัวแทน
1: ก็
0: แ
1: บบเวลา
0: แ
1: บบน้องทำผิดก็จะให้แบบวิดพื้นครับอาจารย์
0: วิดพื้นแล้วใครเป็นผู้กำหนดว่าวิดพื้นกี่ครั้ง
1: เขาเป็นขอผมคือตามปีก็คือ10ครั้งครับ10ครั้งแต่ว่าคุณเป็นชั้นปีมุมมอนต้อง10ครั้งถ้ามอสองก็20ครั้ง
0: 20ครั้งก็ไม่ใช่น้อยแบบไม่ให้พักเลยว่า
1: ก็ให้พัก
0: เลย พักคือเรื่องการเกินหลังการลงโทษท่านในหอแล้วเราก็เห็นว่ามันต้องมีระบบการลงโทษก็อยากให้มันเป็นลายลักษณ์อักษรรู้ว่าการผิดอย่างนี้มีโทษอย่างนี้แล้วก็เป็นที่ยอมรับของทุกคนถ้าอย่างนั้นมันก็จะมีความรู้สึกว่ายุติธรรมใช่ไหมแต่ว่ามันถ้าหากว่ากลายเป็นว่าทำความผิดรุ่นพี่บางคนก็เอาหนักเลยบางคนก็ไม่คือมันไม่สม่ำเสมอแล้วมันจะมีความรู้สึกไม่ยอมรับในการลงโทษและการถ้าการลงโทษเกินเหตุเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้แตกสามัคคีกันได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้คำถามว่ารุ่นพี่ที่ชอบลงโทษอันนี้ก็คำว่าชอบนี่มันมีหลายความหมายนะชอบและมีความสุขใช่ไหมชอบและทำบ่อยๆชอบแปลว่าถูกต้องใช่ไหมความเห็นชอบชอบทำอย่างนี้แปลว่าทำบ่อยๆชอบทำอย่างนี้แปลว่ามีความสุขในการทำทีนี้ถ้าชอบลงโทษหมายถึงว่าลงบ่อยอาจจะต้องถามว่าแล้วผู้เขียนทำผิดบ่อยหรือเปล่าจึงต้องมีรุ่นพี่ที่ชอบลงโทษบ่อยๆแต่มันจะเป็นปัญหาถ้าเรารู้สึกว่าไม่ยุติธรรมแล้วว่าคนบางคนทำรุ่นพี่ก็ลงโทษคนบางคนไม่ทำแล้วก็ไม่ลงโทษอย่างนี้จะเป็นปัญหาแต่มันก็อยู่ที่พวกเราเนี่ยคุยกันเจรจากันอย่างสมมุติว่าเราถือว่าทางรุ่นน้องก็ถือว่าการลงโทษมันหนักเกินไปก็ต้องมีนัดประชุมกับตัวแทนรุ่นพี่เจรจากันเรื่องการลงโทษว่าอย่างชูวิทย์พื้นเรารู้สึกว่าสิบมันไม่พอขอมากกว่านั้นได้ไหมถ้ารุ่นพี่เมตตาอาจจะเพิ่มเป็น12ก็ได้แต่รู้สึกว่าเรายังไม่เข็ดสักทีขอให้รุ่นพี่ช่วยอย่างนี้ผมสนใจจะฝึกสติก่อนนอนแต่บางทีเวลาไม่พอให้ทำการบ้าน

0: 3 ยอดอันนี้อันนี้คืออะไรฮะโปรดทำการบ้านอะไรนะ
1: ลุมร้อ

Ja, hatte mal Kong จะตอบก็ต้องมีเงื่อนไขว่าหนึ่งไอ้การบ้านมากเกินพอดีหรือเปล่าหรือว่าอยู่ที่ว่าเราบริแต่อย่างไรอาตมาว่าการฝึกสติก่อนนอนก็มันก็ขึ้นอยู่ว่าต้องการเวลาสนานเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าสัก15 นาทีเนี่ยมันก็น่าจะหาได้นะถึงจะการบ้านเยอะ15 นาที20 นาทีก็ยังดีแต่บางในการฝึกสตินี่ไม่ใช่ว่าจะต้องมีเวลาเฉพาะมันก็ต้องมีสติอยู่ทั้งวันแล้วก็มีสติที่พอดีกับกิจกรรมอย่างทำการบ้านก็ต้องมีสติเหมือนกันไม่ให้จิตใจออกนอกเรื่องไม่ให้จิตใจไปหลงอยู่กับความเบื่อหรือว่าไม่เครียดไอ้การทำหน้าที่ต่างๆไม่ให้จิตตกไม่ให้เครียดไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้วุ่นวายไม่ให้ขี้เกียจขี้คร้านนั่นก็คือสติดูแลจิตใจบริหารจิตใจที่ได้ฝึกสตินี่ก็แปลว่าอยู่ในรูปแบบซึ่งสมควรจะทำก่อนนอนแต่จะมาสงสัยว่าการบ้านมันไม่น่าถึงขั้นที่ว่าหา10 นาที15 นาทีก่อนนอนไม่ได้

ทำไมบางคนชอบตัดสินคนอื่นทั้งที่ยังไม่รู้ความจริงครับไม่ใช่บางคนเนี่ยบางคนส่วนมากก็เป็นอย่างนี้ก็นี่แหละก็คือทุกคนต้องพิจารณาในเรื่องนี้ใช่ไหมว่าถ้าคนอื่นเขาตัดสินเราทั้งที่ไม่รู้ความจริงเรารู้สึกยังไงไหมเราเป็นทุกข์จะห้ามเขาได้ไหมห้ามไม่ค่อยได้หรอกบางครั้งเราอาจจะให้ข้อมูลเขาบ้างแต่บางครั้งไม่ได้แต่สิ่งที่ทำได้แน่นอนคือการตั้งพันธิฐานว่าอย่างน้อยที่สุดถึงไม่ว่าจะห้ามคนอื่นตัดสินเราไม่ได้เราจะเป็นคนที่ไม่ตัดสินคนอื่นถ้าไม่รู้ความจริงทั้งหมดที่ถ้าเป็นผู้นำนี่ยิ่งไปกันใหญ่นะถ้าต่อไปเรากลายเป็นผู้นำอย่างเช่นธรรมาก็เคยให้กำลังใจกับผู้นำคนหนึ่งมีลูกน้องใกล้ชิดที่ทำงานยังผิดพลาดหลายครั้งจนกระทั่งผู้นำเจ้านายก็ต้องตัดสินว่าต้องให้คนนี้ออกไปเพราะทำงานไม่ได้มาตรฐานและมีผลกระทบต่อบริษัทมากแต่หนักใจเพราะคนนี้เป็นเพื่อนด้วยและเป็นที่รักของคนในบริษัททีนี้เจ้านายจึงหาวิธีที่จะให้คนนั้นออกอย่างดูดีโดยไม่ต้องเปิดเผยความผิดพลาดของเขาไม่อยากให้เขาเสียหน้าต่อลูกน้องเก่าแต่เมื่อทำไปแล้วก็กลายถูกตำหนิว่าให้คนนี้ออกทำไม

ให้คนนี้ออกไม่ยุติธรรมเลยก็โดนการวิพากษ์วิจารณ์มากแต่จะทำยังไงฮะถูกตัดสินคนรอบข้างถูกตัดสินเพราะปิดบังความจริงบางส่วนแต่ไม่ใช่เพราะกิเลสแต่เพราะโดยความเป็นเพื่อนโดยความหวังดีต่อผู้ที่ออกไปต่อมานี่ก็คือกรรมของผู้นำถ้าเป็นผู้นำแล้วเราก็จะต้องมีข้อมูลมากกว่าลูกน้องถ้าเราเป็นผู้น้อยหรือมาในโรงเรียนก็เหมือนกันแต่เป็นครูใหญ่การเรียนหรือแม้แต่ของครูมุมมองของเรามันจำกัดใช่ไหมเหมือนเราอยู่สมมติว่าเป็นภูเขาเนี่ยเราก็มองขึ้นไปข้างบนทุกผู้อยู่ข้างบนก็เห็นรอบตัว360องศาใช่ไหมแต่เราก็มองขึ้นไปเราก็มองแต่ในบางส่วนแต่คนส่วนมากมองบางส่วนแต่ว่าจะเชื่อว่ามองทั้งหมดเพราะนั้นไอ้ผู้นำมันก็จะต้องอดทนมากในเรื่องนี้โอ้ทำไมเจ้านายทำอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมเลยมันคือเรามองจากมุมของเราคนเดียวบางทีผู้นำก็ไม่สามารถจะอธิบายได้เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของคนบางคนเป็นต้นนั้นในเราก็จะปฏิบัติอย่างไรก็เราก็ถือว่าไม่แน่ไม่นอนเราก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนว่าเท่าที่เห็นเท่าที่เห็นจากมุมมองของเรามันไม่ถูกต้องคือไม่ต้องไปมันไม่ดีมันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องเนี่ยมันไม่ต้องขนาดนั้นแต่เราก็ยังมีสิทธิ์จะบอกว่าเท่าที่เห็นเรามันไม่น่าจะถูกต้องด้วยเหตุผลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราผูกเป็นข้อไปจากสิ่งที่เห็นสิ่งที่เราได้ฟังแต่ยอมรับว่าบางเป็นความจริงบางส่วนไม่ใช่ความจริงทั้งหมดนั่นเป็นเราไม่ใช่ผู้พิพากษาเราไม่ต้องไปตัดสินใครใช่ไหมไม่ใช่หน้าที่เราแต่เราก็ยังมีสิทธิ์ถ้าใครทำอะไรไม่ถูกต้องพูดอะไรไม่ถูกต้องเสียสัจจะหรือว่ามีข้อตกลงอย่างนี้แล้วก็ฝืนกติกาที่เป็นข้อตกลงกันอย่างนี้เราก็มีสิทธิ์จะบอกด้วยว่าไม่ถูกแต่ว่าถ้าจะเป็นผู้ตัดสินให้ตัดสินพฤติกรรมให้ตัดสินคำพูดแต่อย่าไปตัดสินตัวคนอันนี้ก็หลักสำคัญครับนมัสการอาจารย์ครับผมอยากทราบว่าการเล่นกีฬาถือเป็นการเจริญสติอย่างหนึ่งหรือไม่ขอบพระคุณครับคือการเล่นกีฬานี่ก็ใช้เป็นการใช้ในการเจริญสติได้หรือว่าเราเจริญสติระหว่างการเล่นกีฬาได้ที่จะเจริญสติไม่ได้ก็จะเพราะในกิจกรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลใช่ไหมก็เราก็มาจะเข้าไปขโมยของเนี่ยมันก็จะเจริญสติไม่ได้สิ่งที่จะไปเล่นการพนันมันเจริญสติไม่ได้แต่ถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่เป็นบาปเป็นกรรมโดยตรงแล้วก็มีสิทธิ์จะเจริญสติแล้วก็เจริญสติคือป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นบางทีระหว่างการเล่นกีฬาเราบางทีคิดจะเล่นนอกกติกาเราอาจจะได้เปรียบอันนี้ก็สติก็บอกว่าไม่ได้ไม่ถูกต้องอันนี้ก็คือเจริญสติหรือบางทีเราก็เล่นกับเขาโรงเรียนแล้วก็เคยโดนที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาทำผิดกรรมการไม่เห็นเขาโกงแล้วก็ฝ่ายเราก็รู้สึกโกรธอันนี้ถ้าปล่อยให้จิตใจโกรธแบบก็ขาดสติในเรื่องการเล่นกีฬานี่อะไรก็ทำให้ความสามารถ

าจของเราศักยภาพของเราตกหวบทันทีคือความโกรธใช่ไหมก็ดูกีฬา ถ้าดูฟุตบอลดูอะไรก็รู้ว่าถ้าคนเล่นเก่งๆเนี่ยแล้วเราก็จะป้องกันเขาอย่างไรดีเมื่อเราความสามารถของเราสู้เขาไม่ได้ส่วนมากก็จะพยายามยุให้เขาโกรธเขาจะได้ใบเหลืองเขาจะได้ใบแดงเขาทำลายตัวเองเพราะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เพราะฉะนั้นอยากให้เห็นว่าแม้แต่ในกีฬานี่กิเลสมันเป็นจุดอ่อนของนักกีฬาใช่ป่ะหลายอย่างเช่นไอ้ความเครียดบางทีคนที่แข่งกีฬาเดี่ยวอย่างเช่นกอล์ฟเทนนิสเป็นต้นพอถึงจุดสุดท้ายเนี่ยแบบเครียดจะกลัวตื่นเต้นอะไรก็เล่นไม่ออกน่าจะชนะก็ไม่ชนะความสามารถพอแต่ขาดทั้งจิตใจหลายกีฬาเนี่ยธรรมาก็ศึกษาในกิจกรรมต่างๆในดูความเป็นเลิศในกิจการต่างๆว่ามันจึงมันมีจุดรวมอยู่ตรงไหนอย่างที่สังเกตในนักกีฬาเก่งๆเขาจะบอกว่าเมื่อถึงระดับหนึ่งเนี่ยสมมติว่าการวิ่งเอาคนที่เก่งที่สุดในโลกร้อยคนมันจะต่างกันอย่างไรระหว่างคนที่หนึ่งเก่งที่สุดกับคนที่ร้อยเพราะว่าไอ้ฝีมือฝีเท้าอะไรมันทั้งเทคนิคนี่ต่างกันนิดเดียวแต่ผู้ที่ชนะก็จะเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งมีความอดทนมีฉันทะเป็นต้นหมายถึงว่ามันอยู่ที่จิตใจมากกว่าร่างกายเพราะฉะนั้นการฝึกให้จิตใจเข้มแข็งใจสู้อดทนมีฉันทะไม่เบื่อหน่ายก็เป็นกำลังไม่ว่าทางโลกทางธรรมทางโลกได้ทำจะเล่นกีฬาจะอะไรเพราะความเป็นเลิศมันเกิดขึ้นเพราะจิตใจมากกว่าหรือว่าเท่ากับร่างกายเท่ากับฝีมือการที่เรานั้นแผ่เมตตาไปให้ผู้อื่นเขาจะได้รับผลที่เราส่งไปให้ไหมคะเป็นได้มันจะอยู่ที่เหตุปัจจัยหลายอย่างหนึ่งก็อยู่ที่พลังจิตของเราด้วยอยู่ที่ตัวเขาด้วยอยู่ที่บางทีมันดูยากเหมือนกันอย่าแต่ว่าเราพูดได้ว่าถ้าจิตใจของเราได้รับการฝึกการแผ่เมตตาบ่อยๆพลังเมตตาก็จะเพิ่มมากขึ้นโอกาสที่จะที่คนอื่นจะได้รับก็มีมากขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าทุกครั้งหรือว่าอาจจะเปรียบเทียบเหมือนคนเปิดวิทยุหรือไม่เปิดวิทยุถึงจะมีการส่งสัญญาณแต่คนไม่เปิดวิทยุเขาก็ไม่รับอย่างนี้

มีครูบาอาจารย์ที่อาตมาเคารพนับถือหนึ่งทำเป็นพระชาวสิงหลชาวศรีลังกาท่านก็เดินทางเผยแผ่ธรรมทั่วโลก ท่านเคยเล่าว่าท่านนั่งในสนามบินคอยเครื่องออกนะท่านจะชอบนั่งแผ่เมตตาท่านก็เล่าว่าวันหนึ่งท่านก็นั่งแผ่เมตตา

เรารู้สึกอะไรที่มันอุ่นๆ อยู่ในตักลืมตามีเด็กคนหนึ่งขึ้นไปอยู่ในตักไปกอดท่านฮะท่านก็ลืมตาแล้วทุกคนกำลังมองท่านใช่ไหมว่าเออะไรเกิดขึ้นทีนี้โยมแม่เห็นแล้วมันก็โยมแม่ก็ตกใจนิดหนึ่งแล้วก็แบบยิ้มดูว่าน่ารักแต่พอดีเขาเรียกขึ้นเครื่องของหลวงพ่อนี่ยังเด็กของเด็กเนี่ยครอบครัวเขาเรียกขึ้นเครื่องแม่ก็เรียกลูกก็ไม่ยอมปล่อยหลวงพ่อเนี่ยก็กอดเอาไว้แม่ก็จับเหมือลูกก็ไม่ก็จะกอดลุงพ่อไว้รีบพลังเมตตาดึงดูดมากลุงพ่อก็รู้สึกเขินใช่ไหมก็อยู่ทุกคนก็มองแต่อันนี้ท่านบอกว่าเมตตานี่มันมีพลังมากหนูเคยได้ยินคนบอกว่าไม่ต้องรีบค้นหาตัวเองก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตอาตมานี่จะขอยอมรับว่าที่จริงพูดหลายครั้งแล้วเรื่องค้นหาตัวเองสำนวนนี้อาตมาไม่ค่อยชอบเหมือนก็มีตัวเองสักอย่างหนึ่งอยู่ในตัวเราที่ต้องค้นหาต่อมาไม่มีหรอกไอ้ตัวเองมันคอนเซปต์อาตมาว่ามันเป็นคอนเซปต์ของตะวันตกมากเลยฮะอาตมาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าคืออะไรค้นหาตัวเองถ้าหมายถึงว่าค้นหาสิ่งที่ตัวเองถนัดและสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าถูกจริตก็พอพูดได้แต่ว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองถนัดหรือที่ชอบหรือที่ถูกจริตอายุ13อายุ14อาจจะไม่เหมือนกัน15ก็มันไม่ใช่สิ่งตายตัวแน่นอนนี้แค่หาสิ่งนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะโอเคถ้าอาตมาไม่เข้าใจผิดในคอนเซปต์นี้ก็ขอให้ช่วยสั่งสอนอาตมาแต่อันนี้อาตมาไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับความคิดแบบนี้อ่านต่อเนาะเพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตถ้าเราคิดมากไปก็จะเครียดค่อยๆโตตามวัยและคิดไปเรื่อยๆก็ได้แต่มีคนบอกว่ายิ่งเจอความฝันหรือเป้าหมายอาชีพในอนาคตเราก็ยิ่งดีเพราะจะได้มีเวลามากขึ้นในการทำตามนี่แหละก็ใกล้ตอนนี้แล้วก็จะเห็นว่าเจอตัวเองก็กลายเป็นเรื่องอาชีพการงานไอ้ตัวเราคืออาชีพการงานหรือเปล่าฮะแปลว่าชอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องย้ำมากก็คืออาชีพที่มีในปัจจุบัน30ปีข้างหน้านี้ก็จะหายไปถึง 70-80% นะและอาชีพที่มีอยู่ก็จะต้องมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นถ้าเราถือว่าอาชีพนี่คือตัวเราและอาชีพนี้หายไปคุณยอมทำแทนแล้วก็จะทำยังไงฮะเพิ่งคุยมีใครบอกว่าเอกอย่างการผ่าตัดสมองตัวนี้AI เนี่ยทำถึง 30%ไม่ต้องใช้หมอผ่าตัดละเรื่องการผ่าตัดเรื่องอะไรหลายสิ่งหลายอย่างต่อไปนี่มนุษย์สู้ AI ไม่ได้แม้ในเรื่องการสร้างสรรค์แม้แต่ในเรื่องการวาดรูปนะสิ่งที่เราถือว่าไอ้พวกหุ่นยนต์สู้มนุษย์ไม่ได้สู้ได้เริ่มสู้ได้แล้วเพราะนั้นเรื่องอาชีพก็ต้องประกอบอาชีพแน่นอนแล้วก็ถ้าเป็นอาชีพที่รู้สึกถูกจริตแล้วหรือว่าเขาภาษาอังกฤษก็คำว่า skill set แล้วก็มี skill set แล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างเราก็ถนัดถ้าทำได้ก็ดีแต่บางทีเราทำในสิ่งที่ไม่ชอบเลยถือว่าไม่ใช่แต่ทำไปทำมาโอ้ก็ดีเหมือนกันใช่ไหมมันก็มี
ถ้าบอกว่าเป็นตัวเราไหมเป็นตัวเองมันไม่ใช่แต่ทำไปทำมาเออดีกว่าที่คิดเลยนี่ความเห็นของอาตมาในเรื่องนี้เรายังไม่ถึงจุดจบของคำถามเพราะจะได้มีเวลามากขึ้นในการทำตามเป้าหมายนั้นหนูอยากทราบว่าความพอดีระหว่างสองอย่างนี้เป็นอย่างไรและหนูควรทำยังไงถ้ายังไม่รู้เป้าหมายในอนาคตไม่รู้ว่าอยากเรียนสายอะไรหรือคณะอะไรแล้วก็ไม่ชัดเจนกับความชอบของตัวเองเท่าไหร่ด้วยครับก็อาตมาก็ให้บอกว่าไม่ต้องเครียดหรอกทำไปเรื่อยๆก็อย่างคนบอกคนแรกมากกว่าถ้าก็ไม่ใช่ว่าทุกคนก็จะก่อนจะจบนะก่อนจะต้องตัดสินจะเรียนสายไหนไม่ใช่ทุกคนจะจึงจุดอ๋อใช่อย่างมันเป็นบางคนแต่นักเรียนหลายคนมันก็จะจึงจุดอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้มันไม่ต้องไม่อย่าไปคิดว่ามีปมต้อยเพราะว่าไม่ถึงจุดที่ว่าใช่แล้วนี่คือตัวเราด้วยเหตุผลหลายอย่างว่าบางอย่างนี้เราจะไม่รู้จนกระทั่งเราทำเราจึงจะรู้ก่อนจะทำนี่บางทีมันไม่รู้หรอกแต่ว่าชีวิตเราก็ต้องมีการเสี่ยงอยู่บ้างแต่คืออาตมาว่าเลี่ยงสิ่งที่รู้สึกว่าไม่ใช่ทำไม่ได้เลยเป็นอันขาดอันนี้ถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ก็โอเคแต่เรื่องส่วนที่ว่าชอบมากอันนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เพราะพูดอีกครั้งนึงว่าแม้แต่ของใครของอาตมาใช่แม้แต่ว่าเราจะเจอสิ่งที่ชอบที่สุดแล้วไม่รู้ว่าภายใน5ปี10ปีข้างหน้ามันจะยังเหมือนเดิมหรือเปล่าเรื่องนี้ก็อาจจะต้องคุยกับคุณครูต่อเนาะเอาอีกสักข้อสองข้ออาตมาว่าจะขออนุญาตคือจากนักเรียนว่าบางข้อนี้อาตมาก็จะเอาไปแล้วก็เขียนคำตอบสั้นๆในลายมือแล้วก็จะลงใน Facebook จะได้ไหมแต่ก็ไม่มีชื่อถ้าใครไม่ต้องคืนทำเนียมปฏิบัติของวัดที่ต่างประเทศเหมือนหรือต่างจากวัดไทยวัดที่ไทยอย่างไรคะอันนี้ก็คงตอบได้เฉพาะสายวัดประพงษ์เนาะสายก่อนที่เราไปสร้างวัดสาขาต่างประเทศแห่งแรกมีหลายความเห็นอย่างชาวพุทธหัวหน้าชาวพุทธผู้นำชาวพุทธในอังกฤษท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษท่านเป็นผู้พิพากษาชั้นสูงแล้วท่านก็มีความเห็นว่าวินัยสงฆ์เนี่ยเหมาะสมกับประเทศไทยแต่ในประเทศอังกฤษน่าจะต้องแก้แม้จนกระทั่งการแต่งตัวเป็นต้นก็มีความเห็นหลายอย่างแต่เมื่อท่านลุงพ่อสุเมโทปรึกษาลุงพ่อชาว่าไปอยู่ต่างประเทศนี้ควรจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรครับลุงพ่อชาท่านให้หลักว่าไปที่นั่นพยายามทำเหมือนที่ทำในเมืองไทยทุกอย่างอันไหนที่ทำไม่ไหวแล้วเราก็คอยแก้แต่ไม่ต้องไปคิดวางแผนล่วงหน้าเพราะเราไม่รู้ว่าความเป็นจริงมันจะเป็นยังไงพอพระท่านไปอยู่ที่นั่นแล้ว
ปรากฏว่าทำ

0: เหมือนในเมืองไทยได้เกือบทุกอย่างที่จะแตกต่างก็เรื่องการแต่งตัวนิดหน่อยอย่างเช่นหน้าหนาวนี่ก็ใช้ถุงเท้าเป็นต้นแล้วก็ทำอังสะแบบใหม่อังสะแขนยาวนะพอไม่อังสะแขนยาวมันก็ดูเรียบร้อยดีแล้วก็ไอ้พวกสเวตเตอร์พวกอะไรต่ออะไรก็ใส่ข้างในก็มองไม่เห็นมันก็ดูเรียบร้อยดีก็มีการปรับไอ้การแต่งตัวเพื่อรับกับดินฟ้าอากาศแต่เรื่องพระวินัยทั่วไปไม่แตกต่างแต่จะมีความแตกต่างอย่างหนึ่งอันหนึ่งจากว่าในอังกฤษเป็นต้นคนที่เข้ามาทำบุญในวัดมันก็มีหลายกลุ่มเกิดคนไทยก็กลุ่มหนึ่งคนอังกฤษกลุ่มหนึ่งคนศรีลังกาคนเขมรคนลาวคนนามคนอินเดียคนศรีลังกาก็แต่ละกลุ่มเขาก็มีธรรมเนียมประเพณีของเขาที่ไม่ตรงกันทีเดียวทีนี้ถ้าเราทำอะไรที่แบบไทยๆทุกอย่างธรรมเนียมไทยในทุกเรื่องเอกลุ่มอื่นก็รู้สึกแปลกแยกใช่ไหมไม่อบอุ่นเพราะนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเพื่อให้ทุกคนก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็เป็นหมู่เดียวกันแต่ก็เป็นเรื่องข้อปลีกย่อยมากกว่ามันไม่ใช่หลักใหญ่แต่โดยทั่วไปก็ทีนี้ที่จริงมันเรื่องใหญ่บางแห่งนี้อย่างบางประเทศที่ดินมันแพงมากที่ดินน้อยบางทีก็อยู่ในอาคารไม่ได้อยู่เป็นอยู่ในกุฏิเพราะนั้นไอ้การอยู่ในอาคารอยู่ในวิหารกับการอยู่กระจัดกระจายอยู่ในป่ามันก็มีความแตกต่างกันแต่ที่ออสเตรเลียดินฟ้าอากาศก็คล้ายกับเมืองไทยที่ดินก็ถูกก็สามารถสร้างวัดที่คล้ายกับเมืองไทยมากอย่างเช่นวัดอาจังกาลิยาโนที่เมลเบิร์นที่อิตาลีวัดที่อิตาลีก็ที่ดินมากแล้วก็สามารถสร้างเป็นกุฏิเหมือนในเมืองไทยแต่ที่ที่ประเทศหนาวอย่างเช่นที่นอร์เวย์ที่เพิ่งสร้างแห่งใหม่เนี่ยก็อยู่ในบ้านหลังใหญ่หลังเดียวดังนั้นความเป็นอยู่ของสงฆ์นี่มันต้องปรับตามสิ่งแวดล้อมตามอาคารที่อยู่อาศัยเหมือนกันแต่พระวินัยข้อวัดปฏิบัติที่สำคัญไม่เปลี่ยนเอาเลยวันนี้คงจะพอสมควรกินเวลา
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
2: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
1: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
2: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
1: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได
2: ้หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
1: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและ

0: พอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้วินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
1: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้พอผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างหนึ่งที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็สัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็จะต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service ที่จะคอยให้บริการตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 ถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายาสุขายา

เหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอญอิมานิมะยังพันเตมัตตกะภัตตานิสะปะริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิมัตตกะภัตตานิสะปะริวารานิ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมัตตกะภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับมัตตกะตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นผู้ทำการละล่วงลับไปแล้วด้วยสิ้นกาลละนานเทอญ

สุขอะหังนิทุกโคมิขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากทุกข์อะหังอะเวโรมิ

มีขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความเบียดเบียนอะหังอะนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปะริหารามิจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปะริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า

อิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาหนุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้

นี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าจงมีความสุขอิทังเมคุรุปัชฌายาจริยานังโหตุสุขิตาหนตุคุรุปัชฌายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแด่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพระเจ้าขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพระเจ้าจงมีความสุขอิทังเทวตานังโหตุสุขิตาหนตุเทวตาโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทังเปตานังโหตุสุขิตาหนตุเปตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพะสัตตานังโหตุสุขิตาหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้า

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญในชีวิตประจำวันของเราอีกครั้งหนึ่งหลายท่านหลายคนคงจะมีความคุ้นชินหรือว่ามีความคุ้นเคยดีกับการถวายสังฆทานแต่บางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าอะไรที่เรียกว่าสังฆทานสังฆทานคืออะไรคำว่าทานในพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าทานที่จะมีผลมากมีอานิสงส์มากก็คือการถวายทานแก่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานแด่พระพุทธเจ้าก็ยังมีอานิสงส์หรือว่ามีผลน้อยกว่าการถวายทานแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานนี้ก็จะมีระดับของผลที่จะให้เหมือนกันถ้าถวายทานแด่พระสงฆ์ธรรมดาก็จะมีผลน้อยกว่าถวายทานแก่พระอริยสงฆ์การให้ทานกับโยมที่มีศีลก็จะมีผลน้อยกว่าการถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ในระหว่างโยมด้วยกันถ้าให้แก่คนที่มีศีลมากโยมก็จะได้รับผลมากได้อานิสงส์มากการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานเช่นการเลี้ยงปลาการเลี้ยงเต่าเหล่านี้ก็มีผลน้อยกว่าการให้ทานแก่มนุษย์แม้ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นผู้ที่ไม่มีศีลเลยก็ตามเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่สามารถพัฒนาได้จนถึงขีดสุดพัฒนาได้จนถึงขีดสุดในที่นี้หมายความว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาเป็นคนดีจนถึงพัฒนาเป็นพระอริยบุคคลได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงแสดงว่าการถวายทานแก่มนุษย์มีอานิสงส์มีผลมากกว่าการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานในส่วนของการถวายสังฆทานนั้นทานที่นำไปถวายแด่พระสงฆ์ถ้าเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงลงไปถวายแก่บุคคลใดเช่นว่าเราไปวัดวันนี้เจอพระรูปไหนเราก็จะ

ไปถวายรูปนั้นนั่นเรียกว่าถวายโดยไม่เจาะจงแม้ว่าจะถวายรูปเดียวก็ชื่อว่าถวายเป็นตัวแทนแด่คณะสงฆ์จึงเรียกว่าสังฆะนะแต่ถ้าเราตั้งใจไป

เจาะจงลงไปว่าเราถวายรูปนี้แหละเราไม่ได้เผื่อตั้งแต่แรกว่าไปเจอรูปไหนเราก็จะถวายรูปนั้นนะเพราะฉะนั้นคําว่าสังฆทานคือการถวายโดยไม่เจาะจงเจอรูปไหนก็ถวายรูปนั้นและการถวายสังฆทานนี้บางคนจะคุ้นกับถังเหลืองๆซึ่งต้องหิ้วไปถวายพระความจริงสิ่งที่จะถวายพระได้เราก็ควรที่จะพิจารณาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่จำเป็นซึ่งพระสงฆ์จำเป็นจะต้องใช้เพราะว่าถ้าเป็นถังสังฆทานสำเร็จในนั้นอาจจะบรรจุสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดอายุอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นให้ทุกท่านเลือกเฉพาะสิ่งที่เราคิดว่ามีประโยชน์ซึ่งพระสงฆ์ควรจะใช้เลือกเองแล้วนำไปถวายพระอันนี้จะตรงกับความต้องการการถวายสังฆทานบางครั้งในเวลาทำบุญเราก็จะถวายภัตตาหารแต่เวลากล่าวเราก็เข้าใจกันว่าเวลากล่าวเราก็ถวายกล่าวคำถวายสังฆทานการถวายภัตตาหารในพิธีการอย่างนั้นก็มีอยู่สองประเภทก็คือการทำบุญแก่บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างเช่นทำบุญวันเกิดทำบุญสำนักงานทำบุญเกี่ยวกับการได้เลื่อนตำแหน่งอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าการทำบุญสำหรับคนที่มีชีวิตอยู่อีกประการหนึ่งก็คือการทำบุญอุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วท่านเรียกว่ามะตะกะภัตตาหารหรือว่ามะตะกะภัตในการกล่าวคำถวายสังฆทานก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยถ้ามีการทำบุญให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเราก็จะเพิ่มคำว่ามะตะกะภัตตานิเข้าไปในคำถวายสังฆทานนั่นคือการถวายสังฆทานเพราะว่าญาติโยมบางคนก็เข้าใจว่าถ้าไม่มีถังเหลืองแล้วสิ่งนั้นจะไม่เป็นสังฆทานหลายคนจึงเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจว่าเวลาไปถวายทานแก่พระแล้วถ้าไม่มีถังไปมันจะไม่เป็นสังฆทานหรือเปล่าก็ขอให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าคำว่าสังฆทานหมายความว่าเราไปถวายแด่พระสงฆ์โดยไม่จำเพาะเจาะจงว่าไปถวายแก่รูปใดอาจจะไปเรียนพระผู้ที่ทำท่านทำการนิมนต์พระให้ว่าขอนิมนต์พระหนึ่งรูปเพื่อที่จะรับทานของโยมอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการถวายสังฆทานเพราะเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าต้องไปถวายรูปใดเมื่อเราถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็นิยมที่จะต้องกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้นี้เป็นการทำบุญอุทิศให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วด้วยส่วนหนึ่งในขั้นตอนที่กรวดน้ำเวลาพระขึ้นคำให้พรท่านก็จะบอกว่าห้วงน้ำที่เต็มก็ย่อมทำมหาสมุทรทำแม่น้ำให้บริบูรณ์ได้ทานที่เราอุทิศจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่คนที่ละโลกนี้ไปแล้วได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจึงนิยมการกรวดน้ำในเวลากรวดน้ำก็ให้ญาติโยมจับที่ภาชนะที่จะเทน้ำลงไปไม่ต้องใช้มือไปรองไว้นะไม่ต้องใช้มือไปรองน้ำที่เทออกให้ใช้มือจับที่ภาชนะหรือว่าแก้วหรือว่าคนโทน้ำที่เทลงไปแล้วก็ค่อยๆรินน้ำลงไปนะตามที่พระท่านยะถาหรือว่าให้พรจนจบเมื่อจบแล้วก็นั่งประนมมือฟังพระให้พรอย่างมีสติให้อยู่ในอาการสำรวมการกรวดน้ำเหล่านี้หลายคนบอกว่าจะสำเร็จประโยชน์ไหมแก่ญาติของเราที่ละโลกนี้ไปแล้วการที่จะสำเร็จประโยชน์หรือไม่สำเร็จประโยชน์นั้นก็แล้วแต่ว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในที่ใด
ถ้าไปเกิดอยู่ในที่ที่จำ

เป็นต้องอาศัยบุญจากเราก็คือไปเกิดเป็นเปรตที่อาศัยส่วนบุญรอรับส่วนบุญจากญาติทั้งหลายที่อุทิศไปให้เมื่อเราทำบุญอุทิศไปให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับผลบุญอย่างเช่นเมื่อสมัยพุทธกาลเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารก็มาแสดงตนให้เห็นพระเจ้าพิมพิสารก็มีความตกใจว่าเราทำบุญไปแล้วทำไมยังมีเสียงแบบนี้อีกก็ไปถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์ตรัสว่าเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทำบุญอุทิศไปให้ญาติทั้งหลายที่รอรับส่วนบุญมาเป็นเวลาหลายพัทรกัปเป็นเวลาหลายปีนะรอความหวังว่าเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วจะอุทิศไปให้แต่พระเจ้าพิมพิสารก็ไม่อุทิศไปให้จากนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็เลยทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญแล้วก็ละอัตภาพจากความเป็นเปรตพ้นจากความเป็นเปรตนั้นนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเมื่ออยู่ในฐานะที่รับได้ญาติทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับส่วนบุญจากเราแต่ถ้าไปอยู่ในภพภูมิที่รับไม่ได้อย่างเช่นไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์นรกเขาก็ย่อมมีอาหารของเขาก็คือความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นตามผลกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้ทำกรรมหนักก็ได้รับผลกรรมหนักทำกรรมเบาก็ได้รับผลกรรมที่เบาบางแต่ก็ได้รับความทุกข์อยู่ในนรกนั้นถึงญาติจะทำบุญอุทิศไปให้ก็ไม่สามารถที่จะรับได้หรือถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาก็มีอาหารของเขาตามภพภูมิไปเกิดเป็นสัตว์ที่กินหญ้าอาหารของเขาก็คือหญ้าไปเกิดเป็นสัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ในน้ำก็กินปลาเล็กปลาน้อยกินแพลงก์ตอนเป็นอาหารเหล่านี้เขาเรียกว่ามีอาหารตามภพภูมิหรือไปเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ก็มีข้าวมีน้ำมีอาหารต่างๆเป็นอาหารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่บุญนั้นจะสำเร็จประโยชน์ก็ต้องอาศัยว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในภพภูมินั้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเราแน่ใจว่าญาติของเราไม่เป็นเปรตเราก็ไม่ควรที่จะทำบุญอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าญาติของเราไปเกิดที่ใดและอีกประการหนึ่งการทำบุญนั้นเมื่อทำไว้ผลบุญทั้งหมดก็เป็นของเราไม่ว่าญาติจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ตามสุดท้ายผลบุญนั้นเราเป็นคนได้รับเพราะฉะนั้นเมื่อการทำบุญอุทิศไปให้หรือว่าการกรวดน้ำเราวัตถุประสงค์เมื่อญาติได้รับแล้วเขาก็จะอนุโมทนาแล้วก็จะพ้นจากทุกขเวทนาที่เขาได้รับการกรวดน้ำอีกประการหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการกรวดน้ำอุทิศที่เราเห็นอยู่ก็คือการกรวดน้ำหรือว่าการเทน้ำเพื่อเป็นสักขีพยานอย่างเช่นในเวลาที่พระเวสสันดรจะมอบนางมัตสีให้กับพระอินทร์ซึ่งแปลงตัวมาขอพระเวสสันดรนั้นก็ใช้วิธีการในการหลั่งน้ำหรือว่าเทน้ำลงเพื่อให้พระอินทร์ได้รับทราบเป็นสักขีพยานว่าได้มอบให้แล้วการที่จะหลั่งน้ำอย่างนี้เราจะใช้ในกรณีที่วัตถุหรือว่าสิ่งของนั้นๆใหญ่โตเกินไปไม่สามารถที่จะยกถวายได้ก็ต้องใช้วิธีหลั่งน้ำหรือในปัจจุบันก็ใช้วิธีม้วนได้สายสิญแล้วก็ถวายได้สายสิญอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเพราะฉะนั้นการกรวดน้ำนี้นอกจากจะเป็นการทำบุญอุทิศให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วก็ยังเป็นเครื่องประกาศสักขีพยานให้คนอื่นได้รับรู้รับทราบถึงการกระทำคุณงามความดีของตนเองและสุดท้ายเมื่อมีการทำบุญแล้วเราก็ต้องมีการแผ่เมตตาการแผ่เมตตานี้ตามหลักแล้วเราต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองก่อนการแผ่เมตตาให้กับตนเองนั้นก็ด้วยอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์
รักษาตนอยู่เถิดถามว่าทำไมต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองนั่นก็เพราะว่ามนุษย์เราทุกคนคนเราทุกคนที่เกิดมามีความรักตนเองมากกว่าอย่างอื่นไม่มีความรักใดเสมอด้วยรักตนเองเมื่อเรารักตนเองแล้วเราก็ต้องทำตนเองให้เป็นอุทาหรณ์ให้เป็นเครื่องเปรียบเรารักความสุขเราเกลียดความทุกข์ฉันใดสัตว์ทั้งหลายก็รักความสุขก็เกลียดความทุกข์ฉันนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเบียดเบียนสัตว์อื่นให้ได้รับความลำบากจึงเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นที่รักอย่างนี้แล้วเราก็ต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองในเบื้องต้นแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็แผ่เมตตาให้กับญาติผู้เป็นที่รักของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราต้องแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรกับเราก่อนอันนี้มันจะทำให้จิตใจของเรากระวนกระวายเกินไปค่อยๆทำไปตามลำดับหมายความว่าเมื่อเราแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็ขยับความหวังดีนั้นความเห็นอกเห็นใจนั้นเผื่อแผ่ไปหาญาติสนิทมิตรสหายแผ่เมตตาให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้มีความสุขเราคงจะคุ้นกับคำแผ่เมตตาที่บอกว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดเหล่านี้เป็นคำแผ่เมตตาซึ่งเราใช้อยู่ในปัจจุบันและเมื่อเราใช้แผ่ให้กับญาติที่เป็นที่เคารพรักญาติสนิทมิตรสหายเราก็ระบุชื่อลงไปโดยสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายก็คือการแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรมีเวรมีภัยกับเราคนที่เราไม่ชอบหน้าพระพุทธองค์ตรัสว่าเมตตานั่นแหละเป็นเครื่องค้ำจุนโลกแม้คนที่เราไม่ถูกชะตาแม้คนที่เราไม่รักเราก็จำเป็นต้องแผ่เมตตาให้เพราะอะไรเพราะว่าการสร้างมิตรที่ดีที่สุดก็คือการทำศัตรูนั่นแหละให้มาเป็นมิตรกับเราการที่จะทำศัตรูให้เป็นมิตรได้เราต้องอาศัยความเมตตาแผ่เมตตาให้เขาทุกวันทุกวันเพื่อที่จะนำอานุภาพแห่งเมตตานั้นมาเป็นเครื่องเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเอาอนุภาพของเมตตานั้นมาเป็นเกราะป้องกันภัยสำหรับเราเพราะฉะนั้นในการทำบุญทุกครั้งนอกจากจะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ควรที่จะแผ่เมตตาให้กับตัวเองแผ่เมตตาให้กับญาติสนิทมิตรสหายคนรอบข้างแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายและแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรเป็นภัยกับเราเพราะฉะนั้นเราจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญให้เพิ่มมากขึ้นในวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องการถวายสังฆทานการถวายสังฆทานเราก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการทำสังฆทานถังเหลืองว่าความจริงมิใช่สังฆทานที่แท้จริงแต่การถวายโดยไม่จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุสงฆ์นั่นแหละเป็นสังฆทานเป็นทานที่มีประโยชน์มากมีอานิสงส์มากการทำบุญกรวดน้ำอุทิศและการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหลังจากที่เราทำบุญแล้วธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับวิธีการทำบุญในชีวิตประจำวันให้ทุกท่านได้รับทราบพอสมควรขอยุติการขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: ถ้าจะให้ภูมิใจก็คือภูมิใจว่าเมื่อเราเป็นอะไรแล้วเนี่ยเราทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ไม่ว่าเราจะเป็นนักเขียนเป็นครูเป็นนักแสดงหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นอาชีพของเราเนี่ยคือทำให้มันสุดๆเท่านั้นเองที่เป็นความภูมิใจไม่ได้ภูมิใจเพราะว่าเป็นนักเขียนแต่ภูมิใจที่เราทำงานเต็มที
1: ่ถ้าจะเอ่ยถึงวรรณกรรมนวนิยายที่เข้าถึงอารมณ์และจิตใจของผู้อ่านจนได้รับความนิยมสูงสุดคงจะต้องมีผลงานของโบตั๋นอยู่ในลำดับต้นๆเสมอโบตั๋นเป็นนักเขียนที่สร้างผลงานจนได้รับรางวัลวรรณกรรมดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2512จากองค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2542สุภาสิริสิงห์เจ้าของนามปากกาโบตั๋นจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ใน Young Forever จุดไฟเติมฝัน

0: ดิฉันเริ่มเขียนเรื่องตั้งแต่อยู่มัธยมปลายเขียนส่งพวกนิตยสารสำหรับเด็กอย่างพวกชัยพฤกษ์ดารุณสารอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ลงมั่งไม่ได้ลงมั่งแต่มาเริ่มเขียนจริงจังตอนอยู่มหาลัยปี3ก็ทีแรกก็เขียนพวกเรื่องสั้นบทกวีอะไรนิดๆหน่อยๆตามสมัยนิยมเพราะว่ายุคนั้นคนยังอ่านกวีนิพนธ์กันอยู่แล้วก็มาเริ่มเขียนเรื่องยาวปลายปี2507ได้ตีพิมพ์ในนิตยสารสตรีสารแล้วตอนหลังประมาณสัก2510ก็มาทำงานหนังสือเด็กก็เข้าไปทำชัยพฤกษ์ที่ตัวเองเคยเขียนเรื่องส่งยุคก่อนนะคะก็เข้าไปเป็นกองบรรณาธิการแล้วก็อยู่ในวงการหนังสือตลอดมาจนมาทำสำนักพิมพ์ของตัวเองในปี2517ชิ้นแรกจริงๆเป็นเรื่องสั้นชื่อเรื่องไอ้ดำลงนิตยสารขวัญจิตแต่ว่า เรื่องที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นนวนิยายประมาณ10ตอนจบเรื่องแรกเลยเนี่ยคือเรื่องน้ำใจก็ประสบความสำเร็จพอสมควรจนปี2511ก็เริ่มเขียนจดหมายจากเมืองไทยเรื่องนี้ประสบความสำเร็จมากเพราะว่าอยู่ๆเขาก็คัดเข้าไปให้ได้รางวัลทั้งได้วรรณศิลป์ขององค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าซีโต้ตัวเองก็ค่อนข้างภูมิใจนะเพราะตอนนั้นอายุนิดเดียวแล้วก็บ้าดีเดือดมากบอกว่าถ้าไม่ดังก็ดับเพราะเขียนนิยายมาตั้ง7ปีแล้วมันไม่สุดขีดอะทำละครเรื่องแรกก็จดหมายจากเมืองไทยนั่นแหละแต่มันไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่เพราะเรื่องมันค่อนข้างเรียกอะไรเครียดอ่ะมันเป็นเรื่องความคิดเรื่องจดหมายจากลูกชายเขียนถึงแม่ปัญหาในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
1: เขาขยันทำมาหากินแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญก็คือเขารักลูกจริง
2: ก็จะรักลูกได้ยังไงในเมื่อเขายังไม่เคยเห็นหน้าลูกยังไม่เคยพูดกันสักคำด้วยซ้ำไป
0: มาปี21เนี่ยทำเรื่องผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดก็ประสบความสำเร็จมากมากมากมากแบบทองเนื้อก้าวยุคนี้มายุรายอมตัวซะดำปีเชียวจนบัดนี้เธออาจจะนึกภาพไม่ออกแล้วว่าตัวเองเมื่อสมัยนั้นเป็นยังไงเพราะมันตั้งแต่ปี21เรื่องมันแหวกขนบนะคะนางเอกไม่สวยพระเอกก็ไม่หล่อแก่แก่นอกจากไม่สวยแล้วนางเอกยังไม่ใช่สาวบริสุทธิ์ด้วยแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ไม่ได้อ่อนหวานไม่ยอมใครด้วยไม่มีบุคลิกของความเป็นนางเอกเลย
3: ก็จริงๆแล้วเล่นของโบตันในหลายเรื่องนะคะเพราะว่าโบตันก็จะมีบทประพันธ์ที่ดีๆมาทำละครเยอะมากเลยนะคะแต่เท่าที่เราได้เล่นมาแล้วเป็นนางเอกที่เด่นๆนี่ก็จะมีผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดแล้วก็จะมีบ้านสอยดาวบ้านสอยดาวเนี่ยได้มีโอกาสเล่นกับคุณเบิร์ตทองชัยตอนนั้นคุณเบิร์ตทองชัยก็เพิ่งเริ่มที่จะเข้าสู่วงการแต่ก็ยังไม่ได้ดังมากตอนนั้นก็มาดังด้วยกันเรื่องนี้นะคะ
0: แต่เรื่องที่คนทั่วไปรู้จักมากๆเนี่ยก็คงจะเป็นทองเนื้อก้าวกับกว่าจะรู้เดียงสาเพราะว่าทำหนังทำละครหลายครั้งมาก
4: อีต้นมันก็สวยอยู่แล้วนี่ไม่ทำลายธรรมชาติ
5: ด้วยดอกไม้สวยๆหน่อยก็ได้อยู่คู่กับคนสวยสิจ๊ะ
6: ขนาดนี้เอาไปจากบ้านได้ก็ไปให้พ้นสิจะต้องโทรกลับมาทำไมปีกล้าขาแข็งถึงขนาดนี้ไปมีลูกมีผัวเองได้ก็ไม่ต้องมานึกถึงฉัน

0: รื่องของตัวเองเนี่ยได้เป็นละครเยอะละครของช่อง7สักประมาณสัก30เรื่องได้นะแล้วตอนหลังนี่ก็มีของช่อง3มีช่อง5บ้างมีอยู่พักนึงมันมากถึงขั้น7วันโบตันหมด7วัน
1: เพชรรู้ตัวไหมว่าตัวเองกำลังจะเอ็นไปตามแรงเป่าของคุณเสกแล้วนะคุณเสกเขาทำถูกที่สุดแล้วนะแล้วเพชรเนี่ยก็เห็นด้วยกับเขาคนเราเนี่ยนะก็ต้องดิ้นรนหาสิ่งที่ดีที่สุดน่ะสิจะมาให้เขานั่งรอรับสมบูรณ์จากคุณท่านเหรอซึ่งแม้แต่สมบัติโบราณชิ้นน้อยนิดน่ะท่านก็ห่วงเอาเป็นเอาตายหรือเธอว่าไง
2: เราจะทำยังไงกับผู้ชายคนนี้ดี
3: ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นปล่อยเป็นหน้าที่ของตำรวจให้เขาจัดการ
2: เราเมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่ที่เขาจะได้รับผลกรรมที่เขาก่อไว้อะ
3: ไม่ช้าก็เร็วเชื่อนะโป๊ะเถอะบาปกรรมมันมีจริงถึงโทษทันจะตามเขาไม่ทันแต่บาปในใจเขาจะคอยติดตามไปทำร้ายเขาอยู่ตลอด
1: ลูกมีพ่อได้คนเดียวมีแม่ได้คนเดียวในใจก็ต้องรักพ่อกับแม่มากที่สุดอยู่แล้วการที่พ่อแม่จะมาแบ่งว่าลูกคนนั้นคนโปรดลูกคนนี้ไม่โปรดคนนั้นลูกรักคนนี้ลูกชังมันยุติธรรมดีแล้วเหรอแต่พ่อแม่คิดแบบนั้นก็ถือว่าใจร้ายมากเลยนะคะเพราะเขากำลังทำร้ายจิตใจของเด็กที่เขาเลี้ยงมากับมือ
4: คนเราลิ้มลากเงาตัวเองเนี่ยแต่คุณบุพการีชาตินี้ไม่มีวันจะเลิศหรอกนะเฮีย
1: กินข้าวรับเงินบ้านอ้วนพี่เอาเรื่องของบ้านอ้วนไปขายกินอีกต่อหรือไม่เคยมีความจริงใจของอ้วนเลย
5: โอ้โหมันต้องให้ได้อย่างนี้สิวะลูกพ่อโลกนักเรียนดีเด่นของโรงเรียน
6: เพราะฉันกับยายพินก็อายเหมือนกัน
7: จะอายอะไรวะ
6: ก็อายที่มีพี่เรียนดีแต่จิตใจต่ำเหมือนแกง
7: โอ้ไอ้เล่เลย
8: คิดไปได้นะว่าตัวเองเป็นนางฟ้า
9: ทำไม
8: ได้เจอเทพบุตรจะได้นั่งกินนอนกิน
9: พ่อแม่เป็นยังไงลูกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ
10: ถ้ากูรู้ว่ามันโตแล้วเป็นอย่างเงี้ยกูก็เอาขี้เถ้ายัดปากมันตายไปตั้งแต่เล็กๆแล้ว
11: ทองต่อให้ตกกองไฟยังไงมันก็เป็นทองวันยังค่ำไม่มีวันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปได
12: ้ก็บทเห็นเยอะแยะเลยว่าโอ้โหยายแหล่ต้องใช้เสียงใช้พลังใช้ทุกอย่างเราอ่านเนื้อเรื่องแล้วเร็วต้องแลกมาเลยเร็วเร็วเร็วขโมยของทุกอย่างและเป็นตัวที่มีตลอดจนจบเรามีความรู้สึ

ัวดีนะตัวดีแต่แรงชอบตรงที่ว่ามันมีแบบมันไม่ปล่อยตัวเองเลยอ่ะหยิบเล็กหยิบนั่นหยิบนี่ทุกอย่างคือตัวนี้ต้องเพลียไปหมดด่าไอ้นี่จับไอ้นั่นจับไอ้นั่นด่าไอ้นี่อุ้มไอ้นู่นด่าไอ้นี่แต่รักคนเดียวคือรักลำยอง

0: ตลอดระยะเวลากว่า50ปีที่โบตั๋นได้สร้างให้ตัวละครมีชีวิตผ่านปลายปากกาของเธอในวันนี้นักเขียนวัยใกล้70ท่านนี้ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์งานเขียนที่เธอรักและเป็นงานเดียวที่เธอไม่เคยคิดจะหยุดหรือเลิกทำ
1: ก็ยังเขียนนิยายอยู่แต่ว่าไม่มากลงลายปักขวัญเรือนก็เว้นบ้างเขียนบ้างนิดแต่ก็ยังทำเป็นประจำอะค่ะแต่วันธรรมดายังบริหารสำนักพิมพ์อยู่แต่ว่าดูแลเกี่ยวกับกับร้านเพลทกับโรงพิมพ์ด้วยเพราะว่าสั่งเพลทเองทำกระดาษเองสั่งกระดาษเองแล้วถึงจะส่งไปให้โรงพิมพ์เขาพิมพ์ปัจจุบันเนี่ยเขียนอยู่เรื่องเดียวความยาวอาจจะสัก30หรือ35ชื่อสุดทางฝันวันฟ้าใสปกติเขียนนิยายวันเสาร์หรือไม่ก็ค่ำๆอาจจะวันอาทิตย์บ้างก็จะเขียนเรื่องออกแนวเรียลลิสติกบางเรื่องถึงขั้นมีคนบอกว่าน่ากลัวอย่างเรื่องเหยื่อกับเรื่องโฉดเนี่ยมีหลายคนที่บอกว่าน่ากลัวมากหรือกว่าจะรู้เดียงสานี่ก็ค่อนข้างน่ากลัวแม้แต่ทองเนื้อก้าวนี่ก็ถ้าใครอ่านหนังสือจะรู้ว่ามันไม่ได้สนุกเลยนะเครียดมากหนังสือตอนเป็นนิยายลงในวารสารนะไม่เคยคิดเลยว่ามันทำละครแล้วมันจะดังได
2: ้
1: อะ
2: ไคลแม็กของเรื่องจริงๆมันไปอยู่ที่ธรรมะนะซึ่งเด็กคนหนึ่งเนี่ยได้เห็นการกระทำของแม่นะในขณะเดียวกันพ่อซึ่งเป็นพระเอกเนี่ยเขาก็ไปมีใหม่ๆโอ้นะก็ไม่ใช่ว่าเป็นพระเอกที่เลอเลิศทั้งอะไรที่สุดก็ไม่ใช่นะเพราะนั้นเรื่องมันก็จะไปเน้นอยู่ที่ว่าเด็กคนนี้คิดอย่างไรกับเหตุการณ์ที่อยู่รอบตัวของเขาแล้วมันก็สร้างความงดงามให้กับตัวเอกก็คือตัววันเฉลิม
1: เขาบอกว่าเนื้อนิยายนี่ที่เห็นมีเยอะๆ60กว่าเรื่องในไซส์ไลน์นะคะงานจริงๆเนี่ยคือดูแลสำนักพิมพ์ที่ทำหนังสือเด็กเล็กเป็นงานหลักเราก็คิดว่าการที่เราจะสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาให้เป็นคนที่มีความหมายต่อสังคมในอนาคตเนี่ยมันต้องสร้างตั้งแต่เด็กเล็กๆเราทำหนังสือประเภทนี้ก็คิดว่าเรารับใช้สังคมได้พอสมควรแล้วมากกว่านี้เราก็ทำไม่ไหวสิ่งที่เราทำนี่ก็คิดว่ามันมีความหมายอยู่แล้วในการที่เด็ก3ขวบ5ขวบได้อ่านหนังสือของเราเรียกได้ว่าทั่วประเทศอย่างเงี้ยเราก็พอใจแล้วกับงานของเราตรงนี้

0: จากประสบการณ์และความสำเร็จในอดีตจนถึงปัจจุบันของสุภาสิริสิงห์เจ้าของนามปากกาโบตั๋นที่สร้างสรรค์นวนิยายให้มีชีวิตและสะท้อนชีวิตผู้คนในสังคมในวันนี้เธอได้ให้เกียรติมาบอกเล่าประสบการณ์และแบ่งปันเทคนิควิธีคิดวิธีเขียนและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจในเรื่องของการเขียนณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแห่งนี
1: ้สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากนักเขียนนวนิยายชื่อดังนะคะที่สร้างสรรค์ผลงานให้เราได้อ่านแล้วก็ได้นำไปใช้ค่ะแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับนักเขียนรุ่นหลังหลายๆคนขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณอาสุภาสิริสิงห์เจ้าของนามปากกาโบตั๋นค่ะ
2: สวัสดีค่ะทุกๆคนดิฉันนางสุภาสิริสิงห์นามปากกาโบตั๋นก็มาวันนี้ตามที่ได้รับเชิญมาให้มาคุยกับน้องๆเกี่ยวกับการเขียนใครมีคำถามอะไรก็ถามได้ค่ะโดยว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรบ้างให้ทางผู้ฟังเป็นผู้เริ่มต้นว่าอยากรู้เรื่องอะไรเชิญเลยค่ะ
3: คุณอามีวิธีหาข้อมูลในการเขียนยังไงบ้าง
2: ปกตินักเขียนทุกคนก็จะเริ่มต้นจากการอ่านคือเป็นคนชอบอ่านแล้วเมื่อชอบอ่านก็จะเริ่มอยากเขียนเพื่อเป็นการ ระบายออกถึงความคิดของเราว่าเราคิดอะไรอยากทำอะไรอะไรทำนองนี้ค่ะนี่เวลาเราจะเริ่มต้นเขียนเรื่องเนี่ยเราก็ต้องดูตัวเราเองก่อนด้วยว่าเราอายุเท่าไหร่เรารู้เรื่องอะไรบ้างรอบๆตัวเราเขียนจากเรื่องใกล้ตัวก่อน
4: นักเขียนที่คุณอาชื่นชอบหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณอานี่มีใครบ้างคะ
2: ก็มีหลายท่านนะฮะ9ขวบฉันอ่านหญิงคนชั่วจบแล้วตอนแรกเนี่ยจะอ่านเรื่องแปลก่อนเพราะเขาไม่ให้เอานิยายรักเข้าสมัยก่อนเขาเห็นว่าเป็นเรื่องประโลมโลกไม่ให้เด็กอ่านดิฉันอ่านเรื่องแปลเรื่องแรกๆน่ะของเซอร์เอชไรเดอร์แฮกการ์ดอย่างสมบัติพระสุรีนางพญา 2,000 ปีอะไรพวกนั้นน่ะแล้วก็ขยับมาอ่านนิยายธรรมะของอาจารย์วสินอินทศักดิ์ของสุชีพบุญญานุภาพค่อนข้างสนุกนะคะเรื่องนี้พระพุทธองค์เสด็จลุ่มน้ำนำมาทานาทีที่เดี๋ยวนี้เขาให้เด็กอ่านเป็นหนังสือนอกเวลาก็เพลิดเพลินเจริญใจดีแล้วพอโตอีกหน่อยก็เริ่มอ่านอาจารย์คึกฤทธิ์นักเขียนใครดังมาก็อ่านหมดน่ะส่วนของผู้หญิงนี่ดิฉันชอบสีฟ้าแล้วก็คุณกฤษณาโศกสินอะไรอย่างเงี้ย
5: ครับแล้วเคยมีนิยายเรื่องไหนที่เขียนมาแล้วมีปัญหาคิดไม่ออกประสบปัญหาหรือว่าเขียนไม่จบอย่างนี้มีบ้างไหมครับ
2: เขียนเสร็จทุกเรื่องอ่ะแต่ว่าถามว่ามีปัญหาไหมมีปกติเราจะวางพล็อตเรื่องไว้ก่อนว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงคือกว้างๆแล้วก็อาจจะมีโน้ตถึงลักษณะของตัวละครแต่ละตัวแต่ละครอบครัวเหมือนทำ Family Tree อ่ะไม่งั้นเดี๋ยวบางทีหลงใช่ไหมฮะบางทีเราทำงานประจำเยอะทำงานทั้งวันใช่ไหมพอกลับมาเขียนเรื่องวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะลืมตัวละครโดยเฉพาะยิ่งตัวละครประกอบตัวประกอบมันจะลืมได้ง่ายเราต้องจดกระทั่งว่าคนใช้บ้านนี้ชื่ออะไรลูกหลานบ้านนี้ชื่ออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวหลงเคยมีเรื่องบ้านสายดาวอ่ะเดิมมันชื่อเรื่องสุดสายลุงตอนที่เขียนเรื่องนั้นน่ะอีช่วงก่อนที่ลูกบุญธรรมจะทรยศอ่ะเราต้องวางแผนให้ดีว่าทำไมเขาถึงได้เห็นว่าคนที่เลี้ยงเข้ามาเนี่ยไม่ดีแล้วเขาพยายามจะทำร้ายจิตใจอะไรทำนองนี้ทำไมเขาถึงได้ทำอย่างนั้นมันเป็นเรื่องปกติฮะที่เราจะคิดไม่ออกมันเป็นไปได้บางเรื่องที่เราไม่มีความรู้เราก็ต้องถามคนที่เขารู
1: ้คุณอามีวิธีการเขียนนวนิยายยังไงคะให้คนติดตามอ่านตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องอะคะ
2: เวลาเราเขียนเรื่องแต่ละตอนเนี่ยเราต้องพยายามทิ้งท้ายให้คนสนใจที่จะตามตอนต่อไปเหมือนหนังอะเหมือนละครอะพอถึงฉากนี้เราอยากจะรู้ว่าผลที่มันออกมาจะเป็นยังไงต้องพยายามทิ้งเข้าไว้ให้ได้ทุกตอนถ้าเราไม่ทิ้งท้ายไว้ให้คนสนใจใคร่รู้ต่อเนี่ยเขาก็ไม่อ่านคนก็ต้องอยากรู้เนี่ยพระเอกเข้าใจผิดนางเอกแล้วนางเอกจะแก้ตัวยังไงแล้วจะแก้ปัญหาได้ยังไงจะมีหลักฐานอะไรที่จะมาแก้ไขปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องทิ้งท้ายไว้ให้พยายามทิ้งให้ได้ทุกบท พราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคนเบื่อก็แล้วแต่เราจะทิ้งแบบไหนมันก็แล้วแต่นักเขียนแต่ละคน
6: ค่ะนิยายเรื่องไหนคะที่ใช้ระยะเวลาที่เขียนนานที่สุดแล้วก็ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่คะ
2: ไผ่ต้องลมมั้งเพราะมันยาวมากมันต้อง90กว่าตอนมันลงรายอาทิตย์อ่ะถ้าเราเขียนไปลงไปเนี่ยวารสารอ่ะถ้าอย่างทองเนื้อ9เนี่ยมัน55ตอนก็55อาทิตย์ก็ปีกว่าไปเสร็จๆใช่มั้ยแต่ถ้าเดี๋ยวนี้มันเป็นรายปักคือ15วันออกครั้งนึงอย่างขวัญเรือนอย่างเงี้ยแต่ก่อนที่เราจะเอาไปลงอ่ะเราจะพยายามรวบรวมเขียนให้ได้ก่อนสัก10ตอนเพื่อว่าจะได้ไม่คืออะไรไม่ไฟลนก้นอ่ะเผื่อเราคิดอะไรไม่ออกหรือว่าเรามีธุระหรือว่าเจ็บป่วยอะไรเงี้ยมันจะได้มีเวลาพัก
7: อย่างเวลาถ้าเราวางพล็อตเรื่องผูกปมเรื่องค่ะมีบ้างไหมคะที่แบบว่าเรื่องมันจะหลุดจากปมที่เราผูกหรือว่าเลยเพลินเลยเถิดไป

0: จากปมจากพล็อตที่เราวางไว้อะค่ะแล้วมีวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าวกกลับมาในเรื่องเดิมยังไงอะค่ะ
1: เราวางพล็อตเอาไว้แล้วอะมันก็จะไม่ค่อยหลุดอะแต่มีอยู่เรื่องนึงปลายฝนต้นหนาวมันทำท่าจะหลุดแต่ในที่สุดเราก็แก้ปัญหาของเราได้คือมันสลับคู่กับที่ตั้งใจไว้แต่แรกแต่สลับคู่แล้วกลับดีนะเพราะรู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลกว่าก็ตอนนั้นทำละครกับมนชนกเล่นกับสรัญญูอะไรเนี่ยพอสลับคู่แล้วรู้สึกว่าเออมันต้องเป็นอย่างเงี้ยนางเอกคนนี้มันไม่ควรจะได้กับพระเอกคนนี้หรอกจะอยู่กันรอดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องสลับกับคนน้องขึ้นมาคู่กับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็หลุดไปเลยแหละแต่คนอ่านเขาไม่รู้หรอกว่าเราหลุดแต่เราหลุดโดยเจตนาด้วยคือเขียนไปนะมีความรู้สึกว่าตายแล้วว่ะทำไมเราวางให้นางเอกคนนี้ห้าวขนาดนี้แล้วห้าวห้าวอย่างเงี้ยจะไปคู่กับพี่ชายใหญ่ซึ่งเป็นผู้ดูแลครอบครัวเนี่ยเขาจะทนได้เหรอผู้ชายออกเผด็จการอ่ะแล้วก็ดูแลครอบครัวใหญ่ แก้ปัญหาให้น้องให้คนนู้นคนนี้เยอะแยะไปหมดเขาคงไม่ทนผู้หญิงที่ลุกขึ้นซ่อมรถเองอ่ะก็ เลยสลับเอาคนน้องสาวก็ไปแทน
2: คุณอามีวิธีคิดชื่อเรื่องยังไงบ้างครับการตั้งชื่อเรื่องอะครับ
1: บางทีก็เปลี่ยนหลายรอบอยู่นะกว่าจะลงตัวทองเนื้อก้าวนี่ก็เปลี่ยนทั้งหลายรอบแต่บางทีชื่อเรื่องมันก็ผุบขึ้นในหัวสมองโดยบังเอิญอย่างกว่าจะรู้เดียงสาเนี่ยอยู่ๆมันก็นึกขึ้นมาได้โดยที่ไม่ได้มีเรื่องอะนะแล้วเราก็ผูกเรื่องให้มันเข้ากับชื่อเรื่องแต่ว่าเวลาเขียนไปแล้วมันอาจจะมีหลุดอาจจะมีเปลี่ยนแต่ว่าไอ้พล็อตตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันต้องมีคร่าวๆแล้วก็ต้องมีเรียกว่าตัวละครว่ามีใครบ้างบุคลิกเป็นยังไงเราต้องไม่ให้มันพลาดอะ
2: ในบรรดาผลงานทั้งหมดของคุณอาค่ะคุณอาประทับใจเรื่องไหนมากที่สุดคะเพราะอะไร
1: ความสมหวังของแก้วสั้นนิดเดียวประมาณสัก12 13ตอนเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงที่อยากมีห้องส่วนตัวมันเป็นความต้องการของคนที่ขาดแคลนแล้วตอนหลังแกก็สมหวังนะมีห้องส่วนตัวแล้วแต่ว่าเสียสามีไปเลยเศร้ามากชอบสั้นๆกระชับได้ใจความเป็นเรื่องที่แฟนโบตันมักจะได้อ่านเป็นเรื่องแรกเนื่องจากว่ามันเป็นหนังสือประกอบวิชาการเขียนไทยของเด็กมัธยมภูมิใจด้วยเพราะว่ามีนักเขียนคนที่อยู่ในวงการหนังสือหลายคนบอกว่าอ่านนิยายเล่มแรกในชีวิตคือความสมหวังของแก้วหลายคนเลย
3: ก็ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าติดตามผลงานของคุณอามานานแล้วค่ะแล้วก็เคยได้อ่านหลายๆเรื่องเหมือนกันค่ะก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆสามารถเอาไปใช้เขียนบทของเรียนแล้วก็สามารถนำไปใช้ปรับใช้ในอนาคตได้ค่ะ
4: ก็อย่างที่คุณอามาพูดเนี่ยก็ถือว่าได้เยอะนะคะเพราะว่าอย่างหนูเนี่ยเรียนภาพยนตร์มันก็จะต้องมีวิชาที่เรียนเกี่ยวกับการเขียนบทอะไรเงี้ยค่ะแล้วซึ่งการเขียนบทเนี้ยก็จะเจอปัญหาที่คุณอาพูดมาทั้งหมดเลยแล้วก็สามารถเอาปัญหาที่คุณอาบอกเนี้ยมาใช้แก้ไขตอนที่เราเรียนหรือว่าเราจบไปทํางานเกี่ยวกับเขียนบทเนี้ยเราก็สามารถเอาข้อคิดที่คุณอาให้มาเงี้ยไปแก้ไขให้ประสบผลสําเร็จที่เราตั้งเอาไว้อะค่ะ
5: กว่าครึ่งศตวรรษในวงการนักเขียนผลงานมากมายจากปลายปากกาของโบตั๋นได้สร้างทั้งความบันเทิงและแฝงไปด้วยข้อคิดเตือนสติผู้คนในทุกยุคทุกสมัยเป็นงานเขียนที่ไม่มีวันล้าหลังไม่มีวันตายและจะคงความงามไม่เสื่อมคลายสมดังนามราชินีของดอกไม้โบตั๋น
6: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
7: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
6: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
7: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้มข้าวยังไงล่ะ
6: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
8: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
6: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
7: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
6: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพอกระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
8: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
6: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
7: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
8: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
6: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
7: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออม
9: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและสอนเมนูการทำอาหารเพื่อสุขภาพมาติดตามรับชมกันนะคะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.สิทธิชัยขุนทองแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงการดูแลปัญหาสุขภาพทางช่องปากของผู้สูงอายุกันถ้าพูดถึงฟันผุเนี่ยคือเด็กๆยังไงก็ทุกวัยมีโอกาสที่จะเกิดฟันผุได้อยู่แล้วถ้ารักษาแล้วก็ดูแลฟันไม่ดีถูกต้องไหมคะแต่ว่าในผู้สูงอายุเนี่ยโรคฟันผุเนี่ยก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นใช่ไหมคะ
2: พออายุมากขึ้นเนี่ยนะฮะเหงือกร่นนะฮะก็จะเห็นตัวรากฟันรากฟันเนี่ยก็คือก็จะโดนอาหารอีกคราวนี้ก็จะผุที่ทั้งตัวฟันและรากฟัน
0: ค่ะ
2: อันนี้คือเพราะฉะนั้นถ้าวัยรุ่นเนี่ยจะผุที่ตัวฟัน
0: แต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะผุไปถึงรากฟันด้วย
2: รากฟันรากฟันอันนี้ซึ่งก็ทำให้เกิดการรักษายากมากเพราะว่าวัสดุอุดฟันเนี่ยอุดที่ตัวฟันได้ดีรากฟันไม่ค่อยดีแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุก็มักจะแปรงฟันผิดวิธีแล้วก็มักจะแปรงรุนแรงเพราะงั้นอุดไปก็จะมีปัญหามากแล้วก็ที่ตามมาที่ชัดเจนคือเมื่อเหงือกร่นรากฟันโผล่เนี่ยฮะคอฟันสึกเนี่ยก็จะเกิดการเสียวฟันซึ่งเห็นมาในทีวีพยายามโฆษณายาที่ฟันป้องก
0: ัน
2: เส
0: ีย
2: วฟันทานไอศกรีมไม่ได้อะไรแบบนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดกับผู้สูงอายุเนี่ยมากกว่าวัยรุ่นมากกว่าเด็กเด็กจะไม่มีฟันร่นนะ
0: ครับ
2: แต่ว่าวัยรุ่นก็ไม่ค่อยแต่ผู้สูงอายุนี่มีมากสูงเพราะว่าฟันเนี่ยสึกเนื่องจากการแปรงฟันที่ผิดวิธี
0: ทีนี้มาพูดถึงปัญหาที่เกิดจากช่องปากในผู้สูงอายุเนี่ยมันมีต้องเรียกว่าเป็นโรคอะเนาะมีอะไรบ้างอะคะ
2: คือจริงๆมันสัมพันธ์กันนะฮ
0: ะ
2: โรคในช่องปากกับโรคทั่วไปเพราะคนบอกว่าปากคือประตูสุขภาพ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ยกตัวอย่างเช่นว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าสุขภาพช่องปากไม่ดีฟันไม่ดีเนี่ยจะทานอาหารได้ไม่ดีใช่ไหมเราแม้กระทั่งว่าคนสูงอายุเนี่ยไม่ต้องการโปรตีนสูงเท่ากับตอนที่เป็นวัยทำงานนะฮ
0: ะ
2: แต่ก็ต้องการโปรตีนเนี่ยไปซ่อมแซมมาซ่อมแซมร่างกายซึ่งตรงกันข้ามว่าถ้าเขาเกิดว่าฟันเขาเกิดฟันผุเนี่ยเคี้ยวอาหารไม่ได
0: ้
2: ฟันโยกนะฮะเขาก็จะทานอาหารได้ไม่ดีก็จะเลือกทานอาหารที่พูดง่ายคือมันไม่ต้องเคี้ยวอะไรฮะส
0: ่
2: วนใหญ่เป็นพวกแป้งน้ำตาลซึ่งก็ทำไม่ได้ขาดโปรตีนน้อยนะอ
0: ัน
2: น
0: ี้
2: ก็เป็นปัญหาก็จะเป็นวงจรเลยครับว่าเพราะว่าเขาฟันไม่ดีก็มีปัญหาสุขภาพทั่วไปไม่ดีเพราะว่าภูมิต้านทานก็จะน้อยลงอ
0: ัน
2: นี้เป็นประเด็นที่เราจะพบบ่อย
0: เป็นความสัมพันธ
2: ์คราวนี้ถ้าเกิดว่าแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เราจะเจอเป็นธรรมชาติเนี่ยนะฮะก็คือว่าคนที่สูงอายุเนี่ยบางทีก็จะมีโรคอื่นเนี่ยประกอบด้วยแล้วโรคบางโรคเนี่ยก็จะมีผลกับสุขภาพช่องปากเช่นยกตัวอย่างเช่นเป็นโรคภูมิแพ้นะฮะต้องทานยาที่รักษาภูมิแพ้เป็นโรคความดันต้องทานยาสองความดันโรคเหล่านี้นะฮะบางทีเนี่ยยาที่รักษาเนี่ยนะฮ
0: ะ
2: มันไปมีผลข้างเคียงก็คือว่ามันไปหยุดยั้งการทำงานของต่อมน้ำลายทำให้ต่อมน้ำลายเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มที
0: ่
2: ก็คือทำไมถึงจะเกี่ยวข้องไงพอน้ำลายทำงานต่อมน้ำลายทำงานไม่เต็มที่เนี่ยน้ำลายก็จะหลั่งออกมาในช่องปากเนี่ยน้อยลงปกติเราจะสังเกตว่าเวลาเราทานอาหารเนี่ยฮะ

0: เราจะทานอาหารได้อร่อยเนี่ยเพราะว่ามีน้ำลายน้ำลายจะทำให้อาหารเป็นก้อนแล้วก็ปากเราชุ่มชื้นถ้าเราปากแห้งเนี่ยนะฮะเราจะทานอาหารไม่อร่อยเลยเพราะงั้นเนี่ยคนที่สูงอายุเนี่ยพอมีปัญหาเรื่องน้ำลายเนี่ยเขาจะทานอาหารไม่อร่อยถูกไหมฮะแล้วก็จะไม่ค่อยอยากทานอาหารอันนี้เป็นประเด็นนะแล้วก็สิ่งที่พบก็คือว่าบางทีไอ้อะไรฮะเนื้อเยื่อช่องปากเนี่ยนะฮะมันก็จะแห้งก็จะเกิดการปวดแสบปวดร้อนบ้างเพราะงั้นเนี่ยน้ำในปากเนี่ยมันจะน้ำลายถ้าเป็นการชุ่มชื้นพอระคายความชุ่มชื้นเนี่ยการกินอาหารก็จะไม่ปกตินะฮะเป็นปกติที่ว่าคนมีอายุสูงอายุเนี่ยน้ำลายจะหลั่งน้อยแต่ว่าไม่มีผลเท่ากับว่าผลข้างเคียงจากการที่เขาได้รับยาเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะมีวิธีการดูแลเขาเช่นให้คนไข้เนี่ยจิบน้ำบ่อยขึ้นนะครับบ่อยขึ้นทานน้ำบ่อยขึ้นหรือถ้ารุนแรงเนี่ยเราก็จะมีน้ำลายเทียมน้ำลายเทียมทำลายเทียมให้เขาเนี่ยแบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหรืออย่างกรณีถ้าเกิดที่อันตรายมากคือผู้สูงอายุแล้วเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งช่องปากต้องฉายแสงฉายแสงเนี่ยบริเวณใบหน้าเนี่ยเขาจะเตือนถึงแม้จะมีเขาเรียกว่าอะไรชิลคือที่ป้องกันต่อมน้ำลายแล้วก็ตามแต่ว่าผลกระทบจากรังสีเนี่ยมันหรือว่าการใช้เคมีบำบัดเนี่ยจะทำให้ต่อมน้ำลายทำงานได้น้อยลงนะแล้วก็จะเกิดการอักเสบแต่มันจะคืนกลับนะฮะมันจะคืนกลับแต่ช่วงที่ฉายรังสีอ่ะมันจะลดลงเพราะฉะนั้นช่วงนั้นอ่ะทันตแพทย์ต้องดูแลพวกนี้อย่างดีว่าน้ำลายเขาจะแห้งแล้วก็มีเชื้อแบคทีเรียเพิ่มขึ้นภูมิต้านทานจะน้อยลงโอกาสเกิดโรคในช่องปากเนี่ยก็จะสูงขึ้นอันนี้ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษ
1: มะเร็งในช่องปากไม่ค่อยได้ยินเลยคนไทยเป็นกันมากไหมคะโรคนี
0: ้มะเร็งในช่องปากคนไทยเป็นพอๆกับต่างประเทศฮะก็ในท็อป10ใน10มะเร็งที่เป็นนะฮะทั่วโลกเนี่ยรวมทั้งคนไทยด้วยเนี่ยมะเร็งช่องปากเนี่ยอยู่อันดับ5อันดับ6
1: ถือว่าเป็นอันดับต้นๆอยู่เหมือนกัน
0: เพราะว่าปัจจัยเสี่ยงเป็นผู้ชายเป็นเยอะ
1: ค่ะ
0: ปัจจัยเสี่ยงคือกินเหล้าสูบบุหรี
1: ่ค่ะ
0: อันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงสูงเพราะงั้นก็ถ้าคนกินเหล้าก็สูง
1: ค่ะ
0: สูบบุหรี่ก็สูงถ้า2อย่างนี้2เด้งเพราะงั้นก็จะ 75% เนี่ยกินเหล้าสูบบุหรี่จะทำให้เกิดมะเร็งช่องปากซึ่งเป็นหมดนะฮะเมืองนอกก็เป็นหมดปัญหาเมืองไทยยังรุนแรงอยู่มะเร็งช่องปาก
1: เหรอคะ
0: แล้วช่องปากแล้วพบในผู้สูงอายุเยอะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยประมาณ50เนี่ยโอกาสจะเกิดเป็นมะเร็งได้หลายอย่างนะ
1: ค่ะ
0: มะเร็งช่องปากก็เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันก็จะเกิดได้สูง
1: โอกาสที่พบก็จะสูง
0: สูงฮะสูงฮะส
1: ู
0: งแล้วก็มะเร็งช่องปากเป็นปัญหาของประเทศเพราะว่าปกติเนี่ยคนไข้จะดูแลตัวเองลำบาก
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นมะเร็งที่อื่นนะฮะอย่างเช่นมะเร็งเต้านมมันก็จะมีการสอนใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ในการคลำเต้านมแต่ว่ามะเร็งช่องปากเนี่ยที่มันเป็นเนี่ยมันอย่างคนเช่นสูงอายุนะฮะกินเหล้าสูบบุหรี่เนี่ยเราจะพบว่าเป็นมากคือที่ใต้ลิ้นซึ่งดูยากมากเพราะคนไข้เนี่ยไม่ได้กระดกลิ้นดูนะฮ
1: ะ
0: เวลาหมอดูเนี่ยต้องจับลิ้นออกมาแล้วดูตรงขนลิ้นแต่นั้นเป็นจะเป็นบ่อยมากหรือไม่ก็ตรงเป็นที่พื้นของปากนะตรงที่เลยจากขนลิ้นมาเนี่ยคนไข้จะรู้สึกเป็นมะเร็งช่องปากต่อเมื่อคนไข้รู้สึกว่ากินอาหารไม่ได
1: ้
0: มาคือก้อนโตแล้วคนไข้รู้สึกจะเจ็บที่ปกติแล้วไม่เจ็บเพราะงั้นเวลาปกติเนี่ยมาก็จะรุนแรงแล้วก็บางทีเป็นมะเร็งช่องปากไม่รู้ไปหาใครหาแพทย์ที่ทันตแพทย์ไม่รู
1: ้
0: แต่ว่าทันตแพทย์ก็ดูฟันดูเหงือกบางทีลืมดูหมอก็บางทีก็ไม่ได้ดูใช่ไหมเวลาดูโรคไข้หวัดอย่างเงี้ยเพราะงั้นมะเร็งช่องปากเนี่ยอัตรารอด5ปีเนี่ยยังสูงยังน้อยโทษทีเพราะว่ามันมาคนไข้มาเนี่ยมาในช่วงระยะที่มันรุนแรงแล้ว
1: ค่ะคือตอนที่มีอาการ
0: มีต้นนะนั่นคือปัญหาจริงๆรักษาไม่ยากแต่ว่ามา
1: ระยะปลาย
0: ซึ่งก็เป็นปัญหาของคนสูงอายุนะฮะมะเร็งช่องปากเนี่ยอัตราก็ที่ผมเรียนให้ฟังคือว่าอันดับ5อันดับ6นะของมะเร็งทั้งหมดในทั่วโลกในประเทศไทย
1: แล้วสูงอยู่นอกเหนือจากมะเร็งโรคที่ไม่ต้องแจ็คพอตใหญ่ถึงขนาดมะเร็งเนี่ยผู้สูงอายุมีโอกาสเป็นเกี่ยวกับช่องปากเนี่ยทำให้เกิดโรคอะไรได้บ้างคะ
0: ก็ที่ตามมาเลยนะฮ
1: ะ
0: ก็คือโรคปริทันอักเสบบางทีคนไข้อาจจะไม่รู้สึกว่าเอ๊ะนี่โรคเรียกว่าอะไร
1: ค่ะไม่เคย
0: โรคปริทันเนี่ยนะฮะโดยทั่วไปเนี่ยคือฟันเนี่ยมันจะอยู่ในจะไม่ใช่ไฟลอยอยู่ฟันจะอยู่ในมีเหงือกล้อมรอบมีกระดูกล้อมรอบมีผนังมีเนื้อเยื่อล้อมเนื้อเยื่อทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าปริทันเพราะว่าถ้าเราภาษาไทยจะตั้งชื่อดีปริแปลว่ารอบ
1: ๆ
0: ปริทันเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยโรคปริทันเนี่ยคือว่าโรคที่เกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่รอบฟันเช่นอันที่เราจะพบมากเช่นอยู่ดีเลือดออกตามไรฟันอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเหงือกอักเสบเพราะเหงือกคนปกติจะไม่มีเลือดออกเพราะไม่มีการเสริมเลือดออกนี่เลือดออกตามไรฟันใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นได้ใน

0: ในวัยรุ่นก็เป็นโรคเหงือกอักเสบ
1: ค
0: แต
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะเป็นโรคเหงือกอักเสบแล้วก็ไม่รักษาเนี่ยรุนแรงเนี่ยมันก็จะลุกลามไป
1: ค่ะ
0: กลายเป็นโรคปฏิทันอักเสบหม
1: อ
0: าย
1: ื
0: ถึงว่าม จากเหงือกเนี่ยฮะก็จะไปทําที่กระดูก
1: ค่ะ
0: แล้วกระดูกก็จะถูกละลายแล้วก็ทําให้เกิดฟันโยกซึ่งบางทีคนไม่เข้าใจว่าทำไมฟันมันยาวขึ้น
1: ค่ะ
0: มันจริงฟันไม่ได้ยาวขึ้นฮะเหงือกมันลดลง
1: อ๋อ
0: แล้วก็เลยดูตัวฟันยา
1: ค
0: ว
1: ่ะ
0: แล้วฟันจะเห็นว่าโยกเพรา
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: เนี่ยโรคเนี้ยเป็นโรคที่ผู้สูงอายุเนี่ยเจออันดับต้นๆทั่วโลกนะฮะ
1: ค่
0: จ
1: ะ
0: ะเจอผู้สูงอายุเนี่ยนะซึ่งก็เป็นรุนแรงแล้วแต่วัยแล้วแต่นั้นอันนี้ก็เป็นที่พบอันนี้เป็นต้นนะฮะอ
1: ค
0: ันน
1: ่
0: ี้
1: ะ
0: เป็นโรคที่เจอบ่อย
1: ค่ะ
0: โรคที่สองที่ผมเรียนแล้วคือว่าฟันผุที่รากฟันราก
1: ค
0: ฟ
1: ่ะ
0: ันน
1: อ
0: ี
1: ั
0: ่
1: น
0: น
1: น
0: ะ
1: ี้
0: ฮ
1: ไ
0: ะ
1: ด้ยิน
0: ราก
1: เ
0: ฟ
1: ย
0: ั
1: อ
0: น
1: ะ
0: ได
1: เ
0: ้
1: ล
0: ยิ
1: ย
0: นนะฮะโรคที่สามเนี่ยที่เจอบ่อยเนี่ยก็คือว่าโรคที่เกี่ยวกับเขานอนกัดฟัน
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ะฟันเนี่ยจะสึกนะฟันจะสึกเนี่ยฟันจะสั้นลงกว่าเดิม
1: ค่ะ
0: ฟันสั้นลงกว่าเดิมเนี่ยจะมีปัญหาคือว่าหน้าฟันหน้ารูปหน้าจะสวยน้อยลง
1: ค่ะ
0: เพราะหน้าจะสั้นถูกไหมรูปจะเพราะว่าฟันเนี่ยมันเป็นตัวสบกัน
1: ค่ะ
0: พอฟันมันสั้นลงเนี่ยนะฮะมันก็จะทําให้รูปหน้าเนี่ยสั้นแล้วก็การเคี้ยวอาหารก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าฟันสั้นลงเนี่ยมันโฟกัสไม่ได้
1: อ๋ออ
0: ันเนี้ย
1: ที่สั้นลงเนี่ยพอดีคุณพ่อนอนกัดฟันทุกคืนเลยคือการที่กัดฟันเนี่ยคือมันเหมือนการเสียดสีกันกระทบ
0: บ
1: กัน
0: ต
1: อย่า
0: ล
1: งน
0: อ
1: ี้
0: ด
1: บดต
0: บด
1: ล
0: ต
1: อด
0: ลอดบด
1: ท
0: ต
1: ำ
0: ล
1: ให
0: อ
1: ้
0: ด
1: ฟันมันสั้นลง
0: ฮ
1: น
0: ะ
1: ะค
0: มัน
1: ะ
0: บดเพราะตรงเฉพาะด้านบดเคี้ยวเนี่ยจะสั้นมากนะฮะ
1: ค่ะ
0: อันนี้จะบดตลอดเลยเหมือ
1: ค
0: นเ
1: ่
0: ระ าบดหินนะฮะบดทุกวันนะฮะ
1: ค่ะ
0: เสียงบดทุกวันเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ต้องไปอันนี้เป็นเยอะมากในผู้สูงอายุ
1: ค่ะ
0: นะผู้สูงเพราะว่ามันจะเป็นที่เกิดขึ้นนะฮะคือบดฟันนอนกรน
1: ค่ะ
0: เพราะว่ากล้ามเนื้อหย่อน
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้ก็จะเจอบ่อยหรือว่าฟันกร่อนนี่เกิดจากเราทานอาหาร
1: ค่ะ
0: ที่มีความเป็นกรด
1: อ
0: ันนี้ก็ฟันก็จะกร่อนนะฮะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็จะแต่ว่าที่เจอบ่อยมากคือบริเวณคอฟันสึก
1: คอฟันคือส่วนไหน
0: ค
1: เ
0: ื
1: ออ
0: คอฟันคือสมมติฟันเนี่ยนะฮะมันอยู่บนเหงือกใช่ไหมฮะตรงที่ติดเหงือกเนี่ยฮะเราเรียกคอฟันตรงส่วนคอฟันตรงนั้นเนี่ยเวลาเรานึกเนี่ยนะฮะท่านพิธีกรคงนึกออกว่าเวลาแปรงฟันเนี่ยปกติเนี่ยเราจะแปรงฟันเนี่ยตามซี่ฟันลายฟันแต่ว่าถ้าเกิดคนแปรงผิดเนี่ยนะจะแปรงขวางเหมือนกับว่าเราแค่คำว่าเดี๋ยววันนี้เป็นฟันใช่ไหมปกติต้องแปรงตามซี่ฟันถ้าเราแปรงขวางเนี่ยเหมือนเราไปเลื่อยฟันเพราะงั้นเนี่ยตรงบริเวณที่ปกติเนี่ยฟันปกติเนี่ยจะมีเหงือกคลุมอยู
1: ่แ
0: ต่พอผู้สูงอายุเนี่ยเหงือกร่นลงไปก็จะเจอรากฟันจากคอฟัน
1: ครับ
0: เพราะงั้นเวลาแปรงฟันตรงนั้นอ่อนแอว่ะตรงตัวฟันมันก็จะไอ้ผิวด้านนอกจะหลุดลอกไปง่าย
1: ค่ะ
0: คราวนี้ฟันเนี่ยมันไม่ได้เป็นของที่มีชีวิตนะฮะ
1: ค่ะ
0: ด้านในเนี่ยมันจะประกอบด้วยอะไรฮะเส้นเลือดเส้นประสาท
1: ค่ะ
0: เพราะงั้นก็จะมีพอมันบางเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เกิดการเสียวฟันอันนี้ก็เป็นปัญหาของผู้สูงอายุมากนะวิธีกรรมก็คือว่าวิธีทําก็คือว่า1ก็คือว่าต้องหลีกเลี่ยงใช้แปรงสีฟันที่ทําถูกวิธีอันที่2ก็คือว่าให้ทันตแพทย์เนี่ยทําการบูรณะฟันที่มันสึกไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพบอันนี้ก็อีกอย่างนึงก็คือว่าผู้สูงอายุบางคนเนี่ยก็จะต้องใช้ฟันเทียมชาวบ้านเรียกฟันปลอมนะจริงๆเรียกฟันเทียมมันขาเทียมการมีฟันเทียมเนี่ยก็คือว่าฟันเทียมมีหลายแบบนะฮะแบบที่มีปัญหามากกับผู้สูงอายุเนี่ยคือฟันถอดเข้าถอดออกนะฮะหรือว่าถอดทั้งหมดผู้สูงอายุเสียไปเนี่ยปกติเนี่ยเราจะแนะนำให้ผู้ใส่ฟันเทียมเนี่ยเหมือนเราใส่รองเท้านะฮะเราไม่ใส่ทั้งวันเราก็ต้องพักหมายถึงว่าตอนกลางคืนเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็จะให้ถอดพัก
1: ค่ะ
0: คราวนี้บางคนก็บอกเพื่อความสวยงามมันไม่อยากถอด
1: ค่ะ
0: ก็คือว่าต้องถอดพักบ้างเพราะว่าให้ร่างกายมันนะเนื้อเยื่อมันได้ไปพักผ่อน
1: ค่ะ
0: นะครับอันที่สองคือถ้าทำความสะอาดไม่ดีไม่ถูกต้องมีน้ำยาเนี่ยฟันปลอมนั้นก็หรือฟันเทียมนั้นก็จะมีการติดเชื้อ
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือติดเชื้อราซึ่งนี่เรียกคานิด้าอันน
1: ี้
0: ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะเจอบ่อยมากว่าฟันสกปรกแล้วก็ติดเชื้อแล้วก็ทำให้เพดานปากเนี่ยติดเชื้อหมดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเจอฮะเพราะงั้นวิธีนี้แนะนำเนี่ยเราก็แนะนำให้คนไข้เนี่ยใส่ฟันเทียมให้ถูกวิธีนะฮะไปหาหมอฟันบ่อยๆว่ามันดีไม่ดีมันฟิตไหมมันเหมาะสมไหมมันเป็นแผลเปล่าแล้วก็สะอาดไหมอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เราจะเจอบ่อยจะเจอบ่อยเป็นผู้สูงอายุเจอ
1: ถือว่าช่องปากเนี่ยทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับฟันแล้วก็ช่องปากได้หลายโรคเลยทีเดียวนะคะ
0: อ
1: ัน
0: แรกที่เราจะพูดต่อไปคืออันแรกคือจะเกิดกลิ่นปากกลิ่นปากคนก็ไม่อยากคุยมันในทีวีไหมที่มันพูดมันยังโรค

0: ดับแพทย์ก็จะเป็นผู้ดูแลประตูสุขภาพอันแรกเลย
1: ค่ะ
0: เคี้ยวอาหารไม่ดีคนไข้ก็จะหงุดหงิดใช่ไหมสุขภาพก็ไม่ดีกลิ่นปากไม่ดีเข้าสังคมไม่ได
1: ้
0: ปวดฟันหรือว่าวันนี้ไม่ไปทำงานคุณภาพชีวิตก็เสียหมด
1: ค่ะ
0: นี่เป็นสิ่งที่มันเป็นโรคที
1: ่
0: บางอย่างไม่ตายแต่ว่ามันมีกระทบกับคุณภาพ

0: โดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องมีวิธีดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพของช่องปากเป็นยังไงคะ
1: สุขภาพช่องปากเนี่ยอันที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะฮะก็คือการกำจัดหรือลดการเกิดคราบจุลินทรีย์ในปากซึ่งเราจะรู้ถูกนะครับกับโรคปริทันนะฮะโรคปริทันหมายว่าคราบจุลินทรีย์มีผลกับเนื้อเยื่อปริทันหมดแต่ว่าถ้าโรคฟันผุก็มีเฉพาะตัวฟันเพราะงั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือว่า1เราจะต้องแปรงฟันให้ถูกวิธีนะฮะการแปรงฟันก็ใช้มือได้เกิดว่าถ้าผู้สูงอายุเนี่ยไม่สามารถแปรงฟันด้วยมือเนี่ยก็ใช้แปรงไฟฟ้า
0: ค่ะ
1: นะหรือถ้าเกิดว่าทำได้ไม่ดีเนี่ยเราจะให้ใช้น้ำยาบ้วนปากที่สามารถกำจัดแบคทีเรียได้นะฮ
0: ะ
1: ซึ่งอันนี้ทันตแพทย์จะเป็นคนบอกนะใช้ระยะหนึ่งเพื่อลดจำนวนแบคทีเรียลงอ
0: ัน
1: นี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะป้องกันได้ดีนะฮะอันที่สองเนี่ยถ้าท่านใส่ฟันเทียมท่านต้องหมั่นดูแลสุขภาพนะของท่านในช่องปากท่านต้องหมั่นดูแลความสะอาดท่านต้องไปให้พบทันตแพทย์ไปเช็คว่าฟันเทียมท่านเนี่ยยังอยู่สภาพที่ใช้งานได้หรือเปล่าอะไรต่างๆนี่เป็นต้นถ้ายิ่งใส่ฟันเทียมเนี่ยต้องดูแลสุขภาพช่องปากมากเพราะว่าฟันเทียมจะไม่กระจัดคราบจุลินทรีย์ได้ยากกว่าที่ฟันนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพบกันนะหรืออันที่สามเนี่ยก็คือว่าที่เรามักจะเจอก็คือว่าการแปลงฟันถูกวิธีไม่งั้นท่านก็จะเกิดแต่มาที่ผมเล่าให้ฟังว่า
0: ค
1: อฟันสึกเสียวฟันอันสุดท้ายเลยที่ไม่ค่อยได้ดูเนี่ยนะฮะท่านต้องหมั่นสำรวจคืออ้าปากกระดกลิ้นนะฮะดูใต้ลิ้นของท่านว่าท่านมีขอบมีรอยฝ้าขาวไหมมีอะไรฮะรอยแผลแล้วไม่หายแผลปกติเนี่ยมันควรจะหายในทิศหนึ่งถ้าท่านไม่หายเรื้อรังเนี่ยนะฮะท่านควรจะไปหาทันตแพทย์หรือแพทย์ดูว่าท่านมีโอกาสจะเป็นรอยโรคก่อนมะเร็งหรือหลอดมะเร็งอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะทำ
0: ค่ะหลายๆคนในปัจจุบันนี้อาจที่จะลืมใส่ใจในสุขภาพฟันที่ดีของคุณว่าอย่างเช่นการแปรงฟันที่ดีนะคะจะต้องแปรงก็ฟังแล้วบางทีทำอยู่ไม่กี่วันสองวันก็ไปแปรงแบบผิดวิธีอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะว่าการที่เราจะต้องใส่ใจในสุขภาพฟันเนี่ยมันมีความสำคัญขนาดไหนคะ
1: คืออย่างที่ผมเรียนให้ทราบคือฟันเนี่ยมันเป็นหลายอย่างนะฮะมันเป็นเรื่องของสุขภาพบุคลิกความสวยงามนะฮะเพราะงั้นเนี่ยอันแรกคือท่านต้องแปรงฟันให้ถูกวิธีแล้วแปรงฟันที่ดีเนี่ยก็ต้องแปรงฟันด้วยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์นะ
0: ค่ะ
1: เพราะจะป้องกันฟันผุแล้วก็จัดการคราบจุลินทรีย์แล้วต้องแปรงเนี่ยทั่วในปากอย่างน้อย2นาทีฮะปกติคนเนี่ยแปรงไม่ถึง2นาทีโดยเฉลี่ยแล้วคนแปรงประมาณนาทีนึง
0: ค่ะ
1: นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ท่านก็มันไปดูแลช่องปากท่านแล้วก็ไปพบทันตแพทย์ทุกๆ6เดือนนะฮะซึ่งทันตแพทย์ก็ยินดีทำผมคิดว่าไม่มีคลินิกไหนคิดค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลไหนค่าใช้จ่ายท่านไปตรวจเนี่ยท่านก็จะมีความสุขว่าท่านมั่นใจนะครับสุขภาพของท่านดีจะได้ไม่กลัวหมอฟัน
0: ฮะค่ะก็เพื่อยิ้มที่สดใสในทุกวันนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องหมั่นดูแลรักษาสุขภาพนะคะในช่องปากของคุณผู้ชมนะคะเพื่อที่จะให้ยิ้มของคุณสวยในทุกวันแล้วก็ไม่เกิดโรคต่างๆในช่องปากขึ้นด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.สิทธิชัยขุนทองแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อลดอาการบวมบริเวณแขนและมือกันค่ะในผู้ป่วยบางรายนะคะหรือผู้สูงอายุที่มีการไหลเวียนของเลือดหรือว่าน้ำเหลืองผิดปกติค่ะอาจจะทำให้มีอาการบวมของแขนแล้วก็มือได้ค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็คือหมอนลักษณะสูง 2-3 ใบนะคะเริ่มต้นจากท่านอนหงายนะคะนอนหงายตัวตรงนะคะใช้หมอนนะคะ2ใบวางรองที่แขนข้างที่บวมนะคะเพื่อยกให้สูงขึ้นกว่าระดับหัวใจแบบนี้ค่ะจากนั้นให้เรากำแบมือในลักษณะนี้ด้วยความเร็วนะคะทำประมาณ 50-100 ครั้งค่ะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเลยนะคะกำแบนี้นะคะเพื่อช่วยการไหลเวียนของเลือด

เลือดหรือว่าน้ำเหลืองให้เพิ่มขึ้นและไหลกลับเข้าสู่จุดเริ่มต้นกำแบนในลักษณะนี้นะคะถ้าท่านใดมีอาการบวมที่บริเวณมือทั้งสองข้างเราก็สามารถทำสองข้างไปพร้อมกันได้เลยนะคะวันหนึ่งเราจะทำประมาณ50 ถึง 100 ครั้งค่ะทำได้วันละหลายๆรอบนะคะ

0: สำหรับการออกกำลังกายวิธีนี้นะคะจะต้องทำด้วยความเร็วค่ะเราจะทำวันหนึ่งประมาณ 50-100 ครั้งนะคะทำได้วันละหลายๆรอบค่ะเพื่อลดอาการบวมของแขนและข้อมือค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะก็เป็นเมนูข้าวต้มปลาทูน่าเรามา

0: นี้เราก็จะเริ่มจากการใช้น้ำซุปนะคะน้ำซุปเราก็ใช้3ถ้วยนะคะน้ำซุปนี่เวลาเราเตรียมเราสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้ประมาณ3วันนะคะอย่างเช่นน้ำซุปต้มกระดูกหรือน้ำซุปต้มกระดูกไก่กระดูกหมูเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ได้นะคะสังเกตดูว่าน้ำซุปจะค่อนข้างใสนะคะว่าเทคนิคในการทำน้ำซุปเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะคะต้องระวังเรื่องของการใช้ไฟถ้าเกิดใช้ไฟอ่อนไปเนี่ยน้ำซุปเราก็อาจจะขุ่นนะคะเพราะนั้นวันนี้เราจะใช้เป็นน้ำซุปที่ตอนแรกก็ใช้ไฟแรงก่อนนะพอมันเดือดเสร็จแล้วเราก็ใช้ไฟหลีลงนะคะเราใส่น้ำซุปเสร็จแล้วก็ตามด้วยข้าวเราก็เริ่มจากการใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ใส่ลงไปก่อนก็ตามด้วยข้าวสารนะคะข้าวสารคนให้เข้ากันเราก็จะใช้วิธีการต้มแบบนี้นะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะปล่อยให้เขาสุกสักพักหนึ่งนะคะค่ะหลังจากที่เราต้มไว้ประมาณ 15-20 นาทีแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะของข้าวที่ค่อนข้างจะข้นขึ้นนะคะสังเกตดูข้าวจะข้นขึ้นนะคะเพราะว่าข้าวเราใช้ข้าวใหม่นะคะพอเดือดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเติมผักนะคะใส่แครอทลงไปแล้วก็ใส่ฟักทองนะคะอันนี้เราอาจจะใส่ผักอะไรก็ได้นะคะที่มีวิตามินมีคุณค่าทางโภชนาการนะคะนะคะสังเกตดูข้าวจะเริ่มสุกบานแล้วก็ผักเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะอันนี้เราก็ใส่ปลาทูน่าลงไปนะคะปลาทูน่าเนี่ยเวลาซื้อมันจะมีที่เป็นที่เขายีเป็นเนื้อละเอียดสำหรับทำแซนด์วิชแล้วนะคะให้เราซื้อเป็นที่เป็นก้อนๆอยู่นะคะพอเวลาเราใส่อาหารทานทำเป็นข้าวต้มมันจะได้ไม่เละนะคะเราก็ปรุงรสนะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าเราปรุงรสเนี่ยเราไม่ต้องใช้น้ำตาลหรือใช้น้ำปลาอะไรเลยนะคะเราก็ใช้แค่ซีอิ๊วขาวอย่างเดียวนะคะถ้าใครต้องการที่จะให้เมนูนี้เป็นเมนูที่โลโซเดียมเราก็ใช้ซีอิ๊วขาวที่โลโซเดียมก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้เขาก็มีขายตามท้องตลาดแล้วนะเราจะใส่ไปสัก2-3 ช้อนนะคะถ้าไม่ต้องไปใส่เค็มแต่ต้นนะเพราะว่าถ้าเกิดไปเสิร์ฟที่โต๊ะเนี่ยใครที่ชอบทานอยากให้รสเข้มข้นกว่านี้นิดนึงเราก็อาจจะวางซีอิ๊วขาวไว้ที่โต๊ะให้เขาทานก็ได้นะคะเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าใช้ได้แล้วนะคะพอดูลักษณะของข้าวมันเริ่มข้นแล้วก็ผักสุกแล้วนะคะเราก็ปิดไฟจะได้ลักษณะของข้าวแบบนี้นะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเสิร์ฟยังไงให้ดูน่าทานนะคะก็เริ่มจากเราเอาใส่ชามที่เป็นลักษณะชามของข้าวต้มนะคะก็คือต้องเป็นชามที่สามารถที่จะใส่ปริมาณของน้ำได้ด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เขาจะนิยมเป็นชามซุปที่กลมๆแล้วก็ตื้นๆหน่อยนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมันจะใส่ปริมาณข้าวได้น้อยไปนะคะอันนั้นเหมาะสำหรับเสิร์ฟข้าวที่เป็นเสิร์ฟซุปที่มันมีเนื้อแล้วก็มีน้ำซุปนะคะแต่ตัวนี้เราจะต้องการให้ทานเนื้อข้าวด้วยนะคะแล้วก็จะเสิร์ฟในชามที่ลึกนิดนึงเดี๋ยวเราจะตกแต่งเพิ่มนิดนึงนะคะให้ดูน่าทานขึ้นแล้วเราก็ใช้ขึ้นช่ายนะคะเพิ่มขึ้นช่ายแล้วก็ผักชีต้นหอมเพิ่มไปนิดนึงแล้วก็ซอยเพิ่มตกแต่งด้วยนี้แล้วก็กระเทียมเจียวนิดนึงนะคะกระเทียมเจียวเนี่ยเราก็มีวิธีการเตรียมกระเทียมเจียวเหมือนกันนะคะก็คือเราอาจจะใช้กระเทียมปอกเปลือกนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปพร้อมกระเทียมในกระทะเลยแล้วก็ค่อยๆตั้งไฟไปเรื่อยๆนะคนจนกระทั่งกระเทียมมันเริ่มสุกแล้วพอมันเริ่มออกเป็นสีเหลืองๆทองๆเนี่ยให้รีบเอาออกจากเตาเลยนะคะหรือไม่ตักกระเทียมขึ้นมาเลยเพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้ในน้ำมันไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะทำให้กระเทียมไหม้นะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการโดยการใส่ไข่ลวกลงไป1ฟองนะคะ
1: ค
0: ข้าวต้มปลาทูน่าจานนี้ก็จะมีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างสูงนะคะโดยเราจะได้สารต้านอนุมูลอิสระจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ซึ่งจะเป็นตัวช่วยชะลอความแก่นะคะช่วยทำให้เราเนี่ยลดอัตราการเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้นะถ้าเราทานข้าวเหล่านี้ทุกวันนะจะทำให้เราเนี่ยไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีโปรตีนที่ได้จากเนื้อปลาทูน่าแล้วก็ไข่ลวกนะคะสำหรับข้างหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นเนี่ยผู้ชมก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันตามได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มปุพพานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโรคต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ือเล่นใหม่ๆเนี่ยบางทีมันเครียดแล้วว่าไอ้ไพ่เนี่ยมันก็จะลอยเวลานอนเนี่ยไพ่ที่เราเล่นเนี่ยมันก็จะลอยมาก็เขามีการพูดว่าอายุเยอะแล้วความจำเสื่อมเนี่ยควรจะหาอะไรทำเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเริ่มเฉื่อยลงมันก็บอกตรงๆว่าคือแก่เร็วขึ้น

0: หลักการเล่นคือการใช้ความจำความจำเนี่ยสำคัญที่สุดไพ่เนี่ยทั้งหมดมี52ใบตัวใหญ่กินตัวเล็กเล่นกันแต่ละรอบรอบละ4ใบก็ทั้งหมดก็13รอบสมมุติว่าเราเล่นไปแล้ว7รอบไพ่ที่หายมา7รอบ28ใบเนี่ยพอเล่นเสร็จก็ต้องปิดไพ่พอปิดไพ่เนี่ยเราต้องจำได้ว่าไพ่อะไรออกไปบ้างโพดำเหลือกี่ใบแจ็คโพดำเราใหญ่ยังอย่างเงี้ยควรจะจำได้การวางแผนนี่สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราเล่นเนี่ยถ้าสมมติเราเป็นคนเล่นเนี่ย เราก็ต้องวางแผนว่าเราจะเล่นยังไงถ้าไม่วางแผนมันก็เล่นไปทีละตัวสองตัวมันก็ไม่เก่งต้องเล่นแล้วมีการวางแผนแล้วอย่างการประมูลไพ่ก็ต้องมีการวิเคราะห์ analyze ไพ่วิเคราะห์ไพ่ว่าไพ่น่าจะเป็นยังไงอย่างเงี้ย
1: กีฬาบิดเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าทีมงานเราเนี่ยไปนั่งดูอยู่เป็นวันก็ยังไม่เข้าใจเป็นกีฬาที่ใช้ไพ่แล้วก็ต้องใช้ความจำและการวางแผนรวมถึงเป็นกีฬาที่ต้องใช้จิตวิทยาเยอะมากคือใช้สมองและความคิดเยอะมากๆโฟกัสไปที่กีฬาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความจำโดยมีการวางแผนมีจิตวิทยาเข้าไปด้วยเนี่ยมีผลอย่างไรต่อผู้สูงวัยครับอาจารย
2: ์ในผู้สูงอายุเนี่ยค่ะสมองของท่านจะเริ่มเสื่อมไปตามวัยเวลาที่มีกีฬาหรือว่ากิจกรรมที่กระตุ้นความสามารถสมองของท่านเนี่ยก็จะช่วยได้นะคะจริงๆความสามารถของสมองมีทั้งหมด6ด้านก
1: ็
2: คือจะมีเรื่องของความจำแล้วก็การวางแผน2 อย่างนี้ก็คืออยู่ใน6ด้านแล้วก็จะมีอีก4ด้านที่จะได้ร่วมกันไปด้วยเช่นการรับรู้ทางมิติสัมผัสภาพเป็นยังไงการวางภาพเป็นยังไง
1: ถ้าอย่างของคุณตาพันจรูนเนี่ยก็จะเห็นไพ
2: ่ใช่ใช่
1: ที่เล่นเห็นว่าของตัวเองเป็นอย่างไรของคู่แข่งเป็นอย่างไร
2: ใช่ใช่ค่ะมันก็เชื่อมโยงการวางไพ่อะไรต่างนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ภาษาที่จะสื่อสารพูดสื่อโต้ตอบกันนะคะจะมีอีกอันนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของความใส่ใจ
1: ความใส่ใจ
2: ใช่ค่ะที่จะเป็นการที่เราจะทำให้เกิดความจำอะไรต่อจริงเหมือนฝึกสมาธิแบบนึงเนี่ยค่ะความใส่ใจเหมือนเราทำอะไรต่อเนื่องจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าท่านก็จะได้ฝึกสมองหลายๆด้านเลยนะคะ
1: จริงๆเลยครับอาจารย์ราชภูเพราะว่ากีฬาประเภทนี้เนี่ยต้องจดจ่อต้องอยู่ตรงนั้นจริงๆไม่เฉพาะดูของตัวเองต้องดูของคู่แข่งขันเราด้วยผมก็เพิ่งทราบตรงนี้เองว่าหน้าที่ของสมองนั้นอย่างน้อยมีอยู่6อย่างทีเดียว
2: ใช่ค่ะเป็นความสามารถของสมอง
1: ความสามารถของสมองที่สามารถที่จะเป็นความสามารถของคนคนเราทุกคนได้
2: ใช่ค่ะ
1: 6อย่างนี
0: ้จริงๆเมื่อก่อนตาก็ไม่ได้ชอบหรอกเล่นก็เล่นดัมมี่ของพวกบริดจ์เนี่ยเขาเรียกเล่นจับหมูจับหมูก็คือเล่นเหมือนบริดจ์นี่แหละแต่ว่ามันสนุกเพื่อนที่มหาลัยเนี่ยเขารีทายพวกนักบริดจ์นี่นะเขารีทายเขาก็เห็นตาเล่นจับหมูดีก็เรียกเข้ามาเล่นบริดจ์ก็เลยต้องเข้ามาโต๊ะไหนล้าง
3: โต๊ะหนึ่งค่ะ
0: โต๊ะหนึ่งก็พอเรารักที่จะเล่นเนี่ยเขาก็มีจัดแข่งทุกเสาร์อาทิตย์สมมติว่าเสาร์นี้ก็สโมสรนี้เสาร์นี้สโมสรเนี่ยมันก็เวียนไปเดือนนึงก็มีก็8สโมสรก็จบมาแล้วก็ออกมาเล่นเนี่ยแล้วก็ไปเล่นก็มีการคัดตัวคัดทีมชาติเมื่อก่อนบริดนี่การแพร่หลายมันน้อยกว่าการคนเล่นเนี่ยน้อยเขาเล่นเขาก็เห็นมือนี้เล่นดีเขาก็เอาเข้ามาอยู่ในทีมมาคัดทีมชาติเอามาอยู่ในทีมเพื่อจะคัดทีมชาติอย่างเงี้ยคือเราเล่นเนี่ยจะเล่นกับคนอายุ20เด็กอายุ10กว่า20อะไรเราก็เล่นได้ไม่เกี่ยวถ้าสมองเรายังดีนะเมืองนอกที่แข่งนะจัดแข่งเนี่ยเขาจะมีเค้าเรียกเลดี้ในส่วนเฉพาะทีมหญิงทีมผสมแล้วก็ทีมชายทั่วไปแล้วก็ยังมีซีเนียร์ทีมอาวุโสอายุตั้งแต่เมื่อก่อนก็50

0: 55เดี๋ยวนี้60ต้องไม่ต่ำกว่า60ถึงจะแข่งได้คือตาแข่งระดับประเทศบ่อยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ค่อยรู้สึกมันก็เหมือนกับแข่งทั่วไปเพราะว่าบริดจ์เนี่ยมันมีแข่งหลายรายการมากกระทั่งโอลิมเปียดก็มีนะเขาเรียกโอลิมเปียด 3-40 ประเทศมาแข่งเลยโอลิมปิกแต่ก็เรียกโอลิมเปียดก็มือดีๆทั้งนั้นเลยมือพวกอันดับ1ของโลกอะไรพวกนี้มาแข่ง
1: คนสูงวัยนั้นเวลาที่เราจะร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นกีฬาหรือร่วมกิจกรรมอื่นๆกับคนต่างวัยเนี่ยต้องมีการปรับตัวและก็การสื่อสารอย่างไรบ้าง
2: จริงๆคิดว่าในผู้สูงอายุแต่ละท่านเนี่ยจะมีบุคลิกภาพของแต่ละท่านอยู
1: ่
2: จริงการรับรู้ตัวเองอยู่ว่าถนัดแบบไหนใช่ไหมคะนั่นเป็นสิ่งสำคัญบางคนอาจจะมีพื้นฐานชอบอยู่กับตัวเองบางคนชอบอยู่กับคนสนิทบางคนชอบอยู่กับคนที่อยู่เป็นกลุ่มถ้าคนอยู่เป็นกลุ่มเนี่ยจึงปรับตัวไม่ยากเพราะเขาจะมีทักษะหรือว่ามีความชอบอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็มาจะรู้ว่าจะต้องคุยกับคนยังไงรู้ว่าจะต้องทำยังไงให้เข้าใจคนหรืออยู่กับคนได้โดยที่ไม่เกิดปัญหาแต่ถ้าบางท่านเกิดเหตุจำเป็นแล้วท่านรู้สึกว่าเอ๊ะปกติเป็นคนชอบอยู่กับตัวเองอาจจะต้องปรับตัวมากขึ้นในการที่อาจจะเปิดใจให้กับคนอื่นด้วยว่าเอ๊ะคนอื่นเขาก็อยากจะมารู้จักท่านบางทีการพูดคุยกันเปิดใจแล้วก็เหมือนกับได้ลองสัมผัสดูเอ๊ะว่าคนนี้เขาก็เจตนาดีนะเขาก็อยากจะมาพูดคุยทำให้ท่านสามารถได้สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได
1: ้แสดงว่าก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับโลกยุคใหม่คนยุคใหม่ด้วยแล้วก็ดูว่าสังคมที่ผู้สูงวัยนั้นไปอยู่นั้นเป็นสังคมแบบไหนคราวนี้เรามาอยู่ในมุมคนต่างวัยบ้างถ้าคนต่างวัยจะต้องร่วมกิจกรรมกับคนสูงวัยทั้งการปรับตัวการสื่อสารควรจะอย่างไรดี
2: อันดับแรกก็ควรจะเข้าใจข้อจำกัดของผู้สูงอายุนะคะที่ต่างกับคนอายุวัยอื่นก็คืออันดับแรกก็คือเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะท่านอาจจะมีโรคประจำตัวหรือมีปัญหาการรับรู้ที่เจอบ่อยเช่นตาเห็นชัดไหมหูได้ยินชัดหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการสื่อสารจะต้องดูว่าท่านรับรู้ได้ชัดเจนแค่ไหนนะคะ
1: ช้าลงแล้วก็ชัดชัด
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ให้ท่านเข้าใจง่าย
2: ใช่ค่ะโดยใช้คำต่างๆที่เหมาะสมกับวัยท่านหรือว่าถ้าภาษาวัยรุ่นมากท่านอาจจะไม่ทันก็อาจจะต้องเรียนปรับให้
1: จุงเบอร์นี้ก็ไม่ได้นะครับอาจารย
2: ์อาจจะยังไม่รู้เลย
1: รวมถึงอาจารย์กิจกรรมที่เราจะเลือกทำกับผู้สูงวัยด้วยไหมครับ
2: ใช่เลยค่ะที่จะต้องดูว่าร่างกายท่านไหวไหมบางทีอยากจะชวนท่านไปออกไปข้างนอกใช่ไหมคะแต่ว่าผู้สูงอายุท่านอาจจะมีข้อจำกัดในการเดินทางเช่นการเดินหรืออะไรจะช้าหน่อยอาจจะต้องหากิจกรรมที่ท่านสามารถเดินในจังหวะของท่านได
1: ้
2: ถ้าจะต้องไปเลยที่โลดโผนหน่อยต้องปีนต้องอะไรท่านคงไม่ไหวอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ต้องดูให้เหมาะกับร่างกายแล้วก็ดูที่ท่านเองก็มีความสนใจด้วยเพราะว่าบางทีต่างวัยเองก็อาจจะสนใจต่างกันแต่ผู้สูงอายุก็ถือว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องให้ความเคารพเลือกกิจกรรมที่ท่านชอบแล้วเหมือนคล้ายๆค่อยๆจูนความต้องการตรงกันก็ทำให้ได้เหมือนกับได้เข้าใจแล้วก็มีความร่วมกันทั้งสองฝ่าย
1: หาจุดร่วมให้สองวัยมาเจอกันตรงกลางได้
2: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีอ่ะเพราะว่าเราแข่งจนชินแล้วไงหลักสำคัญคือร่างกายจริงๆแล้วการออกกำลังกายเนี่ยดีที่สุดนะถ้าร่างกายเราสุขภาพดีแล้วก็สมองก็ดีไปด้วยมันก็จากโรคธรรมดาความดันเนี้ยเราก็ทานยาของเราทำปกติโรคหอบหืดอะไรก็ทานยาตามปกติแต่ว่าสำคัญที่สุดคือต้องออกกำลังกายอ่ะธรรมดานี่ก็เดินช้าตอนเช้าสักชั่วโมงหนึ่งให้มาทักทายเนี่ยทักบิดอันนี้เยาวชนเนี่ยคือโต๊ะแข่งขันโต๊ะแข่งขันโต๊ะหนึ่งจะมี4คนฝั่งตรงข้ามจะเป็นคู่กันคู่นี้พวกเดียวกันคู่นี้พวกเดียวกันก็จะมีถ้าเป็นทีม2 4คนเนี่ยก็2โต๊ะก็หมายความว่าถ้าทีมสมมติทีมตาเนี่ยนั่งทางนี้นะนั่งเหนือกับใต้นั่งเหนือกับใต้เพราะฉะนั้นทีมของตาเนี่ยอีกโต๊ะนึงอ่ะต้องไปนั่งอีสต์กับเวสต์มันก็ต้องคุยกันคุยเกี่ยวกับเรื่องระบบเรื่องอะไรเนี่ยหรือต้องออก

0: 有越来越少的人
1: 我们刚好运气很对
2: วิดแก๊กเหลี่ยม2ใบก็ออกมาเพราะพี่อ่านป้ายออกมาแล้วไอ้ลักเอเอดำเราไม่มี
3: ชนะผม
2: ชนะแล้วของชนะ4

0: ดดันไหมก็แล้วแต่คู่ต่อสู้เก่งไม่เก่ง
1: เชิญครับอาจารย์
0: ถ้าคู่ต่อสู้ถ้าคู่ต่อสู้เก่งเนี่ยก็จะกดดันเราได้เราแข่งระดับชาติเนี่ยเราจะต้องมีเนี่ยระบบเนี่ยจะต้องมีระบบให้คู่ต่อสู้ดูว่าเราประมวลอย่างนี้เป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้เชิญครับนักกีฬาเชิญครับเดี๋ยวผมจะเริ่ม
0: ทุกคู่ต้องมีต้องมีตัวนี้เวลาแข่งระดับชาติเนี่ยเขาจะมีตัวนี้ว่าโอเคเขาประมวลอย่างนี้คืออย่างนี้แต่ถ้าเล่นสนุกเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรไอ้เช่นเกมนี่ก็จะเครียดกว่า
1: แข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับเข้าโต๊ะเลยนะครับ
2: ก็พันเนอร์ชิพก็ดีกว่าคนอื่นเพราะว่าเล่นกันบ่อยกว่าคนอื่นอายุมีผลไหมอายุน้อยก็ประสบการณ์น้อยมันมีผลตามแค่ประสบการณ์เพราะว่ามันเล่นได้ตั้งแต่ประถมเลยจนยังจำความได้เพราะว่ามันทำให้เราไม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วย90ก็ยังเล่นกันอยู่ตอนนี้ระดับของคนนั้นมันก็จะเก่าไปเรื่อยๆหน้าระดับของเขาถูกไหมแต่ถ้าเขาเก่งเขาก็เก่งขึ้นถ้าเก่งน้อยก็เก่งมากถ้าเรามีข้อสงสัยเรื่องอะไรอ่ะเขาจะอธิบายเราได้มากกว่าเพราะประสบการณ์เขาจะสูงกว่าเราเคล็ดลับมันก็มีบ้างบางทีเราต้องอ่านพันเนอร์ชิพอะอย่างที่พี่บอกพันเนอร์ชิพมันจะสำคัญมากถ้าไปเล่นกับคนอื่นเวลาบิดดิ้งอย่างเงี้ยมันจะเข้าใจเก็บผิดพลาดแต่ถ้าเราพาร์ทเนอร์ชิพดีแล้วตกลงคือเวลาเล่นมันก็ต้องตกลงระบบไปเรื่อยๆถ้ามันเจอเหตุการณ์ที่เรายังไม่เคยเจอก็ต้องมานั่งคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหาอันนี้ยังไงถ้ามันเจอในครั้งต่อไป

0: ท่านก็ยังคงเล่นกีฬาบริดของท่านออกเล่นกีฬาบริดของท่านเจอสังคมเจอผู้คนได้ทําสิ่งที่ชอบอยู่เนี่ยมันมีผลต่อการที่ทําให้ผู้สูงวัยนั้นรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ารู้สึกว่าชีวิตยังคงมีเป้าหมายอย่างนั้นมั้ยครับ
1: ใช่เลยค่ะจริงได้คุยกับผู้สูงอายุหลายท่านเนาะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตหลายอย่างอย่างเช่นพอเกษียณแล้วไม่ได้ทํางานจริงๆสิ่งที่ยังคงคุณค่าท่านก็คือเป็นกิจกรรมหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ทําให้ท่านรู้สึกว่าการที่ท่านอยู่ในครอบครัวเนี่ยมันส่งผลกับคนอื่นในครอบครัวด้วยเป็นขวัญกําลังใจของคนในครอบครัวมีความสุขในการที่อยู่กับตัวเองด้วยกับคนในครอบครัวด้วยนะคะจริงการที่ท่านมีแรงจูงใจตรงนี้เช่นรู้ว่าความสามารถของตัวเองยังมีอยู
0: ่
1: เพราะจริงๆอาจจะแค่ร่างกายที่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าสมองท่านเองหลายๆท่านอย่างคุณตาจรูนถือว่าเป็นท่านนึงซึ่งมีความสามารถสูงมาก ใช่มั้ยคะอันนี้ค่ะท่านเห็นตัวเองแล้วว่ายังมีความสามารถตรงนี้อยู่เลยได้ยังใช้ประโยชน์ตรงนี้ทําชื่อเสียงให้กับประเทศชาติด้วยตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่ดีมากนะคะที่ทําให้ท่านเองก็ได้เห็นมีความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วส่งผลกับภายนอกด้วยนะคะ
0: กลายเป็นอีกหนึ่งผู้สูงวัยที่กลายเป็นแรงบันดาลใจ
1: ใช่เลย
0: ให้กับหลายๆคนได้เลยหมอยังพูดถูกเลยมันทําให้รู้สึกภูมิใจลูกหลานก็รู้สึกภูมิใจด้วย
1: นั่นนะครับ
2: การอยู่บ้านมันทําให้เราเหงาอ่ะเราไม่รู้จะทําอะไรแล้วอยู่บ้านมันคือง่วงมันเหงามันไม่ทําอะไรมันก็เบื่อก็เค้ามีการพูดว่าอายุเยอะแล้วความจําเสื่อมเนี่ยอย่างสําหรับตานี่

ไม่มีบางทีเล่นกับพวกมือธรรมดาเนี่ยเขาก็สู้เราไม่ได้เพราะว่าอย่างเช่นการวิเคราะห์นะการวางแผนบริดจ์เนี่ยมันทำให้การวางทำอะไรต้องวางแผนเพราะเวลาไปทำงานเนี่ยต้องวางแผนจะเริ่มต้นทำอะไรก่อนเนี่ยต้องวางแผนบริดจ์นี่มันต้องวางแผนอย่างดีไม่เป็นอุปสรรคเลยอาจจะเรียกว่าถ้าจะดรอปก็ดรอปนิดนึงเนื่องจากสภาพร่างกายนะแต่ถ้าหากเราออกกำลังกายเนี่ยประจำเนี่ยร่างกายดีสุขภาพดีก็ไม่มีปัญหาควรจะหาอะไรทำเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเริ่มเฉื่อยลงมันก็บอกตรงๆว่าคือแก่เร็วขึ้นควรจะทำอะไรที่มันอย่างน้อยแล้วก็ออกกำลังก็ได้สัก10นาที15นาทีให้ร่างกายมันดีสมาคมบิดเนี่ยก็จะสอนตั้งแต่เด็กๆให้เริ่มหัดเล่นใหม่ๆเนี่ยก็ยังไม่ใช่สอนปิดอย่างนี้นะสอนให้รู้จักว่าเป็นการประมูลไพ่การประมูลกินกี่ใบยังไม่ให้จำอะไรมากก็เริ่มตั้งแต่สเต็ปแรกเริ่มจาก beginner ก่อน beginning มา average นะจาก average ก็มาพวก advanced intermediate พวกเนี้ยอย่างเงี้ยโอเคถ้าพวก advanced เนี้ยถ้าเขาจะให้ตาไปสอนก็สอนได้โอ้คิงนั่นคิงดำอ่ะกิน A ดำดิไปดักดำทำไมอ่ะกิน A ดำจะออกแดงออกเหลี่ยม

0: อันนี้อยากให้คุณหมอดาวชมพูได้ช่วยบอกข้อควรระวังของผู้สูงวัยในการที่จะออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านมีข้อควรระวังยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็คงจะสอดคล้องกับเมื่อสักครู่เรื่องสุขภาพของท่านที่ท่านอาจจะต้องดูเรื่องของตัวการเคลื่อนไหวว่ามีโอกาสพลัดตกหกล้มไหมเวลาที่เดินท่านมั่นคงดีไหมนะคะอาจจะต้องด
0: ู
1: รายละเอียดตรงนี้ก่อนเพราะว่าเรื่องการพลัดตกหกล้มอาจจะนําไปสู่การเจ็บป่วยที่มีปัญหาต่อเนื่องได้นะคะแล้วก็เรื่องของการรับรู้ทางด้านประสาทสัมผัสเช่นตามองเห็นชัดไหมหูได้ยินชัดเจนไหมรับสัมผัสต่างๆบางคนชาตามจุดต่างๆเวลาไปเจออะไรก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุง่ายเช่นเท้าชาก็อาจจะไปเหยียบอะไรได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรื่องของสมองนะคะดูว่าท่านความจํายังดีมั้ยบางทีเห็นท่านนิ่งๆไปหรือท่านถามซ้ําบางทีท่านอาจจะมีประเด็นเรื่องของความจําเพราะฉะนั้นการที่เหมือนกับเข้าใจข้อจํากัดหรืออะไรตรงเนี้ยค่ะก็จะได้ช่วยทําให้ดูว่าอะไรที่จะเหมาะสมกับท่านตั้งแต่ที่ว่าดูกิจกรรมที่เหมาะกับท่านไม่ได้ไปทําให้ท่านรู้สึกออกไปแล้วตายละรู้สึกไม่ดีเลยเลยไม่กล้าออกอะไรเงี้ยนะคะทําให้ท่านรู้สึกประทับใจค่ะจุดที่ท่านรู้สึกดีได้นะครับ
0: อาจารย์ดาวชมพูครับอย่างผมก็เป็นเหมือนกันเราก็ไม่ค่อยอยากจะให้ออกไปข้างนอกผมเชื่อว่าหลายครอบครัวหลายบ้านลูกหลานจะเป็นอย่างนี้กลัวว่าเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวไปหกล้มอย่างที่อาจารย์ดาวชมพูบอกพอความเป็นห่วงเป็นใยแบบนี้เกิดขึ้นบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นเกินขีดเกินไปทําให้ผู้สูงวัยในหลายๆท่านเนี่ยไม่มีโอกาสได้ออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านช่วยให้คําแนะนําหน่อยครับว่าตรงจุดที่เหมาะสมของเรื่องไหน
1: สมมุติว่าดูแล้วสภาพร่างกายท่านพร้อมเนี่ยจริงๆไม่ได้มีข้อจํากัดสภาพร่างกายก็สามารถออกไปทํากิจกรรมร่วมกับในครอบครัวได้ตามปกติแต่เมื่อไหร่ท่านมีสภาพร่างกายที่อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษบางทีการใช้อุปกรณ์ช่วยก็จะทําให้ท่านมั่นใจขึ้นเช่นบางคนอาจจะเดินไม่มั่นคงการใช้ไม้เท้า

0: หรือการที่ญาติเตรียมเป็นรถเข็นให้ท่านสะดวกสบายขึ้นท่านก็ยังได้ออกไปทำกิจกรรมหรือที่ก็สามารถดูแลในข้อจำกัดของตัวเองได้หูมีเครื่องช่วยฟังอะไรเงี้ยค่ะคือตามข้อจำกัดของแต่ละท่านก็จะช่วยทำให้ท่านก็สามารถออกไปทำกิจกรรมได้เช่นกันโดยทำให้ท่านมั่นใจขึ้น
1: และโดยเฉพาะถ้าลูกหลานไปอยู่ด้วยเนาะจะได้รู้เนาะย
0: ิ่
1: งไปร่วมทำกิจกรรมร่วมกันได้ทั้งความปลอดภัยและทั้งความอบอุ่นด้วยนะคร
0: ับ
1: อันนี้ก็ถือว่าอาจารย์ก็แนะนำว่าที่จริงแล้วออกไปทำกิจกรรมได้เลยแต่ว่าให้อยู่ในความเหมาะสมว่าด้วยสภาพร่างกายสภาพจิตใจหรือโรคประจำตัวของผู้สูงวัยแต่ละท่านเป็นอย่างไรเท่านั้นเอง
0: ใช่ค่ะ

0: คอร์ปอเรชั่นประเภททีมผู้ไปครับได้แก่ทีมเบจิอายครับผมนักกีฬาครับคุณหญิงที่น้อยโสภณพานิชครับคุณสมชายจตุรคุณอัญจรุณจักรยานประเทศครับคุณวรรณาอมรเมฆวรินทร์คุณสงวนลิ้มเจริญชาติและคุณวีระชินครับ
1: อีก2ท่านนะครับคุณอัญจรุณนะครับและคุณวรรณาก็ได้รับเหรียญทองแดงนะครับกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งล่าสุดนะครับผมปี2022นะครับ

ก็ต้องดูสภาพก่อนถ้าพร้อมก็โอเคก็มันก็ต้องคัดตัวนะต้องคัดตัวเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าคู่ของตาจะดีกว่าเขาก็ต้องหลายๆคู่มาก็คัดเอาคู่ที่ดีไปมันไม่ได้อยู่ตาคนเดียวเพราะตารักเล่นบิดเพราะฉะนั้นจนกว่าจะเล่นไม่ไหวอ่ะจนกว่าจะเล่นไม่ไหว

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทุวชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนนึงจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

านเจตบุตรก็บอกหนทางที่จะไปเขาคีรีวงกตให้อย่างละเอียดว่าภูเขาต้นทางชื่อว่าเขาคันธมาศมีไม้หอมนานาชนิดขึ้นปกคลุมเขาซึ่งจะมีกลิ่นหอมฟุ้งตลอดเวลาถัดไปตรงไปยังภูเขาที่มีสีเขียวคามเรียกว่าเขาอันชันจากนั้นก็ถึงป่ามะม่วงป่าตาลป่ามะพร้าวและป่าไม้ดอกส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลอยู่ทั่วป่าให้เดินทางต่อไปจนถึงทางเดินเล็กๆที่เดินได้เฉพาะคนเดียวเป็นทางเดินข้ามเขาซึ่งจะตรงไปถึงอาสมของพระอจุตะฤาษีแล้วบอกลักษณะของพระอจุตะฤาษีให้จูชกฟังอย่างละเอียดว่าแล้วก็ให้ถามอจุตะฤาษีท่านจะบอกหนทางไปยังเขาวงกตให้ก่อนที่จะแยกทางกับพานเจตบุตรไปหาพระฤาษีชูชกก็ทำประทักษิณ3รอบแก่พานเจตบุตรเสร็จแล้วก็เดินทางต่อไป

ใจพร่ำพันละนาแนะแนวพันนัดลำเนาเขาและมายให้แก่ท่านชีชูชกชราจารย์อันจะไปสู่อาสมมะสถานที่สถิตแห่งบรมบพิตรเพศยันดอนดวงกษัตริย์พรามก็สมนาฏเปรมปีจึงกล่าวสุนทรวทีทางปฏิสันทานว่าดูกราเจตบุตรผู้เป็นหลานสันเล็กดงสัตว์พัดตังข้าวสัตว์หงสัตว์ก้อนกวนด้วยน้ำพึ่งวิเศษหวานอันนำ

องใสแกล้งประเจียดจัดประจงให้เป็นเสบียงเลี้ยงทองที่เถื่อนทางตาจะแบ่งให้เจ้าบางบริโภคเล่นลากลางตามภาษายา

ันจงเอาไปกินในอรัญญวิถีไปเถิดนะตรงนี้

ทรงพยักจำมาพรลายละเลื่อมกับสีเล็บเที่ยวถือขอถือขอเที่ยวเก็บกินผลไม้กระทำอัคคีวันธนาบูชาไปเป็นเนืองเนี่ย

อันอยู่ในพระอาสมมะสิงคอนนั้นแลอย่างอันทั้งอันว่าอัตนั้นได้ยังมิได้แจ้งปรากฏ

อัจโตอันวาพระอัจจุตะฤาษีผู้ทรงโปรด

จนละวันนานานิธิตาพรานด้วยพระคาถา35พระคาถาเอวังก็มีด้วยปาการละชะ

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่ประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชําระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันไถ่ถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้งสองฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

การบริหารการจัดการสำนักปฏิบัติธรรมให้มีศักยภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำนักปฏิบัติธรรมนั้นที่ตั้งขึ้นมามีวัตถุประสงค์ก็เพื่อแผ่พระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่ทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์เพื่อให้เข้าถึงหลักพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ผู้ที่มารับรู้รับทราบรับปฏิบัติตามที่สำนักปฏิบัติธรรมนั้นๆทำหน้าที่การเผยแผ่นำพระสัทธรรมไปดำเนินใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้รับความสงบสุขเป็นเฉพาะบุคคลเฉพาะครอบครัวเฉพาะสังคมหมู่บ้านตำบลอำเภอหรือประเทศชาติแต่ว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีศักยภาพสามารถที่ประสบผลสำเร็จได้นั้นผู้เป็นประธานเผยแผ่พุทธศาสนานั้นจะต้องวางหลักนโยบายการบริหารการจัดการในสำนักปฏิบัติธรรมนั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญมากก็คือบุคลากรบุคลากรในที่นี้หมายถึงบุคลากรซึ่งเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมนี้เป็นคนสำคัญประการที่หนึ่งเพราะว่าสำนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่จัดตั้งขึ้นจะดำเนินไปสู่ผลสำเร็จได้ก็ขึ้นอยู่กับผู้เป็นประธานหรือเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมถ้าผู้เป็นประธานและเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีศักยภาพไม่มีประสิทธิภาพพองานการเผยแผ่พุทธศาสนาของสำนักปฏิบัติธรรมนั้นๆก็ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะฉะนั้นประเด็นแรกบุคลากรคือเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมแต่ความพร้อมในที่นี้หมายถึงว่าประการแรกถ้าตนเองยังมีกำลังวังชาที่แข็งแข็งทั้งทางกายทางจิตใจต้องเข้าฝึกอบรมความรู้ในด้านการเผยแผ่ทั้งในด้านหลักปริยัติและหลักปฏิบัติเพื่อให้หลักการเผยแผ่นั้นมีความสมบูรณ์มีความทั้งสมบูรณ์ทั้งด้านปริยัติคือด้านวิชาการและด้านปฏิบัติด้วยไม่ใช่จะเก่งด้านวิชาการอย่างเดียวแต่ต้องเก่งปฏิบัติด้วยเพราะปริยัติกับปฏิบัตินั้นคู่กันปฏิบัติขาดปริยัติไม่ได้ปริยัติก็ขาดปฏิบัติไม่ได้ดังนั้นผลปริยัติเป็นเหตุปฏิบัติเป็นผลเพราะมันจะสืบเนื่องกันอย่างนี้สำนักปฏิบัติธรรมต่างๆนั้นบางแห่งอาจจะกล่าวว่าไม่เคยเรียนปริยัติเลยแต่จริงๆเรียนเพราะถ้าไม่เรียนจะไปปฏิบัติได้อย่างไรแต่การเรียนนั้นมันอาจจะไม่เกิดจากหลักสูตร
แต่เกิดจากครูอาจารย์นะเกิดจากครูอาจารย์ที่สอนการปฏิบัติแต่ครูอาจารย์ที่สอนการปฏิบัตินั่นแหละคือการเรียนปริยัตินี่แต่การเรียนปริยัตินั้นก็ต้องได้ครูบาอาจารย์ที่มีภูมิความรู้สามารถอ้างอิงหลักวิชาการได้อ้างอิงหลักจากคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นพระไตรปิฎกอัตถกถาฎีกาต้องอ้างได้ถ้าการสอนการปฏิบัติไม่ตรงกันไม่สงกันกับคัมภีร์พระไตรปิฎกอัตถกถาฎ

มันก็เป็นสัทธรรมปฏิรูปเพราะนั้นประเด็นสำคัญบุคลากรคือเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมต้องมีภูมิความรู้ทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติตรงนี้ศูนย์เผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้ตั้งปณิธานไว้ว่าจะพยายามสร้างสถาบันการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรคือเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักปฏิบัติธรรมเช่นครูสอนกรรมฐานหรือวิปัสสนาจารย์ซึ่งในระเบียบก็จะมีระบุไว้ว่าสำนักปฏิบัติธรรมทุกแห่งจะต้องมีพระวิปัสสนากรรมฐานหรืออาจารย์บอกกรรมฐานนะเพราะเจ้าสำนักจะเป็นพระวิปัสสนาจารย์เองก็ได้หรือมอบหมายให้พระรูปอื่นที่มีความรู้ความสามารถเป็นพระวิปัสสนาจารย์บอกกรรมฐานให้ก็ได้แต่ตรงนี้ที่พูดไว้ว่าศูนย์เผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยจะทำหน้าที่ตัวนี้เพื่อผลิตบุคลากรประจำสำนักปฏิบัติธรรมให้ส่งเสริมให้สำนักปฏิบัติธรรมนั้นได้มีบุคลากรที่มีความรู้ซึ่งที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาประมาณ5ปีนะจำไม่ผิดเนี่ยผมในฐานะทำหน้าที่เผยแผ่เป็นประธานเผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่การฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศปีละประมาณ1,000รูปนะโดยกำหนดฝึกอบรมนี้แบ่งเป็นภาคละ60รูปการฝึกอบรมใช้เวลา45วันในคณะสงฆ์หนกลางของเราเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้ากรุงเทพเจ้าคณะกรุงเทพมหานครได้ฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์โดยอาศัยข้อตกลงระหว่างเจ้าคณะภาคว่าพระสังฆาธิการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ในเขตหนกลางนี้จะต้องเข้าฝึกอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา45วันและพระอุปัชฌาย์ที่รับแต่งตั้งใหม่เป็นเวลา15วันก็เท่ากับว่าได้ช่วยสร้างบุคลากรทางด้านวิปัสสนาจารย์หรือผู้บอกกรรมฐานให้แก่พระสังฆาธิการทั้งหลายแล้วเพราะนั้นตรงนี้ในการประชุมครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่จะได้ชี้แจงอธิบายให้ท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งหลายในฐานะเป็นประธานเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดและเลขานุการของประจำจังหวัดนั้นๆเนี่ยได้ทราบถึงวิธีและหลักการต่างๆในการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมก็ดีในการดำเนินการของสำนักปฏิบัติธรรมในเขตจังหวัดของตนนั้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่มหาเถระ

สมาคมได้จัดไว้ได้วางระเบียบไว้สิ่งสำคัญที่สุดนั้นความดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนานี้ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราทั้งหลายนี่แหละในฐานะทำหน้าที่เป็นศาสนทายาทและทุกท่านก็มีตำแหน่งความรับผิดชอบในการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่แล้วเราไม่ใช่มารับตำแหน่งเพื่อเป็นเกียรติประวัติเป็นเกียรติแก่ชีวิตของตนเองแต่เรานะหมายถึงพวกเราทั้งหลายเข้ามารับตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดก็ตามเพื่อมารับใช้งานของพระพุทธศาสนาทำหน้าที่เป็นผู้ทำหน้าที่เป็นศาสนทูตนะศาสนทูตคือนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกไปประกาศไปเผยแผ่ให้แก่ประชาชนทั้งหลายได้ทราบว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นดีเลิศประเสริฐอย่างนี้เมื่อผู้ใดนำไปประพฤติปฏิบัติก็จะนำประโยชน์สุขมาให้แก่ตนเองเป็นการนำเอาคุณของพระศาสนาไปประกาศให้ชาวโลกได้รู้ดังนั้นการทำหน้าที่นี้เป็นเรื่องสำคัญในหน้าที่ของเราท่านทั้งหลายการทำงานแน่นอนว่าจะต้องมีการลงทุนหรือมีงบประมาณในการทำงานแต่ขอให้ท่านทั้งหลายได้นึกถึงการทำงานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทำงานโดยไม่มีต้นทุนไม่มีงบประมาณในการดำเนินการแต่พระองค์ทำงานโดยการลงทุนเพียงลำพังพระองค์เดียวต้นทุนในการทำงานของพระองค์นั้นคือการเสียสละการเสียสละประโยชน์สุขส่วนพระองค์มุ่งทำงานเพื่อประโยชน์สุขให้แก่มวลชาวโลกทั้งหลายโดยไม่คำนึงถึงความยากความลำบากแล้วก็ไม่คำนึงถึงผลตอบแทนที่จะพึงมีพึงได้ด้วยการทำงานอย่างเสียสละนี้แหละจึงทำให้คำสอนของพระองค์นั้นเป็นที่ยอมรับของสังคมโลกเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายเมื่อรับหน้าที่ในฐานะเป็นพุทธสาวกมีส่วนรับผิดชอบในการเผยแผ่คำสอนของพระองค์ซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราจึงต้องเน้นเรื่องการเสียสละเบื้องต้นเสียสละอะไรเบื้องต้นก็เสียสละศึกษาฝึกปฏิบัติให้เกิดผลประจักษ์กับตนเองอย่างแท้จริงแล้วประการ

่อมาก็เสียสละนำเอาผลที่เกิดจากการศึกษาการปฏิบัติที่ได้รับมานั้นไปเผยแผ่ให้แก่ประชาชนสังคมทั้งหลายโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ทางคณะสงฆ์กับรัฐบาลมีความร่วมมือกันในการที่จะสร้างสังคมให้เกิดสันติสุขในประเทศชาติจึงมีความร่วมมือกันในการที่จะสร้างประชารัฐให้เกิดความสงบสุขฝ่ายศาสนาจักรของเราคือฝ่ายทางพระพุทธศาสนานี้ก็ต้องถือโอกาสอันสำคัญนี้หรือหยิบฉวยโอกาสอันสำคัญนี้เสนอตนเองเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบในการสร้างความสงบให้แก่สังคมและประเทศชาติท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งหลายในฐานะที่เป็นประธานเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติและเป็นพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดและมีอำนาจหน้าที่ในทางปกครองสามารถมีอุบายวิธีที่จะให้ผู้ใต้ปกครองไม่ว่าจะเป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลหรือเจ้าอาวาสนำหลักการเผยแผ่คือหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปช่วยให้สังคมนี้เกิดความสงบและอยู่เย็นเป็นสุขอย่างเช่นโครงการหมู่บ้านศีล5ก็ดีโครงการตั้งสำนักปฏิบัติธรรมก็ดีถ้าหากว่าวัดหรือตำบลหมายถึงเจ้าคณะตำบลอำเภอเจ้าคณะอำเภอสามารถร่วมมือกับตำบลขอโทษวัดกับบ้านตำบลกับตำบลอำเภอกับอำเภอร่วมสร้างสันติสุขให้เกิดมีขึ้นระหว่างวัดกับบ้านระหว่างตำบลกับอำบลระหว่างอำเภอกับอำเภอหมายถึงความปกครองให้ใช้หลักธรรมในทางพุทธศาสนาเข้าไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขขจัดสิ่งเลวร้ายทั้งหลายไม่ให้เกิดขึ้นในสังคมระดับบ้านในสังคมระดับตำบลในสังคมระดับอำเภอหรือในสังคมระดับจังหวัดท่านลองคิดดูสิว่าผลจะเกิดความอยู่เย็นเป็นสุขอย่างไรนะแต่การดำเนินการในปัจจุบันนี้เนี่ยยังประสานกันไม่ค่อยติดเพราะวัดก็ทางบ้านก็ทางตำบลก็ทางอำเภอก็ทางหนึ่งทำให้เป็นเส้นขนานไม่เข้าแก่ไม่เข้าขากันแต่ถ้าหากว่าท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งหลายสามารถมีอุบายวิธีให้เจ้าอาวาสกับบ้านคือหมายถึงบ้านที่ขึ้นกับวัดนั้นๆประสานงาน

0: จะใช้หลักหมู่บ้านศีล5ก็ได้จะใช้หลักสำนักปฏิบัติธรรมเข้ามาเป็นหลักก็ได้ให้ท่านเหล่านั้นได้ปฏิบัติธรรมหมายถึงการปฏิบัติธรรมนี่หมายถึงการรักษาศีลด้วยหมายถึงการปฏิบัติเจริญสมถะกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานก็ได้นะเรื่องร้ายๆต่างๆก็จะไม่เกิดมีขึ้นในสังคมขอให้ผมเคยยังนึกว่าเท่าที่มีประสบการณ์ในฐานะเป็นคนบ้านนอกเรกันเนี่ยก็ยอมจะรู้กันดีว่าในหมู่บ้านนั้นในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านน่ะใครดีใครชั่วใครเลวใครไม่เลวใครเป็นหัวขโมยนะใครเป็นนักเกรงเรารู้กันหมดเลยนะแต่จะทำอย่างไรล่ะจึงจะให้สิ่งเลวๆร้ายๆหรือคนร้ายๆนั้นมันหมดไปก็ต้องอาศัยวัดกับบ้านเนี่ยร่วมมือกันเพราะนั้นโครงการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมเนี้ยมีวัตถุประสงค์นะเพื่อต้องการให้สำนักปฏิบัติธรรมนำหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไปฝึกไปสอนให้ประชาชนทั้งหลายได้เข้าถึงแก่นแท้ของคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเขาจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติในการครองชีวิตในเพศคฤหัสถ์ให้เกิดความสงบสุขผมหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้ทราบถึงระเบียบหลักการวิธีการการเผยแผ่พุทธศาสนาตามที่มหาเถรสมาคมได้วางไว้เพื่อท่านทั้งหลายจะได้ไปดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของท่านที่รับผิดชอบในงานส่วนนี้อยู่ที่สุดนี้ผมขอบใจท่านทั้งหลายที่ได้ให้ความร่วมมือได้มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ทุกท่านและทุกคนที่สุดนี้ก็ขออนุภาพให้คุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานให้ท่านทั้งหลายจงถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์ในพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านเทอญ
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆมีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตรา

0: สารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าละถึงเวลาตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับ

0: ขอบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
1: เจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
2: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
0: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
3: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าคะท่านนามารูป
4: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
5: เย้เย้เย้เย้เย้เย
4: ้พวกเจ้าผ่านด่านของนามารูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามารูปอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
0: ข้าต้องขอบคุณท่านนามารูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
1: ี่นี่นี่นี่เจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยิน
0: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
1: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
0: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
3: ้โอ้โหเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
0: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาข้าแจกให
1: ้นี่ขอบคุณนะ
0: เอาไป
1: หอมหอมหอมหอม
0: หอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมห
2: อมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมเจ้าปันทำไมคราวนี้อิ่มเร็วนักล่ะ
0: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ท่าที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
2: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
4: เอาละก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม
5: เย้อยากฟังอยากฟัง
4: งั้นไปที่กำแพงเมืองกัน
3: ว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามารูปล่ะ
2: นามารูปก็คือขันห้าถูกต้องไหมเจ้าคะ
4: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามารูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
1: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
0: ก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
2: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะท่านนามารูป
4: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
3: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามารูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะว่าแล้วก็จับ
4: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงไม่มีตัวตนอยู่จริง
0: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนกัน
2: นามข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัวตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะอาการที่เกิดขึ้นไม่มีให้มองเห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
4: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมสลายได้นั่นคือรูปรูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมแล้วมีชื่อเรียกว่ามหาภูตรูป4แปลว่ารูปที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
1: อย่างนี้นี่เอง
2: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับปราสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
4: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
2: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
0: เก่งมากเก่งมากเก่งมาก
1: เข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
0: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามารูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
1: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นล่ะมั้ง
0: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
1: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั่นเนี่ย
2: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
0: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
1: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
0: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
1: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
0: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
1: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
2: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
0: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
1: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
0: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
1: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
0: เก่งมากใช่แล้ววายโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างเป็นส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
1: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี
4: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
2: ขอบคุณท่านนามารูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
1: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ
0: ว่าแต่ท่านนามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
4: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
0: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
6: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้ด้วยดีแต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้บัตรทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆ
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
9: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา

0: ก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
1: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
2: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบาย
3: นี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
1: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
3: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
1: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
0: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
4: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
0: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
1: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
0: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที
3: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
4: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
0: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
4: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thหรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
5: รับทราบ
1: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมี

0: รงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
2: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
3: ได้เล

0: สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูสุธิดาสุธิประภาหรือคุณครูแพรค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรก็สังเกตเห็นว่าอากาศของเรานะคะค่อนข้างที่จะแจ่มใสเลยใช่ไหมคะเด็กๆใช่แล้วค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะฮะอะไรนะคะอ๋อเด็กๆปลายทางนะคะก็บอกว่าวันนี้นะคะโรงเรียนของหนูนะคะฝนตกหนักมากๆเลยค่ะบางพื้นที่นะคะก็บอกว่าร้อนมากๆเลยแม้ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะวันนี้คุณครูแพรสังเกตเห็นนะคะว่ามีเพื่อนเรานะคะไม่มากี่คนนะใช่หรือเปล่าไหนลองนับให้คุณครูแพรฟังหน่อยสิเริ่มจากน้องปั้นเลยค่ะ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19
0: 24ใช่ไหมคะมาทั้งหมดกี่คนนะ
1: 24
0: มีเลขอะไรกับเลขอะไรคะ
1: 2กับ4
0: มีเลข2กับเลข4นะคะแล้วเด็กๆปลายทางวันนี้เด็กๆมากันกี่คนเอ่ยบางคนนะคะก็บอกว่ามา20คนค่ะบางโรงเรียนนะคะก็บอกมาแค่14คนค่ะเด็กๆที่หยุดนะคะหรือว่าขาดหายไปเพราะว่าอาจจะไม่สบายได้ใช่ไหมคะเด็กๆใช่เพราะว่าช่วงนี้อากาศเป็นยังไงลูก
1: เปล
0: ี่ยนแปลงบ่อยนะคะยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆค่ะคุณครูแพรมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยเป็นเกี่ยวกับสัตว์แล้วก็คุณลุงคนหนึ่งคุณครูแพรไปเปิดนะคะแล้วก็เจอข่าวนึงมาเขาบอกว่ามีคุณลุงคนหนึ่งนะคะพบเจอนกตัวหนึ่งที่กำลังบาดเจ็บอยู่ขาของนกนะคะบาดเจ็บแล้วก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้คุณลุงคนนี้นะคะก็เกิดความสงสารค่ะเด็กๆก็เลยพานกตัวนี้นะคะไปรักษาไปหาหมอเลยไปพันแผลทำแผลนะคะจนนกตัวนี้นะคะเริ่มค่อยๆหายดีแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆคุณครูแพรขอถามเด็กๆว่าถ้าเป็นเด็กๆพอเจอนกที่บาดเจ็บเด็กๆจะทำอย่างไรคะขอถามวันนี้คุณครูแพรขอถามน้องสโนค่ะสโนเชิญทางนี้เลยค่ะถ้าสโนเจอนกที่บาดเจ็บสโนจะทำอย่างไรคะ
2: พามันไปโรงพยาบาล
0: พามันไปโรงพยาบาลใช่ไหมคะสโนจะบอกคุณพ่อคุณแม่ก่อนไหมคะบอกใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ปรบมือให้กับสโนหน่อยค่ะเก่งมากเลยแล้วคุณลุงคนนี้นะคะก็พานกตัวนี้นะคะอย่างที่คุณครูแพรบอกเลยไปโรงพยาบาลไปทำแผลจากนั้นก็นำนกตัวนี้นะคะกลับมาที่บ้านมาดูแลให้อาหารนะคะจนนกตัวนี้นะคะผ่านไปหลายวันเลยแล้วนกตัวนี้ก็หายดีแต่เด็กๆรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นคุณลุงคนนี้นะคะก็ปล่อยนะคะนกตัวนี้กลับสู่ธรรมชาติถ้าเป็นเด็กๆจะปล่อยหรือว่าจะเลี้ยงไว้นะปล่อยทำไมถึงปล่อยขอถามทำไมถึงปล่อยนกตัวนี้กลับสู่ธรรมชาติครูแพรขอถามใบเตยค่ะเชิญเลยค่ะทำไมใบเตยถึงบอกว่าจะปล่อยนกตัวนี้กลับสู่ธรรมชาติคะเมื่อนกหายดีแล้ว
2: เพราะว่ามันจะเป็นจะได้สวยด้วย
0: จะได้สวยด้วยใช่ไหมคะ
2: โลกจะได้สวยค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อโลกจะได้สวยเพราะว่านกตัวนี้นะคะเป็นนกที่มาจากธรรมชาติไม่ใช่นกเลี้ยงใช่ไหมคะใบเตย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วการที่ปล่อยนกตัวนี้กลับคืนสู่ธรรมชาตินะคะก็จะคืนความสวยงามให้กับธรรมชาติด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับใบเตยหน่อย คุณครูแพรขอถามอีกสักหนึ่งคนซิว่าถ้าเป็นหนูถ้านกตัวนี้หนูรักษาหายดีแล้วเนี่ยหนูจะเก็บไปเลี้ยงเองหรือว่าจะคืนสู่ธรรมชาติคะขอถามน้องข้าวหอมค่ะมาเลยค่ะน้องข้าวหอมน้องข้าวหอมจะทำอย่างไรคะ
2: ปล่อย
0: ปล่อยไปทำไมน้องข้าวหอมถึงจะปล่อยไปคะลูก
2: เพราะมันจะได้ไปหาพ่อแม่ของมัน
0: เพราะว่ามันจะได้กลับไปหาพ่อแม่ของนกใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพ่อหน่อยนกตัวนี้นะคะก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเขามาจากป่าบางทีเขาก็มีพ่อแม่เหมือนกันใช่ไหมเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะบาดเจ็บแต่เขาอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดความที่อาจจะมีสัตว์อื่นนะคะมาทำร้ายเขาก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อเขาแล้วเขาก็บาดเจ็บได้แล้วบางทีเขาอาจจะคิดถึงพ่อถึงแม่ใช่ไหมคะลูกข้าวหอมเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรก็อยากทราบจังเลยว่ามีเด็กๆคนไหนมีเรื่องอะไรมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างขอเชิญน้องน้องปั้นค่ะมาเลยลูกขออนุญาตนะคะน้องปั้นนิดนึงฟึบปั้นมีเรื่องอะไรมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: ตอนที่หนูมาโรงเรียนหนูแม่กับหนูแล้วหนูไม่รู้ว่าทำไมว่าแม่ช้าแปลกๆไง
0: อ๋อคุณพ่อคุณแม่อาจจะเตรียมตัวช้าใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่อ๋อไม่เป็นไรค่ะน้องปั้นบางทีคุณพ่อคุณแม่อาจจะทำธุระอยู่ใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่ปั้นสามารถที่จะรอคุณพ่อคุณแม่ได้ใช่ไหม
2: ใช
0: ่เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องปั้นหน่อยเยี่ยมมากๆเลยคุณครูแพรขออีกสักหนึ่งคนขอเป็นน้องมาลีค่ะมาลีเชิญเลยค่ะมาลีมีอะไรมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆปลายทางฟังบ้างคะ
2: เมื่อวานนี้หนูไปเที่ยวมา
0: หนูไปเที่ยวที่ไหนคะ
2: สวนสนุก
0: สวนสนุกใช่ไหมคะหนูสังเกตเห็นอะไรที่สวนสนุกบ้างคะ
2: ชิงช้า
0: ชิงช้ามาลีชอบเล่นชิงช้าไหมคะ
2: ชอบ
0: แล้วมาลีเล่นอย่างไรมาลีถึงจะปลอดภัยคะ
2: เล่นให้ถูกวิธี
0: เล่นให้ถูกวิธีใช่ไหมคะเก่งมากเลยปรบมือให้กับมาลีหน่อยเอาละค่ะคุณครูแพรนะคะก็อยากฟังเด็กๆปลายทางนะคะว่าเด็กๆปลายทางมีเรื่องที่น่าสนใจอะไรมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างดังนั้นนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์จากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กๆและให้เด็กๆนะคะใช้ความคิดของตนเองเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจและคุณครูปลายทางสามารถ

เรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะเด็กๆบางคนนะคะเล่าถึงเหตุการณ์ที่ตนเองอยู่ที่บ้านค่ะเด็กๆนะคะได้ช่วยเหลือพ่อแม่นะคะในการทำงานบ้านและทำความสะอาดบ้านด้วยโอ้โหขอชื่นชมเลยค่ะและเด็กๆบางคนนะคะก็บอกว่าเมื่อวานนะคะหนูได้ไปเดินตลาดนัดค่ะและได้ไปเจอผลไม้เยอะแยะมากมายเลยเด็กๆบอกว่าเด็กๆชอบรับประทานผลไม้มากๆเลยค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะต่อไปนะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเอาล่ะค่ะเด็กๆก่อนที่เรานะคะจะมาเคลื่อนไหวกันคุณครูแพรนะคะขอทบทวนข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ถ้าคุณครูแพรนะคะขอจังหวะแบบนี้ถูกต้องเลยให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวช้าๆตามจังหวะค่ะแล้วถ้าคุณครูแพรนะคะขอจังหวะแบบนี้ล่ะคะถูกต้องค่ะให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรขอแบบนี้ให้หยุดอยู่ในท่านั้นทันทียอดเยี่ยมมากๆค่ะต่อไปนะคะเด็กๆคะลองสังเกตบริเวณรอบๆห้องของเรานะคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างนะวันนี้คุณครูแพรขอถามเป็นน้องฟ้าใสค่ะน้องฟ้าใสสังเกตเห็นเป็นอะไรบ้างคะอะไรนะคะเห็นโทรทัศน์หรือทีวีใช่ไหมคะต่อมาพี่ต้นน้ำเห็นอะไรลูก
2: เห
0: ็
2: นม
0: ุ
2: มต
0: ่
2: างๆ
0: เห็นมุมต่างๆฝั่งนี้บ้างพี่ใบบุญเห็นอะไรคะเห็นเพื่อนๆด้วยแล้วเด็กๆสามารถไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะว่าเด็กๆจะเป็นอย่างไรจะบาดเจ็บนั่นเองเด็กๆปลายทางนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเวลาที่เด็กๆเคลื่อนไหวค่ะแต่ก่อนอื่นเลยเราจะต้องหาพื้นที่ของตัวเองก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ดังนั้นให้เด็กๆยืนขึ้นเลยต่อไปคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะหาพื้นที่ของตัวเองค่ะโดยให้เด็กๆนะคะกางแขนนะคะและหาพื้นที่ของตนเองได้เลยขอชื่นชมนะคะเด็กๆที่เคลื่อนไหวนะคะหาพื้นที่ไม่ชนกับเพื่อนๆเลยหยุดหรือยังคะคุณครูแพรนะคะขอสังเกตหน่อยขอขยับน้องแสนดีนะคะมาทางนี้หน่อยค่ะขอบคุณค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะไหนคุณครูแพรขอดูหน่อยได้ไหมเด็กๆปลายทางโอ้โหเด็กๆปลายทางนะคะสามารถที่จะหาพื้นที่นะคะได้อย่างยอดเยี่ยมเลยไม่มีใครนะคะใกล้กันหรือว่าชนกันเลยยอดเยี่ยมมากเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้นะคะหรือว่าเด็กๆสามารถที่จะกระโดดคลานหมุนตัวก็ได้ค่ะแต่ที่สำคัญเลยต้องฟังถูกต้องเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเคลื่อนไหวกันเลยค่ะ

0: เด็กหลายคนนะคะเคลื่อนไหวไม่ชนกันเลยพี่มาลีคะเคลื่อนไหวค่ะใช่คุณครูแพรขอชื่นชมเลยนะครูแพรขอชื่นชมพี่ขวัญเอยแล้วก็พี่ฟ้าใสเพราะว่าเคลื่อนไหวไม่ชนกับเพื่อนๆแล้วก็ไม่ไปเล่นไม่ไปแหย่เพื่อนด้วยขอชื่นชมเลยไหนดูซิว่าวันนี้น้องขวัญเอยทำท่าอะไรคะ
1: ทำท่ากินก๋วยเตี๋ยว
0: กินก๋วยเตี๋ยวด้วย อ่ะแล้วใครอีกนะ ทีมเคลื่อนไหวอ้าพี่พาคินทำท่าอะไรคะ
1: จ
0: ิงโจ้น่ารักมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้โหบางคนนะคะทำท่าเป็นต้นมะพร้าวนะคะที่โดนลมพัดเลยค่ะ

0: ายคนทำท่าทางได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะน้องแสนดีทำท่าอะไรคะ
1: ทำท
0: ่
1: าเป
0: ็
1: ด
0: ทำท่าเป็ดด้วยแล้วพี่อานนท์ทำท่าอะไรคะ
2: สองตัวอยู่ในร
0: ังโอ้ทั้งสองตัวอยู่ในรังด้วยเยี่ยมมากเลยค่ะ

ไหนดูซิมีใครทำท่าทางน่าสนใจอีกนะน้องปังหอมทำท่าอะไรคะอ๋อแมวกำลังเล่นกับคนน่ารักมากๆเลยค่ะต่อมาใครดีนะพี่พีททำท่าอะไรคะทำท่าถนนนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้โหมีคนทำท่านะคะเป็นหุ่นยนต์ด้วยใช่

จากนั้นให้เด็กๆค่อยๆนั่งลงค่ะทีนี้หันหน้ามาหาคุณครูแพรต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวแบบสัมพันธ์เนื้อหาค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามค่ะคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆนะคะจับมือกันเป็นวงกลมค่ะจากนั้นนะคะคุณครูแพรจะให้อา

0: อาสาสมัครนะคะออกมาเป็นผู้นําและยืนอยู่ที่กลางวงค่ะแล้วเด็กๆนะคะก็ทําท่าทางตามผู้นําโดยที่คุณครูแพรนะคะจะเคาะจังหวะค่ะต่อมาถ้าคุณครูแพรนะคะพูดคําว่าเปลี่ยนให้ผู้นํานะคะค่อยๆเดินนะคะไปหาผู้นําที่จะมาทดแทนตนเองนะคะโดยการนำมือนะคะไปแตะที่ไหล่เพื่อนค่ะคนที่โดนแตะนะคะจะสับเปลี่ยนมาเป็นผู้นำแทนนั่นเองน่าสนใจไหมคะเด็กๆ
1: น่าสนใจ
0: น่าสนใจมากๆเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆจับมือกันเป็นวงกลมเลยค่ะวงกลมใหญ่เลยนะค่อยๆจับมืออ่ะจับมือกันเลยค่ะเข้าทางนี้เลยลูกน่ะพี่มาลีเชิญเข้าทางด้านฟ้าใสเลยค่ะเก่งมากๆเลยพี่อานนท์เข้าทางนี้ได้เลยค่ะเก่งมากๆเลยทีนี้คุณครูแพรขอดูซิว่าใครน่ารักคุณครูแพรจะให้มาเป็นผู้นำก่อนเด็กๆปล่อยมือกันได้เลยนะคะเก่งมากเลยค่ะคุณครูแพรนะขอเลือกเป็นน้องการ์ตูนค่ะเชิญเลยค่ะคุณครูแพรนะคะจะขอจังหวะนะคะแล้วให้การ์ตูนคิดท่าทางนะคะให้ตรงตามจังหวะคุณครูแพรด้วยนะส่วนเด็กๆที่เหลือเป็นผู้อะไรคะ
1: ผ
0: ู้
1: ตาม
0: ผู้ตามนั่นเองทำท่าทางตามใคร
1: การ์ต
0: ูนการ์ตูนที่เป็นผู้นำนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูแพรจะเคาะแล้วนะ

เปลี่ยนไม่ยื่นมือออกมาใช่แล้วค่ะใช่เห็นไหมคะข้อตกลงของเราก็คือเรานะคะจะให้ผู้นำไปแตะที่ไหล่เพื่อนเราจะไม่ยื่นมือออกมานะคะพร้อมแล้วนะคะ

0: ด็กๆขยับออกไปหน่อยเพราะว่าเด็กๆขยับเข้ามาใกล้เกินไปแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆจะชนกันนะอ่ะทีนี้เปลี่ยนได้เลยค่ะเร็วๆเลยนะคะคนไหนดีนะนิรินเชิญค่ะทำท่าทางตามนิรินนะคะเพราะว่าตอนนี้นิรินเป็นผู้อะไรคะ
1: ผ
0: ู้นำยอดเยี่ยมเลยค่ะนิรินหันหน้าไปทางนู้นได้นะเผื่อเพื่อนๆไม่เห็นใช่เปลี่ยนค่ะเชิญออมซับเลยพร้อมนะคะโอ้โหทำท่าทางตามผู้นำได้เหมือนมากๆเลยค่ะเปลี่ยนค่ะไปเตยพร้อมยังพร้อมแล้วนะคะโอ้โหหลายคนนะคะทำท่าทางได้เหมือนกับผู้นำมากๆเลยค่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะขออีกคนนึงอ่ะพี่ใบเตยไม่เอาไม่ยื่นมือนะคะทำยังไงนะทำยังไงนะพี่ใบเตยดูคนที่เรียบร้อยด้วยนะคะเด็กๆขยับออกมาอีกนิดนึงโอเคค่ะฟ้าใสพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะจังหวะด้วยนะจังหวะด้วยนะระวังด้วยนะคะเด็กๆโอ้โหท่าฟ้าใสนี่ต้องฝึกการทรงตัวมากๆเลยนะคะเก่งทุกคนเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยจากนั้นให้เด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยนั่งในท่าที่สบายได้เลยเด็กๆหันหน้าคุณครูแพรค่ะตรงนั้นใกล้กันไปหรือเปล่านะกระจายได้นะคะสามารถไปนั่งตรงที่เด็กๆคิดว่าเคลื่อนไหวถนัดได้เลยขอพี่การ์ตูนขยับมาทางนี้นิดนึงค่ะใช่ฟ้าใสกับใบเตยใกล้กันเกินไปหรือเปล่าคะหนูจะเคลื่อนไหวผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ถนัดหรือเปล่าถ้าหนูใกล้กันแบบนั้นพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกันนะคะ1 2 3นวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาอ่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรให้เด็กขัดสมาธิขัดสมาธิขอเป็นน้องBM อยากจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อท่าอะไรดีคะนวดแขนใช่ไหมคะกี่ครั้งดีคะ10ครั้งเด็กๆพร้อมกันนะคะนวดพร้อมกัน1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปเป็นใครดีนะขอเป็นพี่ปอเช่พี่ปอเช่จะนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อท่าอะไรดีคะ
2: ท
0: ุ
2: บแขน
0: เราจะทุบแรงๆได้ไหมไม่ได้เพราะว่าถ้าทุบแรงๆหนูจะเป็นอย่างไรเจ็บดังนั้นทุบเบาๆนะคะกี่ครั้งคะ 10ครั้ง1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะต่อไปโล

ผ้าอากาศอันบางเบาไหนดูซิหลับตาได้ไหมนะนั่งสมาธิได้ไหมนะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางสามารถนั่งสมาธิได้ไหมนะคุณครูแพรขอดูหน่อยโอ้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะค่อยๆลุกและนั่งกลับที่ตัวเองเลยค่ะเชิญนั่งเลยค่ะคุณครูแพรนะคะขอชื่นชมทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้เพราะว่าวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวแบบใดไปคะถูกต้องเลยค่ะเด็กๆผู้ตามนะคะก็สามารถที่จะยอมรับฟังนะคะความคิดเห็นนะคะและทำท่าทางตามผู้นำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะในส่วนของผู้นำนะคะก็สามารถคิดท่าทางนะคะได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์มากๆเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆก็มีกิจกรรมที่สนุกรออยู่นะคะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเด็กๆเรียนในหน่วยอะไรคะหน่วยวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจค่ะโอ้โหน่าสนใจไหมคะเด็กๆน่าสนใจมากๆเลยโครงการนี้นะคะใครเป็นคนคิดขึ้นคะเด็กๆทราบไหม
1: ในหลวง
0: ในหลวงรัชกาลที่เท่าไหร่คะ10นั่นเองนะคะพระองค์นะคะทรงได้พระราชทานนะคะโครงการนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนะคะมีจิตสำนึกในการทำความดีการช่วยเหลือผู้อื่นนะคะโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนค่ะทำแล้วนะคะก็จะเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมนั่นเองโอ้โหประโยชน์แก่ส่วนรวมนะคะแปลว่าอะไรเด็กๆทราบไหมคะไม่ทราบใช่ไหมคะการเก็บขยะในที่สาธารณะใช่ไหมคะนั่นก็จะเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมใช่ไหมคะการ์ตูนจะทำให้สถานที่นั้นนะคะสะอาดด้วยใช่ไหมคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูแพรมีภาพมาให้เด็กๆสังเกตด้วยเรามาดูภาพกันเลยเด็กๆสังเกตเห็นภาพอะไรคะ
2: เห็นขยะ
0: โอ้โหเดี๋ยวคุณครูแพรจะขอถามว่าเห็นอะไรบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นน้องน้องปอเช่ค่ะพี่ปอเช่คะบอกคุณครูแพรหน่อยได้ไหมคะว่าพี่ปอเช่สังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะ
3: เห็นขยะ
0: เห็นขยะเยอะไหมคะ
3: เยอะ
0: แล้วพอปอเช่เห็นภาพนี้แล้วปอเช่รู้สึกอย่างไรบ้างคะ
3: เหม็น
0: รู้สึกว่ามันน่าจะเหม็นใช่ไหมคะแล้วปอเช่ชอบไหมลูก
3: ไม่ชอบ
0: ไม่ชอบเลยขอบคุณมากค่ะปอเช่มาโอ้โหเป็นภาพที่สวยงามไหมคะแบบนี
4: ้
0: ไม่สวยเลยขยะเยอะไหม
4: เยอะ
0: เยอะมากๆเลยถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะเป็นภาพที่มีขยะเยอะมากๆเลยแล้วผู้คนเหล่านี้นะคะที่มีขยะกองอย่างเงี้ยเนี่ยเด็กๆคิดว่าผู้คนเนี่ยทิ้งขยะลงถังขยะไหมแบบนี
4: ้ไม่ลง
0: ไม่ลงเขาก็กินที่ไหนหรือว่าทิ้งที่นั่นเลยใช่ไหมคะต่อไปค่ะเด็กๆเราดูภาพต่อไปกันเลยภาพนี้เด็กๆสังเกตเห็นเป็นภาพอะไรคะขอถามคุณครูแพรขอถามเป็นแซนดี้ค่ะแซนดี้มาเลยค่ะแซนดี้คะแซนดี้สังเกตเห็นเป็นภาพอะไรคะ
5: เป็นภาพกรุงเทพ
0: เป็นภาพเหมือนเป็นภาพในเมืองใช่ไหมคะแซนดี้แล้วนอกจากนี้นะคะแซนดี้เห็นอะไรอีกคะ
5: หนูเห็นตึก
0: หนูเห็นตึกใช่ไหมคะแล้วสถานที่นี้สะอาดไหมคะแซนดี
5: ้สะอาด
0: แล้วแซนดี้ชอบไหมคะสถานที่แบบนี
5: ้ชอบค่ะ
0: ชอบปรบมือให้กับแซนดี้หน่อยค่ะขอบคุณค่ะแซนดี้เห็นไหมคะว่า2ภาพนี้แตกต่างกันเลยไหมคะเด็กๆ
6: ไม่แตกต่าง
0: ไม่แตกต่างเหรอคะแตกต่างกันไหมภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพที่มีแต่ขยะเลยใช่ไหมคะแล้วส่วนอีกภาพหนึ่งเป็นภาพอะไร
7: ภาพสวยงาม
0: ภาพสวยงามมีขยะไหมคะ
7: ไม
0: ่
7: ม
0: ีไม่มีขยะเลยนะคะแล้วเด็กๆถูกต้องเลยค่ะแล้วเด็กๆชอบภาพไหนมากที่สุดคะ
7: ภาพ
0: ภาพนี้นะคะการที่เราจะมีภาพแบบนี้ได้หรือว่ามีเมืองที่สวยงามแบบนี้ได้เราก็จะต้องช่วยกันใช่ไหมคะเด็กๆช่วยกันดังนั้นนะคะโครงการจิตอาสานะคะเราทำความดีด้วยหัวใจนะคะก็ได้เกิดขึ้นนะคะเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกแล้วก็ช่วยกันนะคะดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมนั่นเองคุณครูแพ้ให้สังเกตอีกภาพนึงค่ะภาพนี้เด็กๆสังเกตเห็นอะไรคะ
8: เห็นคน
0: แล้วคนเนี่ยแต่งตัวแบบไหนบ้างคะ
8: แต่งตัวส
0: ี
8: เหล
0: ืองใส่เสื้อสีเหลืองแล้วก็
8: หมวกส
0: ี
8: ฟ้าม
0: ีหมวกสีฟ้าแล้วก็มีอะไรอีกคะ
8: ผ
0: ้
8: าพ
0: ัน
8: คอ
0: ผ้าพันคอนะคะผู้คนเหล่านี้นะคะก็ไปทำจิตอาสากันค่ะเด็กๆไปทำอะไรนะคะการ์ตูนการ์ตูนบอกว่าพวกเขานะคะไปเก็บขยะกันใช่แล้วค่ะผู้คนเหล่านี้นะคะก็ไปเก็บขยะนะคะที่ชายทะเลหรือชายหาดหัวหินนั่นเองซึ่งไปทำจิตอาสากันเพราะว่าทะเลของเราสวยงามไหมคะเด็ก
9: ๆ
0: สวยงามแต่ว่าใช่แล้วแต่ว่าก็มีบางคนนะการ์ตูนที่เวลาไปเที่ยวทะเลแล้วเนี่ยทิ้งขยะนะคะเกลื่อนเลยอย่างนั้นดีไหมคะ
9: ไม่ดี
0: นะคะดังนั้นเนี่ยคุณครูแพรแล้วก็คนอื่นๆนะคะก็ไปทำจิตอาสาช่วยกันเก็บขยะทะเลหัวหินของเราก็เลยเป็นยังไงคะ
9: สะอาด
0: สะอาดขึ้นแล้วคุณครูแพรนะคะก็มีหมวกนะคะแล้วก็ผ้าพันคอมาให้เด็กๆสังเกตด้วยแต่ว่าตอนนี้มาหรือยังเอ่ย
9: ย
0: ังดังนั้นเด็กๆช่วยกันเสกออกมาหน่อยได้ไหมคะถ้าได้นะคะเสกออกมาได้เลยค่ะ1 2 3โอมเชี่ยว้าวโอ้โหเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะเดี๋ยวคุณครูแพรจะหยิบขึ้นมาให้ดูเลยว่าเป็นหมวกสีอะไรคะ
10: ส
0: ีฟ้าแล้วก็มีตัวการ์ตูนนะคะอยู่ตรงหมวกด้วยนอกจากนี้ก็มีคำว่าพระราชทานด้วยก็เป็นเครื่องแต่งกายนะคะหรือว่าเป็นหมวกพระราชทานที่ในหลวงรัชกาลที่10นะคะได้พระราชทานมาเพื่อมาทำจิตอาสานั่นเองเห็นไหมคะเด็กๆเห็นเหมือนในรูปเลยไหมเหมือนเลยนอกจากนี้นะเด็กๆเห็นไหมว่าคุณครูแพรและผู้คนอื่นๆนะคะใส่เสื้อสีอะไรคะ
11: ส
0: ีเหลืองหมดเลยใช่ไหมคะคุณครูแพรนะคะและคนอื่นๆที่มาทำจิตอาสาเราก็จะใส่เสื้อสีเหลืองแบบนี้เหมือนกันเป็นเสื้อแบบไหนก็ได้แต่ขอให้เป็นสีเหลืองและเป็นเสื้อที่สุภาพนั่นเองค่ะอย่างนี้เลยใช่แล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นอะไรคะผ้าพันคอโอ้โหเป็นผ้าพันคอนะคะพระราชทานนะคะแบบนี้เลยค่ะเด็กๆนี่เห็นไหมคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรที่ผ้าพันคอบ้างคะ
12: เห
0: ็
12: น
0: อะไรเอ่ย
12: เห
0: ็นตราพระปรมาภิไธยใช่ไหมคะใช่แล้วก็มีคำว่าจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ด้วยเป็นผ้าพันคอพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่10เหมือนกันเพื่อให้มาทำจิตอาสานั่นเองเห็นไหมแต่ว่าถ้าเด็กๆอยากทำจิตอาสาเด็กๆก็อาจจะไม่ต้องสวมเครื่องแบบแบบนี้ก็ได้เด็กๆสามารถแต่งตัวปกติไปได้เลยเด็กๆบอกว่าเด็กๆเคยที่จะไปเดินที่สวนสาธารณะเคยไปไหมคะ
13: เ
0: คยไปสวนสาธารณะเป็นที่ส่วนรวมไหมคะเป็นไหมทุกคนสามารถไปเดินได้ใช่ไหมคะไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าสวนสาธารณะนั้นน่ะมีขยะอยู่เต็มเลยแต่เด็กๆบอกว่าวิเด็กๆเห็นแบบนี้แล้วเด็กๆคิดว่าถ้ามีขยะเยอะแบบนี้เนี่ยสวนสาธารณะของเราก็จะไม่น่าอยู่ใช่ไหม
14: เอาเก็บไปขายได้
0: ใช่เราสามารถเก็บไปขายได้หรือว่าเก็บไปทิ้งขยะได้ใช่ไหมคะการ์ตูนนะคะเด็กๆก็สามารถทำจิตอาสาโดยการทำอย่างไรคะเก็บขยะไปทิ้งได้นั่นเองเก่งมากเลยค่ะคุณครูแพรมีภาพต่อไปด้วยอุ๊ยภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพที่เก็บขยะเห็นไหมคะว่ามีผู้คนนะคะไปทำจิตอาสากันเยอะแยะเลยก็คือเรานะคะจะไปเก็บขยะที่ชายหาดหัวหินแบบนี้เลยชายหาดหัวหินของเราจะได้เป็นอย่างไรคะ
15: สะอาด
0: สะอาด

0: สเด็กๆอยากทำจิตอาสาแบบนี้ไหมอยากเวลาที่เด็กๆไปเที่ยวที่ชายหาดของเราหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนก็ตามถ้าเด็กๆเห็นขยะเด็กๆจะทำอย่างไรคะ
1: เก
0: ็บให้เรียบร้อยนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะอ่ะคุณครูแพรขอถามหน่อยขอถามอ่ะฟังคำถามก่อนเอามือลงขอถามว่าถ้าเด็กๆจะทำจิตอาสาเด็กๆจะทำอะไรบ้างขอถามขอถามก่อนคนที่จะตอบคำถามคือคนที่ยกมือขึ้นคุณครูแพรขอโอติค่ะเชิญค่ะโอติคะเวลาที่โอติอยากจะทำจิตอาสาโอติจะทำอะไรได้บ้างคะ
2: ช่วยคนอื่นเก็บขยะครับ
0: อ๋อนอกจากช่วยคนอื่นเก็บขยะแล้วโอติสามารถทำอะไรได้อีกคะ
2: เก็บขยะครับ
0: อ๋อเก็บขยะน
2: ั่นกับพี่ครับ
0: อะไรนะคะ
2: กับพี่ก็ได้ครับ
0: กับพี่ก็ได้นะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปขออีกจริงๆนอกจากเก็บขยะแล้วเราสามารถทำอย่างอื่นเพื่อส่วนรวมได้นะคะเด็กๆเช่นถ้าเด็กๆนะคะไปวัดเอามือลงไปวัดแล้วได้เข้าห้องน้ำที่วัดซึ่งห้องน้ำที่วัดเนี่ยก็เป็นห้องน้ำสาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าได้ใช่ไหมคะใช่เพราะว่ามันไม่ใช่ของตัวเองนั่นเองแล้วเด็กๆนะคะก็เห็นว่าห้องน้ำที่วัดเนี่ยโอ้โหสกปรกมากเลยเด็กๆเห็นว่าอุ๊ยเป็นห้องน้ำที่ทุกคนก็ใช้เด็กๆ ก็เลยอยากจะทำความสะอาดอันนี้ก็มีจิตสาธารณะใช่ไหมคะใช่แล้วก็มีจิตอาสาด้วยใช่ไหมคะใช่นอกจากนี้นะคะก็มีการซ่อมแซมสถานที่ต่างๆนะคะนั่นก็คือการมีจิตสาธารณะหรือว่ามีจิตอาสานั่นเองค่ะเด็กๆต่อมาคุณครูแพรขอถามหน่อยว่าเด็กๆคนไหนนะคะมีจิตอาสาที่อยากจะทำอะไรเพื่อส่วนรวมอีกเพื่อส่วนรวมนะนอกจากเก็บขยะมีอะไรอีกอานิลินเชิญค่ะนิลินอยากจะทำอะไรเพื่อส่วนรวมบ้างคะนอกจากเก็บขยะ
3: ช่วยคน
0: ช่วยคนช่วยอย่างไรคะ
3: ช่วยกันเก็บขยะ
0: อ๋อช่วยกันเก็บขยะแล้วถ้านิลินนะคะเดินไปเรื่อยๆสมมตินิลินเดินไปที่สวนสาธารณะแล้วนิลินเจอผู้ใหญ่หรือว่าคนชรานะคะที่เขาต้องการข้ามถนนแล้วนิลินอยากช่วยนิลินจะทำยังไงคะ
3: ช่วยพาเขาเดิน
0: ใช่แต่ว่านิลินจะช่วยพาเขาเดินโดยการนิลินเดินไปคนเดียวแบบนั้นได้ไหมคะ
3: ไม่ได้
0: ต้องพาใครไปด้วยคะ
3: พ่อแม่
0: พ่อแม่นั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับนิลินหน่อยแบบนี้นะคะก็เป็นจิตอาสาอย่างนึงเลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะคุณครูแพรนะคะขออีกดีกว่านะมีใครที่จะออกมาบอกบ้างอ่ะพีคเชิญเลยค่ะพีคมีวิธีการทำจิตอาสาอย่างไรได้อีกบ้างคะ
4: ช่วยคุณครูยกของ
0: อ๋อช่วยคุณครูถือของหรือว่ายกของใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหมีน้ำใจมากๆเลยค่ะพีคนอกจากนี้นะคะพีคก็ยังช่วยคุณครูเก็บของด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพีคหน่อยคุณครูแพรขออีกสักหนึ่งคนใครดีนะพี่ต้นน้ำค่ะเชิญค่ะแล้วต้นน้ำคะมีวิธีการทำจิตอาสาอย่างไรได้อีกบ้างคะ
5: ช่วยคุณครูเช็ดโต๊ะ
0: เช็ดโต๊ะตอนไหนคะ
5: ตอนที่รับประทานอาหารเสร็จ
0: อ๋อแล้วต้นน้ำเนี่ยเช็ดทุกโต๊ะเลยไหมคะลูก
5: เช็ดทุกโต๊ะ
0: โอ้เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับต้นน้ำหน่อยค่ะมีน้ำใจมากๆเลยนะคะแล้วก็มีจิตอาสามากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆคุณครูแพรนะคะก็ยังเคยดูข่าวนะคะว่าเมื่อน้ำท่วมนะคะและเมื่อน้ำแห้งแล้วเนี่ยมันก็จะมีขยะเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่ก็จะมีผู้คนนะคะที่ไปทำจิตอาสาในการเก็บกวาดขยะเหล่านั้นนะคะให้เมืองนั้นนะคะสะอาดเรียบร้อยเลยค่ะเด็กๆและนอกจากนี้นะคะผู้คนที่ทำจิตอาสาเหล่านั้นนะคะก็มาจากในหลวงรัชกาลที่10ใช่ไหมคะใช่ไหมคะ
1: ใ
0: ใช่ค่ะได้จัดหาสิ่งของนะคะที่จำเป็นต่างๆนะคะเพื่อให้กับผู้คนที่ประสบภัยน้ำท่วมโอ้โหเด็กๆรู้สึกอย่างไรบ้างคะเมื่อได้ฟังแบบนี้แล้วขอถามขอถามสโนค่ะเชิญค่ะสโนรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ทราบว่าในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยได้เป็นคนจัดหาสิ่งของที่เป็นให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะ
3: รู้สึกให้โลกสะอาดขึ้น
0: อ๋อรู้สึกให้โลกสะอาดขึ้นแล้วสโนรู้สึกดีใจไหมคะที่มีในหลวงรัชกาลที่10
3: ดีใจ
0: ดีใจมากๆเลยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับสโนหน่อยบางคนนะคะครูหลายๆคนในโรงเรียนนะคะเด็กๆก็เป็นอาสาสมัครนะคะในการทำจิตอาสาเหล่านั้นด้วยนอกจากนี้นะเด็กๆคุณครูแพรก็เคยไปล้างห้องน้ำที่วัดด้วยไปทำจิตอาสาที่วัดด้วยเพราะว่าตอนนั้นคุณครูแพรไปเที่ยววัดใช่ไหมคะกับเพื่อนครูคนอื่นๆแล้วเห็นว่าห้องน้ำสกปรกมากๆเลยคุณครูแพรกับเพื่อนๆครูเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าเรานะคะจะไปทำจิตอาสากันที่วัดตอนนี้ห้องน้ำเป็นอย่างไรบ้างเด็กๆคิดว่า
1: สะอาด
0: สะอาดเลยใช่แล้วค่ะคุณครูแพรนะคะก็อยากให้เด็กๆนำความรู้นะคะที่คุณครูแพรได้สอนในวันนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เด็กๆสามารถทำได้ไหมคะ
1: ทำได้
0: ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรนะคะก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะทำท่าทางตามคุณครูแพรได้เลยค่ะมีแมลงตัวหนึ่งบินมาเกาะจมูกกระต่ายมีแมลงตัวหนึ่งบินมาเกาะจมูกกระต่ายมันจึงปัดมันจึงปัดแมลงก็บินหนีไปเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆนะคะอยู่ถึง4กิจกรรมเลยใช่แล้วค่ะกิจกรรมแรกนะคะก็คือปั้นค่ะ

โอ้โหวันนี้นะคะเราก็จะมาทำกิจกรรมประดิษฐ์เครื่องบินจากเศษวัสดุกันต่อนะคะแต่คุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆทำอย่างน้อย

2กิจกรรมและเมื่อเด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆเข้ามุมประสบการณ์ค่ะซึ่งมุมในวันนี้นะคะที่คุณครูแพรจะเปิดก็คือมุมบล็อกค่ะ